0: อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัย
1: ผู้นำฝรั่งเศสและสเปนยินดีต้อนรับอังกฤษกลับเข้าร่วมสหภาพยุโรปอีกครั้งมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละวะในกีฬาเรือแคนูสลาลอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีหน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าวันที่1ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทางราชการได้จัดให้มีการถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชเป็นประจำทุกปีณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสารานรมกรุงเทพมหานครจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมดังนี้วันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569เจ้าพนักงานเตรียมการและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหน้าพระราชวังสารานรมไว้พร้อมเวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฏพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชแล้วเสด็จกลับการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่24กันยายนพุทธศักราช2569
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือวอร์รูมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันที
2: วันนี้หลังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์อุทกภัยมีความเสี่ยงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางและปริมณฑลกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 นโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
2: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ 1,196 ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
4: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำริสแมปก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนจะเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูลRisk Mapเนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
1: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
0: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
5: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยใช่เราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเข้าเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
1: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
0: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FMและความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 12:00 น
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
9: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
9: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสหภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสหภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสหภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
1: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินันกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อนขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
1: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงิน จากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวะโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตพรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตโดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 นยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนรายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักหมั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปครอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่มนุษย์แปะกระโทกในรายการโอมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 นวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับราดีนาเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 นได้ประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตมาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วน นมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 น

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชชินีค่ะ

0: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยผมภูริสิทธิพิทักษ์นะครับมาพบปะกับท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยละครับนะก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับไม่อยากให้ใครเป็นคนป่วยนะครับแม้ว่าการป่วยจะต้องเกิดขึ้นกับคนทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องชะลอนะครับเราต้องชะลอการป่วยให้นานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เป็นผู้ป่วยฟังรายการนี้นะท่านก็จะเข้าใจนะว่าร่างกายเราเนี่ยที่ถูกปิดบังมาบางทีที่เขาปิดบังไม่ใช่อะไรนะครับนะเราเขากลัวว่าเราจะไม่รู้เรื่องนะครับมันร่างกายของเราสามารถที่จะดูภายนอกรู้เลยนะครับว่าคนนี้เป็นโรคอะไรแล้วจะแก้อย่างไรนะครับนะดูภายนอกรู้หลายคนนะงงว่าตัวเองเป็นโรคหลายโรคนะครับแต่บางทีมันเป็นโรคเดียวกันนะครับคือโรคในร่างกายคนเรานะที่ผมบอกเสมอว่ามันมีอยู่แค่5โรคเท่านั้นนะครับ1โรคไขกระดูกเสื่อมนะโรคไขกระดูกเสื่อมหรือโรคโลหิตจางหรือทาลัสซีเมียมีตั้งหลายระดับนะตั้งแต่ทาลัสซีเมียลามไปเป็นลูคีเมียเป็น HLE เป็นมะเร็งไขกระดูกนี่คือโรคกลุ่มเดียวกันนะครับโรคนี้นะแค่เรากินผักใบเขียวแบบเคี้ยว30ครั้งต่อคำนะครับท่านก็ภายใน6เดือนหรือ1ปีข้างหน้านะครับท่านก็เป็นปกติแล้วอาการนะของโรคนี้ก็คือเหนื่อยง่ายหายใจแรงนอนกรนมีกระมีติ่งเนื้อมีลิ่มเลือดเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายนะผิวจะไม่สวยเลยนะครับคนพวกนี้เห็นภายนอกรู้เลยดูกระดูติ่งเนื้อของเขานั่นเองนะครับถ้ามีกระเยอะติ่งเนื้อเยอะนะก็มาหมดเลยครับทั้งนอนกรนทั้งมีลิ่มเลือดนะบางคนก็พอเราทักว่าเอ๊มีกระมีติ่งเนื้อนี่แสดงว่ากินยาละลายลิ่มเลือดใช่ไหมเขาก็หันมาถามว่าเอ๊คุณรู้ได้ยังไงนะคือมันคือโรคเดียวกันมันทำให้เม็ดเลือดแตกเร็วทำให้เกิดลิ่มเลือดทำให้เป็นโรคหัวใจวายแต่ผลที่ออกภายนอกคือมีกระมีติ่งเนื้อมีลิ่มเลือดผิวไม่สวยเลยโรคนี้แค่กินผักวันละครึ่งกิโลและแต่ต้องเคี้ยวนะต้องเคี้ยว30ครั้งขึ้นไปถ้าท่านเคี้ยวปกติต้องกินวันละ1กิโลนะครับถ้าจะกินให้ประหยัดแล้วได้ผลเยอะสุดเคี้ยว50ครั้งยิ่งดีนะก็กินแค่วันละ3ขีดก็พอแล้วนะครับแต่ต้องกินมื้อเช้ากับมื้อเที่ยงนะครับนี่ทำได้ไหมนะส่วนใหญ่เพราะเราทำไม่ได้ทางนักวิทยาศาสตร์ก็เลยต้องคิดค้นผลิตภัณฑ์โครฟิลขึ้นมานะครับโดยที่ของรายการของเราที่ถือว่าสุดยอดนะครับท่านด็อกเตอร์ท่านกล้าเถียงสินค้าของสหรัฐอเมริกาเอามาเทสในห้องแลบกันเลยนะครับนะเอาสินค้ามาเทสกันเลยให้เห็นกันเลยว่ามีผลเสียยังไงมีผลดีอย่างไรนะก็คือมีโซเดียมคอปเปอร์เพราะถ้าเขาไม่ใส่โซเดียมคอปเปอร์น้ำโครฟิลจะไม่เป็นสีเขียวมันจะกลายเป็นสีดำหมดนั่นคือมันหมดสภาพนั่นเองนะครับคนเราก็เหมือนกับโดนอเมริกาหลอกนั่นเองนะครับก็ท่านก็เลยคิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งราคาสูงกว่าของอเมริกาอีกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็ส่งไปขายทั่วโลกนะครับแต่มันได้ผลชัดเจนนะครับทานแค่4เดือนเท่านั้นนะใครที่หายใจแรงนอนกรนก็เสียงกรนลดลงไป 7-80% บางคนอยากจะหายกรนสนิทก็ทานต่อไปบางคนผิวตกกระนะเนื่องจากตระกูลเนี่ยมีกระเต็มทั้งตัวเลยฉันไม่อยากจะมีกระเหมือนคุณแม่คุณเตี่ยฉันเลยนะก็กินต่อเนื่องกัน2โดสครับคือ8เดือนนะพอผิวดีแล้วต่อไปก็กินคุมบ้างอาทิตย์ละเม็ดอาทิตย์ละ2เม็ดก็แล้วแต่ท่านแต่ช่วงแรกท่านจะต้องทานตามที่เราบอกคือถ้าน้ำหนัก60กิโลลงมากิน2เม็ดต่อวันถ้า70กิโลก็3เม็ด80กิโลก็4เม็ดขึ้นไปก็ประมาณนี้นะครับนี่คือโรคที่1นะครับนะโรคที่2คือโรคตับโรคตับนี่นะตับเป็นพ่อครัวที่อาหารทั้งหมดที่เข้าสู่ร่างกายจะต้องผ่านการย่อยจากเขานะโดยเขาจะควบคุมน้ำลายในปากเราเขาจะควบคุมน้ำย่อยในกระเพาะเขาก็จะควบคุมน้ำย่อยในลำไส้เล็กเขาจะควบคุมน้ำเมือกในลำไส้ใหญ่ที่เราทำให้มันหุ้มอุจจาระให้เรานะเป็นถุงหุ้มอุจจาระให้เราให้ยาวไอ้ตัวนี้แหละครับถ้าตับมีปัญหาตัวเดียวนะมันจะไม่ย่อยมันรับผิดชอบย่อยตัวคือย่อยไขมันนะครับนอกจากควบคุมการย่อยทั้งหมดโดยทำงานร่วมกับตับอ่อนมีตับอ่อนเป็นลูกน้องเลยนะฮะแต่ตัวมันเองก็ขอรับผิดชอบย่อยไขมันถ้าไขมันดีนะครับดูง่ายครับท่านไม่ต้องไปตรวจหรอกครับน้ำมันมันต้องออกทางผิวครับเพราะใครที่ผิวมันแสดงตับดีครับใครที่ผิวแห้งตับไม่ดีครับหรือดูอื่นเอาลงไปได้อีกครับนะนอกจากดูผิวดูส้นเท้าแข็งส้นเท้าแตกนะนี่คือดูความมันของผิวเพราะถ้าส้นเท้าไม่มีน้ำมันไปเลี้ยงมันแตกหมดครับนะผิวหนังจะหนาจะจับแล้วมันสักสากนะครับคนเป็นโรคตับนี่นะครับเพราะพอถ้าตับย่อยไขมันดีเนี่ยนะครับหนึ่งไขมันในเลือดท่านมีน้อย นะเพราะมันถูกเอาไปใช้งานหมดน้ำมันก็ออกทางผิวน้ำมันถูกเอาไปฆ่าเชื้อน้ำมันถูกเอาไปสร้างสมดุลฮอร์โมนไปสร้างเนื้อสมองไปสร้างอะไรเยอะแยะสรุปว่าน้ำมันมีประโยชน์แต่ที่น้ำมันให้โทษทุกวันนี้เพราะน้ำมันกินเข้าไปแล้วตับย่อยไม่ได้ครับนั่นก็คือน้ำมันพืชทั่วไปในท้องตลาดนะครับท่านสังเกตสมัยเราเด็กๆสมัยเมื่อสักผมนี่50กว่าแล้วนะถ้าท่านยุคนั้นท่านสังเกตว่ารุ่นพี่ท่านหนุ่มๆทั้งหลายในหมู่บ้านเราผิวมันหน้ามันตัวมันพรับนะคนยุคก่อนแข็งแรงนะคนยุคนี้มีไหมไม่มีนะน้ำมันพืชท่านต้องลดหันไปกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหันกินน้ำมันหมูนะไม่งั้นท่านตายแล้วครับตับตันเมื่อไรปุ๊บเนี่ยมันไขมันอุดตันท่อเลือดอุดตันขั้วตับอุดตันลำไส้เละเทะหมดนะครับทำให้สิ่งสกปรกในร่างกายเราเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยมันเห็นพิษไม่ได้นะเห็นพิษมันจับพิษแสดงว่าท่านสะสมพิษไว้เต็มตัวแต่ถ้ามันจับพิษแล้วมันมุดออกทางผิวได้ผิวมันแสดงว่าตับท่านดีนั่นเองนะครับเพราะคนเป็นโรคตับก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากอุจจาระก้อนแห้งๆกินอาหารไม่ลงบรรจุที่ลำคอดันยังไงก็ไม่ลงกินน้ำก็ไม่ลงกินอาหารก็ไม่อร่อยอุจจาระก็ออกมาเป็นก้อนแห้งๆก้อนเล็กๆไม่มีเมือกหุ้มนะเป็นนิ่วในถุงน้ำดีเป็นดีซ่านนะเป็นโรคเกี่ยวกับความเหี่ยวย่นไอแก่เร็วหมดเลยครับนี่คือโรคตับซึ่งอาจจะมีความดันเป็นความดันที่มาจากไขมันนั่นเองไขมันในเลือดจะสูงมันคือไขมันที่เข้าไปในร่างกายแล้วเอาไปใช้ไม่ได้ท่านก็ลดละเลิกน้ำมันพืชสมัยใหม่ทำน้ำมันพืชกินเองเลยครับนะเพื่อความปลอดภัยเราทำยังไงล่ะก็คือเอาหัวกะทิมานะครับแช่ตู้เย็นนะท่านอย่าเอากะทิไอ้กล่องนะมันนั่นเขาใส่สารอะไรบางอย่างลงไปให้มันไม่แยกเป็นน้ำมันนะถ้าน้ำมันจริงนะครับอยู่ในตู้เย็น3วัน7วันเรียบร้อยครับกลายเป็นน้ำมันหมดกากก็จะลอยอยู่ข้างบนเขาเรียกไข่ก็ตักไข่ออกเอาน้ำมันมาใช้ประโยชน์นี่ก็ทำได้ไหมล่ะเพราะหลายคนทำไม่ได้เพราะว่าอยู่คอนโดอย่างนี้เขาไม่ให้ทำอาหารกินในคอนโดนะครับก็ต้องซื้อกินแน่นอนท่านก็โดนน้ำมันพืชถ้าผิวแห้งระบบข้างในมันตันครับนะไม่เจริญอาหารเบื่ออาหารลำบากไปหมดเลยครับนี่คือโรคตับนะครับซึ่งเวลาล้างมันเนี่ยนะไปล้างตับก็ต้องใช้น้ำมันไปล้างน้ำมันครับทีนี้ถ้าเราน้ำมันสกัดเย็นไปล้างบางทียังไม่พอครับมันล้างไม่ออกนะครับมันต้องโคตรของน้ำมันที่ยิ่งกว่าสกัดนั่นก็คือเอาเมล็ดพืชเลยครับไม่ต้องสกัดเป็นน้ำมันทำให้เป็นผงแล้วก็แยกโมเลกุลให้มันเล็กแล้วใส่ลงไปในแคปซูลครับมันเหนือกว่าสกัดอีกครับเพราะว่ามันไม่มีการใช้ความร้อนในการบีบเอาน้ำมันออกมานั่นก็คือไวต้าเซลล์ของเรานี่เองนะครับที่ทานไปแล้วมันจะไปย่อยน้ำมันโมเลกุลใหญ่ในตับเราออกหมดแล้วครับทานไป7วัน15วันการขับถ่ายเริ่มดีขึ้นแต่จะไม่เห็นผลทันทีนะครับต้องบอกก่อนไม่ใช่ยาถ่ายท่านกินไปถ้าตับท่านตันมากจนถึงขั้นตับแข็ง15วันก็ยังไม่ออกนะงั้นช่วงนี้ช่วง15วันนี้อนุญาตให้กินยาถ่ายได้นะครับนะซึ่งถ้าใครตันมากนะครับตันจนผิวเกรียมผิวแห้งหมดแล้วเนี่ยคนที่ตันมากๆก็ต้องมีตัวช่วยเหมือนรถนะครับที่มันสตาร์ทไม่ติดต้องเอาคนช่วยดันตูดมันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นไวต้าเซลล์ไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเห็นทันทีนะครับเอาละครับสนใจก็โทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054นะครับ087 06 07 054นะเอามาดูโรคที่3ครับคือโรคเบาหวานหรือโรคตับอ่อนนะผู้ช่วยตับใหญ่นี่มันเสื่อมพอเสื่อมปุ๊บมันก็ไม่ยอมย่อยโปรตีนนะพอไม่ย่อยโปรตีนกล้ามเนื้อเหลวหมดครับเพราะว่ากินโปรตีนเข้าไปมันขับทิ้งหมดเพราะร่างกายกินไม่ได้มันไม่ย่อยเป็นก้อนเล็กกินไม่ได้ร่างกายก็ต้องให้ไตขับทิ้งต่อไปเป็นโรคไตต่อครับนะก็จะกล้ามเนื้อเหลวเนื้อจะโดนกระแทกอะไรก็ฉีกขาดง่ายหมดนะครับเพราะโปรตีนไม่ยอมไปสร้างนะอีกตัวนึงครับตับอ่อนยังผลิตอินซูลินนะไปย่อยน้ำตาลเพื่อเอาน้ำตาลไปเป็นพลังงานให้เราวิ่งให้เราเดินให้เราเดินให้เรามีกำลังวังชาให้เราสดชื่นนี่น้ำตาลทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามากไม่ได้ถ้ามากเนี่ยเกินไปร่างกายไม่ตอบรับก็ต้องพอกทิ้งทางไตนะครับและถ้าตับอ่อนท่านสุดโทรมเนื่องจากท่านกินน้ำตาลพิษเข้าไปเช่นกินน้ำตาลใสขาวกินผงชูรสกินน้ำอัดลมเข้าไปตับย่อยไม่ได้ครับต่อไปก็เลยทำให้กินน้ำตาลกินโปรตีนเข้าไปเท่าไหร่ก็ถูกขับทิ้งหมดเลยนะครับเอาละครับมาพบกับคุณแดงกันต่อเลยครับสวัสดีครับคุณแดงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ผลิตค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะ แหมเมื่อสักครู่ติดสายค่ะอาจารย์คะนะคะเพราะว่าโทรมาจากอุดรธานีค่ะคือรายการวิทยุของเรานะคะเสียงสามยอดกรุงเทพมหานครออกอากาศพร้อมกับเสียงสามยอดอุดรธานีนะคะเมื่อสักครู่คุณทองศรีนะคะจากตำบลบ้านจันทน์อำเภอเมืองอุดรธานีโทรเข้ามาบอกว่ามีปัญหาเรื่องของมดลูกเป็นมดลูกตำแต่ที่สำคัญนะคะก็คือตอนนี้คือลำไส้อักเสบนะคะแ
0: ต่ลำไส้อักเสบด้วยมดลูกตำด้วยมดลูกตำก็คือเวลาปวดปัสสาวะมากๆจะเบ่งไม่ออกเวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะเจ็บนั่นคือมดลูกต่ำคือมดลูกปากมดลูกมันไหลลงมากลางช่องคลอดนั่นเองนะครับบางคนอาจจะไหลหลุดออกมานอกช่องคลอดก็มีนะครับแล้วเธอก็ลำแทรกเสพด้วย
1: ลำแทรกเสพค่ะ
0: แสดงว่าเป็นเลือดจางอย่างหนักเลยนะครับ
1: แดงก็เลยจัดชุดลำแทรกเสพก่อนแล้วก็คลอโรฟิน่าให้ไปก่อนนะคะ บอกว่าขอกินชุดแรกก่อนนะคะแล้วก
0: ็มดลูกไปทีหลัง
1: ดีขึ้นก็จะกินให้มดลูกให้ลำไส้หายก่อนนะคะ
0: เพราะถ้าลำไส้ไม่หายท่านถึงจะเอาตัวมดลูกไปก็ไม่ได้ผล
1: ไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นกระเพาะหรือลำไส้เนี่ย
0: จะต้องจัดการ
1: ต้องจัดการดันที่ทำให้พอมดลูกเวลากินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาเป็นปัญหาพอมดลูก
0: มันจะอ้วก
1: ค่ะมดลูกจะเป
0: ็นสมุนไพรร้อน
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะก็ถูกต้องแล้วครับท่านต้องทานชุดลำไส้ก่อนให้ลำไส้ที่อักเสบต่างๆแผลมันเล็กลงเล็กลงจนเป็นปกติก่อนนะครับแล้วเรื่องมดลูกต่ำนะเรื่องเล็กครับ
1: ค่ะก็แดงจะส่งให้วันนี้นะคะพรุ่งนี้น่าจะได้รับนะ
0: ค
1: ะถ้าดีสั่งก็จะได้รับวันรุ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าสั่งหลัง 3-4 โมงไปแล้วเนี่ยบางทีมันตัดล็อตในช่วงวันนั้นก็อาจจะช้านิดนึงแต่ว่าถ้าสั่งตอนนี้เราก็สามารถส่งให้ได้วันนี้วันนี้ส่งพรุ่งนี้ได้รับนะคะแล้วก็ยังมีอีกเคสนึงค่ะเมื่อสักครู่รายการของเชียงใหม่ก็เพิ่งจบไปนะคะเชียงใหม่นี่ออกอากาศเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะคุณโทรมาจากอำเภอแม่ออนเชียงใหม่นะคะบอกว่าเป็นเบาหวานนะเป็นเบาหวานมาหลายปีมากตอนนี้พอฟังรายการของเราแล้วก็อยากจะทานนะคะก็อยากจะทานสมุนไพรบ้างเพราะว่ากินยาโรงพยาบาลมาเยอะแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นสักที
0: แกทรงๆนะแล้วก็ไตก็มีปัญหาไปด้วยนะถ้ากินมากเกินไปนะครับอันนี้วงการแพทย์ก็ยอมรับหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าหมอกลัวอะไรที่สุดคุณรู้ไหม
1: กลัวอะไรคะ
0: คุณรู้ไหมหมอกลัวอะไร
1: กลัวสมุนไพร
0: เมื่อกี้คุณหมอนี่นะพูดให้ผมฟังดูในคลิปนะครับเขาถามคนที่นั่งฟังว่าพวกเธอรู้ไหมว่าหมอกลัวอะไรที่สุด
1: กลัวอะไรคะ
0: กลัวยาเคมีที่จ่ายให้คุณนั่นแหละคุณหมอไม่กินนะครับ
1: หมอไม่กินนะคะ
0: แต่
1: หมอจำเป็นต้องจ่ายเนื่องจากว่า
0: ถ้าไม่จ่าย
1: ไม่ได้ค่ะเพราะโรงพยาบาลเขาก
0: ็ให้ออก
1: ไม่ใช่ขนาดนั้นแค่ย้ายไปธุระขนาดนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแล้วเราก็มาดูแล้วกันว่าเขาก็ทำตามหน้าที่ค่ะพอคนไข้มาก็ต้องจ่ายยาไปนะคะเพราะฉะนั้นคือโรงพยาบาลเขาไม่มีสมุนไพรนะคะแต่ที่เดียวที่มีสมุนไพรที่เราเห็นน่ะนะคะก็คือหัวเฉียว
0: โรงพยาบาลนะคะอภัยผู้เบสก็มี
1: ใช่ค่ะโรงพยาบาลหัวเฉียวนี่แดงที่แดงกล้าพูดเพราะว่าตอนนั้นแดงก็เป็นหลายอย่างก่อนที่จะเข้าสู่สมุนไพรเนี่ยนะเราก็รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลหัวเฉียวอยู่นะคะเขาก็ใช้สมุนไพรจีนสมุนไพรร่วมกับยาโรงพยาบาลด้วย
0: ครับ
1: คือเขามีทั้งจ่ายยาปฏิชีวนะแล้วก็จ่ายสมุนไพรด้วยนะว่าเรามีกำลังในการซื้อของสมุนไพรสมุนไพรสกัดมันจะแพงไง
0: ครับ
1: นะคะแต่ยามันจะถูกแต่เขาก็จะมียาหลายอย่างนะยาจากในประเทศยาจากต่างประเทศยาก็จะมีสามหลายๆเกรดนะเหมือนกับที่เวลาเราไปหาหมอเนี่ยถ้าเราปวดหัวเนี่ยเรากินแค่พาราเซตามอลนะคะหรือว่ากินอะไรแก้ปวดแก้อะไรบรรเทาแต่ถ้าไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเขาก็จะมีนะคะหลายๆเกรดเหมือนกันนะคะอยู่ที่ว่าเรามีประกันแบบไหนประกันสังคมหรือประกันอุบัติเหตุที่จ่ายสูงนะคะเพราะอย่างตอนตันแดงเข้ารับการรักษานะคะนอนอยู่7วันเสียไป150,000นั่นคือยาที่เขายาแรงนะคะมันก็ทำให
0: ้ค่าใช้จ่ายมันเยอะ
1: สูง
0: ค่ะ
1: ค่าใช้จ่ายสูง
0: มีประกันเยอะๆก็เพราะว่าถ้าไม่มีประกันหนักเลยกับการเข้าโรงพยาบาลเหมือนกับการไปฆ่าคนทั้งครอบครัวเลยกันทีเดียวนะครับเอาละครับนะถ้ามีปัญหาหนักอย่างก็โทรมาเมื่อกี้ผมจ่ายเขาเรียกว่าบอกแบบพลการไม่ทราบว่าคุณจะอนุมัติหรือเปล่านะก็คือใครที่ท้องผูกมากๆนะเอาไวต้าเซลไปเราแถมตัวล้างลำไส้พิเศษ1แผง10เม็ดนะเรามีอยู่นะครับก็ทางโรงงานให้มาอยู่ไม่กี่แผงหรอกนะครับก็ใครสนใจก็เฉพาะฟังวันนี้แล้วกันเพราะมีจำกัดเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะนะคะก็อันละค่ะคุณผู้ฟังก็ถ้าเกิดว่า สนใจนะคะก็โทรเข้ามานะคะหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะเพราะว่าเราจะไม
0: ่มีจำกัดก็ให้มาไม่กี่แผงนะครับ
1: นะคะเอาละค่ะโทรมาได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพดีค่ะบอกเขาบอกแล้วนะคะว่าไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติตัวเองนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ใช้นอนกลางคืนพักผ่อนให้เยอะ
0: เยอะขึ้นนะ
1: คะ
0: ไม่ต่ำกว่า6-8
1: ชั่วโมงนะคะในการพักผ่อนเพื่อจะให้ร่างกายของเราได้ซ่อมเซลล์นะคะคนที่นอนน้อยนะคะหน้าตาจะเหี่ยวย่นเร็วนะคะผิวพรรณจะไม่สมบูรณ์นะคะถึงแม้ว่าตัวจะดูนั่นแต่หน้าเหี่ยวหน้าย่นนะคะตอนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติในตรงนี้นะคะแล้วคนที่มีปัญหาเรื่องตับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการคนที่พักผ่อนน้อยไม่ค่อยน้อยนอนนะคะหรือว่าหลับคือพักผ่อนน้อยนี่มีปัญหาเรื่องตับแน่นอนนะคะเป็นด่านแรกเลยเพราะตับเราต้องการพักผ่อนในเวลากลางคืนแล้วโดยเฉพาะคนที่กินอาหารกลางคืนอย่างที่เราเคยพูดอยู่เป็นประจำ
0: ครับนะกินกลางคืนก็ตับทำงานหนักครับนะก็ลดการกินกลางคืนลงเท่านั้นเองนะครับ
1: ที่เราพูดอยู่กันเป็นประจำนะคะเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาในส่วนของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆนะคะที่คนที่เป็นส่วนใหญ่ก็จะทำงานใช้ชีวิตในการตอนกลางคืนซึ่งเป็นเวลาที่ตับพักผ่อนนะคะคือตับพักผ่อนเราก็ไม่อยากจะให้ตับเราเสียหายค่ะ
0: ครับนะถ้าตับทำงานเพิ่มเป็นประจำต่อไปตับก็จะไม่ไหวนั่นเองนะครับเพราะว่าอวัยวะทุกอย่างนะครับยิ่งเรามีอายุมากขึ้นกำลังในการทำงานของอวัยวะแต่ละอย่างก็จะลดลงนั่นเองนะครับคนที่อายุ40ขึ้นไปแล้วอาหารกลางคืนก็ควรจะกินน้อยลงนั่นเองนะครับ
1: ค่ะนะก็คือใครที่มีปัญหาโรคตับนะคะเราก็จะสังเกตได้นะคะจากคนที่ดูแล้วเนี่ยก็คือผิวมันจะแห้งนะคะแล้วก็ท้องจะผูกนะคะผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าก็จะแข็งก็จะ
0: แตก
1: นะคะ
0: แค่แข็งก็ถือว่าผิดปกติแล้วนะครับอย่ารอถึงขั้นแตกถ้าแตกนั้นถือว่าหนักไปแล้วนะครับก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไวต้าเซลล์ทานต่อเนื่องอย่างน้อยๆก็2เดือนแล้วครับใครที่ถึงขั้นส้นเท้าแตกนะครับไม่ต่ำกว่า2เดือนแน่นอนครับนะมันบ่งบอกถึงว่าผิวมันขึ้นนั่นเองนะครับพอผิวมันขึ้นส้นเท้าที่แตกมันจะค่อยๆลอกวันละนิดออกมาให้ท่านอัตโนมัตินะครับนะบางคนบอกว่าที่ฉันส้นเท้าแตกเพราะฉันทำงานหนักฉันเดินตีนเปล่าไม่เสมอไปนะครับถ้าผิวเรามันเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นกับเรานะครับ
1: ค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณผู้ฟังเองนะคะมีปัญหาเรื่องของโรคตับกันหรือยังนะคะเรื่องของโรคตับจะมีอาการคืออ่อนเพลียนอนไม่ค่อยหลับนะคะแต่ว่าเวลาจะมักรู้สึกว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะรู้สึกง่วงในเวลากลางวันด้วยนะคะรู้สึกเหนื่อยคล้ายคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะบางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้เข้ามาด้วยเบื่ออาหารเข้ามาด้วยแล้วมีอาการท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อเวลาที่จะทานข้าวหรืออาหารเนี่ยจะไม่ค่อยย่อยนะคะรวมทั้ง
0: ไม่ย่อยไม่พอมันจุกที่ลำคอ
1: ค่ะ
0: ครับจุกขึ้นที่ลำคอเลยกลืนก็ไม่ลงอย่างนั้นแล้วกินอาหารไม่อร่อยครับ
1: ค่ะเราก็มีอาการเรอเหมือนเปรี้ยวที่เขาบอกนะคะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยเรื่องของประจำเดือนจะมาไม่ปกตินะคะอาจจะเป็นแบบพวกขาดให้หายไปมาแบบไม่สม่ำเสมอนะคะทั้งที่ปกติเคยไม่เคยเป็นนะคะส่วนของคนผู้ชายเนี่ยอาจจะมีอาการเต้านมบางคนนะผู้ชายบางคนนะมีอาการที่เต้านมมันจะขยาย
0: ผู้ชายครับ
1: นะคะแล้วก็มีอาการเจ็บที่เต้านมผู้ชายก็มีสามารถที่จะเป็นได้ใช่ค่ะใช่ค่ะจากด้านในนะคะแล้วก็บางคนอาจจะทำให้คือบางคนเนี่ยอาจจะทำให้แบบอวัยวะคืออันทะอาจารย์อันโรคอันทะเนี่ยมันฝ่อตัว นะคะแล้วก็หรือว่าสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันลดลงแบบไม่มีสาเหตุนะสำหรับคนที่เป็นโรคไตโรคตับ นะคะแล้วก็อยู่ๆก็จะมีอาการคันตามตัวตามร่างกายนะคะ
0: มันออกไม่ได้ผิวแห้ง
1: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำดีนะคะไปสะสมอยู่บริเวณผิวหนังในตรงนั้นแล้วก็ทำให้เกิดอาการคันนะตามตัวขึ้นมาแล้วก็มันออกไม่ได้ไงนะคะมันผิวมันแห้งมันออกไม่ได้มันก็จะคันๆตามตัวบางคนถึงขั้นถ้าเป็นโรคตับแล้วเนี่ยก็คือตาเหลืองตัวเหลืองคล้ายคนเป็นดิซ่านนะเพราะตับไม่สามารถทำหน้าที่ขับน้ำดีออกจากตับได้จึงทำให้มีอาการมีการแพร่กระจายไปยังตาร่างกายทำให้ตาเหลืองตัวเหลืองไงที่เขาบอกว่าเป็นโรคตับในตาเหลืองตัวเหลืองนะคะแล้วก็มีอาการบวมขึ้นที่หลังเท้าแขนขาและก็หน้าท้องเนื่องจากตับไม่สามารถที่จะสร้างโปรตีนในเลือด
0: ไปย่อยอาหารไม่ได้นั่นเองพูดง่ายๆว่าย่อยโปรตีนก็ไม่ได้นะตันไปหมดเลยนะครับก็เลยทำให้ร่างกายขาดสารอาหารนั่นเองนะครับ
1: แล้วก็เวลามีแผลนะคะเกิดขึ้นเนี่ยมีแผลขึ้นจะทำให้เลือดออกตามออกง่ายกว่าปกตินะคะแล้วก็ไม่ยอมหยุดไหลง่ายๆด้วยนะคะเพราะตับไม่สามารถสร้างสารที่ไปทำให้เลือดมันแข็งตัวได
0: ้
1: นะคะหรือบางคนอาจจะเริ่มมีอาการรุนแรงขึ้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะอาเจียนเป็นเลือดก็มีเพราะบางคนความดันในตับมันจะสูงนะคะทำให้หลอดเลือดทำให้พวกหลอดเลือดดำในหลอดอาหารเนี่ยมันมีความดันสูงนะคะแล้วก
0: ็ระบบอาหารกินอาหารไม่อร่อยนี่ที่สำคัญที่สุดคือกินอะไรมันไม่อร่อยนะครับคนเป็นโรคตับนี่น่าสงสารอย่างนะกินอะไรไม่มีทางอร่อยเลยครับเพราะว่าร่างกายมันรับไม่ได้เพราะว่าข้างในมันตันอยู่มันเลยไม่อยากให้เอาของใหม่เข้าไปนั่นเองนะครับ
1: บางคนอาจจะมีขั้นถึงหลอดอาหารมีความดันสูงหรือหากความดันมันสูงมากก็จะทำให้หลอดเลือดดำมันแตกได้นะคะแล้วก็ระบบความคุ้มกันในร่างกายมันจะลดลงทำให้มีเกิดการเจ็บป่วยได้เร็วได้ง่ายนะคะแล้วก็สังเกตลองดูนะคะบริเวณมุมปากและฝีปากจะมีสีคล้ำผิดปกตินะรวมไปถึงแบบพวกลิ้นก็จะมีออกสีม่วงคล้ำๆ
0: ใช่ค่ะหมดครับ
1: ขอบลิ้นก็จะมีแบบคล้ายๆรอยกดทับของฟันด้วยอันนี้เป็นอาการเป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะแล้วใครที่มีอาการอย่างเงี้ยที่อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วก็ไม่หิวข้าวไม่ค่อยกินไม่ค่อยได้นะคะอะไรอย่างนี้ก็โทรมาปรึกษาเราล้างตับกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคะโทรมาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะนะคะคุณผู้ฟังถ้าอยากจะดูแลสุขภาพอยากจะดูแลเรื่องของร่างกายนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้าเรามีอาหารเสริมบำรุงสมองมีอาหารเสริมบำรุงดวงตานะคะดูโอ้โหอาจารย์เมื่อวานนี้ก็ลูกค้าสั่งเข้ามาหลายท่านเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาน
0: ะครับแล้วก็มีโปรมากเลยตอนนี้ครับ
1: นี่ค่ะคุณผู้ฟังคุณจันทนานะคะอยู่ที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาชลบุรีสั่งสายตา6กล่องค่ะแถม1กล่องนะคะแล้วสั่งไวเตอร์เซลล้างตับอีก4ค่ะนะคอร์พรมมีอีก2ครั้งที่แล้วซื้อคอร์ฟิน่าไปนะแล้ว
0: คือ6กล่องเนี่ยปกติกล่อง 1,500 ถ้าซื้อ6กล่อง 6,000
1: จ้ะแถมอีก 1,000
0: โอ้โห
1: แถมอีก1กล่องนะคะแถมอ
0: ีก1กล่อง800กว่าบาท
1: ไม่
0: 900ประมาณ900
1: ประมาณ
0: นะแต่ถ้าซื้อกล่องเดียว 1,500
1: ค่ะ
0: ถ้าซื้อ2กล่อง 6,000 ต่อกล่องละ 1,000 ยัง
1: แถมอีก
0: 1 กล่องโอ้โห
1: นะ
0: นี่โรงงานเขาให้ถึงวันไหนเน
1: ี่
0: ย
1: นี่เดี๋ยวจะหมดแล้วค่ะสินค้าใกล้หมดแล้วค่ะอาจารย์คะนะคะบางท่านไม่มีตังก็ซื้อ2กล่องแล้วก็ลดนะคะ2กล่องก็ 2,500 นะคะ
0: ลด500
1: ลดไป500นะ
0: แต่ผมอยากให้ท่านแชร์กันนะทั้งหมู่บ้านเลยมาแชร์กันแล้วซื้อทีเดียว6กล่องแถม1กล่อง
1: ค่ะใช่นะคะราคาก็ถูกด้วยนะคะอันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพดวงตาเพราะเป็นดวงตาที่มีค่ามหาศาลมาก
0: ค่ามหาศาลนะครับลองปิดตาเดินดูนะท่านจะรู้ว่าท่านจะซื้อหรือไม่นะท่านลองพาปิดตาแล้วท่านลองเดินในบ้านแล้วท่านลองฟังเสียงคนเขาเที่ยวอย่างมีความสุขแล้วท่านต้องปิดตาไม่ได้เที่ยวหมายความว่าตาบอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่ดวงตาเราต้องดูแลเป็นพิเศษ
1: นะคะ อ่ะค่ะใกล้จะหมดแล้วคุณผู้ฟังโทรมาได้นะคะอยากจะได้บำรุงดวงตาเราก็มีส่วนลดให้ซื้อ4กล่องนะคะเอา2กล่องคนละ2กล่องกับเพื่อนก็ได้นะคะก็จะได้ราคาพิเศษนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามานะคะปรึกษากับเราเมื่อสักครู่นี้ก็เกี่ยวกับอันนี้อยากจะบำรุงสมองแล้วก็ท่อเลือดนะก็เป็นอยู่ที่เพชรเกษม62นะคะเพชรเกษม62ทับ1นะคะขอเป็นชุดป้องกันโควิดด้วยนะคะ
0: อ๋อครับก็มีสาหร่ายแดงทำให้ท่อเลือดเหนียวเนื้อกว่าวิตามิน C 6,000 เท่านะครับนะวันนี้เวลาหมดแล้วครับสนใจผลิตภัณฑ์ก็โทรมาได้ที่เบอร์087 06 07 054อีกครั้งนะครับ087 06 07 054วันนี้เวลาหมดเราสองคนต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ

าลัยพระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่วันเสาร์ที่3ตุลาคมและวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569กรุงเทพมหานครนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวันเสาร์ที่3ตุลาคม2569และวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569โดยขอความร่วมมือนำขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ออกมาทิ้งณบริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านปากกระไสก่อนเวลา 8:30 นาทีเพื่อรอเจ้าหน้าที่จัดเก็บในระหว่างเวลา 9:00 นถึง 12:00 นตามสถานที่ดังนี้วันเสาร์ที่3ตุลาคมเขตคลองเตยชุมชนนภาสับแยก4เขตคันนายาวชุมชนหมู่บ้านหมู่6หมู่8คันนายาวเขตดอนเมืองชุมชนปิ่นแก้วซอยชาอากาศอุทิศ16เขตทุ่งครุหมู่บ้านพฤกษาวิว17ซอยพุทธบูชา36เขตบางนาชุมชนรุ่งสว่างเขตพญาไทชุมชนอินธรรมระ1ลับแลเขตพระขนงซอยสุขุมวิท85ถึง87เขตยานาวาซอยสาธุประดิษฐ์19ถนนสาธุประดิษฐ์ซอยนราธิวาสราชนครินทร์24เขตสาทรซอยจันทร์35และ37วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมเขตจอมทองชุมชนรวมมิตรเขตทุ่งครุชุมชนสนทุ่งครุซอยประชาอุทิศ93เขตบางขุนเทียนชุมชนคลองพิทยาลงกรณ์หน้าโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์เขตบางคอแหลมชุมชนบางโคลแขวงบางโคลเขตวังทองหลางซอยลาดพร้าว96ชุมชนสุเหร่าดอนสะแกและเขตวัฒนาชุมชนสุเหร่าบางมะเขือจบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: ถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสารจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับกับสวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการต่อรู้สุขภาพมาพบกับชั่วโมงแห่งความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ารายการของเราก็เวียนมาเจอกันในวันหนึ่งในหลายๆรอบหลายๆสถานีออกอากาศบนคลื่นวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพอากาศไปหลายๆจังหวัดนะครับรวมถึงสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพผมติกรไก่นาเวคินรับดำเนินรายการแล้วก็คุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ครับก็สถาน
1: ค่ะ
0: ครับจะถึงวันก่อนเนี้ยมีพี่น้องอมก๋อยมาโทรมานะครับ
1: ค่ะ
0: ที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการอมก๋อยเป็นจังหวัดเป็นอำเภอหนึ่งซึ่งผมได้เดินทางไปนะครับพี่น้องอมก๋อยอากาศดีนะคุณติ่งตามหลักจริงอากาศดีนะครับที่มีข่าวคราวในหลายๆเรื่องเพราะอมก๋อยในบางที่เป็นแหล่งภูเขาเป็นเหวเป็นภูเขาเป็นที่ทำไร่และที่เรื่องชื่อก็คือปลูกกาแฟเมล็ดกาแฟพันธุ์อาราบิก้ากับส่งร้านกาแฟดังในหลายที่ในกรุงเทพนะครับเพราะว่าอมก๋อยนั้นเป็นแหล่งที่ระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลและมีความหนาวและฝนตกน้อยนะครับเพราะว่าในปีๆนี้อากาศอุณหภูมิเฉลี่ยรู้สึกจะ25องศา
1: โอ้อากาศดีเลย
0: ก็เหมือนที่ป่ายที่ผมเล่าให้ฟังป่ายนี้บางที่อย่างที่ที่เราเคยคุยกันที่ป่ายแม่ฮ่องสอนเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยนี่แค่บางที่20องศาเอง
1: ตลอดทั้งปีเลยค่ะ
0: ตลอดทั้งปี
1: โอ้
0: แล้วดูร้อนเนี่ย
1: ค่ะ
0: โดยเฉพาะดูร้อนนี่คุณติ่งรู้ไหมกรุงเทพเนี่ย
1: ค่ะ
0: เข้าไป40องศา
1: โอ้โหนี่ก็ร้อนมากจริง
0: ๆช่วงเดือนเมษาสมมตินะ
1: ค่ะ
0: ช่วงฤดูฝนอาจจะน้อยลงแต่ว่าในป่ายเนี่ยในป่ายในบางที่นี่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่20องศา
1: โอ้โหอากาศดี
0: อากาศดีอากาศเย็นตกกลางคืนมาช่วงจะเย็นลงไปอีกเพราะว่ามีหมอกในตอนเช้า
1: โอ้สวยเลยนะนี
0: ่มีหมอกในตอนเช้าบางทีเรามองว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยเราจะมีหมอกไหมผมเคยไปมีหมอกจริงหมอกมันขึ้นตอน
1: เช้า
0: ตอนเช้าแล้วก็ช่วงสายๆก็ยังมีอยู่ขึ้นบนภูเขาแต่เช้านี่มืดเลยโดยเฉพาะอย่าไปช่วงหน้าหนาวยังไม่เคยไป
1: ยัง
0: ขาดทุนนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพนะครับผมติ่งมาพูดคุยในแนวสาระด้านสุขภาพเรื่องไหนดีเรื่องไหนน่าสนใจที่เกี่ยวกับสุขภาพคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเราจะสรรหามาคุยในรายการก็สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน
1: หากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรศัพท์สายด่วนมาถึงเราได้นะคะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังจำหน่ายเยอะนะครับก็มีรายการโปรโมชั่นท่านก็อุดหนุนกันอย่างมากมายเพราะว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินนั้นขยายไปทั่วประเทศนะครับเรามีตัวแทนจำหน่ายแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์เบอร์เดียวก็คือเบอร์0843856644ให้ท่านใช้บริการตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันท่านจะโทรสั่งซื้อนะครับโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเราทำสถิติส่งเร็วนะครับ

0: ช้าช่วงบ่ายก็ได
1: ้ได้แล
0: ้วได้แล้วนะครับที่ต่างจังหวัดก็ใช้เวลา1วันก็คือข้ามวันไปอีกวันหนึ่งก็ได้รับนะครับซึ่งตอนนี้การขนส่งเนี่ยค่อนข้างเร็วกว่าเมื่อก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้หลายบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นเคอรี่ไม่ว่าจะเป็นแฟตเอ็กซ์เพรสนะครับก็เดี๋ยวนี้ซึ่งการแข่งขันด้านการขนส่งนี่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ตรวจสอบสถานะการขนส่งได
1: ้ถึงไหนแล้วอะไรแบบน
0: ี้แล้วก็โอกาสที่จะของหายนี่ยังไม่มีนะครับการผิดพลาดเกิดขึ้นนี้น้อยมาก
1: น้อยมากค่ะ
0: ครับคุณฟังครับก็โทรกันเข้ามานะครับตอนนี้เราก็ยังมีโปรโมชั่น6กระปุกแถม2กระปุกนะครับคือครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกในราคาเดิมแล้วก็1โหล12กระปุกแถม3กระปุกในราคาพิเศษนะครับในราคาพิเศษนะครับส่วนท่านที่จะซื้อจะใช้บริการชุดทดลองก็หลักราคาพันต้นๆ นะครับท่านก็ลองไปใช้ดูก่อนสำหรับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ ซึ่งท่านที่เพิ่งหมุนคลื่นมาฟังรายการของเราว่าคาตามินคืออะไรท่านก็ลองโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการนะครับ ที่เบอร์084-385-6644วันนี้ผมมีเรื่องเล่ามาเล่าสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่เกริ่นรายการตัวนี้ผมภูมิใจเสนอนะครับ
1: yeah.
0: สองที่ที่อากาศเย็นตลอดทั้งปี mm. แต่ว่าคุณผู้ฟังอาจจะไปยากก็ไม่เป็นไรนะครับเป็น yeah. ก็คือหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่มีโอโซนมากที่สุด mm. ของประเทศตอนนี้หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นวังน้ำเขียว
1: ใช่ใช่
0: ครับแต่หมู่บ้านนี้นี่ได้โอโซนมากติดอันดับตอนนี้เขากำลังเสนอผมได้ข่าวมานะกำลังเสนอเข้าไปได้เป็นหมู่บ้านที่โอโซนติดอันดับโลก
1: อ๋อโอ้โห
0: ผมก็ยังไม่เคยไปนะครับก็คือหมู่บ้านคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
0: การเดินทางไปเที่ยวภาคใต้ที่ไม่ใช่ทะเลหลายคนอาจจะมีฤดูร้อนหรือมีความร้อนนั้นไม่ใช่ให้เชิญท่านมาเที่ยวหมู่บ้านคีรีวงศ์ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สูดอากาศบริสุทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติสไตล์จังหวัดภาคใต้นะครับ
1: uh-huh.
0: มีกิจกรรมทั้งมีสายน้ำมีแหล่งน้ำจืดสายธารล้อมรอบภูเขานะครับ
1: uh-huh.
0: และมีต้นไม้และอยู่บนหุบเขานะครับ
1: oh.
0: ซึ่งหมู่บ้านนี้ผมเคยคุยไปในรายการรวมถึงเป็นคลิปวิดีโอคนเดียวถ้าเรียกว่าเหมือนเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย
1: oh,
0: yeah. เป็นสายน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขา
1: uh-huh.
0: และเป็นหมู่บ้านล้อมรอบ
1: okay.
0: แล้วเลี้ยวไปแล้วมีต้นไม้และมีหมอกขึ้นตลอดทั้งวัน
1: เพราะมัน
0: อยู่หุบเขาจริงๆอยู่หุบเขาลึกแล้วทีนี้คนก็นิยมไปสูดอากาศแล้วก็จะมีที่พักผมก็ถามเขาว่าเขาไปนี่เขาทำอะไรเขาบอกตอนนี้ก็มีกิจกรรมล่องแก่งเหมือนนครนายกเคยมีล่องแก่งพวกมีเรือแคนูอะไรพวกนี้นะ
1: แสดงมีน้ำตลอดทั้งป
0: ีมีน้ำตลอดทั้งปีแล้วเป็นน้ำจืดแล้วเป็นน้ำโขดหินข้างล่างนิสัยผมดูแล้วดูในวิดีโอแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้ก็คนเขาก็ไปพักเป็นโรงแรมเล็กๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เป็นโฮมสเตย
1: ์น่าจะอยู่กันเป็นอาทิตย์เลยนะเนี่ยมีกิจกรรมให้ด้วย
0: มีโฮมสเตย์
1: ค่ะ
0: ผมประชาสัมพันธ์ท่านนิดหนึ่งสำหรับท่านที่ไม่ค่อยได้ไปพักโฮมสเตย์นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือโฮมสเตย์นี่จะมีข้อดีอย่างที่ผมเคยไปนครยกก็คือจะเป็นชาวบ้านที่ไม่ได้ทำโรงแรมแต่ก็คือก่อสร้างอยู่ข้างบ้านตัวเองเป็นห้องพักมีแอร์มีห้องน้ำส่วนตัวนะครับก็ในราคาที่ประหยัดนะครับมีที่จอดรถปลอดภัยและเช้ามาก็ยังมาทำอาหารร่วมกัน
1: ทำกิจกรรม
0: ร่วมกันห้อง500บาทคุณติ๊ง
1: โอ้ไม่แพง
0: อ่
1: ะ
0: ไม่แพงอ่ะห้อง500บาทตื่นเช้ามายังมาทำปลาทำอะไรได้ทำกับข้าวอาจจะเป็นไม่เหมือนโรงแรมนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่านั่นมันเป็นความสุขที่เราได้ไปอุดหนุนวิถีชีวิตเกษตรอย่างนครนายกนี่จะเยอะมากก็คือแถบใต้เขื่อนขุนด่านเราจะเห็นโฮมสเตย์เข้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเป็นป้ายโฮมสเตย์ต่างๆก็ไปพักบางท่านอาจจะไม่สะดวกไปโฮมสเตย์ก็อาจจะไปโรงแรมตื่นเช้ามามีขนมปังปิ้งมีกาแฟแต่นี่ก็ว่ากันไปนะครับ
1: ค
0: ือได้ไปอุดหนุนวิถีชีวิตชาวบ้านคุณฟังครับก็ผมเกิดรายการขึ้นมาขอให้ท่านฟังแล้วมีความสุขไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับ ก็ขอส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องทั่วประเทศที่ฟังรายการจอดลึกสุขภาพของเราสองคนนะครับคือเรื่องเล่าที่เป็นประโยชน์เรื่องเล่าไหนดีเรื่องเล่าไหนที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับรายการก็จะนำมาเล่านะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักเพลงหนึ่งช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังรายการจอลึกสู่ภาพหลังจากที่ฟังเพลงบทเพลงก็เป็นบทเพลงที่เราเลือกมาเพื่อให้ท่านได้มีความสุขนะครับ
2: ฟังแล้วสบายใจ
1: ฟังแล้วสบายใจฟังแล้วอย่าไปคิดอะไรมาก
2: นะครับ
1: ผ่อนคลายท่านจะหลับท่านก็หลับไปตื่นมาก็ยังมาเจอผมนะครับ
2: ยังอยู่ค่ะ
1: ยังอยู่นะครับคุณฟังครับถ้าท่านมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าเราก็ยังเป็นเพื่อนกับท่านนะครับเพราะว่าหลายท่านบอกว่ากระดูกข้อเข่าไม่ดีเนี่ย อยู่ในวัยผู้สูงวัยบางท่านก็ยังไม่สูงวัยนะครับ อายุแค่ 30-40 ก็มีปัญหากระดูกข้อเข่านะครับมีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่านะครับหรือท่านจะมีปัญหาเรื่องเกาเนื่องจากยูริกสำหรับผู้สูงอายุนะครับเป็นโรคเกาเป็นโรคตามข้อเหล่านี้ก็โทรมาคุยที่รายการปรึกษาหาหรือเป็นเพื่อนรายการขอคำแนะนำดีๆได้ที่เบอร
2: ์ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็โทรกันเข้ามาทางท่านจะปรึกษาบางท่านก็มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นไม่เว้นแต่เรื่องกระดูกข้อเข่าหรือเรื่องเงินเดือนนะครับเรื่องที่เกี่ยวกับเบาหวานความดันไขมันก็ยังเป็นเพื่อนกับเราอยู่ตลอดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันนะครับรับสายไม่ขาดสายเลยนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ไอ้ยาไอ้เนี่ยอะไรคาตามินเนี่ยขอถามนิดนะเพราะว่าเอามากินแล้วว่ามันแก้อะไรมั่ง
3: ครับ
4: อาคารลงบอกเดี๋ยวจะสั่งด้วย
3: ก็กระดูกข้อเป็นหลักครับ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: พวกเส้นเอ็นตึงพวกนี้
4: อ
3: ๋
4: อเราเบาหวานอะ
3: เบาหวานเบาหวานมีเบาหวานอีกตัวหนึ่งจากกล่องสีชมพูซื้อรวมกันก็ได้ได้ทุกอย่างได้ทั้งกระดูกได้ทั้งเบาหวานเท่านั้นจัดรวมชุด
4: ว่าจะเอากระดูกก่อนเท่าไหร่แล้ว
3: เอา
4: ขนาดทดลองก่อนเอาสั่งมีสักชุดเพราะตอนนี้มันขัดข้องอยู
3: ่ขัดข้องเรื่องเงินนะ
4: จ้า
3: เอาน้อยก่อนนะ
4: ใช่
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปส่งให้ครับผม
4: เพราะว่าเอามาแล้วชุดหนึ่งกินหมดไปเล่นหมดวันนี
3: ้ครับ
4: อ๋ออันนี้มันมีต่างหากนะ
3: ครับมีต่างหากครับผม
4: อ๋อแล้วก็มันรวมกันแล้วพวกไตนี่ล่ะ
3: ไตก็มีรวมอยู่ในเบาหวานตัวไต
4: อ๋อวันเดี๋ยวเข้าหลังคุณสั่งนี่ก่อน
3: ครับ
4: เดี๋ยวเข้าหลังคุณสั่ง
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
1: นะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับฟังรายการจอดลึกสุขภาพนะครับผมเพียงแต่ขอบคุณเนื่องจากอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามนะครับ
2: ค่ะเราบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ
1: ครับบริการทุกวันนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะครับบางท่านช่วงที่ปรับปรุงสถานีก็โทรมาเอ๊ะรายการนี่หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนล่ะครับยืนยันได้ว่าตลอดระยะเวลา10ปีนะครับคาตามินก็ยังแสดงถึงความมั่นคงนะครับหรือท่านที่ยังต้องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
2: ค่ะ
1: คุณฟังครับ เมื่อกี้ผมได้พูดถึง
2: หมู่บ้าน
1: หมู่บ้านผมก็เสน
2: อ
1: สถานที่เย็น
2: เย
1: ็
2: นเย็นเย็นอากาศเย็น
1: อากาศเย็นนี่หายากนะโดยเฉพาะที่ปลายแม่ฮ่องสอน
2: อันนี้ขึ้นเหนือละ
1: ปลายแม่ฮ่องสอนเนี่ยติ่งผมนึกถึงไปภูฏานโรงแรมสี่ดาวไม่มีแอร์
2: จริงเหรอ
1: จริงไม่มีแอร
2: ์แต่อากาศน่าจะดีไหมคะ
1: อากาศไม่มีร้อนนะครับอากาศไม่มีร้อนนะครับแล้วแต่ท่านจะไปนอนที่ไหนต่างๆโดยสมัยก่อนเนี่ยกับสมัยนี้นี่ต่างกันลิบลับนะค่าใช้จ่ายจริงเมื่อก่อนไปนี้เกือบหลัก 5-6-7 หมื่นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราไปเนี่ยทัวร์หนึ่งนี้ไปนี้ค่อนข้างยากจองอยู่นาน
2: ค่าเครื่องบินสูงด้วย
1: ค่าเครื่องบินสูงแล้วก็เครื่องบินรู้สึกจะมีสายการบินเดียวที่บินจากประเทศไทย
2: อ
1: ันนี้พูดถึงหลังที่ช่วงเหตุการณ์ปกตินะ
2: ค่ะ
1: ก็คือที่ไปนี่มันมีสายการบินของเขาก็คือดุกแอร
2: ์ค่ะ
1: ดุกแอร์นี่บินจากสุวรรณภูมิเนี่ยเข้าไปลงที่ภูฏานที่ติมพูนี่นะ
2: ก็รู้สึกจะวันนึงหรือสัปดาห์นึงมีเที่ยวบินเดียวหรือเปล่าคะที่ภูฏาน
1: เมื่อก่อนนี้2สัปดาห์2สัปดาห์แล้วเขาก็มาเลื่อนเป็น1สัปดาห
2: ์อ๋อค่ะ
1: และทีนี้ก็รู้สึกระยะหลังนี้เขาจะไปเลื่อนเป็น2เที่ยวต่อสัปดาห
2: ์อืม
1: และทีนี้นี่เราไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวที่จะไปได้ในระยะเวลาที่บางทีเขามีเจ้าหน้าที
2: ่
1: ที่เดินทางไปทัวร์ก็เลยเป็นอันจำกัด
2: บาง
1: ท่านก็จะถึง 5-6 หมื่นบางท่านก็อาจจะได้ราคาในช่วงที่เขาไปแต่ว่าเขาจำกัดจำกัด
2: จำนวนคน
1: เดินเข้าในประเทศเขา
2: ค
1: ือ immigration เนี่ยเขาต้องตรวจสอบว่าเดือนนี้คุณมาได้เท่าไหร
2: ่
1: เพราะว่าเขาไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่เดินทางไป
2: ประเทศอื่นด้วย
1: คนอังกฤษในยุโรปเขาก็ไปทีนี้ผมพูดถึงอำเภอปายเนี่ยบางท้องที่ที่ไปเนี่ยอย่างที่ปลายนี่นะครับโดยเฉพาะท่านที่เคยไปส่วนใหญ่เขาจะไปในอำเภ
2: อ
1: ถ้าอยู่นอกอำเภออย่างปางอุ๋งนี่ที่เคยไปเนี่ยอากาศจะเย็นธรรมชาติเลยไม่ได้ทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนถ้ากลางคืนนี้อุณหภูมิประมาณ15องศา
2: โอ้ลงไปอีก
1: เกือบหนาวนะหนาวเลยแหละ
2: หนาวแล้วล่ะ
1: ในกรุงเทพนี่ช่วงหนาวนี่หนาวเท่าไหร่ปีก่อนในหนาวแค่16-17องศา
2: ประมาณเนี้ยแต่ว่าไม่กี่วัน
1: ครับแต่ว่าที่แม่ฮ่องสอนที่ปลายนี่จะเย็นอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเปิดแอร
2: ์ค่ะ
1: ภูฏานก็เหมือนกันก็ไม่ต้องเปิดแอร์เพราะเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาแล้วป่าไม้เยอะจะเขียวแล้วก็เดินไปก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับอีกที่หนึ่งที่แนะนำก็คือเชียงคานแต่ตัวนี้ก็ไม่เย็นเท่าไหร่ที่ผมไปมาเชียงคานไปมาแล้วครับเชียงคานเชียงคานถ้านอกเชียงคานก็ยังอากาศก็ยังร้อนอยู่นะครับที่อุทยานแห่งชาติแม่วงจังหวัดกำแพงเพชรอีกที่หนึ่งที่ผมไม่ได้เดินทางไปซึ่งตัวนี้ก็เขาก็ว่าอากาศเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่20องศาเซลเซียสนะครับ
2: ก็ยังถือว่าเย็นอยู่นะ
1: ก็ยังถือว่าเย็นนะครับเพราะจริงๆแล้ว20องศาเนี่ยถือว่าหนาวตามคนกรุงเทพนะครับเพราะว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงมีที่พักให้เลือกมากมายมีที่พักแบบกางเต็นท์เพื่อชมทะเลหมอกนอกจากจะเหมาะสำหรับคนที่อยากสัมผัสอากาศเย็นเหมาะสำหรับคนที่อยากพักผ่อนนะครับ
2: ไม่น่าเชื่อเลยนะครับแค่ที่กำแพงเพชรนี่ก็มีสถานที่แบบนี้ละ
1: แต่ส่วนใหญ่ที่ท่านไปง่ายที่สุดก็คือเขาใหญ่ละครับระวังช้างให้ดีนะครับ แต่จริงๆนะเขาใหญ่นี่เขานิยมมาก
2: ค่ะ
1: ไม่รู้เป็นไรนะครับ
2: อาจจะใกล้ด้วยหรือเปล่าคะ
1: ก็ใกล้กรุงเทพนะครับใกล้กรุงเทพแล้วก็ไปกลับง่ายโดยเฉพาะที่เขาใหญ่เนี่ยช่วงระยะหลังจะได้รับความนิยมนะครับเพราะว่าเป็นที่อากาศดี
2: แต่สถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ร้านกาแฟรีสอร์ทอะไรเยอะจริงๆนะตามข้างทางนี่แบบโอ้โหเยอะ
1: ผมเคยถามนะครับ เคยถามท่านผู้ฟังบางท่านเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นคือว่าที่เขานิยมไปกางเต็นท์เพราะว่าบางส่วนเนี่ยโรงแรมแพงคนเต็งที่ผ่านมาเอาเป็นจริงนะ
2: ค่ะ
1: ที่ผมเคยเข้าไปดูในทาเวลโลก้าหรือพวกอโกด้าพวกนี้โรงแรมค่อนข้างแพงเพราะว่าโรงแรมส่วนใหญ่จะเป็น ป็นโรงแรมราคาแพงๆสูงๆกันนอกจากจะไปนอนรีสอร์ทบางครั้งก็เต็
2: ม
1: คนก็จะนิยมไปกางเต็นท์ไปเป็นเยอะๆนะ
2: ได้บรรยากาศ
1: ค่ะแต่ไม่แนะนำนะครับคุณผู้ฟังสำหรับท่านผู้สูงอายุที่ฟังรายการอยู่ผมเห็นว่ากางเต็นท์นี่ไม่เหมาะนะหนึ่งไม่เหมาะกับเรา
2: อาจจะไม่สะดวก
1: ไม่สะดวกเพราะว่าเรื่องห้องน้ำด้วยเลยด้วยเรื่องห้องน้ำนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นอันตรายต่อสำหรับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่แนะนำนะครับถ้าไปเที่ยวก็ไปพักดีไปพักโรงแรมด้วยความสงบเรียบร้อย
2: สะดวกสบาย
1: ปลอดภัยปลอดภัยพูดง่ายๆจากสัตว์จากอะไรต่างๆนะครับที่ท่านเดินทางก็ขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพรายการเจาะลึกสุขภาพเอาใจช่วยท่านนะครับ
2: ค่ะ
1: ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะตอนนี้คาตามินค่ะมีโปรโมชั่นนะคะคาตามินทวายไลท์นะคะตอนนี้อัปเดตในช่วงของสถานการณ์โควิดนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็มีโปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมนะคะก็ตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์084385664อีกครั้งหนึ่งนะคะ084385664ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็โทรกันเข้ามานะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับผม
5: สวัสดีค่ะสอบถามสินค้าหน่อยค่ะ
3: เชิญครับคาตามินกระดูกข้อเข่านะครับ
5: ค่ะค่ะมันเป็นแคปซูลหรือว่า
3: เป็นแคปซูลอย่างเดียวจ้ะพี่เป็นแคปซูลฮะตัวนี
5: ้แล้วทานยังไง
3: เป็นเม็ดทานวันละ1เม็ดครับจะเป็นเม็ดขนาด1000มิลลิกรัมนะครับ
5: อ๋อค่ะ
3: ตอนนี้เราขายแพ็คคู่2กระปุกครับ
5: อ๋อ2กระปุกมีกี่เม็ดคะ
3: มีกระปุกละ30ครับทานวันละ1เม็ดได้2เดือนตัวนี้
5: ค่ะกระปุกละ30เม็ด
3: ครับแต่เป็นเม็ดใหญ่นิดนึงนะทานวันละ1เม็ดครับเม็ดขนาด1000มิลลิกรัมนะเราส่งฟรีให้ถึงบ้านครับทั่วประเทศครับตัวนี้
5: ค่ะ
3: ครับ
5: เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ
3: จ้ะ
5: เอามั้ยเอาค่ะ
3: ครับอยู่ที่ไหนครับผม
5: ราชบุรีค่ะ
3: ราชบุรีส่งประจําอําเภอไหนครับ
5: อําเภอจอมบึงค่ะ
3: จอมบึงตําบล
5: แก้มอ้น
3: แก้มอ้นครับหมู่ไหนครับ
5: หมู่9ค่ะ
3: บ้านเลขที
5: ่27/1ค่ะกระดูกทับเส้นนี้ทานได้ไหมคะ
3: ทานได้กระดูกทับเส้นทานได้บอกด้วยนะ
5: ค่ะ
3: ครับครับเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับผม
5: ค่ะค่ะ
3: ครับครับเรียบร้อยครับผม
5: ค่ะ
3: ครับครับครับสวัสดีครับครับ
1: ช่วงนี้พักฟังเพลงสักเพลงหนึ่งนะครับช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ฟังเพลงขับกล่อมนะครับเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงสลับกันไปนะครับคุณผู้ฟังก็มาคุยกันนานาสาระเรื่องสุขภาพเรื่องการท่องเที่ยวในรายการเจาะลึกสุขภาพแม้ว่าเรื่องราวไหนที่น่าสนใจที่เป็นประโยชน์สำหรับตัวท่านก็จะนำมาเล่าวันก่อนที่ผมมาเล่าในรายการก็คือที่อดพูดถึงไม่ได้ก็คือโอกินาวาของญี่ปุ่นนะครับก็คือโอกินาวาในญี่ปุ่นนี่จะโด่งดังในระดับโลกจากการบันทึกของกินเนสบุ๊กนะครับเป็นผู้มีในจังหวัดโอกินาวานั้นมีผู้สูงอายุที่อายุยืนนะครับเป็นเกือบร้อยปีนี่มีประมาณ 40,000 คน
2: โอ้โห
1: นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่แปลกว่าทำไมต้องไปหนาแน่นอยู่ที่โอกินาวาก็มีนักวิจัยด้านโภชนาการรวมถึงองค์การอนามัยโลกติงเข้าไปทำการศึกษ
2: า
1: วิจัยนะครับก็ได้ทราบว่าความแปลกประหลาดของโอกินาวาในญี่ปุ่นเนี่ยมีความแตกต่างจากที่อื่นก็คือ 1. เรื่องอากาศ 2. ในเรื่องอาหารอากาศผมพูดก่อนว่าอากาศในโอกินาวานั้นเป็นแหล่งเกาะที่อากาศดีนะครับอากาศชั้นดีเลยนะครับโอโซนสูงและ 2. การประกอบอาชีพใกล้การแข่งขัน
2: ต้องเรียกว่า
1: ไม่เครียด
2: ค่ะ
1: คือว่าส่วนใหญ่จะทำสวนเพื่อการบริโภคเพื่อการแลกเปลี่ยนนะครับและอีกช่วงหนึ่งก็คือว่าตอนเช้ามาเนี่ยชาวโอกินาวาในญี่ปุ่นจะร่วมกันมาชุมนุมออกกำลังกายน
2: ะ
1: โอ้โหได้หมดเลยนะได้หมดเลยทึ่งเรานี่ไม่ค่อยมีเราอยู่ในเมืองหลวงพวกอะไรนะตื่นเช้าเนี่ยอย่างคุณติ๋งต้องเร่งรีบ
2: ต้องรีบแล้วไปทำงาน
1: ต้องรีบอาบน้ำแต่เช้านะส่วนเขานี่ต้องออกกำลังกายนะครับและอาหารที่ทานส่วนใหญ่จะเน้นเป็นอาหารธรรมชาติที่ทานสดๆที่ได้มาไม่มีอาหารแช่แข็งคือได้แล้วก็มาปรุงกันแ
2: ล้
1: วก
2: ็ทานสดๆ
1: ใช่ครับและอาหารส่วนใหญ่นี้จะไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์มากจะมี1ใน3ของมวลอาหารทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่เนื้อสัตว์นี่จะเป็นปลา
2: ย่อยง่าย
1: จะเป็นกลุ่มปลาแซลมอนและเป็นผักนะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าสุขภาพจิตของคนที่นี
2: ่ดีมาก
1: ดีและยังไม่พอคนติ่งเป็นทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นมีความยิ้มแย้
2: ม
1: คืออาการอิจฉาริษยาหรือ
2: พวก
1: น
2: ี
1: ้ไม่ค่อยมีนะครับเป็นสุขภาพจิตแห่งการแบ่งปันที่เกิดขึ้นนะครับผมฟังแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นดินแดนในฝันสำหรับท่านหลายๆคนนะครับมีหน้าเขาสุขภาพดีนะสุขภาพไม่ดีส่วนใหญ่นี่จะมาจากสุขภาพจิตเพราะเราเครียด
2: ใช่
1: จริงไห
2: ม
1: บางทีก็เครียดเครียดเรื่องรถติดบ้างบางทีก็เครียดเรื่องหลายๆเรื่
2: อง
1: ที
2: ่
1: ทำงานบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่า
2: ไ
1: ร้การแข่งขันผมก็เห็นที่ภูฐานที่หนึ่งจิโบฐานอีกที่หนึ่งก็คือที่ไปในชนบทเนี่ยผมเคยถามเขานะถามคนที่พาไปหรือเป็นไกด์เนี่ยที่เป็นคนพูดฐานที่พูดไทยได้เนี่ยบอกเขาทำสวนนี่เขาทำไมเขาบอกเขาปลูกสวนเพื่อจะไว้กินเอาแล้วเขามีการขายไหมเขาบอกก็นิดหน่
2: อ
1: ยแต่ถ้าห่างไกลเขาก็ไม่มาขายเขาไม่ได้ทำเพื่อว่าเงินแล้วผมถามเขาว่าแล้วเงินนี่เขาอันนี้เขาไม่ได้ต้องการเรื่องพวกนี
2: ้
1: คือต้องการแค่ว่าเขามีเลี้ยงสัตว
2: ์
1: เลี้ยงสัตว์แล้วก็ทีนี้ก็ทำสวนทำสวนปลูกข้าวบาเล่แล้วมาบริโภ
2: ค
1: มาทำอาหารแล้วก็ แล้วก็มีความเป็นอยู่ที่แบบไม่ต้องแข่งขันไม่ต้องเอารีบเอาไปขายหรืออะไรพวกนี
2: ้
1: ผมก็มองดูเออก็ดีนะ
2: ก็เป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน
1: จนได้รับการขนานนามว่ามีเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกจากการจัดอันดับขององค์การอนามัยโลกองค์การสหประชาชาตินะครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีดัชนีความสุขคือ
2: สูงเลยแหละ
1: สูงการแข่งขันน้อย
2: ค่ะ
1: โดยประเทศของเราในการแข่งขันมากคนเด็กไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจการทำงานไม่ว่าจะเป็นทุกๆเรื่องนะครับ
2: ยิ่งชีวิตในเมืองนี่ยิ่งแบบโอ้แข่งขันก็สูงจริง
1: ครับ
2: ต่างจังหวัด
1: ต่างจังหวัดก็ยังมีนะครับ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยไปรับทุนนิยมเข้ามาปลูกอะไรเราก็ต้องเป็นเงินจะเอาบานคนมาช่วยไม่มีนะทุกวันนี
2: ้ต้องจ้าง
1: ต้องจ้างหมดแล้วอย่างที่คุณติ่งรู้เนี่ยการเกษตรทุกวันนี้เรามีต้นทุนสูง
2: ใช่ค่ะ
1: ต้นทุนสูงมากสำหรับการเกษตรแล้วพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเนี่ยประชากรพวกเกษตรกรถึงแย่มากนะครับถึงแย่ถึงขนาดว่าบางคนได้มีความเครียดเยอะที่เป็นข่าวๆนะครับฉะนั้นเนี่ยที่เราพูดไปในเรื่องเกษตรอินทรีย์ในเรื่องอะไรต่างๆผมอยากให้วิถีพวกนี้กลับมา
2: ใช่
1: กลับมาใช้เพราะว่าอย่างคุณติ่งว่าการทำเกษตรอินทรีย์บางครั้งเนี่ยขออย่างเดียวมีองค์ความรู้จริงไหมการทำปุ๋ยการทำพวกสารปราบศัตรูพืชอะไรเนี่ยที่เขาบอกจากสะเดาจากอะไรพวกนี้นะน
2: ะ
1: การทำปุ๋ยหมักพวกอะไรเหล่านี้เพื่อมาใช้เองใช้หมุนเวียนอะไรพวกนี้จากถั่วจากใบไม้จากอะไรพวกนี
2: ้
1: ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการอยู่แม้ท่านจะอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัด
2: ขอให้มีพื้นที่เนี่ยทำสวนเกษตรลอยฟ้าก็ได
1: ้ครับซึ่งตอนนี้เราก็ส่งเสริมนะครับรายการจดลึกสุขภาพท่านที่ปลูกผักกินเองอาจจะไม่เยอะ
2: สักเล็กๆน้อยๆก็ได
1: ้ 5-6 ต้นนะ 5-6 ต้น
2: ก็พอสำหรับครอบครัวหนึ่งละ
1: ก็พอสำหรับครอบครัวเพราะว่าบางท่านเน้นพริกก็ต้องซื้อนะครับอะไรก็ต้องซื้อหมดน
2: ะ
1: ต้องซื้อหมดนะครับฉะนั้นท่านก็ลองนึกดูนะครับบางท่านอาจจะเป็นความสุขนะครับท่านอาจจะไม่ได้บริโภคมากมายนะครับวันก่อนนี้น้องสาวผมซื้อมะเขือ มาปลูกนะใน 2-3 เดือนออกเต็มเลยคุณติ่งออกแล้วก็ออกดกมากนะครับผมมันนึกถึงว่าเออปลอดสารพิษด้วยอะไรด้วยแล้วเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะครับก็สามารถทานได้นะคร
2: ับเอาไปแบ่งปันเพื่อนบ้านก็ได
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: ฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสู่ภาพนะครับก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านฟังรายการแล้วท่านมีความสุขท่านได้ความรู
2: ้
1: ท่านได้ประโยชน์อรรถรสในการฟังสาระดีสาระดังที่ไหนอย่างไรนะครับก็จะนำมาเล่านะครับอย่างที่ผมบอกว่าประเทศเรายังโชคดีกว่าหลายประเทศในช่วงสถานการณ์โควิดเพราะว่าประเทศที่เจริญอย่างสหรัฐอเมริกาติดเชื้อไปหลายสิบล้านคน
2: เยอะมากค่ะ
1: ประเทศไทยก็ไม่มากนะครับ อย่างภูฏานนี่แทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเป็นประเทศปิดนะครับลาวก็ไม่มีนะมีนิดๆหน่อยๆนะครับหลักไม่ถึงร้อยมั้งที่นี
2: ่ยังไม่เลขยังไม่ขยับนะ
1: ครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดียังเดินทางไปไหนมาไหนได้สถานการณ์ล็อกดาวน์ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับท่านจะอยู่ที่บ้านท่านไม่ค่อยได้ออกไปไหนก็อดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะช่วงนี้กำลังจะดีนะครับคนกำลังจะเตรียมการท่องเที่ยวโปรสักนิดหนึ่งครับ
2: นะสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะหากท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะรวมทั้งโปรโมชั่นนะคะซึ่งเปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านคุณไม่เสียค่าส่งแต่อย่างใดนะคะช่วงนี้คาตามินนะคะมีโปรโมชั่นในช่วงของโควิดนะคะเราจะผ่านพ้นไปด้วยกันค่ะซื้อคาตามิน3กระปุกนะคะแถมกล่องเล็กส่วนอีก1โปรก็คือซื้อคาตามินนะคะครึ่งโหลค่ะแถม2กระปุกนะคะเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะรีบโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้นะคะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644 44 ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นสายอาจจะหนาแน่นสักนิดหนึ่งนะครับ
3: สวัสดีครับคาตามินครับ
4: ฮัลโหล
3: ครับ
4: คาตามิน
3: ครับคาตามินครับผม
4: หนูอยู่จำแนนแมนซอย3จ้ะกระปุกเท่าไหร่คะ
3: ชุดหนึ่ง2กระปุกจ้ะแม
4: ่ถ้าเราเอามันเอากระปุกเดียวได้ไหม
3: ครับกระปุกเดียวนะ
4: อยู่ซอยนี้จ้ะ
3: จ้ะแม่เอา2กระปุกล่ะได้ถูกกว่ากันเยอะจ้ะ
4: โอ้กระปุกนึงมีกี่แคปซูลจ้ะ
3: 30จ้ะจะเอา
4: 2กระปุก2กระปุกกินได้กี่เวลาจ้ะ
3: 2เดือนจ้ะแม
4: ่ครับเอามาเลย2กระปุกเอามา2อันเลยค่ะ
3: ครับมีซอย3เข้าไปลึกไหมครับ
4: ตำนานแม้ซอย3นี่จ้ะ
3: ครับเข้าไป
4: นะตรงมาข้ามสะพานตรงมาแล้วมีร้านอาหารตามสั่งจ้ะจ้ะ
3: ข้ามสะพานนะ
4: จ้ะ
3: ครับข้ามสะพานไปแล้วเจอเลย
4: ข้ามสะพานกำนันแม้นซอย1ซอย3นี่จ้ะตรงตลาดพิบูลนะจ้ะ
3: ครับ
4: มาถามตรงร้านขายอาหารตามสั่งน่ะบอกชื่อนกจ้ะจ้ะ
3: ได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้นะครับ
4: จ้ะจ้ะ
3: ครับขอบคุณมากครับผม
4: ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับทุกปัญหาเรามีช่วยค้นหาคำตอบให้ท่านนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับคุณฟังครับอย่างที่ผมบอกไปว่าโลกนี้นะครับเป็นเรื่องอนิจจังสำหรับท่านผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับเพราะว่ากฎธรรมชาตินั้นมีความเสื่อมสุขภาพท่านก็เหมือนกันนะครับที่อยู่ที่บ้านบางท่านนี้เป็นทั้งเบาหวานความดันก็ให้กำลังใจนะครับเราจะต้องก้าวผ่านไปด้วยกันเพราะว่าตอนนี้เพื่อนที่เป็นเบาหวานทั้งประเทศทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะผมก็รู้ข้อมูลจากประเทศจีนคนติ่งหลายสิบล้านคนที่เป็นเบาหวานนะครับเพราะว่าประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ประชากรที่เป็นเบาหวานมากอย่างประเทศไทยนี่ 5-6 ล้านคนนะครับอย่างอินโดนีเซียนี้ตัวเลขปลาเข้าไป10ล้านคนนะแต่ประชากรเขา200กว่าล้านนะครับมาเลเซียก็มีเยอะนะครับเพราะเนื่องจากการบริโภคไขมันการบริโภคของหวานนะครับทำให้ตับอ่อนทำงานได้ช้านะครับทำงานผิดปกตินะครับคุณฟังครับรายการจอลึกสุขภาพยินดีที่จะให้คำปรึกษาขอคำแนะนำจากท่านนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพขอให้ท่านได้โทรเข้ามาที่เบอร์084-385-6644นะครับ084-385-6644ได้ทุกวันนะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่รอไม่ได้สำหรับท่านที่มีปัญหากวนใจบางท่านนั้นไม่มีเพื่อนปรึกษาอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านบางท่านสองตายายบางท่านเหลือคนเดียวนะที่ผมเคยเดินทางไปนะครับเป็นแฟนรายการบางท่านอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวแล้วก็ลูกก็ไม่ค่อยได้มาหานะครับก็ฟังรายการจอดลึกสู่ภาพพงศ์ติกรกว่าระยะเวลา10ปีนะครับเราแสดงถึงความมั่นคงในด้านความจริงใจที่จะอยู่กับท่านนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทั่วพี่น้องทั่วประเทศที่ฟังรายการที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสกล่องชมพูและก็ผลิตภัณฑ์อิโมนาซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็ยังครองใจคุณผู้ฟังอยู่ทั่วประเทศนะครับ
2: ค่ะ
1: มาต่อกันสักนิดหนึ่งสำหรับอาหาร
2: อาหารการกินเป็นสิ่งที่สำคัญ
1: อาหารบำรุงกระดูกนะครับ
2: ค่ะ
1: ผักที่ตระกูลกะหล่ำคุณผู้ฟังเสนอเรื่องผักตระกูลกะหล่ำโดยเฉพาะในเรื่องของบรอกโคลีนะครับ
2: ค่ะ
1: จะมีธาตุเหล็กและแมงกานีสธาตุและเป็นธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับเสริมสร้างมวลกระดูกสำหรับท่านที่ต้องการบริโภคเกี่ยวกับผักขอให้เลือกผักปลอดสารพิษนะครับเพื่อการบริโภคนะครับสองก็คือกล้วยนี่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าให้เป็นกล้วยน้ำว้าคนติงกล้วยน้ำว้านี่ราคาถูกกล้วยทุกอย่าง
2: จริงค่ะ
1: แต่ว่ากล้วยหอมแพงนะ
2: ใช่ใช
1: ่กล้วยหอมแพงกล้วยน้ำว้านี่ประมาณ30แต่ถ้ากล้วยหอมนี่60พวกนี้นะถ้าเป็นหวีใหญ
2: ่ถ้าเป็นช่วงปกตินะถ้าเป็นช่วงที่แบบโอ้ไหว้เจ้าบ้าอะไรบ้างนี่อูดหลักร้อยเหมือนกัน
1: ครับกล้วยน้ำว้านี่จะเป็นอาหารที่ช่วยในเรื่อง โรคกระดูกเสื่อมนะครับเพราะท่านทานกล้วยประจำก็จะทำให้ร่างกายนั้นดูดซึมแคลเซียมและสารอาหารที่ช่วยให้กระดูกแข็งแรงนะครับนี่เป็นเรื่องกล้วยนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นผู้สูงอายุหลายท่านที่ผมเดินทางไปก็จะมีกล้วยติดบ้านประจำเป
2: ็
1: นหวีเล็กๆนะครับเอามาตั้งแต่ยังเขียวๆคนหนึ่งและประมาณ 3-4 วันมันก็จะเริ่ม
2: เหลืองแล
1: ้วและทีนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการแนะนำว่าอย่าทานสุกคนหนึ่ง
2: อ
1: ย่าทานสุกมากผมก็ทานอย่างนั้นตอนนี
2: ้ค่ะ
1: คือทานเป็นลักษณะหามๆมันจะมีรสฝาดชนิดหนึ่ง
2: ใช
1: ่รสฝาดชนิดหนึ่งแต่ถ้ากล้วยดิบเลยเนี่ยเราไปจิ้มเกลือ ดิบๆนี่นะคนหนึ่งมันจะแข็งนิดนึงแต่คือปอกออกมาดิบๆแล้วหั่นเป็นแหวนแล้วมาทานแก้ไออ
2: ๋ออ
1: ันนี้ข้ามไปนะอันนี้ทานแก้ไอเป็นเรื่องปกติ
2: ค่ะ
1: และสองบางคนนี้กล้วยที่มันสุกมากจนงอมเนี่ยผู้สูงอายุไม่ควรทานเพราะความหวานอาจจะมีน้ำตาลบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าว่ามันเพิ่งหามตอนช่วงที่หามเนี่ยคนเด็กเวลาปอกมันจะปอกยากนิดนึงค
2: ือ
1: ดึงเปลือกเนี่ยมันจะเหนียวและมียางออกสักนิดหนึ่งแต่ท่านให้เลยนั้นมาสักนิดหนึ่งคือเกือบสุกท่านก็เริ่มทานได้นะครับ
2: ค
1: ือกล้วยนี้ยังมีช่วยร่างกายให้ระบบขับถ่ายดีถ้าท่านทานเป็นประจำวันละ2ลูกนะครับ
2: ส่วนใหญ่คุณหมอก็จะแนะนำนะ
1: ค
2: นมีอายุก็จะทานกล้วยนี่แหละนะ
1: ครับแล้วก็ผักและผลไม้นะครับผลไม้แนะนำเป็นพวกเชอร์รี่สตรอเบอรี่นะครับแล้วก็พริกหวานแดงนะครับพวกนี้จะเป็นทั้งธาตุแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสจะช่วยในเรื่องการบำรุงกระดูกนะครับส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ผมพูดไปในชั่วโมงก่อนก็คือถั่วงอกถั่วงอกบางคนไปทานก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่งอกไม่ในนะครับ ถั่วงอกเนี่ยควรทานแต่ต้องเป็นถั่วงอกที่ท่านไว้ใจได้นะครับซึ่งตอนนี้ตามห้างสรรพสินค้ามีถั่วงอกปลอดสารพิษนั่นเอง
2: ใช่ค่ะเห็นมีเยอะเหมือนกัน
1: บางท่านก็เอามาผัดใส่เต้าหู้อะไรพวกนี้นะครับสำหรับผู้สูงอายุผมเจอเยอะนะครับอาหารนี้บางคนมองข้ามนะถั่วงอกเนี่ยบางคนไม่ทานจริงๆถั่วงอกนะครับแต่สำหรับผมนี่ยังชื่นชอบนะครับสำหรับผัดใส่เต้าหู้นะครับ
2: อร่อย
1: ไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะมากนะครับก็เป็นอาหารสุขภาพ
2: คือไม่แพงด้วยเนี่ยราคาไม่แพงด้วย
1: ไม่แพงนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสุขภาพนะครับคุณฟังครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรายการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นสาระดีๆในทั่วโลกนะครับที่ผมเห็นว่าสิ่งดีมีประโยชน์สำหรับรายการจอดลึกสุขภาพผมกิติกรกาญจนเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินต้องขอบคุณนะครับที่ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์คาตามินกันอย่างล้นหลามทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทวายไลท์ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์วีต้าพลัสหรือผลิตภัณฑ์อิโมนานะครับซึ่งคาตามินนี้เราจำหน่ายเยอะบางท่านบอกว่าเอ๊ะอาจารย์ดิติกรพูดถึงแต่คาตามินเยอะนะครับจริงๆคาตามินเราออกมาก่อนเราก็เป็นพระเอกนะครับแล้วก็มีคนสนใจเยอะเกี่ยวกับคาตามินทวายไลท์ก็เป็นเหมือนน้องรองลงมานะครับส่วนวีต้าพลัสนี้คนก็ยังกลับมานิยมมากนะครับเพราะว่าวีต้าพลัสนี้ก็ยังยืนหยัดขวัญใจของพี่น้องรายการจอดลึกสุขภาพไปทั่วประเทศนะครับส่วนคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ฝากโปรโมชั่นท้ายรายการสักนิดหนึ่งครับ
2: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินนะคะของทวายไลท์เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ในช่วงของสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษค่ะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกเราจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็โปรดีโปรดังแบบสุดยอดก็คือโปรซื้อคาตามินนะคะครึ่งโหลแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมกันเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมค่ะรีบเลยนะคะตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดในช่วงของสถานการณ์โควิดนั่นเองแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของคาตามินนะคะ0843856

0: คุยกันได
1: ้พูดคุยกันได้แล้วก็เรารายการของเราออกอากาศไปบนวิทยุเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็เรารักท่านเปรียบเสมือนญาติพี่น้องตลอดระยะเวลา10ปีนะครับและเราก็จะยังอยู่และยังยืนหยัดกับรายการเพื่อพี่น้องประชาชนตลอดระยะเวลาที่ออกอากาศไปนะครับ คุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงว่าเราจะหนีไปไหนนะครับยืนหยัดว่าตลอดระยะเวลาช่วงทุกสถานการณ์เราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนท่านคาตามินก็ยังออกบริการอยู่ตลอดเวลาขอให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะยังอยู่กับท่านตลอดนะครับ
0: ค่ะ
1: อ่ะช่วงนี้เวลาหมดเวลาผมคุณติ่งวัฒนรินทร์ผมกิตติกรกาญจนเวคินเวลาหมดนะครับก็ขอให้ท่านที่ฟังรายการมีความสุขและขอบคุณที่ร่วมอุดหนุนคาตามินกันทั่วประเทศอย่างล้นหลามนะครับและมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับคุณฟังก็อยู่ที่บ้านก็ขอให้ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิดแล้วก็เดินทางไปเที่ยวก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการริดสีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ริดสีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสเคลือบสีป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักประทับใจยอดเยี่ยมจากบทประพันธ์ของนิธิวดีสุดทาง

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที
3: ่เติมเต็ม

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊ก

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังสุดทางรัก
1: ทำไมเขาถึงอยู่ในสภาพอย่างที่เราเห็นที่สำคัญที่สุดก็คือกลิ่นเหล้าที่โชยออกมาจากตัวเขาเดี๋ยวนี้ก็กินเหล้าด้วยเหรอ
2: วันนี้ผมเอง
1: คุณหมอทำไมถึงกลับมาในสภาพอย่างนี้คะ
2: ผมกลับมาเพื่อคืนสระให้กับคุณวานีลืมผมเถอะผมไม่ใช่ผู้ชายที่ควรภาคภูมิใจเลยไม่ใช่ผู้ชายที่คุณควรจะฝากชีวิตเอาไว้กับผมเพราะผมอ่อนแอเกินไปผมไม่ใช่คนเข้มแข็งอย่างที่คุณเข้าใจผมไม่มีลักษณะของผู้นำที่ดีเลย
1: นั่งลงก่อนสิคะคุณหมอเชิญที่ห้องรับแขกไม่ดีกว่าเหรอคะ
2: ที่นี่ดีแล้วล่ะครับผมไม่อยากใครเห็นผมในสภาพอย่างนี
1: ้งั้นนั่งลงก่อนสิคะ
2: ครับลืมผมซะเถอะผมไม่ใช่คนดีคนดีอะไรเลย
1: เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้วานีฟังก่อนสิคะว่าเรื่องมันเป็นยังไงคุณหมอถึงหายไปตั้งเดือนกว่าเล่าไปสิคะ
2: ครับก็ดีเหมือนกันคุณจะได้มีโอกาสทราบว่าผมเป็นคนอ่อนแอยังไงวันนั้นเมื่อผมกลับจากโรงพยาบาลมาถึงบ้านผมพบจดหมายของพัฒนาเธอบอกผมว่าเธอกำลังจะแต่งงาน

0: ในที่สุดเราก็ต้องจากกันจริงๆผมบอกคุณไม่ถูกหรอกว่าในความรู้สึกนึกคิดของผมมันเป็นยังไงแล้วผมก็บังคับใจตัวเองไม่ได้ผมรู้อยู่อย่างเดียวในเวลานี้ว่าผมสูญเสียสิ่งที่รักที่สุดในชีวิตสูญเสียสิ่งที่มีค่าสูญเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างผมลืมไม่ได้ยิ่งคิดจิตใจมันก็ว้าวุ่นมากขึ้นผมถึงต้องเป็นอย่างนี้เห็นหรือยังว่าผมไม่ใช่คนเข้มแข็งอะไรเลยไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำชีวิตของคุณเลยแม้แต่น้อยเลขอย่างหนึ่งเราก็เพียงแต่แต่งงานกันเท่านั้นในชีวิตจริงระหว่างเราเป็นสามีภรรยากันแต่เพียงในนามโอกาสที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครสักคนหนึ่งจะมีอยู่อีกมากและคนคนนั้นควรจะไม่ใช่ผมคนคนนั้นควรจะเป็นคนอื่นที่มีความเข้มแข็งมีความเป็นลูกผู้ชายมากกว่านี้ผมไม่ใช่พระเอกในนวนิยายที่จะต้องทำตัวเป็นยอดชายยอดคนที่เก่งกาจไปหมดซะทุกอย่างจริงอยู่อย่างอื่นผมอาจจะเก่งเช่นในเรื่องเรียนแต่จิตใจผมอ่อนปวกเบียกเต็มที
1: อย่าทำลายอนาคตตัวเองเลยค่ะคุณหมออีกปีเดียวเท่านั้นนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงวันนี้ยังรักคุณหมออยู่เสมอค่ะยังรักคุณหมอเสมอคุณพ่อเองก็ไม่ได้บ่นว่าอะไรคุณหมอมากนักท่านเพียงแต่พูดว่าปล่อยคุณหมอไปสักพักอีกหน่อยก็คงรู้สึกตัวเอง
0: คุณเล่าเรื่องผมให้ท่านฟังหมดแล้วเหรอ
1: ค่ะท่านไม่ว่าอะไรคุณหมอจริงๆค่ะ
0: แต่ถึงอย่างนั้นผมก็แสดงความอ่อนแอออกมาให้ท่านเห็นแล้วนี่ครับคุณวานีหนังสือฉบับนี้ผมยังไม่รู้ว่าเฉพาะหนังสือที่ผมเขียนเนี่ยเจ้าพนักงานทะเบียนเขาจะจดทะเบียนหย่าให้คุณหรือเปล่าถ้าเขาไม่ยอมวันหลังเมื่อเราพบกันเราค่อยไปหย่าด้วยกันผมคืนอิสระให้กับคุณสายหน้าทำไมนะวานีคุณจะมาอะไรใหญ่ดีกับคนอย่างผมทำไมคุณไม่เห็นล่ะว่าทุกอย่างที่ผมทำลงไปเนี่ยมันแสดงออกมาบ้างไหมว่าผมรักคุณเหมือนที่คุณรักผมเปล่าเลยผมเป็นคนเห็นแก่ตัวที่สุด
1: ไม่ค่ะไม่จริง
0: ความรักมันคงทำให้คุณตาบอดไปแล้วกระมัง
1: ไม่จริงค่ะไม่ค่ะทำไมคะเมื่อคุณมัฒนาแต่งงานไปแล้วคุณหมอจะเริ่มชีวิตใหม่ที่ดีงามไม่ได้หรือคะ
0: ไม่ใช่ชีวิตใหม่สำหรับผมอีกแล้วผมกลับละคุณเอาหนังสือนี้ไว้ก็แล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนค่ะ
0: ผมสกปรกอย่างนี้คุณยังกล้ามาจับแขนมาไว้อีกเหร
1: ออย่าว่าแต่จับเลยค่ะแม้แต่กอดวันนี้ก็กอดคุณหมอได
0: ้วันนี้ปล่อยผมเถอะ
1: ไม่ค่ะ
0: โทษจะกอดผมไว้ทำไม
1: คุณหมอคะวันนี้รักคุณรักคุณเท่าชีวิตของตัวเองอย่าทิ้งวันนี้ไปเลยนะคะวันนี้ต้องการคุณหมอค่ะต้องการคุณหมอมากที่สุด
0: แม้ว่าผมจะแสดงความอ่อนแอออกมาอย่างนั้นเหรอ

0: อย่าเลยวานีไม่มีประโยชน์อะไรหรอก
1: คุณหมอไม่รักวานีแล้วเหรอคะหมดรักวานีแล้วเหรอคะคุณหมอ
0: ความจริงผู้ชายหลายรักอย่างผมนี่ก็แปลกนะแทนที่จะมีคนชังกลับมีคนรัก
1: ไม่รักวานีแล้วเหรอคะ
0: ผมรักคุณและเพราะรักนี่แหละถึงได้เห็นว่าตัวเองหาความดีไม่ได้เลยลาก่อนวานี
1: คุณหมอคุณหมออย่าคิดนะคะว่าวานีจะหย่ากับคุณหมอ

ก็แค่นี้เองสำหรับเราเป็นนั้นว่าเราหมดหวังไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วจริงๆเราจะได้เป็นตัวของตัวเองที่สมบูรณ์สักทีไม่มีคำว่าหมอแล้วไม่มีคำว่าคุณหมออีกแล้วสิ้นสุดกันเสียที

จะไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะหาจุดหมายปลายทางได้ที่ไหนขออย่างเดียวคือไปให้มันพ้นบางทีชีวิตใหม่ในต่างจังหวัดอาจทำให้เราลืมความหลังได้มากละมั้ง

0: ท่านกำลังฟังสุดทางรักจากคณะเกตทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กรับ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักรับ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
5: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
6: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุก

โปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ

ในชีวิตของมันมันเคยฝันเอาไว้ผู้ชายที่จะหมอบเคียงคู่อยู่ที่ตั้งรถน้ำกับมันคือหมอเล็กฝันถึงวันนี้ไว้นับครั้งไม่ถ้วนแล้วคิดถึงว่าเมื่อถึงเวลานี้เขาจริงๆมันจะมีความรู้สึกยังไงจะเป็นสุขขนาดไหนใจเราคงเต้นระทึกด้วยความยินดีนักหนาที่เราแต่งงานกันเหมือนที่เราตั้งใจเอาไว้แต่เมื่อวันนี้มาถึงเขาจริงๆผู้ชายคนนั้นกลับไม่ใช่หมอเล็กใจมันเหมือนจะขาดพยายามเหลือเกินที่ไม่ให้มือซึ่งพนมอยู่เหนือขันดอกไม้สั่นต้องกลั้นน้ำตากลั้นความรู้สึกทุกๆอย่างที่มันกำลังบอกมัดว่านับแต่วันนี้เป็นต้นไปเราสองคนซึ่งเคยรักกันรักกันมาตั้งแต่เด็กต้องขาดจากกันเหมือนไม่ได้ขาดจากกันเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นแต่มันหมายถึงตลอดชีวิตของเราใช่นะคะอุตส่าห์หวังอุตส่าห์ฝันเอาไว้มากมายแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆมันกลับเป็นไปอีกอย่างนึงเคยคิดแม้กระทั่งวันส่งตัวคิดถึงเวลาที่จะทอดตัวลงข้างๆเขาอยู่ในอ้อมกอดของเขาให้เป็นสุขแต่ผลสุดท้ายอ้อมแขนนั้นกลับเป็นอ้อมแขนของผู้ชายอื่นความรักระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายมีอยู่ในโลกนี้ทำไมกันในเมื่อมีแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นเลยสักอย่างเดียวแม้แต่นิดเดียวก็ไม่หลงเหลืออย่าร้องไห้ออกมานะมันอย่าให้อายแขนอย่าร้องไห้สิมัน

0: มัจจาหมอเล็กรักมัดรักยิ่งชีวิตยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกรู้ไหมจ๊ะทุกครั้งที่หมอเล็กบอกว่ารักมัดหมอเล็กชอบมองดูตาของมัดดวงตาเศร้าๆเป็นประกายงดงามริมฝีปากยิ้มนิดๆอย่างเป็นสุข
1: คำว่ารักของหมอเล็กทำให้มัดฝันทุกครั้งค่ะ
0: ฝันถึงอะไรจ๊ะ
1: ฝันถึงความรักค่ะ
0: ความรัก
1: ค่ะความรักเมื่อก่อนมัดพูดถึงคำนี้ไม่เป็น
0: แล้วใครสอนล่ะจ๊ะ
1: ก็ใครสอนล่ะคะถ้าไม่ใช่คนช่างฝันคนนี
0: ้หมอเล็กก็ละคนช่างฝัน
1: ค่ะฝันคนเดียวยังไม่พอยังทำให้มัดพลอยฝันไปด้วย
0: รู้ไหมจ๊ะตอนนี้หมอเล็กกำลังฝันถึงอะไร
1: ใครจะรู้ล่ะคะ
0: กำลังฝันถึงการแต่งงานของเรา
1: อีกตั้งนานน่ะ
0: ก็เพราะอีกนานน่ะสิจ๊ะเธอได้ฝันว่าเมื่อเขาสองตัวแล้วหมอเล็กจะกอดมัดกอดเบาๆแต่รัดวงแขนให้แน่นให้มัดรู้ว่าหมอเล็กรักมัดมากไม่ได้กอดอย่างเดียวนะต้องจูบด้วยจูบที่หน้าผากจูบแค่แก้มทั้งสองข้างที่ดวงตาที่ริมหูและที่ริมฝีปากสำหรับตรงริมฝีปากอะต้องจูบนานๆเพราะริมฝีปากของมัดสวยเหลือเกิน
1: ไม่เอาละค่ะฝันเกเร
0: ก็เป็นผัวเมียกันจริงๆเขาไม่เรียกเกเรหรอกต้องนอกใจเมียของตัวเองสิถึงจะเรียกว่าเกเรอยากฟังต่อมา
1: ค่ะแล้วยังไงอีกคะ
0: กอดไปแนบอกทั้งคืน
1: มัดคงอึดอัด
0: ไม่ได้กอดให้จมูกแนบอกเมื่อไหร่ล่ะเพียงจะกอดให้อกแนบอกแก้มแนบแก้มเมื่อจะลมหายใจก็จะไล่แก้มมัดให้เป็นสุข
1: แล้วฝันสักทีเถอะค่ะ
0: ก็ยังฝันไม่จบนี่พอเช้าขึ้นมานะมัดจำได้ไหมว่าเคยบอกหมอเล็กว่ายังไง
1: จำได้ค่ะมัดบอกหมอเล็กว่าไม่ใช่สิคะหมอเล็กบอกมัดบอกว่าชอบทานอาหารฝรั่ง
0: มันทำง่ายดีประหยัดเวลาม
1: ัดหัดทำเอาไว้แล้วนะคะ
0: ก็ดีสิ
1: มัดหัดทำเอาไว้มั่งแล้วล่ะค่ะมัดจะทำให้หมอเล็กทานทุกวันอยากทานอะไรก็บอกอาหารไทยก็จะพยายามหัดเอาไว้มากๆเดี๋ยวแขกไปใครมาเขาจะหาว่าพันยาในแพทย์กวีฝีมือทำครัวแย่มาก
0: แต่เนี่ยเพื่อนๆมันคงอิจฉาหมอเล็กแย่เลย
1: หมอเล็กแล้วอย่าเบื่อมัดนะคะ
0: ใครจะเบื่อได้ล่ะจ๊ะในเมื่อรักเราอย่างเงี้ยเห็นไหมจ๊ะแม่อยู่ตาลำพังก็เพียงแค่จับมือไว้เท่านั้นห่วงตัวมัดเอาไว้ก่อนเพื่อวันแต่งงาน
1: หมอเล็กคะ
0: จ๊ะ
1: มีคนเคยพูดกันว่าความรักครั้งแรกมักลงเอยกันได้ยาก
0: ก็สำหรับคนอื่นเท่านั้นแหละไม่ใช่กับเราหรอกลืมเรื่องนั้นเถอะมัดจ๋าแล้วฝันถึงวันแต่งงานของเราไว้อย่างเดียวฝันแท้พอ
1: ค่ะสุดที่รัก

0: พรรณสดใสเปล่งปลั่งลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลือดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
2: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

สุดทางรักจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของนิธิวดีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามดังเดชธิดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะเป็นประพันธ์ของเอกรินทร์

0: เดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราช
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: พระจันทร์จ๊ะวันนี้รันสนุกมากเลยแม่พี่ชายพารันไปเที่ยวซื้อของให้ตั้งเยอะแยะท่านดีกับรันมากจริงๆถ้ารันได้อยู่กับพวกท่านตลอดไปก็ดีสินะรันไม่อยากจากพวกเขาไปเลยพระจันทร์จ๊ะช่วยให้รันเนี่ยได้อยู่พวกเขาตลอดไปได้ไหมพี่ชายดิเพิ่งกลับมาเหรอไปเที่ยวไหนมากลับมาสมืดเลยลงไปหาพี่ชายดีกว่า
1: ถึงบ้านสักทีกว่าที่เราจะหอบร่างที่ไร้วิญญาณกลับมาถึงบ้านได้เนี่ยไม่มีเรี่ยวแรงจะเดินต่อไปแล้วอยากจะลงไปนอนกับพื้นจริงๆเลยแม้แต่ความรู้สึกตอนเนี้ยรีบอกไม่ได้เลยว่าเรารู้สึกอะไรอยู่ที่บ้านหลังใหญ่เปิดไฟคงกลับมาแล้วสินะ
0: พี่ชายไปไหนมาคะกลับซะดึกเชีย
1: นี่เจี๊ยบเพิ่มกวนใจฉันได้ไหมฉันไม่มีอารมณ์จะมาทะเลาะกับเธอตอนนี้นะ
0: พี่ชายเป็นอะไรไปคะดูพี่ชายเศร้าๆรันไม่ได้มากวนใจพี่ชายหรอกค่ะแค่มายืนคุยอยู่กับพระแค่มายืนรอพี่ชายนะคะ
1: ฉันก็กลับมาแล้วนี่ไงเอาละกลับขึ้นไปนอนเถอะ
0: คุณลุง
1: ฉันรู้แล้วนะฉันไปนอนก่อนนะพรุ่งนี้เจอกัน
0: พระจันทร์จ๊ะพี่ชายเป็นอะไรไปอ่ะรันไม่ชอบพี่ชายเป็นแบบนี้เลยได้จ้ะถ้าอย่างนั้นรันจะเป็นผู้ดูแลพี่ชายเอง

0: วันนี้พระจันทร์เต็มดวงสวยจังเลยสวยมากกับคืนที่อยู่ชายหาดกับครีมสองกับคนพระจันทร์ในคืนนี้คงเป็นดวงเดียวกับคืนนั้นน่ะถึงแม้จะมีเมฆมาบดบังแสงสว่างบ้างก็ตามแต่ก็เป็นพระจันทร์ดวงเดิมเช่นทุกๆวันนั่นแหละแต่ใจคนดวงเดียวเนี่ยกลับเปลี่ยนง่ายได้ทุกวันเลย
1: นั่นพี่ชายมายืนทำอะไรนอกชานนะแสงสว่างของพระจันทร์ทำให้เราเห็นใบหน้าของพี่ชายได้อย่างชัดเจนเห็นถึงแววตาที่เศร้าสร้อยพี่ชายมองดูพระจันทร์และเหมือนกำลังพูดอะไรอยู
0: ่ผมเคยอธิษฐานว่าขอให้พระจันทร์ส่งใครคนหนึ่งมาเพื่อผมขอให้เธอคนนั้นเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผมก็สมหวังได้เธอมาแต่ทำไมฮะเวลาช่างสั้นเสียเหลือเกินผมรับไม่ได้ที่จะเสียเธอไปแต่ผมก็เสียเธอไปแล้ว

0: พี่ชายกลับเข้าห้องไปแล้วพี่ชายพูดอะไรกับเธอจ๊ะพระจันทร์บอกฉันหน่อยสิน
1: ั่นสินะถ้าเทพพูดอะไรกับพระจันทร์ป้าเองก็อยากรู้เหมือนกัน
0: อุ๊ยคุณป้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ก็นานพอที่จะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วจ้ะถ้าเทพโตขึ้นเยอะเลยแค่2ปีกว่าจะดูเหมือนไม่เจอกันมาสัก10ปี
0: จะกี่ปีแต่ก็ยังเป็นคนงี่เง่าเจ้าอารมณ์บ้าอำนาจอยู่เหมือนเดิมนะคะ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะ
0: คุณป้าไม่รู้อะไรหรอกค่ะรู้ไหมคะว่าพี่ชายน่ะเรียกรันว่าอะไร
1: เรียกว่าอะไรล่ะจ๊ะ
0: อย่าเด็กบ้า
1: ทำไมทัดเรียกรันอย่างนั้นล่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่พอฟังไปนานๆก็ชักเริ่มชินแล้วพ่อรันเองก็มีคำให้เรียกพี่ชายเหมือนกัน
1: แล้วรันจะเรียกว่าอะไรจ๊ะ
0: พี่ชายเรียกรันว่าอย่าเด็กบ้ารันก็จะเรียกพี่ชายว่าแต่บ้าเอ้ยยังไงล่ะคะ

0: ถ้าเรยังอยู่ก็คงโตเท่าหนูรันนี่ละมั้ง
1: ค่ะคุณป้าพูดอะไรนะคะรันได้ยินไม่ค่อยชัดนะคะ
0: ป้าว่าพระจันทร์คืนนี้เต็มดวงอ่ะนสวยจังอ่ะ
1: ค่ะว่าแต่พี่ชายพูดอะไรกับเธอนะ
0: ดีจังรันพูดกับพระจันทร์รู้เรื่องด้วยถ้ารู้อะไรก็บอกป้าบ้างนะจ๊ะ
1: ค่ะเอ๊ะไม่รู้ว่าคุณป้าจะหาว่ารันเพี้ยนไปอีกคนหรือเปล่านะคะเนี่ย
0: เปล่าเปล่าจ้ะแค่ป้าก็อยากรู้บ้างว่าทัตเทพเขาเป็นอะไรเท่านั้นเองจ้ะ
1: รันล้อเล่นนะคะ
0: หนูรันเนี่ยขี้เล่นจริงๆนะจ๊ะดึกมากแล้วป้ากลับขึ้นไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้แล้วสินะ
1: พรุ่งนี้อะไรเหรอคะคุณป้าอ๋อจริงด้วยสิพรุ่งนี้วันเกิดพี่ชายนี่คะเฮ้ยแย่แล้วคุณป้าคะรันขอตัวก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ
0: อะไรเหรอจ๊ะหนูรันอ้าวไปซะแล้วตามอารมณ์ไม่ทันเลยเด็กสมัยเนี้ยทัดเทพแม่ดีใจจังที่ได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งเมื่อไหร่แม่จะได้มีโอกาสกอดลูกอีกนะพระจันทร์ถ้าท่านได้ยินคำอธิษฐานของฉันขอให้เราสามคนพ่อแม่ลูกกลับมาเหมือนเดิมด้วยเถอะ

0: ท่านกำลังฟังเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจากคณะเกตทิพย์
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับสามก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปีสามก๊กสามก๊กก๊กก๊ก
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย
5: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที
6: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรี
1: เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปี
0: กาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: คนขับรถกลับดีๆนะ
1: ครับเคนถึงบ้านแล้วจะโทรมาหานะพรุ่งนี้ครีมไปไหนก็บอกเคนก็แล้วกันเคนจะมารับ
0: ค่ะ
1: เคนไปนะรักครีมมากป่ะบายบาย

0: กลับบ้านกันเถอะฟ้า
1: เดี๋ยวก่อนครีมเดี๋ยวฉันก็กลับแล้วล่ะ
0: อ้าวไหนบอกว่าจะค้างกับฉันที่บ้านไง
1: จริงๆแล้วที่ฉันบอกว่าจะมาค้างกับเธอเพื่อหาโอกาสที่จะบอกอะไรบางอย่างกับเธอโดยไม่มีนายเคนอยู่ด้วย
0: เรื่องอะไรเหรอจ๊ะฟ้ามันคงเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆไม่อย่างนั้นน่ะฟ้าคงไม่หาโอกาสที่จะพูดกับเราแบบนี้และจากน้ำเสียงดูเหมือนฟ้าจะซีเรียสซะด้วยสิมันเรื่องอะไรกันนะถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปคุยกันในบ้านแล้วกันดีไหม
1: ไม่เป็นไรหรอกจ้าครีมตรงนี้แหละเพราะว่าจะรอรถที่บ้านมารับจ้ะเดี๋ยวมาแล้วจะหาไม่เจออ
0: ืมก็ได้เพื่อนรักอ่ะมีอะไรก็ว่ามา
1: จำได้ไหมที่ชายหาดเมื่อวานตอนเย็นน่ะที่ฉันตามไปทีหลังเจอเธออยู่กับเคนแล้วฉันก็ถามว่า
0: ฉันกับเคนอยู่กันสองคนเหรอ
1: ใช่เธอรู้ไหมก่อนที่ฉันจะเจอเธอกับเคนน่ะฉันเจอใครก่อน
0: ใครเหรอฟ้า
1: ทัดเทพ
0: ทัดเทพ
1: ใช่ฉันเจอเขากับกระเพราหมูขับรถสวนออกมาตอนที่ฉันเข้าไปหาเธอ
0: ทัดไปที่นั่นได้ยังไงถ้าอย่างนั้นฉันก็ต้องเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่ชายหาดนั่น
1: ฉันก็ไม่รู้ว่าทัดเทพไปที่นั่นได้ยังไงอาจเป็นเพราะเห็นเธอหายไปเลยลองออกตามหาเธอเริ่มจากที่หาดแล้วถึงจะไปที่รีสอร์ทแต่ไปเจอแจ็คพอตซะก่อนไปเจอเธอจริงๆด้วยแต่เจอเธออยู่กับเคน
0: มันคงเป็นอย่างที่เธอว่า
1: แต่ฉันรู้สึกมันทำแม่งยังไงก็ไม่รู้นะอะไรมันจะช่างบังเอิญประจวบเหมาะอย่างนี้เหมือนกับวางแผนไว้แล้ว
0: เออไม่หรอกฟ้ามันเป็นข่าวส่วนของฉันมากกว่า
1: ครีมเพื่อนรักฉันว่าเธอเลือกสักทางเถอะนะเพื่อนถ้าจะกลับมาคบกับนายเคนก็หาทางคุยกับทัดเทพให้เข้าใจไม่ใช่ปล่อยไว้แบบนี้เพราะคนที่เจ็บที่สุดก็คือเธอไม่ว่าเธอจะมีเหตุผลอะไรก็ตามหรือแม้แต่จะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะอยู่ข้างๆเธอเสมอนะครีม
0: ขอบใจมากนะฟ้าเธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันจริง
1: ๆรถที่บ้านฉันมาแล้วล่ะฉันไปก่อนแล้วนะ
0: จ้าแล้วเจอกันนะ
1: อย่าคิดมากนะทุกอย่างแก้ไขได้
0: จ้าฟ้าฟ้าจ้า
1: อะไรหรอครีม
0: ขอบใจเธอมากนะ
1: จ้าครีมมองมาที่เราด้วยสายตาที่เศร้าส้อยเหมือนคนที่แบกรับปัญหาที่หนักอึ้งจนไม่สามารถบอกหรือหาใครช่วยเหลือได้จริงสินะหรือว่าครีมมีอะไรบางอย่างจะบอกเราหรือเปล่านะ

ฉันเองก็ไม่รู้จะทำยังไงดีไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ยังไงได้เพียงแต่หนีอย่างเดียวจริงสินะเราจะปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนี้ไม่ได้เราจะต้องกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมัน

ใครกันนะโทรมาสะดึกเชียวสวัสดีครับท่าเทพพูดฮะฮัลโหลได้ยินไหมครับจะพูดสายกับใครฮะใครกันนะโทรมาแล้วยอมพูดด้วยเบอร์ใครฮะที่เบอร์ครีมนี่นา

0: ทำไมเราถึงไม่กล้าที่จะพูดออกไปนะเว้ยถ้าเทพโทรกลับมารับไม่รับดีแล้วเราฮัลโหล
1: ครีมใช่ไหมฮะ
0: ค่ะครีมเอง
1: เมื่อกี้ทำไมเขาไม่ยอมพูดล่ะ
0: คือมันดึกแล้วอะไม่รู้ว่าทัดนอนหรือยัง
1: ครีมหายไปทัดติดต่อไม่ได้ครีมคิดว่าทัดจะนอนหลับหรือเปล่าอะแล้วนี่ครีมหายไปไหนมาทัดติดต่อครีมไม่ได้เลยอะ
0: ครีมครีม
1: ช่างมันเถอะครับท่านไม่สนใจแล้วแค่ครีมกลับมาแบบนี้ท่านก็ดีใจแล้วครีมรู้ไหมพวกท่านคิดถึงครีมมากเลย
0: ค่ะ
1: พรุ่งนี้เราไปกินข้าวกันนะครีมจำได้ไหมว่าพรุ่งนี้วันอะไรอ่ะ
0: คือ
1: พรุ่งนี้วันเกิดท่านไงครีมลืมไปแล้วเหรอครับ
0: คือครีมขอโทษด้วยพอดีช่วงนี้ครีมมีเรื่องไม่สบายใจเลยอ่ะมันก็เลยทำให้หลงลืมอะไรไปบ้างท่านคงไม่โกรธครีมนะ

0: คัน
1: ถ้าเกิดอาการคันตามเลื่อนนิ้วมือนิ้วเท้าห้องทรงฟูดในร่องผ้าเป็นผิดกาดเลื่อนกดผื่นคันตามผิวหนัง
0: โปรดอย่าเกาจะทำให้ผิวหนังอักเสบหรือเป็นแผลอาการเหล่านี้จะบรรเทาและหายได้ถ้าใช้ชัว
1: ชัวเป็นยาน้ำใช้ใต้ทาตรงผิวหนังที่เกิดอาการคันเป็นผิดกาดเลื่อนคันตามเลื่อนนิ้วมือนิ้วเท้าห้องทรงฟูดในร่องผ้า
0: ชัวใช้ป้ายทาไม่เปรอะเปื้อนจะระเหยแห้งมีกลิ่นหอม
1: ชัวเจ้าของเดียวกับยาตรีไปเลย
2: ยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำยาเมสโซโรคิดนี่ช่วยขับปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่บรรเทาอาการอักเสบของทางเดินปัสสาวะยาเมสโซโรคิดนี่ใช้บรรเทาอาการของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบและหลอดปัสสาวะอักเสบยาเมสโซโรคิดนี่เป็นเจ้าของเดียวกับยาสตรีเบนโลชนิดน้ำ
3: สามสิบปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ

านผู้ฟังที่รักเดอะมูนปาฏิหาริย์รักสุริยคราสจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเอกรินจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามปาฏิหาริย์รักสุริยคราสในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: กรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: หลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวจังหวัดสมุทรปราการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางพลีบางบ่อและบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการประกาศเรื่องแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการดังนี้จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าจะมีการระบายน้ำจากคลองประเวศเขตลาดกระบังมาลงที่คลองสำโรงเพื่อระบายน้ำลงอ่าวไทยในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ใกล้ลำคลองของอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงที่มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างอยู่แล้วและกำลังระบายน้ำลงสู่ทะเลมีน้ำจากคลองประเวศลงมาเติมโดยตลอดทำให้คาดการว่าระดับน้ำในพื้นที่อำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงจะไม่ลดระดับลงหรือลดลงเพียงเล็กน้อยในช่วง7ถึง10วันนับจากนี้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569จบข่าวสิริราชมหัทนะเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

0: ดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจดลึกสุขภาพก็มาพบกับคุณผู้ฟังนะครับในชั่วโมงนี้รายการจดลึกสุขภาพนะครับผมกิตติกรกาญจนเวกินและก็คุณติ่งวัฒนรินสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณกิตติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังที่อยู่ที่บ้านฟังรายการจดลึกสุขภาพทุกวันนะครับน่าจะไม่เว้นวันหยุดด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เราก็ยังมีรายการนะครับบนคลื่นวิทยุทั่วประเทศในสถานีวิทยุแห่งนี้นะครับเราก็มีการถ่ายทอดรายการจดลึกสุขภาพในหลายช่วงเวลานะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดก็รับฟังได้ตามสถานีวิทยุที่ออกอากาศไปนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพเรามีวาระฉลองเกือบ10ปีนะครับ10ปีที่รายการจดลึกสุขภาพและก็ผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินนั้นอยู่กับคุณผู้ฟังมาสนานจนหลายท่านที่ห่างคาตามินไปก็กลับมาเพราะว่ายังฟังรายการอยู่นะครับบางท่านบอกหมุนขึ้นไม่ค่อยเจอพอหมุนขึ้นมาเจอรายการจดลึกสุขภาพก็ยังใช้คาตามินอยู่เหมือนเดิมนะครับบางท่านใช้คาตามินบางท่านก็ไม่ได้ฟังจดลึกสุขภาพนะครับ ก็เป็นเรื่องที่อ่ะว่ากันไปนะครับ เพราะว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับบางท่านทั้งฟังรายการจดลึกสุขภาพทั้งใช้คาตามินเพราะบางท่านนั้นญาติพี่น้องแนะนำมานะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นไม่ต้องพูดอธิบายเยอะเพราะว่าหลายท่านนั้นจนแทบจะรู้ว่าคาตามินนั้นเป็น
1: อะไร
0: นะครับเพราะว่าคุณฟังที่ฟังรายการจดลึกสุขภาพใหม่ๆคุณฟังก็ค้นหาคำตอบสอบสวนโดย
1: ค่ะคาตามินนะคะคาตามินประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากรู้เรื่องของคาตามินเนี่ยข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินก็โทรสายด่วนได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์08 4 3 8 5 6 6 4 4ครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4นะคะบริการกันทุกวันค่ะ
0: ครับบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับใน1ปี365วันคุณฟังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับคาตามินแล้วก็รายการจอดลึกสุขภาพได้ทุกวันนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับในสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่อำนวยต่อการทำมาหากินก็คือว่าในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับผมก็ส่งเสียงนะครับไปให้กำลังใจสำหรับทุกอาชีพนะครับเพื่อความอดทนของท่านนะครับหวังว่าสถานการณ์นี้เราจะผ่านไปด้วยกันนะครับหลายท่านได้โทรมาพูดคุยในเรื่องของเศรษฐกิจตกต่ำรวมถึงผลกระทบสำหรับครอบครัวนะครับที่ตกงานหรือว่าการค้าการขายเดี๋ยวนี้ก็เป็นไปอย่างซบเซาพูดง่ายๆนะครับก็หลายท่านก็บอกไม่พอกินพอใช้สำหรับลูกที่จะไปโรงเรียนหลานที่ต้องเกิดขึ้นมาใหม่นะครับหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับคุณฟังครับก็ต้องจะกลับมาดีนะครับเพราะว่าฟ้าหลังฝนนะครับอะไรก็ต้องดีขึ้นมานะครับเพราะว่าสถานการณ์เหล่านี้ก็เป็นสถานการณ์ที่ทั่วโลกเนี่ยเผชิญกันอยู่นะครับหลายท่านไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนผมก็ชอบเสนอการท่องเที่ยวอยู่บ่อยๆนะ เพราะว่าเพียงแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ได้ไปเที่ยวได้ฟังก็ยังดีนะครับ เพราะว่าเรื่องการท่องเที่ยวนั้นหลายท่านก็ชอบเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเหมือนกันได้ปลดปล่อยนะครับเหมือนกันได้พบความสุขใหม่ๆเหม
1: ือ
0: น
1: การ
0: ได
1: ้
0: เพ
1: ิ่
0: มกำล
1: ัง
0: ใจใช่ครับเหมือนกับการได้เพิ่มกำลังใจการต่อชีวิตการได้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหลายท่านที่อยู่ที่บ้านหลายท่านที่เป็นผู้สูงอายุก็ฟังรายการจดลึกสุขภาพเรื่องอาหารนะครับผมก็ฝากอีกครั้งหนึ่งว่าอาหารการทานนั้นคุณฟังเลือกทานแต่อาหารที่มีประโยชน
1: ์
0: นะครับไม่ควรทานเผ็ดทานเปรี้ยวจนเกินไปสำหรับผู้สูงอายุหรืออาหารที่เป็นหวานอย่างเช่นน้ำอัดลมหรือของอาหารของหวานนะคุณดิ่งที่เป็นไอศกรีมเป็นขนมที่เป็นขนมหวานนะครับ
1: คือทานก็ทานได้แต่ว่าอย่าเยอะนักนะคะ
0: ครับทานน้อยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งคุณดิ่งที่ได้ยินทุกวันเลยที่โทรเข้ามาก็คือเรื่อง กาแฟนะครับหลายท่านบอกว่าทานกาแฟนี่นานๆไปจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังถ้าจะทานกาแฟท่านควรทานน้อยลงนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าถ้าทานมากสารคาเฟอีนก็จะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าหลายท่านได้ทานกาแฟวันหนึ่ง2แก้ว3แก้วเป็นที่ชื่นชอบนะเป็นเรื่องนั้นจริงๆน
1: ะ
0: แถวๆบ้านน่ะที่ผมอยู่น
1: ะ
0: ทานกัน2แก้ว3แก้วบ่ายๆต้องมีมานั่งคุยกันอีกนะครับดังนั้นผู้สูงอายุทั้งหลายนะครับ
1: เหมือนเป็นสังคมเลยนะคะ
0: ทานกาแฟก็เช้าเดียวก็พอนะครับพวกชากาแฟนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านนะครับที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพต้องขอบคุณที่ติดตามช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาผมต้องขอบคุณจริงๆสำหรับคาตามินจัดโปรโมชั่นครึ่งโลคุณติ่งเราเหมือนกับสายเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าท่านหลายท่านสนใจเกิดความคุ้มค่าขึ้นมาบางท่านบอกซื้อไปเก็บไว้นะครับสำหรับทานเองบางท่านซื้อหลายโหลเพื่อจะไปแจกจ่ายสำหรับ
1: ญาติพี่น้อง
0: ญาติพี่น้องเท่ากับเพื่อนๆนะครับตอนนี้คาตามินครึ่งโหลคุณเด่ง
1: ค่ะมีโปรโมชั่นคาตามินกับทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็ในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแล้วก็ส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะก็จะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะและก็อีก1โปรนะที่เป็นขวัญใจเลยก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะรีบเลยค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดเนี่ยในช่วงของสถานการณ์โควิดนี่แหละนะคะแน่นอนค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของคาตามินนะคะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาตอนนี้เรามีโปรครึ่งโหลได้แถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาที่ท่านเคยซื้อนะครับคือราคาเดิมไม่ต้องห่วงนะครับตอนนี้เรามีกระเป๋าบางส่วนที่คุณผู้ฟังจะต้องซื้อของนะครับแล้วก็ไปช้อปปิ้ง
1: ค่ะแข็งแรงทนทาน
0: ตามห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็รูปร่างสวยรูปทรงสวยสำหรับกระเป๋าแข็งแรงทนทานนะครับเป็นของสมนาคุณให้ท่านนะครับวันนี้นอกจากคุณผู้ฟังนะครับเรามีเรื่องดีๆอะไรนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพผมก็จะฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่วันนี้จะนำมาเล่าก็คือเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุนะครับปัญหาที่เราพบเจออีกอย่างหนึ่งก็คือในสถานการณ์ประเทศก็คือเบาหวานนะครับเพราะว่าเบาหวานเนี่ยจะเป็นเหมือนกับวาระแห่งชาตินะครับเบาหวานนี้ตอนนี้เพิ่มจำนวนคนที่เป็นสถานการณ์ของเบาหวานเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละประมาณ 30% ติ่ง
1: สูงขึ้น
0: ครับสูงขึ้นมากนะครับแล้วก็ทั่วโลกก็แนวโน้มก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับโดยประเทศไทยตอนนี้เรามีเบาหวานมากหลายล้านคนนะครับเพราะว่าเบาหวานเนี่ยจะมาพร้อมๆกับความดันโลหิตสูงไขมันคอเลสเตอรอลพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากอาหารอาหารการทานนะครับ
1: ต้องควบคุมด้วยก็ดี
0: ต้องควบคุมนะครับสำหรับท่านผู้สูงอายุสองก็คือร่างกายสำหรับคนที่อ้วนเนื่องจากทานอาหารนะครับสามก็คือการขาดการออกกำลังกายคนหนึ่งมาสามแพ็คเลย คือว่าอาหาร แล้วก็อ้วนน้ำหนักมาก แล้วก็ขาดการออกกำลังกาย นะแล้วมีพฤติกรรมการทานพวกของมัน ของทอด
1: นี่ของนะชอบของคนไทย
0: แล้วก
1: ็
0: ของหวานนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังนะครับที่ท่านที่อยู่ที่บ้านที่ผมพูดไปก็พยายามนะครับรักษาสุขภาพนะครับถ้าท่านมีน้ำหนักมากก็พยายามลดน้ำหนักลงนะสำหรับท่านที่ชอบทานของหวานของอาหารคาวหวานพวกไอศกรีมหรือเป็นอาหารของหวาน
1: ก็ทานได้แต่ว่าลดนิดนึง
0: ลดลงนะครับส่วนท่านที่ทานข้าวเยอะท่านที่ทานของทอดของมันท่านก็ลดลงนะครับมาทานผักปลาผลไม้พวกนี้นะครับ คุณฟังก็จะทำให้สุขภาพดีขึ้นนะครับ
1: okay.
0: ด้วยความปรารถนาดีจากรายการเจาะลึกสุขภาพผลิตภัณฑ์คาตามินก็ยังอยู่นะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์คาตามินคาตามินประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคอลลาเจนชนิด2และวิตามิน4คาตามินก็ไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วครับคาตามินตอนนี้โด่งดังไปทั่วประเทศสำหรับท่านที่ต้องอยากรู้เรื่องคาตามินสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม่ก็โทรมานะครับที่เบอร
1: ์ค่ะเบอร์ของคาตามินนะคะหมายเลขโทรศัพท์084 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4ค่ะ
0: ครับคาตามินเปิดบริการทุกวันนะครับบริการสั่งซื้อในกรุงเทพและปริมณฑลนี้เราส่งให้ในวันเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีโปร3กระปุกแถมกล่องเล็ก1กล่องแล้วก็โปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมเป็น8กระปุกนะครับคุณผู้ฟัง6แถม2เป็น8กระปุกนะครับตอนนี้รีบโทรเข้ามา
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับครับอาจารย์กิติกรนะครับ
3: ได้ยินคุณประกาศว่ามันอะไรเม็ดสีเขียวอ่ะกล่องเขียวค่ะ
2: อ๋อกล่องเขียวตัวกล่องเขียวนี่ให้ยายกินแค่วันละ1เม็ดนะตัวนั้นจะแพงหน่อยรวมทั้งคาตามิน2กล่องใช่มั้ย2กระปุกนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็กล่องเขียวกล่องนึงแล้วยังแถมกล่องเล็กให้อีกกล่องนึงครับผม
3: อ๋อ
2: จะถูกต้องจากตัวนั้นนะให้กินแค่วันละเม็ดอย่ากิน2เม็ดนะ
3: ไอ้คาตามินกินกี่เม็ดนะคะ
2: คาตามินกินได้แต่ตัวเขียวเนี่ยกินแค่วันละ1เม็ดครับ
3: กินช่วงไหนคะคุณ
2: กินช่วงเย็นก็ได้ครับผม
3: อ๋อคร
2: ับถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับพี่ครับ
3: แล้วมันทำไมกินแล้วมันยังปวดที่ใต้น่องนะปวดเส้นนะปวดบางทีเดินเหมือนอ่อนแรง
2: อ๋อเดินมันอ่อนแรงเราต้องพักผ่อนหน่อยครับช่วงนี
3: ้อืมแล้วมันยังปวดอยู่นะ
2: ยังปวดอยู
3: ่ยังปวดใต้หลังขาค่ะใต้เส้นหัวเข่าค่ะ
2: ทำงานอะไรครับผม
3: งานบ้านนะคะ
2: งานบ้านเนาะต้องลดลงนิดหนึ่งต้องลดลงนะ
3: อ๋อค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราไม่ลดลงเนี่ยมันจะทำให้ยังปวดอยู่นะ
3: บางครั้งเดินก็ยังปวดทุกวันนี้กินเช้าเย็นแล้วค่ะ
2: ครับเอาตัวเม็ดเขียวไปช่วยนะเอาตัวเขียวไปช่วยนะครับ
3: ค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
0: สำหรับท่านที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วท่านซื้อไปเก็บไว้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นการลดในประวัติศาสตร์คุณฟังครับสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพในเรื่องกระดูกข้อเข่าปัญหาทางด้านการเดินปัญหาทางด้านกระดูกนะครับปัญหาทางด้านกระดูกข้อเสื่อมกระดูกพวกที่เกี่ยวกับโรคข้อเหล่านี้นะครับก็ให้ท่านโทรมาปรึกษาทางรายการของเราเราก็มีคำแนะนำหรือบริการดีๆสำหรับท่านเหมือนเดิมนะครับไม่มีเปลี่ยน
2: ครับสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับมีคนรับแล้ว
2: อ๋อเชิญครับที่แก่งกระจานนะครับ
4: ครับเอา1ชุดคาตามินเสริมกระดูกนะครับ
2: ครับครับ
4: ยังเหมือนเดิมอยู่เปล่าครับ
2: ที่ส่งไปที่แก่งกระจานนะเลขที่48
4: 4
2: ทำอะไรครับลุงที่แก่งกระจาน
4: ร้านค้าครับเปิดร้านค้าอยู
2: ่อ๋อที่ร้านค้าที่แก่งกระจานนะ
4: ครับผม
2: ครับช่วงนี้ก็หยุดที่บ้าน
4: ครับมันยังเหมือนเดิมที่เปล่าครับ
2: ยังเหมือนเดิมครับ
4: ครับผมกินอะไรก็ไม่เหมือนนี่นะต้องกลับมาสั่งอายุเป็นหลายเดือน
2: ใช่ใช่คุณลุงอย่าลืมนะมีอะไรก็โทรเข้ามานะครับ
4: ครับผมครับ
2: ครับสบายดีนะครับที่แก่งกระจานนะ
4: ครับผม
2: ครับ
4: ก่อนโควิดจะเริ่มประปรายแล้วครับ
2: โควิดก็เริ่มดีขึ้นนะ
4: ครับครับ
2: ครับขอบคุณมากครับลุงครับ
4: ครับ
2: ครับสวัสดีครับครับ
4: ครับสวัสดีครับ
0: แล้วก็คุณผู้ฟังที่มีเบาหวานความดันไขมันเป็นโรคยอดฮิตนะครับภาวะการนอนไม่หลับเบาหวานความดันไขมันหรือภาวะของโรคไตเหล่านี้นะครับท่านก็โทรมาพูดคุยกับเราได้เหมือนกันนะครับ
1: ค่ะแล้วก็มีคำแนะนำให้นะคะ
0: ครับก็มีคำแนะนำให้นะครับสำหรับผู้สูงอายุหรือคุณผู้ฟังที่ปัญหาอัลไซเมอร์ปัญหาที่เกี่ยวกับสายตาหรือปัญหาที่เกี่ยวกับโรคสมองพวกนี้นะครับก็ปรึกษากับทางรายการเจาะลึกสุขภาพนะครับเราก็มีคำแนะนำการปฏิบัติตัวสำหรับท่าน ที่ยังออกกำลังกายหรือต้องไปรักษาทางการแพทย์นะครับคุณฟังครับเบอร์ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับก็ยังปรึกษาหารือกันได้เหมือนเดิมอ่ะที่เบอร์
1: ถ้าหมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8ห้าหกหกสี่สี่ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับทางรายการบริการส่งตรงถึงบ้านท่านนะครับ
2: สวัสดีครับ
5: คุณกิติกรหรือคะ
2: จ้าชาตามินครับผม
5: เอาสวายไลท์ส่องกล้อง
2: เป็นยังไงสบายดีนะ
5: สบายดีจะตามมันหมดกินหลายวันแล้วไม่มีตังค์ร้านไม่มีตังค
2: ์ไ
5: ม่มีตังค์โทรมาเนี่ย
2: ไม่เห็นโทรมาหาผมบ้าง
5: น้องเหลือมอ
2: ่
5: ะ
2: น้องเหลือมนครปฐม
5: ค
2: ่ะเป็นยังไงอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนช่วงนี
5: ้ไปง่ายง่ายแล้วกลัวโควิดลูกหลานไปโรงเรียนมากมากกลัวจะมาใกล้ไปหาเนี่ย
2: มีหลานคนเดียว
5: ร้านไร่โคนมันไปเรียนย่ายๆก็หมดแล้ว
2: ที่บ้าน
5: พบผมว่า
2: ที่บ้านทำอะไรคุณป้า
5: ที่บ้านนั่นแหละคนเย
2: อ
5: ะฉันอยู่คนเดียวมา17ปีแล้ว
2: ทำสวนไหมทำสวน
5: นะ
2: ทำสวนไหม
5: ทำสวนด้วยแต่พวกลูกชายก็ทำกิจการติดล
2: ้ออยู่ใกล้ๆกันนี่นะ
5: ถ้าอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเขาแยกกันหมดแล้วอยู่คนเดียว
2: โทรมาผมก็ได้ก็คนก็ให้ลูกเลี้ยงช่วงนี
5: ้ลูกเลี้ยงนะสิบางคนก็มีไอ้นี่สิ่งของคนเยอะก็ให้มั่งไม่ให้มั่ง
2: ก็เอาคนที่ให้กันแล้วกันมีลูกหลายคนก็ได้สักคนสองคนก็ยังดี
5: เออมีคนเล็กก็ขอให้เยอะหน่อย
2: นะให้ทุกเดือน
5: ลูกชายคนเล็กอะ
2: ทำอะไรลูกชายคนเล็ก
5: เขาเป็นไอ้กิจการไอ้นั่นรถสิบล้อเมคโครรถไถตักเมาตักที่ต
2: ักโอ้ดีเลย
5: แต่เขาแยกไปแล้วแต่ว่าเขาไปอยู่กับเมียเขาแต่ไม่ได้แยกหรอก
2: อยู่ที่ไหนนี่น้องเหลือมนี่นะ
5: เขาอยู่ไอ้ท่านอายุน้องเหลือมแต่ลูกชายของแม่เมียอยู่คนเดียวแตกนู้น
2: ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร
5: ่
2: ได้ก็ดีมีอะไรก็บอกเขา
5: จะกินอะไรก็บอกเขาก็ให้มั่งไม่ให้มั่งแล้วก็ให้ด้วยแหละไม่ให้ขาดตังค์หรอก
2: ครับได้
5: แค่คุณสุภพรตอนเนี้ย
2: ใช่แล้วครับ
5: เออ
2: ก็จำได้ที่ก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนาน
5: ฉันก็ฟังไอ้คาตามินนะฉันก็เป็นไอ้เก้าลูกมาต่อยนะ
2: แต่ว่
5: าไอ้เก้าลูกมาต่อยเอาไว้ก่อนนะตาที่มันไม่ค่อยเห็นนะ
2: ครับซื้อทีละสองก็ได้ค่อยๆซื้อไปนะ
5: คือต้องก้มนะ
2: ครับเที่ยวหน้าก็เอาคาตามินก็ได้นะเที่ยวนี้เอาทวายไลท์ไปก่อน
5: เอาทวายไลท์ไอ้กะนั้นไม่เป็นไรอ่ะกินยาไปต่อโรงพยาบาลอยู
2: ่ครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้นะ
5: ค่ะไอ้เด็กนุ่มน้ำส้มเป็นประจำแหละ
2: ครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ช่วงนี้คาตามินก็ยังส่งตรงถึงบ้านท่านไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ค่ะ
0: นะครับไม่มีค่าส่งแต่อย่างใดสำหรับท่านที่ต้องการชุดทดลองนะครับชุดเล็กๆสำหรับท่านที่ต้องการลองใช้เราก็มีเหมือนกันนะครับราคาเพียงแต่พันต้นๆ ท่านก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาที่0843856644นะครับ0843856644นะครับคุณฟังครับในช่วงนี้นะครับผมมีเรื่องจะฝากสำหรับท่านที่จะต้องการจะเดินทางไปหรือไม่ต้องเดินทางไปนะครับแต่ก็เป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับมีวัดหนึ่งจังหวัดอุดรธานีคุณดิ่งที่ผมนำมาเล่าในภูมิใจเสนอก็คือเป็นวัดที่สวย1/3 1/5ของประเทศตอนนี้เป็นภาพวิวนะ
1: เ
0: ป็นภาพวิวคืออันดับหนึ่งชื่อว่าวัดพระแก้วนี่นะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้น่าจะติด1/5หรือ1/10ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่า ถือว่าเป็นวัดที่คนนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุดเป็นวิวนะเป็นวิวที่ถ่ายรูปที่ธรรมชาติดีที่สุดนั่นก็คือวัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีคนติ่งเล่าประวัติสักนิดหนึ่งสั้นๆ
1: เขาบอกว่าเป็นรอยต่อของแผ่นดิน3จังหวัดนะคะก็คืออุดรธานีจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดหนองคายเนี่ยค่ะก็กำเนิดเกิดขึ้นนะตามดำริขอบเขตเนี่ยของพุทธบริษัท4เนี่ยผู้ตระหนักถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติแล้วก็ป่าต้นน้ำลำธารเนี่ยซึ่งมันกำลังถูกทำลายเนี่ย
0: ครับโดยประมาณปี2527เนี่ยพระเดชพระคุณหลวงปู่ฟั่นอาจโรนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ได้เดินทางทุดงไปทางภาคอีสานพร้อมคณะมาแถบจังหวัดอุดรธานีเกิดความเลื่อมใสในปฏิภาปทาภาพป่าจึงได้เข้าช่วยเหลือท่านพระอาจารย์อินถวายสำนักสงฆ์บ้านป่าคำน้อยอนุญาตใช้ป่าพื้นที่ป่าสงวน
1: แห่งชาติ
0: จัดตั้งเป็นวัดป่าคำน้อยและปลูกป่าทดแทน750ไร่นะครับจากนั้นพระอาจารย์อินถวายได้พาไปดูป่าภูก้อนที่กำลังถูกสัมปทานตีราคาตัดไม้จึงได้ศรัทธาถวายวัดนะโดยกราบปรารถนาพระอาจารย์ชาลีปัจจุบันเป็นพระครูวิจิตภาวนาญาณเป็นประธานและขวัญใจในการก่อสร้างได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินวัดป่าป่าสงวนแห่งชาตินายุงน้ำโสมนะครับสร้างวัดป่าภูก้อนนะ
1: ประมาณ15ไร่นะจากกรมป่าไม้นะ
0: ครับซึ่งวัดป่าภูก้อนเกิดขึ้นในปี2530และที่สำคัญกันเองตอนนี้อุทยานแห่งชาติมีพุทธยามีได้จัดตั้งขึ้นเป็นพันไร
1: ่
0: นะขนานนามว่าพุทธยานมหารุกขปริชาติภูก้อนแต่ที่สำคัญคืออันนี้เขาแชร์ไปทั่วโลกตอนนี
1: ้
0: จริงๆนะคุณเด่งที่ผมเอามาจริงๆแล้วบางท่านที่รู้เนี่ยผมเห็นลงในเฟซบุ๊กในหน้านิยสารต่างๆจะเป็นตัวนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่า
1: สวยมาก
0: อยู่บนดอย
1: อ
0: ยู่บนดอยนะเด็กนี้อยู่บนดอยตั้งอยู่บนภูเขา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วตัวนี้เป็นสลาสีฟ้าเป็นสลาสีฟ้านะครับซึ่งเป็นวิหารที่สวยมากในวัดป่าภูก้อนและหลายท่านเนี่ยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีจริง
1: ค่ะ
0: และคนกรุงเทพนี่ก็ไปนะสร้างวัดป่าภูก้อนรวบรวมปัจจัยถวายตั้งมูลนิธิขึ้นมาซึ่งตอนนี้ถ้าจะพูดถึงวัดป่าภูก้อนเนี่ย คนอีสานนี่แทบจะเรียกว่าทั้งรวมทั้งคนกรุงเทพนี่ไปกันเยอะมากซึ่งตอนแรกผมรู้มาประมาณ6ปีก่อนนั่นเองตอนแรกผมไม่รู้นะว่าวัดป่าภูก้อนเป็นยังไงพอศึกษาจริงๆเนี่ยวัดป่าภูก้อนเนี่ยเป็นวัดที่สวยงามมากทุกมิติเลยโดยเฉพาะนะครับมีนักถ่ายภาพโดยเฉพาะในต่างประเทศนี่ขึ้นโดรนถ่ายกันเองจะเห็นจากภูเขาแต่ตอนนี้เป็นภาพขาวดำนะฉะนั้นนี่คุณฟังที่ฟังรายการอยู่ผมแนะนำเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยนะครับ อย่างวัดป่าภูก้อนจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนาเนี่ยสวยงามมากผมพูดแต่ว่าสวยงามมากนะครับสวยสง่างามและความศักดิ์สิทธิ์ของอาณาเขตพุทธอุทยานป่าสงวนนะครับซึ่งตอนนี้เป็นพุทธอุทยานที่รับอนุญาตจากกรมป่าไม้มีพื้นที่กว่า 3,000 ไร
1: ่
0: แต่ว่าสิ่งที่เป็นวิหารที่อยู่บนภูเขานะครับที่คนทั่วไปได้แชร์ภาพออกไปเนี่ยสวยมากจริงๆนะครับเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนจำลองอยู่บนสวงสวรรค
1: ์คือมองแล้วแบบโอ้ภาพถ่ายสวยมาก
0: ที่เขาคอเนี่ยอะไรผาซ่อนแก้ว
1: อ่าใช่ผาซ่อนแก้ว
0: อันนี้ก็เหมือนกัน
1: ก็จะเป็นพระที่เวลาที่แชร์มานี่จะเห็นเป็นพระพุทธรูปหลายๆองค์ซ้อนกันอยู่
0: ใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นวิหารที่ซ้อนเนี่ยอะไรที่เรามองเห็น
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็สวยงามมากนะครับคุณผู้ฟังถ้ามีโอกาสนะครับ
1: จัดโปรแกรมท่องเที่ยวว
0: ัดป่าภูก้อนจังหวัดอุดรธานีเป็นอีกที่หนึ่งที่จะเรียกว่าห่างไกลจากกรุงเทพพอสมควรแต่ท่านไม่ได้ไปไม่เป็นไรผมเล่าให้ท่านฟังนะครับซึ่งตอนนี้จะเรียกว่าเราพูดกันในรายการว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ พุทธศาสนิกชนเนี่ยได้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธานะครับได้ร่วมกันก่อสร้างวัดป่าภูก้อนอยู่บนภูเขาที่เรียกว่าอยู่บนภูเขาที่มองเห็นเมฆสีขาววิ่งผ่านนะครับซึ่งสวยงามมากนะครับคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพเวลาหมดเวลานะครับคุณฟังครับเบอร์ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับก็ยังปรึกษาหารือกันได้เหมือนเดิมอ่ะที่เบอร์
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็อย่าลืมนะครั

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดงพัชนีค่ะ

ยสายใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าและสมุนไพรผู้ช่วยอีกมากมายวันนี้แดงพัชนีค่ะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเช่นทุกวันนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามจดเบอร์โทรแดงไว้นะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ก็เมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการมีคุณฟังโทรเข้ามาค่ะนะคุณนงนุชอยู่แถวไทยประกันนะคะสมุทรประกันก็สั่งผลิตภัณฑ์ตัวบำรุงตับอ่อนค่ะนะบำรุงตับอ่อน AMC พัทนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายคนทานไปใครที่มีเรื่องของตับอ่อนมีปัญหานะคะตับอ่อนเป็นค่ะถ้าตับอ่อนมีปัญหามันจะมีปัญหาไปหลายอย่างเลยนะคะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าตับอ่อนนี้มันไม่นะคนที่เกิดถ้าตับอ่อนเราอักเสบนะคะตับอ่อนเราอักเสบมันก็จะทำให้การทำงานของตับอ่อนเนี่ยมีมันผลิตอินซูลินคือตับอ่อนเรานี่มีหน้าที่ไม่น้อยเลยไม่ยิ่งหย่อนไปจากเรื่องของตับนะมันจะเป็นตับใหญ่กับตับอ่อนนะคือตับใหญ่นี่ก็คือเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายนะคะนะถ้าเป็นตับอ่อนนะคะก็นะถ้าตับอ่อนเกิดการอักเสบนี่นะคะปัญหาใหญ่นะของร่างกายเราเพราะว่ามันจะมีอาการถ้าเกิดว่ามันอักเสบเนี่ยค่ะมันจะมีอาการปวดท้องแบบรุนแรงนะแล้วก็บริเวณใต้ลิ้นปี่หรือว่าท้องบนท้องส่วนบนนะคะนะบางคนอาจจะแบบมันปวดมันทะลุไปนะดังกลางหลังเราเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างถ้าตับอ่อนอักเสบเนี่ยมันจะปวดไปแบบเฉียบพลันถ้าปวดแบบเฉียบพลันเนี่ยมันจะมีอาการปวดแบบรุนแรงนะคะแล้วก็ปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็จะปวดไปข้างหลังขึ้นไปข้างหลังนะกินอาหารเวลาเรากินอาหารหรือว่าเราดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเกิดการปวดแบบรุนแรงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยถ้าอาการปวดอาจจะแบบเขาเรียกว่ามันจะต้องบางทีนะคะมันจะปวดไปแบบข้างด้านข้างไปข้างหน้าก็มีหรือว่านอนขดตัวบางทีถ้าเรามีอาการปวดนะคะคือระบบทางเดินอาหารเนี่ยนะถ้ามันอักเสบมันจะมีการคลื่นไส้มันจะอาเจียนหรือว่าท้องผูกแล้วก็กินอาหารก็ไม่ค่อยได้นะแล้วก็อาจจะมีไข้ด้วยมีหัวใจเต้นเร็วนะคะหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นคือหายใจเร็วขึ้นคือพูดง่ายๆนะถ้ามันเกิดการอักเสบแล้วถ้ามันอักเสบแบบเรื้อรังเนี่ยนี่แหละค่ะมันจะปวดแบบบนร้าวลงไปหลังนะแล้วก็เป็นหายๆนี่คือถ้ามันอักเสบเรื้อรังเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายนะถ้าอาจจะเกิดการท้องเสียนะคะหรืออุจจาระมันจะมีสีซีดนะมีน้ำมันเป็นมันน่ะน้ำมันลอยเป็นน้ำมันพวกนี้ลอยขึ้นแล้วจะมีกลิ่นเหม็นถ้าเกิดครับมีการอักเสบมีการขับถ่ายนะคะแล้วน้ำหนักตัวก็จะเริ่มลดลงผอมลงยังเห็นได้ชัดเลยนะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยมันย่อยไขมันแล้วก็ดูดซึมสารอาหารไม่ได้น้ำหนักตัวมันก็จะเริ่มลดลงนะแล้วก็จะมีอาการแทรกซ้อนเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นเบาหวานเกิดขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องระวังนะเพราะนั้นใครที่นะอยากจะดูแลบำรุงตับอ่อนนะ AMC พัทเอาไปทานนะคะวันละ2เม็ดนะคะทานวันละ2เม็ดก็สนใจก็โทรเข้ามาพูดคุยนะสอบถามปรึกษากันได้ค่ะคุณผู้ฟังที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะแต่ถ้าใครนะอย่างคุณเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้ก็โทรเข้ามานะคะ

0: แล้วก็สั่งเป็นน้ำว่านหางจระเข้ด้วยแล้วก็สั่งตัวบำรุงตับอ่อน AMC พัดด้วยนะคะก็เป็นลูกค้าประจำของเราไปแล้วนะแล้วก็ทานแล้วก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะอย่างเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังลูกค้าแตงจูดแถวซอยหทัยราช39อันนี้ก็เป็นลูกค้าตอนแรกก็สั่งซื้อมา2ขวดก่อนน้ำว่านหางจระเข้นะพอบอกว่าเดี๋ยวขอทานก่อนนะ2ขวดพอกินไปแล้ว2ขวดอาการดีขึ้นนะคะขออนุญาตรับสายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณป้านัทยาสวัสดีโอ้โหเป็นไงบ้างน้ำท่วมไหม
1: โอ้เป็นปากตายหมดโอ้เสียวันนี่เพิ่งจะแห้ง
0: โอ้น้ำแห้งแล้วเนาะ
1: น้ำ
0: กำแพงแสง
1: น้ำมันย้อนจากท่อเข้ามา
0: อ๋อน้ำมันไหลย้อนกลับจากท่อ
1: ใช่
0: อ
1: ื
0: ม
1: แต่ว่าท่อแคบนี้มันต่ำอ๋อ
0: ค่ะ
1: ย้อน
0: อืมๆแล้วทุกอย่างตอนนี้เริ่มดีขึ้นหรือยังเอ่ย
1: ก็เนี่ยวันนี้กำลังในไร่นะกำลังแฉะอยู
0: ่ยังแฉะอยู
1: ่แฉะจ
0: ้
1: ะ
0: แต่ถนนไม่ท่วมแล้วใช่ไหมคะ
1: ถนนไม่ท่วมหรอกเพราะถนน
0: สูง
1: ไม
0: ่
1: ได้
0: ถนนสูงนะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: จะสั่งไอ้นี่นะ
0: น้ำว่านสองลัง
1: น้ำมันโยกไอ้เช่นโคโรฟิน่า
0: ค่ะ
1: กับสไลด์แดง
0: ค่ะ
1: อย่างละหลังยักกล่อง
0: นะได้จ้ะอย่างละชุดเนา
1: ะ
0: โคโรฟิน่า
1: เดี๋ยวจ้ะกระปุกหนึ่ง
0: ค่ะเป็นคอโรนะคะแล้วก็พรมนี้เนาะเดี๋ยวยังไงแดงโทรกลับอีกทีนึงนะ
1: ทำไม
0: เดี๋ยวแดงจะส่งให้
1: ไอจะถามว่าต้นทานรวมคู่กันนี่ได้ไหม
0: คู่กับ
1: แต่ยาโรงพยาบาลยาลดไขมัน
0: ทานได้ค่ะทานได้ของเราเป็นสารอาหารนะ
1: ไขมันครับลดไขมันทานก่อน
0: ค่ะได้ค่ะ
1: นอนครึ่งเม
0: ็
1: ด
0: ได้เลยค่ะแต่ว่าอันนี้สองอย่างนี
1: ้จ้ะ
0: สองอย่างนี้ทานเช้ากับเที่ยงนะแล้วก่อนนอนก็ทานของโรงพยาบาลไปนะคะ
1: จ้ะ
0: ได้ขอบพระคุณมากค่ะแล้วมีอยากอื่นเพิ่มไหม
1: ยังไม่มีแล้วจะบอก
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: เป็นไงที่บ้านท่วมนะ
0: ที่บ้านท่วมแต่ถนนนิดหน่อยนะคะท่วมอยู่3วันแต่ว่าก็หมดแล้วตอนนี้นะมีไม่น้ำแล้วระบบการจัดการเขาดีแป๊บนึงก็ลงละถ้าน้ำถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ท่วมของเมืองจะมันเป็นถนนมันจะต่ำหน่อยหน้าหมู่บ้านมันต่ำแล้วเวลาฝนตกต่อเนื่องเนี่ยนะสักชั่วโมงนึงเนี่ยมันท่วมแล้วค่ะนะฮะแต่สักพักนึงก็มันก็ไหลลงค่ะ
1: แห้งไว
0: ค่ะแต่มันจ้า
1: ก็เป็นอย่างเงี้ยจะตกแรกตกกลางคืนนะมันก็จะท่วมเช้ามามันก็จะวันนี้มันไม่แห้งน
0: ้
1: ำในคอมันเต็มนะ
0: มันทั้งวันทั้งคืนด้วย
1: มันยันกันในคอไม่ไป
0: แต่คนช่วงนี้ฝนตก
1: วันเลย
0: ค่ะ
1: ยาเยอะเน่าเหม็นหมดเลย
0: แล้วดูแลสุขภาพด้วยนะอย่าไป
1: จ้า
0: เท้าเนี่ยต้องทำให้มันแห้งนะฉีดพวกแอลกอฮอล์อะไรต่างๆหน่อยนะคะฆ่าเชื้อนะ
1: ใส่ยาทุกวัน
0: ค่ะ
1: ใส่รองเท้าบูท
0: โอ้ดีมากเลยค่ะ
1: ไม่รู้จ
0: ้
1: า
0: ค่ะได
1: ้
0: ๆขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็คุณป้านัทยาอายุ80แล้วนะคะ80-81แล้วท่านก็เป็นลูกค้าประจำของเราสั่งน้ำว่านที2ลังนะคะยังไม่หมดค่ะเพิ่งสั่งไปเมื่อเร็วๆนี้นะแดงก็เซลไปนะท่านเป็นคนที่แข็งแรงมากนะขับรถจักรยานมอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยนะคะเราก็แข็งแรงเวลาปลูกกล้วยเนาะท่านจะท่านจะตัดเครือกล้วยท่านตัดเองเลยนะคะแล้วกล้วยเป็นเครือใหญ่ๆ ทำเองหมดเลยเก่งมากเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเก่งจริงๆยอมรับเลยนะคะอายุหลัก8แล้วเนี่ยนะมีคุณผู้ฟังโทรไลน์เข้ามาสวัสดีค่ะมีเซมฮะเกี่ยวกับกฎไหลย้อนอ๋อค่ะนะคะถ้ากฎไหลย้อนก็ต้องกินว่านหางจระเข้นะคะนะเป็นกฎไหลย้อนหรือว่ามีเสมหะก็สามารถทานได้นะคะฉะนั้นก็เป็นลูกค้าน่าจะเป็นลูกค้าใหม่นะคะใช้ชื่อว่าคุณเต้นะคะคุณเต้ขอบคุณมากนะคะดูนะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าอยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาสอบถามปรึกษาพูดคุยเรามีสินค้าครบวงจรนะนะอยากจะบำรุงตับอ่อนนะตับอ่อนแล้วก็ดูแลได้นะคะตับอ่อนเป็นอวัยวะที่เราเนี่ยค่ะต้องดูแลเขาอย่างที่บอกถ้าตับอ่อนมีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดภาวะที่เราเรียกว่าปัญหาของโรคนะคะอาจจะมีภาวะของเบาหวานได้จะมีภาวะของเกิดนาโรคอื่นๆแทรกซ้อนได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีความผิดปกตินะเพราะนั้นอาการบางทีถ้ามันอักเสบหรือมันอะไรนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการมีไข้มีหัวใจเต้นเร็วหัวใจเต้นหายใจเร็วอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นตับอ่อนของเรานะหน้าที่ของตับอ่อนเนี่ยก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นหน้าที่นะคะของหน้าที่ตับอ่อนเนี่ยเราต้องดูแลเขานะทั้งตับใหญ่ตับอ่อนนะทั้งหน้าที่ของไตของตับเนี่ยมันจะสอดคล้องกันนะคะอย่างโดยเฉพาะหน้าที่ของตับนะโดยทั่วไปเนี่ยอย่างตับเราเนี่ยมันสร้างน้ำดีนะมันช่วยย่อยอาหารย่อยไขมันในลำไส้เล็กของเรานะหน้าที่ของอันนี้เป็นหน้าที่ของตับมันสร้างน้ำดีน้ำดีพวกนี้แหละค่ะที่มันไปช่วยย่อยสลายไขมันในลำไส้นะหรือแม้กระทั่งกระบวนการเมตาบอลิซึมเขาเรียกว่าควบคุมระดับน้ำตาลนะน้ำตาลกลูโคสแล้วก็เผาผลาญสารอาหารพวกโปรตีนพวกไขมันคาร์โบไฮเดรตนะคะมันเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการเมตาบอลิซึมนะการเผาผลาญนี่แหละแล้วก็ขจัดสารพิษนะกรองหรือว่าทำให้พวกสารนะทำลายเขาเรียกว่าทำลายสารพิษนะออกจากพวกสารพิษจากยาหรือว่าแม้กระทั่งแอลกอฮอล์ในเลือดนะคะนี่คือหน้าที่ของตับอ่อนนะแล้วยังสร้างโปรตีนนะเขาเรียกว่าโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดเพราะนั้นถ้ามันมีปัญหาพวกมันจะมีการกระจัดสารพิษก็ไม่ได้สร้างโปรตีนก็ไม่ได้กระบวนการเผาผลาญก็ไม่ดีนะกระบวนการสร้างน้ำดีก็ไม่ได้นะก็เลยเป็นปัญหานะแต่ถ้าเมื่อไหร่หน้าที่ของตับอ่อนเนี่ยนะเมื่อกี้หน้าที่ของตับแต่นี่หน้าที่ของตับอ่อนเนี่ยมันสร้างเอนไซม์มันจะไปช่วยย่อยอาหารนะผลิตน้ำย่อยพวกอะไมไลส์นะคะแล้วหรือพวกไลเปสนะเพราะนั้นมันจะส่งไปนะย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนแล้วก็ไขมันในลำไส้เล็กนี่แหละค่ะหน้าที่หลักของเขานะการสร้างฮอร์โมนควบคุมระดับน้ำตาลฮอร์โมนอินซูลินนะคะกลูคาโกนหรือว่าเพื่อเพิ่มเขาเรียกว่าเพื่อรักษาสมดุลน้ำตาลในเลือดนี่แหละค่ะหน้าที่ของตับอ่อนถ้าตับอ่อนมีปัญหามันก็ลุกลามไปนะคะกลายเป็นว่าควบคุมระดับน้ำตาลก็ไม่ได้นะคะผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่ได้แล้วก็ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราสูงเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูแลตับอ่อนนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะใครที่จะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามานะสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้เรามีสินค้าครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็โทรมาได้ค่ะคุณผู้ฟังที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054เมื่อสักครู่ที่มีคุณผู้ฟังไลน์เข้ามานะคะใช้ชื่อว่าคุณเต๊ะนะคะก็เรื่องของสอบถามเรื่องของกรดไหลย้อนนะคะกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะมันก็ เป็นโรคหนึ่งที่ทำให้เรานี่เกิดการทรมานมากนะแดงก็เคยประสบโรคนี้มาแล้วนะจากการที่เราเป็นโรคกระเพาะนะกระเพาะอาหารจนกระทั่งกระเพาะอักเสบแล้วมันก็ลุกลามมาถึงขั้นกรดไหลย้อนนะเพราะนั้นมันกรดไหลย้อนที่เขาบอกว่าน้ำย่อยที่มันอยู่ในกระเพาะอาหารเนี่ยมันไหลย้อนกลับขึ้นมาไหลย้อนกลับขึ้นมาตรงที่หลอดอาหารของเราเนื่องจากมันมีกล้ามเนื้อหรือว่าหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่างเนี่ยมันทำงานผิดปกติมันก็เลยทำให้เกิดการคลายตัวมากกว่าปกติก็เลยมีการพอมันคลายตัวนะคุณผู้ฟังน้ำย่อยน้ำมันก็ไหลย้อนขึ้นมานะคะเพราะว่าแต่ถ้ามันไม่คลายตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้มันมีหูรูดมันดีมันก็ไม่ย้อนกลับขึ้นมาแต่พอเวลาเราเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้มันคลายตัวปุ๊บมันก็ไหลย้อนกลับมานะมันเป็นความผิดปกติของร่างกายเราเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อหรือว่าหูรูดที่มันปิดไม่สนิทนี่นะคะคุณผู้ฟังการบีบตัวของกระเพาะอาหารเนี่ยมันก็ลดลงนะคะแล้วก็มันมีภาวะของเขาเรียกว่าไส้เลื่อนนะหรือว่ากระบังลมด้วยอาจจะมีปัญหาตรงนี้เข้ามาอีกหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสาเหตุที่มันไปเกิดสาเหตุที่ทำให้เกิดกรดไหลย้อนหรือว่าพฤติกรรมไปกระตุ้นก็คือพฤติกรรมการกินนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังการกินอาหารมื้อใหญ่นะเกินมากเกินไปมาส่วนใหญ่ก็จะกินตอนเย็นเนาะกินอาหารรสจัดกินอาหารเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหรือว่าอาหารที่มีไขมันสูงบางคนเขาจะกินก็คือตอนเย็นคือหลังเลิกงานนะจะกินได้นานหน่อยกินได้เยอะหน่อยนะคะเพราะปกติเราตอนเช้าเราก็จะรีบกินแล้วก็ไปทำงานเที่ยงก็กินแป๊บหนึ่งก็ต้องทำงานนะคะแต่ตอนเย็นเนี่ยกินได้ยาวเลยค่ะยาวเลยเพราะนั้นคนเราเนี่ยทุกวันเนี่ยเป็นโรคนะคะเป็นโรคเพราะพฤติกรรมการกินอาหารที่ผิดปกติก็คือตอนเย็นๆเขาให้กินน้อยหรือไม่กินก็ได้นะแต่หลายคนก็เลือกที่จะมากินสังสรรค์งานอะไรต่างๆตอนเย็นหมดเลยก็เลยทำให้อาหารเนี่ยมันไม่ย่อยนะกินยิ่งกินมาไม่ย่อยบางคนไม่กินด้วยกินไม่ใช่เฉพาะอาหารอย่างเดียวมีทั้งบุหรี่มีทั้งเหล้าเนี่ยแอลกอฮอล์นะเหล้าเบียร์วายทุกอย่างก็แอลกอฮอล์กินเข้าไปตอนเย็นๆเนี่ยคุณฟังแล้วมันเกิดอาการพอเรากินเยอะนะยิ่งกินยิ่งคุยก็กินก็คุยนะครับมีเพื่อนฝูงเยอะแยะมากมายนั่งกินไปคุยกันไปนะแล้วก็เกิดอาการพอกินเสร็จกลับถึงบ้านแป๊บเดียวค่ะการกินของเราเนี่ยถ้าเรากินหนักมื้อเย็นเนี่ย3-4ชั่วโมงมันถึงจะย่อยค่ะคุณผู้ฟังแต่บางคนกินแล้วไปถึงบ้านอาบน้ำนอนบางคนไม่ถึงบ้านเหนื่อยสลบสไลด์นะคะมานอนตรงโซฟาอาหารยังไม่ย่อยเลยคุณผู้ฟังนี่ค่ะเป็นพฤติกรรมการกินของคนในยุคปัจจุบันนี้คือเอาง่ายกินง่ายนอนง่ายแล้วก็อยู่กันง่ายๆนะมันทีนี้สภาพของร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนยังมีการเผาผลาญอาหารดีอยู่บางคนยังมีหลายอย่างที่มันแตกต่างเพราะฉะนั้นคนที่สุขภาพแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันก็เป็นไปได้ว่ามันก็จะเริ่มมีปัญหาขึ้นมาทีละนิดทีละหน่อยทีละนะเพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยในการใช้ชีวิตเนี่ยหลังอาหารบางคนเนี่ยล้มตัวนอนทันทีหรือบางคนเข้านอนเนี่ยภายใน3ชั่วโมงหลังกินอาหารเสร็จนะฮะอันนี้ก็ยังพอได้แต่ถ้าต้มตัวนอนทันทีนะฮะก็นะมันก็ไม่ไหวค่ะลำไส้กระเพาะยังไม่ได้เคลียร์ของพวกนี้เลยนะคะนี่ค่ะคือการใช้ชีวิตหลังที่เรากินอาหารไปแล้วนะบางคนก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาไปถึงบ้านทำโน่นนี่นั่นกว่าจะหลับกว่าจะได้นอนก็3-4 ชั่วโมงไปแล้วอันนั้นก็คือยังพอได้นะแต่ว่าต้องดูแลตัวเองนะคะปัจจัยอื่นเนี่ยมันก็มีนะคุณฟังไม่ว่าจะเป็นคนที่มีภาวะโรคอ้วนนะหรือแม้คนที่เป็นคนที่ท้องหรือความเครียดนะคะหรือว่าการสูบบุหรี่การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือว่าพวกคาเฟอีนชากาแฟพวกเนี้ยนะคะก็เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคที่เราเรียกว่ากรดไหลย้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยถ้าเป็นกรดไหลย้อนต้องชากาแฟนะแอลกอฮอล์พวกนี้ต้องหลีกเลี่ยง นะเพราะนี่ยิ่งทำยิ่งกินยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีผลเสียต่อสุขภาพมากเท่านั้นนะคะกดไตย้อนก็สามารถที่จะทานน้ำว่านหางจระเข้ได้นะคะอย่างเช่นลูกค้าเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นลูกค้าท่านหนึ่งที่นะสั่งนะคะสั่งน้ำว่านเราไปตอนแรก2ขวดแล้วเมื่อวานสั่งไป4ขวดนะคะนะอยู่แถวๆหาดไทยราชนะคะหาดไทยราชก็เป็นลูกค้าใหม่แล้วพอเมื่อวานสั่งอีกรอบเป็นลูกค้าเก่าแล้วนะคะก็ขอให้สุขภาพดีขึ้นเร็วๆนะคะหายเร็วๆพอบอกว่าตอนแรกจะสั่ง4ขวดแต่ก็บอกว่ากลัวว่าจะกินกลัวว่าจะมีปัญหาคือเอ๊ะกินแล้วมันจะกินได้ไหมกินแล้วมันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยพอสั่งไป2ขวดแล้วดีขึ้นค่ะเมื่อวานสั่ง4ขวดนะคะก็ขอบคุณลูกค้านะคะที่ดูแลสุขภาพตัวเองขอให้ดีขึ้นหายไวๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยใครก็แล้วแต่คุณผู้ฟังที่มีอาการของกรดไหลย้อนนะคะต้องมาดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นนะคะเพราะนั้นเรื่องของกรดไหลย้อนเนี่ยเราก็จะสังเกตได้ง่ายๆว่ามันมีอาการก็คือแสบร้อนบริเวณลิ้นปี่หรือว่ากลางอกนะคะแล้วก็มีการเลอออกมาในเปรี้ยวนะขมในปากในคอนะบางคนอาจจะท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องนะคะเจ็บอกนะคะที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจนะอยู่ๆก็เจ็บหน้าอกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยอาการพวกเนี้ยอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะคุณผู้ฟังอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะว่ายิ่งปล่อยทิ้งไว้นานหรือมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อคุณผู้ฟังนะคะอันตรายต่อคนป่วยนะก็ถ้ามีปัญหาก็รีบนะบางคนถึงขั้นใจสั่นหายใจไม่อิ่มนะนอนก็ไม่หลับบางคนอาจจะมีอาการปวดหัวนะเพราะอาการพวกนี้นะคุณผู้ฟังนะคะทางแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าลมตีเบื้องสูงนะคะลมตีขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยตรวจแล้วไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ถ้าหากว่ากินยาลดกรดเข้าไปเนี่ยนะมันก็จะมันก็เห็นบอกว่าก็จะดีขึ้นแต่ที่สำคัญคุณผู้ฟังคนเราจะมากินยาอยู่ตลอดนะสมัยก่อนยังยอมรับนะว่าเด็กกินยาทุกเดือนกินยาทุกเดือนนะโดยเฉพาะบางทีเนี่ยบางทีต้องกินยาลดกรดยาเคลือบกระเพาะอาหารเนี่ยต้องกินมาเป็น10-20ปีเลยมันก็ไม่หายมันก็ทุเลาเบาบางแค่นั้นแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆจากการเป็นโรคแค่โรคกระเพาะธรรมดากลายเป็นกระเพาะอักเสบกลายเป็นกระเพาะอักเสบเรื้อรังดีนะที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นมะเร็งกระเพาะนะถ้าเกิดปล่อยไว้นานๆนะกดไหลย้อนก็เป็นแล้วกระเพาะอักเสบกระเพาะอักเสบเรื้อรังจนกระทั่งกระเพาะปัสสาวะเริ่มมีการอักเสบนะเดนก็ตอนนั้นก็คือหนักอาการค่ะคุณผู้ฟังนะตอนนั้นยังไม่ได้รู้อะไรเลยอยู่ๆนั่นแหละที่แดงเล่าให้คุณผู้หวังฟังก็คือเพื่อนเอาน้ำว่านมาให้2ขวดก็ยังไม่กล้ากินเพราะเราเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นแผนปัจจุบันอยู่เราเป็นแผนปัจจุบันอยู่สมัยก่อนนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะคุณผู้ฟังยังไม่กล้ากินอ่ะนะคะจนกระทั่งน็อกกันคืนอ่ะประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนั่นแหละถึงได้กล้ากินเพราะว่าเราไปหาหมอไม่ได้แล้วตัวเองตอนนั้นก็คืออาการค่อนข้างหนักเนาะแล้วเราก็เปิดกินเลยกินไปแก้วใหญ่ๆค่ะไม่ใช่แก้วเล็กๆที่เขาแถมไปนะแก้วเล็กๆที่อยู่ในกล่องนะไม่ได้กินขนาดนั้นอ่ะเราแบบทรมานมากเรากินแบบเกือบเต็มแก้วเลยนะนะแก้วใหญ่แก้วที่เรากินน้ำนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังกินแบบมันทรมานอ่ะก็กินนะหนักเลยนะไปเป็นอะไรก็เป็นกันอะไรอย่างเงี้ยคิดอย่างนั้นเลยนะแต่สุดท้ายตื่นขึ้นมาอ้าวเรายังอยู่อีกนะคะแล้วอาการที่มันปวดมันแสบมันจุกมันเสียดแน่นนะมันจะแสบตรงบริเวณหน้าอกเนี่ยของฟังมันทรมานมากๆนั่นแหละค่ะพอเราตื่นมาตอนเช้าคือไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้หลับไปได้ยังไงเพราะว่าเรากินไปเป็นแก้วใหญ่นะคะนั่นแหละค่ะพอหลับครับกลับตื่นมาแล้วหลับมันก็ตกใจเนาะตื่นเช้ามาเอ๊ะกินที่เหลือกินอีกครึ่งแก้วนะคุณผู้ฟังตอนเช้ามากินอีกครึ่งแก้วใหญ่นะแล้วก็ไปทำงานได้เฉยเลยนั่นแหละค่ะเริ่มรู้สึกดีนะคะขวดหนึ่งกินแค่2วันขวดหนึ่งกินแค่2วันเองคุณผู้ฟังนะเพราะว่าเราทรมานนะเรากินแบบไม่ยั้งอ่ะนะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงมาตามปกตินะ2แก้วแก้วเล็กแก้วที่เขาให้ไป2เช้า2แก้วเย็น2แก้วอะไรเงี้ย นะต้องลดลงแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นก็สั่งเป็นลังนางสั่งยกลังเลยนะคุณผู้ฟังนะเราไม่มีแถมไม่มีโปรโมชั่นไม่มีอะไรเลยนะเราสั่งยกลังสั่งที12 ขวด 12 ขวดรวมแล้วเราสั่งหมด3 ลังตอนนั้นนะคะสั่ง3 ลังลังนึงกินได้2 เดือนลังนึงกินได้2 เดือนนะเราทยอยลงมาเยอะละเรากินได้2 เดือนนะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยดูแลสุขภาพเรามากน้อยแค่ไหนถ้าเราต้องการที่จะดูแลให้มันเร็วดีขึ้นไวนะคะแล้วกินให้เพียงพอนะกินให้เพียงพออย่ากินมากเกินไปแล้วก็อย่ากินน้อยเกินไปกินให้เพียงพอตามที่เราแนะนำนะคะเราจะมีวิธีการกินแนะนำให้เพราะฉะนั้นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอยู่ที่ว่าเราเอาใจใส่สุขภาพเราแค่ไหนค่ะคุณผู้ฟังสุขภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยกินเป็นน้อยนะคะเป็นน้อยเราก็ต้องกินให้ตามโดสอ่ะเนาะให้ตามโดสเราก็อาจจะกินเดือนละ4 ขวดนะเดือนละ5 ขวด6 ขวดก็ว่ากันไปเนาะนะจ๊ะก็คือทุกคนเนี่ยอยากจะแบบปลอดภัยอยากจะอาการดีขึ้นเลยไวอยากจะไม่ทรมานนะเราก็กินให้ได้ตามโดสให้ได้ตามที่ทางตามที่ได้รับคำแนะนำนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องของกฎไหลย้อนอย่าปล่อยไว้นะคะคุณผู้ฟังคุณเต๊ะเนาะที่ไลน์มาถามเมื่อสักครู่นี้ก็ทานได้เลยน้ำว่านหางจระเข้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่นะเขาเรียกว่าดูแลนะในเรื่องของกระเพาะอาหารลำไส้อักเสบกฎไหลย้อนนะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายคนนะให้ความไว้วางใจนะหลายคนก็ทานมาอย่างต่อเนื่องนี่หลายคนก็ถามมาเหมือนกันถ้าเราจะทานอย่างต่อเนื่องมันจะมีปัญหาอะไรไหมไม่มีปัญหาอะไรค่ะเดินทานมา10 กว่าปีแล้วแต่ก็ยังทานอยู่แต่เพียงแต่แค่ว่าเราลดปริมาณลงแค่นั้นเองนะคะจากการที่เราทานเยอะๆครั้งแรกๆ3-4 เดือนแรก6 เดือนแรกเนี่ยเราทานไปเลยนะคะเต็มที่เลยนะหลังจากนั้นเราก็ค่อยลดลงมาลงมาเรื่อยๆนะแต่ว่าช่วง3-6 เดือนเนี่ยให้ทานได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นเร็วๆเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วก็

ใครที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้ค่ะคุณผู้ฟังที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ช่วงนี้มาพักกันสักครู่ค่ะ

ค่ะก็มาคุยกันต่อนะคะคุณผู้ฟังใครที่สนใจอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามที่จดเบอร์ไม่ทันนะบางคนก็บอกว่าใช้เวลาหลายวันบางคนก็บอกว่าใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยในการจดอันเดียวบอกอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังใครที่จดไม่ทันเมื่อสักครู่นะคะโทรมากับเราได้นะคะสอบถามได้จะในรายการก่อนรายการหรือว่า

0: หลังรายการก็สามารถโทรมาได้ที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะคนที่อยากจะดูแลสุขภาพภายในนะในเรื่องของการไม่ว่าจะเป็นการขับถ่ายขับถ่ายยากนะคือร่างกายของเราเนี่ยการคนที่เราถ่ายยากถ่ายลำบากเนี่ยสาเหตุที่สำคัญของการถ่ายยากนะคะคือร่างกายมันได้รับของเหลวไม่เพียงพอเมื่ออุจจาระอยู่ในลำไส้นานเนี่ยร่างกายก็จะดูดน้ำกลับมากลับเข้าไปนะคะทำให้อุจจาระแห้งนะอุจจาระแข็งแล้วก็เคลื่อนผ่านไปได้ยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะนั้นการที่เราดื่มน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยเข้าไปนะช่วยนะเพราะว่าในการดูแลระบบขับถ่ายของเรานะเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในด้านหลายๆด้านนะเพราะนั้นเราผลิตจากว่านหางจระเข้สายพันธุ์บาบาเดนซิสนะคะจากว่านหางจระเข้สดๆนี่แหละค่ะนะที่จะดูแลสุขภาพใส่ใจสุขภาพของเรานะเพราะว่าในประโยชน์ของน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะคุณผู้ฟังนะเวลาที่เรากินน้ำว่านหางจระเข้นะคะก็หลายคนก็อาจจะแบบดูว่าเวลาเรากินไปแล้วเนี่ยนะมันมีส่วนช่วยนะเพิ่มเขาเรียกว่าช่วยเพิ่มของเหลวให้กับร่างกายนะช่วยให้อุจจาระที่มันพอเรากินเข้าไปอุจจาระมันจะไม่แห้งไม่แข็งนะของเหลวที่เราได้รับอย่างเพียงพอเนี่ยค่ะจะช่วยความชุ่มชื้นนะทำให้อุจจาระเนี่ยมันนิ่มแล้วก็เคลื่อนผ่านได้อย่างสะดวกมากขึ้นช่วยให้ระบบการขับถ่ายเนี่ยสบายขึ้นนะเมื่ออุจจาระไม่แข็งแล้วเนี่ยมันจะช่วยลดการออกแรงเบ่งมาแล้วก็ลดความอึดอัดในขณะที่เราขับถ่ายนะเนื้อว่านหางจระเข้บดละเอียดเนี่ยดื่มง่ายค่ะคุณฟังเราได้รับแล้วก็ได้รับเครื่องดื่มจากว่านหางจระเข้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะจากภายในเลยนะคะนะเพราะนั้นว่านหางจระเข้ก็ยังเข้าไปสนับสนุนการขับถ่ายให้สม่ำเสมอนะการดื่มเป็นเวลาดื่มเป็นเวลาแล้วก็จะช่วยสร้างกิจวัตรนะแล้วก็ฝึกให้เราเนี่ยใส่ใจในการขับถ่ายในทุกวันนะแล้วก็ยังทำให้เราเวลาเราดื่มตอนกลางคืนตื่นเช้ามามันจะเติมความสดชื่นระหว่างวันให้กับเราเช้าก็อาจจะกินไว้สัก 1-2 แก้วนะคะก่อนนอนอาจจะกิน 1-2 แก้วก็ได้เพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มความหลากหลายในการดื่มนะคะที่จะเหมาะกับคนที่ดื่มน้ำเปล่าได้น้อยนะคะบางคนแต่จริงๆน้ำเปล่าเราก็ต้องดื่มให้ได้นะคุณผู้ฟังน้ำเปล่าเราต้องดื่มให้ได้แบบว่าต้องดื่มเป็นแบบลิตร1-2 ลิตรนะ 1.5-2 ลิตรนะสำหรับน้ำเปล่าเพราะนั้นการดื่มน้ำนะมันก็จะไปช่วยสุขภาพเราดีขึ้นนั่นเองนะคะเพราะนั้นใครที่ดื่มน้ำน้อยนะดื่มน้ำน้อยดื่มมันก็จะให้ท้องผูกง่ายขึ้นนะเหนือท้องผูกง่ายมันก็ทำให้เราระบบการขับถ่ายก็มีปัญหาเพราะนั้นการที่เราจะดูแลสุขภาพเนี่ยหนึ่งน้ำเนี่ยนะน้ำเราก็ดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย 1.5 ลิตรถึง2ลิตรก็แล้วแต่ถ้าคนออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยกิน 2-3 ลิตรก็เลยทีเดียวนะสำหรับการดื่มน้ำแล้วก็ขับถ่ายเป็นเวลานะอย่างปกตินะดังตื่น6โมงเช้าเนี่ยตื่นมาปุ๊บเนี่ยนะขยับตัวแป๊บหนึ่งนะเราก็ต้องเข้าห้องน้ำทำอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนะคุณผู้ฟังตอนเช้าอย่าเพิ่งไปทำอย่างอื่นนะทำอย่างนี้คือตื่นขึ้นมาโยกแข้งโยกขาสักนิดหนึ่งนะคะโดยที่เรานอนหงายก่อนแล้วก็ยกเขาเรียกว่าชันเข่าขึ้นเอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวานะยกขึ้นยกลงแป๊บเดียวคุณผู้ฟังแล้วก็ลุกขึ้นก่อนลุกนะลุกช้าๆนะคุณผู้ฟังอย่าลุกเร็วนะในตอนเช้าบางทีเลือดเราอ่ะมันไปลุกขึ้นนะมันลุกไม่ทันเราอ่ะนะคะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอมันเกิดอาการหน้ามืดมึนงงได้เพราะนั้นค่อยๆลุกค่อยๆเอียงตัวแล้วค่อยๆลุกนะแล้วก็ดื่มน้ำสักครึ่งหนึ่งแก้วนะคะครึ่งแก้วก็ได้หนึ่งแก้วก็ได้นะคะแล้วก็ แล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันของเรานะคะแต่สักพักหนึ่งนะคะลำไส้เรามันเคลื่อนไหวตอนที่เราก่อนเราที่เราจะลุกแล้วเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนไหวมันอยากจะของเสียมันอยากจะออกเต็มที่แล้วนะมันก็จะออกได้เป็นปกตินะเพราะนั้นเรานะดื่มน้ำนะหรือบางคนอาจจะต้องดื่มน้ำว่านหางจระเข้ตอนเช้าเลยนะแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็จะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายช่วยในเรื่องของการล้างลำไส้เอาของเสียที่เสียของเสียที่อยู่ในลำไส้นะออกค่ะออกได้มากที่สุดก็จะดีมากเลยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าใครสังเกตไหมว่าเช้าในท้องอืดถ่ายไม่ออกต้องรีบไปทำงานนะวันแรกก็ไม่ออกแล้ว2วันก็จะไม่ออกค่ะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นบางคนต้องกินยาถ่ายกินยาระบายไปถึงที่ทำงานแล้วกินยาถ่ายยาระบายแล้วไปถ่ายไประบายในขณะที่เราทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ละนะคะเดี๋ยวหน่อยมันก็จะเป็นนิสัยไงนะตื่นมาไม่เข้าห้องน้ำอ่ะไปเข้าห้องน้ำที่ทำงานบางคนไปนั่งในห้องน้ำนานๆจนเจ้านายมองว่าไอ้เป้ห้องน้ำนานจังอะไรเงี้ยนั่นเคยเจอนะตอนสมัยที่ทำงานมันมีน้องคนหนึ่งอ่ะคือเขาถ่ายไม่ค่อยออกนะคะเขาถ่ายไม่ค่อยออกแล้วเขาจะไปนั่งทีเป็นชั่วโมงอ่ะกว่าจะออกได้นะแล้วก็เป็นนิสัยติดนิสัยอย่างนึงคือต้องไปห้องน้ำต้องหยิบมือถือไปด้วยกว่าจะนั่งขับถ่ายมันไม่ออกก็เล่นมือถือไปอะไรไปนะจนเจ้านายเขามองว่าอู้งานหายไปไหนหายจากโต๊ะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เสียระบบเสียการเสียงานเพราะฉะนั้นสู้เราจะตื่นเช้ามาจะทำกิจวัตรประจำวันของเราตั้งแต่หกโมงเช้ามันออกไปเรียบร้อยเนี่ยนะคะต้องดูแลจัดการตัวเองอ่ะในเรื่องของสุขภาพเช้าเราเอาของเสียออกได้มากเท่าไหร่นะสุขภาพเราจะดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังแล้วยิ่งใครท้องผูกบ่อยๆนะของเสียอยู่ในร่างกายยังไงก็ไม่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามีระบบครับมีระบบหนึ่งคือมันจะดึงเอาน้ำจากทุกส่วนของร่างกายนะระบบในร่างกายของเรามันจะไปดึงแล้วที่สำคัญมันไปดึงออกจากลำไส้นะซึ่งเอาดึงออกจากของเสียนะทำให้ของเสียที่อยู่ในลำไส้เรามันแข็งมันแห้งแล้วมันก็น้ำมันก็ดึงออกมาใช้หมุนเวียนในร่างกายของเราอีกอ่ะนะต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะว่ายิ่งของเสียอยู่ในร่างกายเรามากเท่าไหร่เราก็จะมีโรคประจำตัวมีโรคเกิดขึ้นมากมายเท่านั้นเอาละค่ะนะสำหรับใครที่สนใจนะอยากจะสั่งน้ำว่านหางจระเข้ก็สามารถโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษาได้นะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ0870607054นะใครจดไม่ทันก็เราจะได้บอกบ่อยๆนะแล้วก็จะได้จดทันแล้วก็ได้โทรมาพูดคุยปรึกษากันได้นะคะอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ก็เห็นแวบๆว่ามีไลน์นะเพราะบางคนนะคะพอเมมชื่อนะพอเบอร์จดเบอร์โทรทันแล้วโทรออกแล้วก็เมมชื่อไลน์มันอาจจะเด้งขึ้นมานะเราสามารถที่จะคุยกันในไลน์ได้แต่ถ้าโทรนะใช้เบอร์มือถือโทรนะคะคุณฟังบางทีไลน์นะเราจะคือไลน์เด้งมาเราสามารถที่จะพูดคุยได้นะหลายคนก็ดูแลนะสุขภาพของเราดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะเพราะนั้นอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยค่ะมีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยเราต้องมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพนะเรามองเห็นถึงระยะยาวเนาะระยะยาวนะก็จะได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีแข็งแรงมั่นใจได้นะคุณผู้ฟังสำหรับน้ำว่านหางจระเข้นะเพราะเราได้รับเขาเรียกว่ารางวัลนะเราได้รับรางวัลอย่างดีเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการกินอาหารแล้วแน่นท้องแสบท้องแสบร้อนท้องเลอะเหม็นเปรี้ยวหรือว่าเหมือนอาหารไม่ย่อยนะหลายคนต้องคอยระวังนะเวลาตัวระวังอาหารตลอดเวลาโดยเฉพาะการที่เราอาหารของมันของทอดอาหารรสจัดชากาแฟหรือว่าการนอนนะเรากินอาหารแล้วก็นอนทันทีเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้เกิดการกดไหลย้อนให้เกิดการแสบร้อนกลางอกเลอะเปรี้ยวนะหรือว่ากดไหลย้อนบางทีคนเราถ้าแน่นท้องนะแน่น บางคนแน่นท้องหลังจากที่เรากินอาหารนะเราจะรู้สึกทันทีเลยนะคุณผู้ฟังว่ามันไม่สบายท้องแล้วก็จะมีอาหารย้อนขึ้นมานะเวลาเรานอนเรากินข้าวอิ่มๆแล้วเราไปนอนเนี่ยนะบางคนถึงขั้นแบบนะนี่แหละค่ะจะทำให้สุขภาพภายในร่างกายของเราเนี่ยไม่ดีเลยนะมันกินง่ายนะคุณผู้ฟังไม่ต้องกลัวว่าจะกินยากเพราะว่ามันนะว่ามันแบบทำนวัตกรรมในการผลิตเนี่ยบดแบบละเอียดนะคะโดยแบบเครื่องมือทันสมัยโรงงานของเราทันสมัยนะกลิ่นลิ้นจี่หอมสดชื่นแล้วก็ดื่มง่ายนะขวดใหญ่ค่ะคุณผู้ฟังมาในรูปแบบขวดใหญ่เลยนะถ้าใครกินเป็นประจำเราจะรู้ทันทีว่าโอ้อร่อยมากบางคนนะสั่งที4ขวดบางคนก็สั่ง2ขวด4ขวด6ขวดบางคนก็สั่งยกลังนะบางคนก็สั่ง2ลังนะ3ลังนะครับมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งที่อยู่ศรีราชาเนี่ยสั่งที3ลังเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็อย่างคนป้านัทยาเมื่อสักครู่ที่สั่งนะท่านสั่งทีก็2ลัง2ลังนะเพราะว่าท่านบอกว่าสั่งทีเดียวเลยนะขอบพระคุณอย่างสูงนะขอบคุณมากๆเลยนะคะใครที่คุณป้านัทยานี่อยู่กำแพงแสนนครปฐมนะคะนะดังก็ไปทีไรก็ได้นั่งพูดคุยกันนะบ้านน่าอยู่เพราะว่ามีต้นไม้เยอะแล้วอากาศเย็นนะมีต้นชอบต้นเขาเรียกว่ากระท้อนนะกระท้อนมันใบใหญ่พอใบใหญ่แล้วแบบกระท้อนมันใบเยอะมาพอไปนอนอยู่ใต้ต้นกระท้อนมีโต๊ะนะคะมีโต๊ะมีเตียงนะนั่งนะอากาศเย็นค่ะคุณผู้ฟังใบไม้อ่ะไม่มีแดดเลยนะคันแดดได้เยอะนี่แหละแต่ใบไม้มันใบใหญ่ไงแล้วมันก็ทำให้กลางวันนี่เรารับออกซิเจนอย่างเต็มที่อากาศปลอดโปร่งนะคะมาชอบนะเหมือนกันเลยของคุณลุงเสน่ห์เนี่ยนะคุณลุงสนั่นนะอยู่ศรีราชาก็ปลูกต้นกระท้อนนะนั้นแล้วก็ไปชอบไปนอนใต้ต้นกระท้อนน่ะนะเป็นมีเตียงได้นอนได้สบายเลยนะที่อยู่ที่ศรีราชาอันนี้ก็สั่งทีเป็นลังนะคุณผู้ฟังน้ำว่านสั่งทุกอย่างเลย MT Plus สายตาน้ำบำรุงสายตานะบำรุงสายตาใครที่ทานอาหารนะคะแล้วก็ทานอาหารเสริมนะท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเคยกินยามา10 20ปี30ปีท่านเป็นโรคไตนะเป็นโรคไตรักษาโรคไตอยู่แบบหมดเงินไปเยอะพอสมควรนะคะค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะที
0: ่
1: น
0: ี่
1: ที่ศูนย์ขายยาใช่ไหมคะ
0: ค่ะอาหารเสริมค่ะ
1: อาหารเสริมราคาเป็นยังไงกันจะสั่งให้คุณแม่ค่ะก็คือไม่รู้เรื่องค่ะ
0: คุณแม่เป็นโรคอะไรคะ
1: เป็นเบาหวาน
0: เป็นเบาหวานต้องทาน AMC พัดนะคะแล้วก็อาจจะต้องทานน้ำว่านด้วยท้องผูกไหมคะ
1: ท้องผ
0: ู
1: กค่ะ
0: ถ้าท้องผูกก็ต้องทานน้ำว่านเข้าไปล้างลำไส้นะคะล้างลำไส้ด้วยแล้วนั้นน้ำมีน้ำว่านหางจระเข้คะ
1: แม่บอกว
0: ่
1: าแม่เดินไม่ได
0: ้ค่ะเนี่ยค่ะต้องไปฟื้นฟูสุขภาพร่างกายฟังรายการอยู่ที่ไหนคะเนี่ย
1: แม่คุณแม่ฟังที่ไหนคะแม่
0: สองจังหวัดอะไรเอ่ยกรุงเทพหรือต่างจังหวัดคะเนี่ย
1: ค่ะอยู่โคราชค่ะ
0: อ๋ออยู่โคราชสวพสวพ990ที่ช่วง9โมงถึง10โมงนะคะที่โคราชค่ะ
1: ค่ะไม่ทราบว่าราคายาจะราคาเท่าไหร่
0: เดี๋ยวนะคะมันมีน้ำว่านหางจระเข้มีตัว AMC พาร์ทเกี่ยวกับไปตาเบาหวานตับอ่อนนะคะเดี๋ยวแดงให้คุยกับเจ้าหน้าที่นะคะในส่วนของสุขภาพนะคะแป๊บหนึ่งราคาค่ะเดี๋ยวให้คุยทางด้านราคาด้วยนะคะค่ะค่ะน้ำว่านกับ AMC พาร์ทนะคะก็ AMC พาร์ทนี่จะไปช่วยเรื่องของตับอ่อนค่ะนะคะค่ะนะก็คือช่วงเรื่องของตับอ่อนแล้วก็น้ำว่านก็จะไปล้างลำไส้เห็นบอกว่าท้องผูกด้วยนะคะเป็นเบาหวานด้วยเป็นท้องผูกด้วยท้องผูกนี่คือคนป่วยนะคะส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องของการท้องผูกแล้วจะทำให้เกิดอาการป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยกันขึ้นมานะคะเพราะนั้นในเรื่องของสุขภาพนะคะ สุขภาพดีเริ่มต้นที่เราค่ะคุณผู้ฟังนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่เราถ้าเรามีปัญหาท้องผูกเราจัดการเรื่องของท้องผูกก่อนแล้วก็ดูแลเรื่องของการลดระดับน้ำตาลในเรื่องคือการกิน AMC พาสไปบำรุงที่ตับอ่อนตับอ่อนของเรามีหน้าที่ผลิตอินซูลินเอนไซม์ต่างๆนะคะถ้าตับอ่อนเรามีปัญหาเนี่ยระบบอะไรต่างๆมันก็มีปัญหาเช่นกันนะคะดูแลสุขภาพกันนะคะส่วนสำหรับใครที่อยากจะดูแลสุขภาพก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ปรึกษาได้นะคะสอบถามรายละเอียดสอบถามโปรโมชั่นสอบถามราคาเราก็มีเจ้าหน้าที่ในการตอบเรื่องของราคาให้นะคะส่วนถ้าจะสอบถามเรื่องของสุขภาพนะคะก็พูดคุยกันไปก่อนนะคุณคุยเรื่องของสุขภาพนะส่วนราคาเราจะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดให้นะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะก็โทรเข้ามาปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054นะคนที่จะดูแลสุขภาพให้เราได้ก็คือตัวเราเองเราต้องเป็นหมอให้ตัวเราเองค่ะนะไม่ใช่จะให้ไปป่วยที่ไรก็วิ่งหาเข้าโรงพยาบาลเพราะไม่ใช่ว่าเราไปถึงโรงพยาบาลเราจะทำการรักษาได้เลยนะต้องไปรอคิวนะต้องไปรอคิวไม่รู้ว่าคิวนี้จะต้องไปยังไงบ้างนะจะต้องไปคิวที่เท่าไหร่นะไปถึงมันต้องไปอะไรหลายอย่างนะเพราะหลายคนไม่เลือกที่จะไปโรงพยาบาลนะแต่หลายคนก็ต้องไปตามที่หมอนัดหมอสั่งหมอเขานัดนะบางคนก็ต้องไปนะบางคนไปหาหมอมาตลอดทั้งชีวิตหมอนัดตลอดชีวิตเลยนะอย่างเมื่อเช้านี่โอ้โหโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลตอนนี้นะมันยังไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าอย่างในกรุงเทพปริมณฑลหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาติดภาวะน้ำท่วมนะอะไรต่างๆเนาะมันก็ทำให้สุขภาพแหละนะคะของเราสุขภาพเรารอไม่ได้คุณผู้ฟังนะคะบางทีหมอนัดก็ต้องเลื่อนอ่ะนะแต่ว่าบางทีถ้าเราไปตามหมอนัดมันจะดีแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะกินยาไปตลอดชีวิตมันคงไม่ใช่แล้วนะแดงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยกินยามาทั้งชีวิตเลยนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนี่แดงไม่ได้คือไม่ได้ไปหาหมอไม่ได้กินยาเลยนะคะเนื่องจากว่าสุขภาพเราดีขึ้นแล้วสุขภาพเรามีสุขภาพที่ดีแล้วนะคะเราก็เลย อยากจะให้นะทานด้วยนะทานน้ำว่านหางจระเข้ทานอาหารเสริมเข้าไปบำรุงใครที่มีปัญหาแดงแดงมีโลหิตจางเนี่ยก็จะกินคลอโรฟีนาเนาะบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกนะเพราะคลอโรฟีนาไปบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกนะส่วนถ้าเราจะกินนะนอกจากการบำรุงเลือดบำรุงไขกระดูกแล้วเนี่ยเรายังนะต้องดูแลนะสุขภาพกันนะสุขภาพเนี่ยไปให้ใครเขามาจัดการให้เรามันก็คงไม่ได้แหละค่ะคุณผู้ฟังเพราะเราต้องจัดการของเราเองนะลงแม้ว่าโรคกระเพาะอาหารนี่เป็นโรคที่มันใกล้ตัวที่สุดแล้วนะแดงเป็นโรคกระเพาะนะตั้งแต่ตอนแรกๆนั่นแหละที่เล่าให้ฟังนะเพราะนั้นเวลาเราเป็นปัญหานิดๆหน่อยๆเนี่ยเราอย่ามองข้ามรีบดำเนินการจัดการนะคะแผลในกระเพาะอาหารทำยังไงมันจะหายนะเราก็ต้องไม่ใช่แค่จะไปกินยาเคลือบกระเพาะเคลือบกระเพาะดังกินเคลือบกระเพาะมา20ปีอ่ะ30ปีดังก็ยังกินอยู่สมัยก่อนเนี่ยนะนะจนทุกวันนี้ไม่ต้องกินแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราดูแลสุขภาพของเรามันได้ทั้งระบบการขับถ่ายได้การดูแลสุขภาพภายในได้องค์รวมสะอาดตั้งแต่ปากคอกระเพาะลำไส้จนถึงทวารน่ะนะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทุกคนอยากจะดูแลสุขภาพเพื่อไม่อยากจะต้องกินยาเป็นยาในเวลากินไปนานๆเรากินไปมากๆเนี่ยมันไปทำลายไตมันไปทำลายตับของเราทำลายตาไตตาตับนี่ไปหมดค่ะคุณผู้ฟังนะคะเหมือนที่คุณลุงสันหันเล่าให้ฟังคุณลุงสันหันบอกว่ากินยามาทั้งชีวิตทุกวันนี้ไม่ได้กินยาเลยไม่ได้ไปหาหมอเลยท่านกินอาหารเสริมอย่างเดียวค่ะคุณผู้ฟัง นะคะท่านเป็นคนที่ชอบกินอาหารเสริมนะก็เลยไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยนะตอนก่อนนี่ต้องไปแล้วก็เป็นกระทั่งขานี่บวมเลยนะกินยาจนเป็นโรคไตจนอะไรหลายอย่างนะแดงชอบไปเจอคุณลุงก็จะนั่งคุยกันว่าเป็นยังไงบ้างสุขภาพร่างกายทั้งเกาขาให้ดูเนี่ยขาไม่บวมแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นดูแลสุขภาพดีมากอันนี้ก็อายุ80กว่าแล้วนะ80กว่าแล้วนะคะสุขภาพยังขับมอเตอร์ไซค์เหมือนกับคุณฟ้านัทยาเลยนั้นก็ขับมอเตอร์ไซค์เองไปไหนมาไหนได้หมดเลยนะคะนะแต่คุณลุงท่านบางทีท่านจะเดินเป็นกิโลอะนะเดินเป็นกิโลเลยบางทีดังก็บอกว่าอย่าเดินมากบางทีเนี่ยเดี๋ยวมันไปตกหลุมตกบ่อเดี๋ยวล้มมันจะแขนขาเนาะมันกระดูกอะไรของเราเนี่ยสูงวัยแล้วเนี่ยกระดูกอาจจะมีปัญหานะเพราะนั้นเนี่ยเดินในบ้านเราเนี่ยนะคะนะเมื่อก่อนนี้ถนนในมาถนนพื้นที่ดีที่บ้านเนี่ยเป็นดินนะแต่ตอนนี้ท่านแบบปูนหมดเลยนะคะปูเทปูนหมดเลยนะก็เดินทางไม่ลื่นละแต่ต้องระวังอย่างเดียวคือเวลาน้ำมันขังเดี๋ยวมันจะเป็นตะไคร่นะคะท่านก็อยู่กับลูกกับหลานนะก็มีลูกหลานคอยดูแลอยู่นะแต่ท่านก็ดูแลตัวเองนะเป็นหลักเลยนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะยิ่งขึ้นนะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพก็โทรเข้ามาได้พูดคุยได้สอบถามได้นะใครที่อยากจะดูแลตัวเองนะเมื่อเรามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องดูแลตัวเองนั่นแหละเบื้องต้นนะท่านก็บางทีท่านจะดีนะนะใครที่ใครละท่านใครที่ป่วยนะเวลาท่านบอกเนี่ยเราก็ท่านให้น้ำว่านกินให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ไปกินด้วยนะท่านใจดีมากแล้วก็แบ่งมีความรู้สึกแบ่งปันนะแบ่งปันสุขภาพแบ่งปันความสุขแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างท่านก็เลยมีเป็นคนที่มีจิตใจดีมากแล้วก็สุขภาพก็ดีขึ้นนะนอกจากตัวเองดีขึ้นแล้วคนใกล้ตัวก็ดีขึ้นด้วยนะเพราะนั้นสุขภาพดีเริ่มต้นจากการที่เราใส่ใจตัวเองในทุกๆวันนะรับประทานอาหารให้ตรงเวลาหลีกเลี่ยงอาหารที่มันไปกระตุ้นนะอาการป่วยของเรานะหรือว่าพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องว่างนานๆเดี๋ยวกดก็จะมาทำลายกระเพาะอาหารลำไส้ของเรานะคะเพราะนั้นก็เอาน้ำว่านหางจระเข้ถ้ามีอาการรู้สึกแสบท้องปวดท้องนะหรือท้องผูกรู้สึกอึดอัดนะก็ทานน้ำว่านหางจระเข้นะถ้าใครที่สั่งซื้อไปแล้วนะคุณผู้ฟังเปิดขวดเปิดฝาเสร็จแล้วนะค่อยเอาเข้าตู้เย็นนะนะแต่อยู่ๆแกะกล่องปุ๊บเอาไปเข้าตู้เย็นโดยที่ยังไม่เปิดฝาขวดเนี่ยมันจะเปิดยากมากนะคะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเด้งจะพอไปถึงนะนะแดงจะเปิดให้ก่อนขวดหนึ่งนะเอาละค่ะนะจะได้ดูแลสุขภาพกันนะถ้าเปิดขวดแล้วใส่ตู้เย็นบางคนบอกไม่มีตู้เย็นใส่ก็บางคนไม่มีตู้เย็นบอกว่าอยู่ใช้งานไม่มีตู้เย็นก็ซื้ออะไรนะลังโฟมแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะซื้อน้ำแข็งมาใส่ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยปรึกษากันได้นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังที่โทรมาจากนครราชสีมานะคะก็สั่งเป็นชุด AMC Pass บำรุงตับอ่อนค่ะบำรุงตับอ่อนนะคะก็สนใจก็โทรเข้ามาสั่งเพิ่มเติมได้นะคะสิ่งสุขภาพดีเริ่มต้นที่เราดูแลสุขภาพก็เท่ากับเราช่วยนะอย่างน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยนะเราก็ช่วยระบบการทางเดินอาหารนะช่วยด้านการขับถ่ายช่วยให้ระบบการย่อยอาหารของเราเนี่ยทำงานเป็นปกตินะช่วยดูแลเรื่องของการสมดุลของระบบทางเดินอาหารนะเพราะว่าถ้าท้องเราสบายร่างกายเราก็พร้อมที่จะพักผ่อนเริ่มต้นใหม่ในทุกวันเอาละค่ะสนใจโทรมาสอบถามได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07054วันนี้เวลาหมดแดงขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: AM 792กิโลเฮิรตซ์แต่จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการยิงให้ตรงเป้าดำเนินรายการโดยอาจารย์ธรรมศักดิ์สุริยันค่ะ
1: ในช่วงเวลาต่อไปนี้สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานและกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่มอบให้ธรรมศักดิ์สุริยันเสนอรายการยิงให้ตรงเป้าโลกเราทุกวันนี้สังคมไทยณเวลานี้ขนบธรรมเนียมประเพณีถูกเบี่ยงเบนไปในทางตกต่ำมากขึ้นอารยธรรมตะวันตกคนต่างชาติต่างศาสนาเข้ามาทำมาหากินในบ้านเรามากขึ้นสิ่งดีก็มีให้เห็นสิ่งเน่าเหม็นก็ออกมามากมายเช่นอาหารสารปนเปื้อนพืชผักผลไม้ก็มากมายด้วยสารเคมีผู้คนจึงล้มเจ็บล้มตายด้วยภัยจากอาหารการกินกันมากที่สุดมีขนมหวานทุกวันมีของปนเปื้อนมากมายด้านการรักษาการบำบัดฟื้นฟูดูแลสุขภาพก็อ่อนแรงฉะนั้นรายการยิงให้ตรงเป้าจะเป็นสาระประโยชน์ที่ทำให้ท่านเข้าใจชีวิตและต่อไปนี้ขอเชิญท่านพบกับรายการยิงให้ตรงเป้า
2: โรงพยาบาลทุกที่มีแต่สารเคมีและสารพิษแทบทั้งนั้นแม้แต่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปทุกวันมักมีสารปนเปื้อนจากอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่ตลอดจนพืชผักผลไม้ล้วนเป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เกือบทั้งนั้นต้องเจ็บป่วยล้มตายก่อนวัยอันสมควรทุกวันถ้าเราไม่กระทู้งโรคฟื้นฟูสภาพร่างกายของท่านก็จะต้องมีคนเจ็บป่วยล้มตายสุดท้ายก็เสียชีวิตวิธีดูแลบำบัดสุขภาพให้เห็นผลชัดเจนเราตอบโจทย์ท่านได้ด้วยสมุนไพรคุณภาพล้างสารเคมีดีท็อกซ์บำบัดฟื้นฟูดูแลให้สภาพร่างกายของท่านปลอดภัยจากโรคร้ายหลายๆชนิด
3: สมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะปกป้องดูแลสุขภาพของทุกคนสมุนไพรธรรมชาติดอกบัวบานสนใจติดต่อโทรศัพท์089057167และ0622588478เรื่องของกาแฟซื้อที่ไหนดื่มที่ไหนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่มันแปลกคือกาแฟที่ท่านได้ดื่มเป็นกาแฟคัดพิเศษคุณภาพดีไม่มีน้ำตาลกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพสูตรพิเศษใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลให้สารสกัดที่มากกว่าด้วยคุณประโยชน์เช่นเบต้าคูแคนกู้ข่าวเกี่ยวกู้หลานเห็ดหนิงจื่อทางเจ้าโสมกระชายดำโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองสารสกัดจากธรรมชาติที่ทรงคุณค่านำมาซึ่งกาแฟคุณภาพดีคัดพิเศษกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี่สนใจสั่งซื้อที่โทรศัพท์089057167และ0622588478ดื่มกาแฟดีรสชาติถูกใจต้องกาแฟดาราสตาร์คอฟฟี
4: ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเหมือนเดิมโอ้ยของฝั่งสงสารคนโดนน้ำท่วมนะฮะหลายจังหวัดหลายที่ผมโชคดีมากๆอยู่แถวบางบัวทองที่อยู่ข้างในก็ไม่เจอน้ำมีน้ำฝนมาตกปั๊บแป๊บเดียวหายหมดแล้ว 3-4 วันนี้ก็ไม่มีน้ำท่วมก็อย่าอิจฉาผมครับแต่คนที่น่าสงสารคือคนที่อยู่ร่มเกล้าคนที่อยู่จังหวัดอยุธยาคนที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามสมุทรสาครอะไรพวก

ที่ตอนนี้เจอหนักอีกแล้วก็คืออยุธยากับสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีนี่เกือบทุกอำเภอนะครับเกือบทุกอำเภอตอนนี้ก็แม่น้ำท่าจีนนี่ก็เริ่มมีปัญหาแล้วเห็นไหมครับอันนี้ฝนไม่ตกแล้วนะแต่ว่าน้ำมันหลั่งไหลเข้ามาท่านที่อยู่ที่ผมบอกว่าอย่าประมาทนะเตือนไว้ก่อนเราก็ไม่ตื่นตูมแต่ว่าเกิดมันมาเนี่ยอย่างร่มเก้าเนี่ยอยู่มาเป็น30-40 ปีไม่เคยเจอเห็นไหมครับแต่พอเจอเข้าไปเป็นยังไงล่ะโอ้โหไปไม่เป็นอันนี้ก็คือปัญหาฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่ตั้งป้องกันไว้บ้างนะพอมันมาปั๊บทีเนี้ยเราแก้ไม่ทันก็ขนไม่ทันป้องกันไม่ทันก็หมดครับรถลาบางคนโอ้โหรถอย่างดีเลยนะรถอย่างดีคันหนึ่งบางทีต้องเป็นแสนๆล้านมี3-4 ล้านเนี่ยแอบคิดดูดิเนี่ยบางคนเขาต้องเอาไปล้างบางคนเอาไปเข้าไปคาแคร์ค่าล้างก็2-3 พันบางคนถ้ารถธรรมดาก็700-800นะครับปกติเราล้างรถก็200-300แต่รถเดินบนน้ำท่วมเนี่ยนะมันก็เจอเข้าไปแพงๆมันพรมมั่งอะไรมั่งในเครื่องอีกอ่ะบางคนถึงเครื่องเสียบางคนถึงน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรพวกนี้ต้องเปลี่ยนหมดเลยเห็นไหมครับที่สำคัญคือเรื่องอาหารการกินที่ทะเลาะกันมากมายไก่กองก็คือว่าบางที่เจ้าหน้าที่ก็ทำหน้าเกลียดอย่างเขาจะเอาข้าวเอาอะไรไปมอบให้แต่บางทีชาวบ้านบางทีเป็นเจ้าหน้าที่บางกลุ่มอะไรเงี้ยหรือว่าชาวบ้านหรือว่าเขาอยากจะเอาข้าวไปแจกคนที่น้ำท่วมแต่ว่าไอ้เจ้าหน้าที่บางอย่างมันก็เกลียดเจ้านายบอกแกเพิ่งแจกนายกกำลังจะมาเอาตัวเขาหิวข้าวจะได้หาอยู่แล้วบอกให้รอนายกก่อนนายกมันช่วยอะไรได้แต่เขาหิวข้าวอ่ะเขาอดเขาอยากเขาหิวข้าวมาตั้งนานบอกให้รอนายกก่อนไอ้นักการเมืองบางคนก็เรียนจนกระทั่งหน้าเกลียดหน้าชังไม่ดูความสำคัญของชาวบ้านว่าเขาอดอยากลูกเต่าเขาเล็กๆน้อยๆเขาอยากไปเล่นกินข้าวคนเขาก็เอาข้าวจะไปช่วยเนี่ยน้องบุ๋มเนี่ยนะครับน้องบุ๋มเนี่ยนะเป็นนางงามไปไหนพวกเนี้ยนะเขาก็ยังจะช่วยคนดีๆก็มีเยอะนะครับดาราบางคนเนี่ยเขาก็ช่วยแต่ดาราบางคนก็หิวแสงบางคนก็ผมเงินการกุศลบ้างบางคนก็ทำได้นะครับมันไม่มีใครทำอะไรซื่อสัตย์ต่อขาอยากดังนั้นถึงพวกเราแต่ก็ทำเอา

มระคีนกเนี่ยเขายังส่งมาแล้วไม่ตอบโจทย์ผมไม่เข้าตาผมนะครับมันรสกาแฟยังอ่อนไปก็เลยยังไม่เอาอย่างไปแก้มาใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันมาหลอกกันเยอะไงแล้วก็จะมาหลอกขายผมอีกอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผมก็ไม่ยอมผมไม่รับไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันเสียผมสร้างชื่อมาตั้งแต่80ปีอ่ะ60ปีกว่าที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยไม่เคยทำอะไรเสียหายมาทำสมุนไพรเนี่ยลืมตาอ้าปากได้มารวยตอนแก่มีฐานะที่ดีขึ้นมีรถมีลามีบ้านมีช่องถึงจะถูกโกงไปบ้างมากมายไก่กองแต่ว่าบุญภาวาสนาส่งเสียไปได้มาถึงมันจะเครียดมั่งเหนื่อยมั่งแต่ว่าผมก็ยังสู้ได้อยู่เพราะว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นทำด้วยใจฉะนั้นท่านจะไปเชื่อข่าวไปเชื่อโฆษณาไปเชื่อดาราไปเชื่ออะไรมากมายไม่ได้เพราะทุกวันเนี่ยคนที่หากินผิดบางคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เยอะมากตกระกำลำบากรวยแล้วมาจนบางคนติดคุกติดตารางเห็นไหมครับบางคนแยกย้ายกันไปมีลูก3คนมีลูก5คนยังเลิกกันเลยดังนั้นดาราทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนแต่ก่อนนะครับดารามันเยอะมากมายนะครับก็ให้ท่านได้เข้าใจว่าชีวิตของคนบันเทิงชีวิตของคนที่เต้นกินลำกินเนี่ยมันถูกสาปดังนั้นดาราที่สวยๆนางเอกนางงามที่สวยๆส่วนใหญ่ชีวิตรักจะล่มสลายหมดไม่มีใครอยู่ถึงแก่เท่าไม่มีครับหาสักคู่ไม่มีเลยนะครับแม้กระทั่งระดับนางงามจักรวาล

0: มีปัญหาอีกพอมาเจอคนดีเป็นฝรั่งอีกก็เลยรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วได้เศรษฐีจริงๆแต่เราต้องช้ำใจก่อนเราต้องเสียตัวก่อนเราต้องอะไรต่างๆดังนั้นความสวยความงามความหล่ออะไรต่างๆบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเขาเรียกว่ากรรมเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าสวยแล้วเจองามแล้วมันจะดีหมดเอาท่านดูแล้วกันนะก็สังคมทุกวันนี้มันเป็นอย่างนี้กันหมดก็ไม่มีใครได้อะไรทุกอย่างสมประสงค์มากทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายทุกต้องรัวหกระเหินต้องอดต้องอยากต้องลำบากลำบนนั้นนางเอกดาราทุกคนอ่ะมันก็คือคนติดกินลำกินแล้วก็ต้องหลอกลวงเขาไปเรื่อยเล่นละครซ้อนชีวิตไปเรื่อยอย่างนี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่เพราะเป็นนักแสดงเหมือนกันเป็นนักอยู่วงการบันเทิงเนี่ยผมจะไม่เล่นละครร้อนชีวิตท่านเชื่อไหมว่าในชีวิตของผมไม่เคยจัดงานวันเกิดเลยแม้แต่วันเดียวผมไม่เคยทำเลยครับแล้วผมจะไม่สนับสนุนให้คนที่ว่าแม่มึงอ่ะกว่าจะคลอดมึงมาเนี่ยลำบากร้องข้ามคืนข้ามวันแต่มึงจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ผมไม่ทำครับแล้วผมจะไม่ทำจนกว่าลูกหลานผมทำไม่ได้ผมไม่ให้ทำดังนั้นใครจะคิดเหมือนผมหรือไม่เหมือนผมผมไม่ใช่แจ้อเมริกันผมไม่ใช่ฝรั่งผมจะร้องอย่างนั้นไม่ได้ผมมันไม่เหมือนคนอื่นมันบ้าๆบอๆนะครับก็บอกกับท่านไว้ว่าอะไรก็ตามมันอยู่ที่ใจเราทั้งหมดอะความดีความชั่วอัปเกรดอย่างไรทุกหลายจะร่ำจะรวยจะจนจะมีจะอดอยู่กับตัวเราทั้งนั้นเราเป็นครูเราเป็นหมอเราเป็นแพทย์เราเป็นอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเราจะอัปเกรดเราจะชั่วเราจะทำไม่ดีอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นฉะนั้นอย่าไปเชื่อคนอื่นอย่าไปมอบชีวิตให้คนอื่นเขาเอาละครับดูแลตัวเองดีๆกินข้าวให้มันถูกกินมื้อเดียว2มื้อก็ไม่ได้ทั้งนั้นแต่ว่ากันไปนี่คือรายการที่ให้ตรงเป้าเสาร์นี้เจอกันนะครับที่จังหวัดเพชรบุรีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์บอกทีนะ0890571670นะครับอีเบอร์นี่ก็0622588478ใครที่ยังข้างขาทางยามานะครับปัดหลายที่ใกล้ๆเนี่ยยังเนี้ยอย่างคุณแม่ที่อยู่ลำลูกกาผมยังไปไม่ได้นะคุณแม่แม่อ่อนนะครับอันนั้นน้ำยังเลอะเยอะอยู่พอเลี้ยวขวาไปจากดอนเมืองก็เจอน้ำแล้วแล้วหมู่บ้านลินทองแล้วก็น้ำยังท่วมเยอะหลายที่ลำลูกกาก็ท่วมนอกๆยังท่วมอยู่ฉะนั้นผมไปก็เดี๋ยวจะเจอปัญหาไปติดรถไปติดอะไรเงี้ยลำบากเดี๋ยวอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือไงเดี๋ยวผมจะอาจจะไปก็ได้นะครับขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรายการยิงให้ตรงเป้าเอาละครับวันนี้หมดเวลานะครับเจอกันเพชรบุรีวันเสาร์นี้กับสิ่งดีๆที่ผมจะมอบให้วันนี้ไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: เรื่องศาสนานี้จะเป็นศาสนาใดหากปฏิบัติโดยดีและถูกต้องก็ย่อมจะมีประโยชน์อย่างสำหรับแต่ละบุคคลและมีประโยชน์สำหรับส่วนรวมด้วยเพราะว่าบุคคลที่มีความคิดดีทำดีตั้งใจดีทำให้ส่วนรวมอยู่เย็นเป็นสุขพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบดำเนินรายการโดยคุณสุรมิตรสาธรเวชผลิตรายการโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ

ยาให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังรายการนี้คุณผู้ฟังครับรวมให้กำลังใจและก็ผลิตรายการโดยสื่อมวลชนผู้ประกาศข่าวประเสริฐ FEBC Christian Media และยังคงที่จะส่งผมคนเดิมนะครับสุรมิตร สาทรเวชและก็ทีมงานรายการทุกคนนั่งประจำการปักหลักยืนหยัดอยู่ตรงนี้เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับทีมงานชายหญิงพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมใจกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานของคุณฟังกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองนี่มีนัดกันนะครับมีเรื่องไหนที่ไม่สบายใจไหมคุณฟังครับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นนะครับโอ้นะความเป็นอยู่

0: นะครับหรือว่าสุขภาพร่างกายครอบครัวนะครับหน้าที่การงานสิ่งที่ต้องทำการค้าการขายนะครับเล่าสู่กันฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องเจอกับภัยน้ำท่วมนะครับเรามีโอกาสได้หนุนจิตชูใจอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันตรงนี้นะครับ0865229688 0865229688นะครับซึ่งเบอร์นี้สามารถที่จะทั้งโทรทั้งแอดเราเป็นเพื่อนในไลน์ของคุณฝั่งได้ด้วยนะครับรวมถึงจดหมายประสิบัติด้วยคุณฝั่งครับที่จะเขียนกันเข้ามานะครับเขียนถึงรายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วงเล็บมุมสองหน่อยก็แล้วกันว่ารายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับ
1: คนเรานี่ก็แปลกรู้ว่าดีก็ไม่ทำรู้ว่าไม่ดีก็ยังทำ
0: พบคำตอบได้ในบทเรียนพระคิดสัมทางไปรษณีย์ฟรีโทร0865229688 0865229688เรียนจบ3ชุดรับไปเลยเสื้อเราทำได้ลืมก็แล้วกันคุณผู้ฟังครับสมัครเรียนกันเข้ามานะครับว่าในเรื่องของพระเจ้าเรื่องของพระเยซูเรื่องของชีวิตคริสเตียนเรื่องของพระเยซูที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเนี่ยคุณผู้ฟังครับรอดพ้นจากบาปกรรมเวรกรรมที่เราเองต้องชดใช้นะครับนะเกิดมาเพื่อที่จะชดใช้บาปชดใช้กรรมเนี่ยคุณผู้ฟังครับนะเกิดมาเพื่อที่จะแสวงหาทางแห่งความรอดเนี่ยนะครับนะทางแห่งความรอดทางแห่งการหลุดพ้นเนี่ยคุณผู้ฟังครับถ้าหากคุณผู้ฟังเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามในเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับหาคำตอบด้วยกันนะครับจากบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ที่เรานำเสนออยู่นะครับก็มีทั้งหมด18บทคุณผู้ฟังครับจบบทที่18ปุ๊บนี่รับไปเลยเสื้อที่มีชื่อว่าเราทำได้เป็นการการันตีว่าเราเรียนจบแล้วนะกับเสื้อที่มีชื่อว่าเราทำได้นะครับวันนี้คุณผู้ฟังครับอยากจะรู้อะไรก็ต้องรู้ให้จริงนะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามแต่หากมีคนถามหรือมีคำถามก็จะตอบได้ด้วยนะครับเรียนเพื่อที่จะรู้ศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจเมื่อเข้าใจอยู่แล้วก็จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ

ม้ชีวิตจะเป็นยังไงคุณผู้ฟังครับเมื่อเราตัดสินใจแล้วนะครับก็ขอให้เราเคารพการตัดสินใจของตัวเองนะครับพร้อมที่จะไปต่อแม้ว่าเราได้แค่ไหนก็ขอให้เราเดินตรงตามนั้นต่อไปนะครับขออยู่เคียงข้างใจของคุณผู้ฟังทุกท่านตรงนี้คุณผู้ฟังครับเราจะไม่ปล่อยให้คนหนึ่งคนใดเดินหรือว่าเผชิญหน้ากับปัญหาเพียงลำพังนะครับเราจะอยู่ตรงนี้ด้วยกันคุณผู้ฟังครับสุขไปด้วยกันทุกไปด้วยกันคุณผู้ฟังครับหัวเราะไปด้วยกันร้องไห้ไปด้วยกันนะครับเรามีโอกาสได้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันด้วยนะครับเบอร์นี้นะคุณผู้ฟังครับ0865229688 0865229688นะครับเบอร์สมัครงานสำรองเอาไว้คุณผู้ฟังครับ023913181 023913181นะครับเรามีโอกาสได้อาหารเผื่อหนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันและก็รวมถึงบทเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังและก็อยากจะส่งต่อผ่านทางรายการนะครับมีคนเขาบอกว่าสิ่งที่ดูดีนะครับอาจไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเกลือกับน้ำตาลเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีลักษณะที่คล้ายกันนะครับถ้าหากมองโดยผิวเผินเนี่ยนะครับแต่ให้รสชาติที่แตกต่างกันนะครับนะอันหนึ่งหวานอันหนึ่งเค็มเนาะเช่นเดียวกับคนบางคนที่ภายนอกเนี่ยดูน่าไว้วางใจนะครับแต่ตัวตนและก็เจตนาเนี่ยอาจจะแตกต่างจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตานะครับอย่ารีบตัดสินคนจากภาพแรกนะครับการพบใครครั้งแรกเนี่ยคุณผู้ฟังครับอาจทำให้เราประทับใจหรือว่ารู้สึกว่าเขาเป็นคนดีนะครับแต่ความสัมพันธ์ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะครับอย่าเพิ่งมอบความไว้วางใจทั้งหมดเพียงเพราะคำพูดหรือความประทับใจแรกเท่านั้นนะครับคำพูดกับการกระทำต้องไปด้วยกันคุณผู้ฟังครับคนที่พูดดีเนี่ยอาจไม่ได้มีเจตนาดีเสมอไปนะครับสิ่งที่ควรสังเกตคือพฤติกรรมที่เขาทำอย่างสม่ำเสมอต่างหากนะครับโดยเฉพาะในเวลาที่ไม่มีใครกำลังมองนะครับนะความไว้วางใจควรสร้างขึ้นทีละขั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องปิดกั้นตัวเองจากทุกคนนะครับแต่ก็ควรให้ความไว้วางใจตามระดับของความสัมพันธ์นะครับให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์คุณผู้ฟังครับว่าใครจริงใจและใครเพียงแค่สร้างภาพนะครับนะเพราะว่าทุกวันนี้คุณผู้ฟังครับนะสร้างภาพกันเยอะนะครับอันไหนจริงอันไหนคอนเทนต์ก็ไม่รู้นะ โอ้นะในยุคที่เราต้องอัพวิดีโอขึ้นโซเชียลเนี่ยคุณผู้ฟังครับอวดคนอื่นนี่นะครับนะอันไหนจริงอันไหนทำเป็นคอนเทนต์ก็ไม่รู้ล่ะคุณผู้ฟังครับนะต้องใช้เวลานะครับและก็ต้องใช้สติก่อนที่จะเปิดประตูให้ใครเข้ามาในชีวิตด้วยนะครับการระมัดระวังไม่ได้หมายถึงการมองโลกในแง่ร้ายคุณผู้ฟังครับแต่คือการรู้จักปกป้องตัวเองนะครับรู้ว่าเรื่องไหนควรเล่าเรื่องไหนควรจะเก็บเอาไว้เนี่ยคุณผู้ฟังครับและใครคือคนที่ควรได้รับความไว้วางใจจากเรานะครับนะก็น่าคิดคุณผู้ฟังครับชวนกันคิดนะครับขอบคุณสำหรับบทความนี้จากเพจที่มีชื่อว่า List Past Review มานะที่นี้ด้วยนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังด้วยนะครับ

ถ้าหากพูดถึงเรื่องของชีวิตคุณผู้ฟังครับจากหนังสือเล่มที่มีชื่อว่าฉลาดลืมศิลปะของการปล่อยวางเรื่องโรคใจและสิ่งใดๆที่รกสมองนะครับซึ่งสรุปได้8ข้อดังต่อไปนี้คุณฟังครับ1นะครับถ้าวิธีเดิมไม่ได้ผลนะครับอย่าฝืนใช้ชีวิตแบบเดิมนะครับบางครั้งชีวิตไม่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะเราอดทนไม่พอนะครับแต่เพราะเราใช้วิธีที่ไม่เหมาะกับตัวเองนะครับการลองวิธีใหม่ฟังคนที่รู้จริงนะครับหรือว่ายอมเปลี่ยนมุมมองนะครับทำให้ชีวิตพลิกไปในทางที่ดีขึ้นได้นะครับสองคุณผู้ฟังครับความอดทนไม่ควรเป็นการกดทับตัวเองนะครับการอดทนบางอย่างจำเป็นแต่ถ้าอดทนจนเจ็บปวดอยู่ฝ่ายเดียวเดี๋ยวคุณฟังครับนั่นอาจไม่ใช่ความเข้มแข็งนะครับแต่อาจเป็นการละเลยหัวใจตัวเองนะครับควรที่จะถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่ทนอยู่ยังคุ้มค่ากับชีวิตเราหรือไม่นะครับ3คุณฟังครับความสัมพันธ์ต้องมีมารยาทต่อกันนะครับแม้จะสนิทกันแค่ไหนคุณฟังครับก็ยังต้องรู้จักขอบคุณขอโทษและให้พื้นที่กันนะครับความรักเนี่ยไม่ได้อยู่ได้ด้วยความเคยชินนะครับแต่อยู่ด้วยการดูแลความรู้สึกเล็กๆน้อยๆทุกวันนะครับ4คุณฟังครับอย่าเอาตัวเองไปเปรียบกับใครนะครับการเปรียบเทียบเนี่ยทำให้ใจเหนื่อยโดยที่ไม่จำเป็นนะครับชีวิตของคนอื่นไม่ใช่ไม้บรรทัดของเรานะครับสิ่งสำคัญคือถามตัวเองว่าทำอย่างไรเราถึงจะสบายใจและก็เป็นตัวเองได้มากขึ้นนะครับ5เวลาถูกคนอื่นเกลียดนี่นะครับอย่ารีบโทษตัวเองทั้งหมดนะครับต่อให้เราดีที่สุดนะครับก็อาจมีคนไม่ชอบเราอยู่ดีนะครับบางครั้งเนี่ยปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรานะคุณฟังครับแต่อยู่ที่แผลหรือความไม่เข้าใจของอีกฝ่ายนะครับสิ่งที่ควรทำคือกลับมาดูแลคนที่รักเราให้ดีนะครับ6คุณผู้ฟังครับดูแลร่างกายคือดูแลใจนะครับแรงจูงใจไม่ได้เกิดจากการคิดอย่างเดียวนะครับแต่เกิดจากร่างกายที่ได้รับอาหารดีนอนพอและได้ขยับบ้างนะครับเมื่อร่างกายดีขึ้นนะครับใจก็มักค่อยๆมีแรงตามมานะครับดูแลร่างกายคือดูแลใจนะครับ7คุณผู้ฟังครับการเริ่มลงมือทำนะครับสำคัญกว่ารอให้มีแรงจูงใจนะครับซึ่งเราเนี่ยไม่ได้มีแรงก่อนแล้วค่อยทำเสมอไปนะครับหลายครั้งคุณผู้ฟังครับต้องเริ่มทำก่อนนะครับแล้วแรงจูงใจจึงค่อยเกิดขึ้นนะครับการขยับทีละนิดเนี่ยคุณผู้ฟังครับจึงดีกว่าการนั่งรอวันที่พร้อมสมบูรณ์แบบนะครับการเริ่มที่จะลงมือทำนะครับสำคัญกว่ารอให้มีแรงจูงใจนะครับ8คุณผู้ฟังครับอย่าจำกัดชีวิตด้วยอายุนะครับอายุมากขึ้นไม่ได้แปลว่าต้องหยุดเรียนรู้หรือหยุดลองสิ่งใหม่เนี่ยคุณผู้ฟังครับข้อจำกัดที่แท้จริงอาจไม่ใช่อายุคุณผู้ฟังครับแต่คือความคิดที่บอกกับตัวเองว่าทำไม่ได้แล้วนะครับโอ้นะเป็นกันบ่อยเนาะแบบนี้เนาะเพราะชีวิตยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในแบบของเราเองนะครับนะขีดเส้นใต้คำนี้ได้ไหมคุณผู้ฟังครับว่าชีวิตยังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอในแบบของเรานะครับนะแบบของเรานี่แหละไม่ใช่แบบของคนอื่น อย่าจำกัดชีวิตด้วยอายุนะครับนี่คือ8ข้อคิดที่ได้จากหนังสือเล่มที่มีชื่อว่าฉลาดลืมศิลปะของการปล่อยวางเรื่องโรคใจและก็สิ่งใดๆที่รกสมองนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบรายการที่เป็นของคุณผู้ฟังเพื่อคุณผู้ฟังและก็โดยคุณผู้ฟังนะครับ

ขอบคุณทุกสิ่งทุกสายทุกกำลังใจที่ส่งต่อกันเข้ามานะครับผ่านทางการโทรกันเข้ามาผ่านทางไลน์ที่ติดต่อกันง่ายขึ้นนี่นะครับหรือว่าเป็นจดหมายไปสี่บาทนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะครับคุณวิเชียรครับที่เพชรบุรีนะครับก็บอกว่ามีสุขมีทรัพย์สุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นเดียวกันนะคุณวิเชียรนะครับเป็นยังไงบ้างครับที่เพชรบุรีนะครับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับที่เราต้องเฝ้าระวังกันอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งหลายคนก็ต้องยืนให้อยู่ให้ได้ละคุณฟังครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับป้าเล็กนะครับที่ฉะเชิงเทรานะครับก็บอกว่าหน้าบ้านในน้ำท่วมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เข้าถึงในบ้านนะครับแต่ก็ยังฟังคุณสุรมิตรอยู่นะครับนะป้าเล็กที่บางคล้าที่ฉะเชิงเทรานะครับขอบคุณมากครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับคุณณอรุณมนครับจากชลบุรีนะครับก็บอกว่าจันสดใสกายใจแข็งแรงและก็มีความสุขด้วยนะครับเช่นเดียวกันคุณณอรุณมนนะครับพนัสนิคมเป็นไงบ้างครับโอ้โหนะพนัสนิคมพานทองทางด้านนู้นคุณผู้ฟังครับก็หลายต่อหลายพื้นที่คุณผู้ฟังครับเป็นกำลังใจให้นะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับบางที่บางแห่งก็ลดแล้วนะครับก็อยู่ในช่วงของการที่จะต้องจัดการนู่นนั่นนี่นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับคุณสุนันท์ครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ทักทายกันเข้ามาในไลน์นะครับแล้วก็คุณน้ำรุ่งด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับจากชลบุรีนะครับขอพระเจ้าอวยพรด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณณภานะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าขอให้มีความสุขนะครับเช่นเดียวกันนะครับคุณเฟื่องระดาที่เพชรบุรีนะครับก็บอกว่ามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเช่นเดียวกันคุณเฟื่องระดานะครับกิจกรรมในช่วงของเดือนตุลาคมใช่ไหมครับโอ้แน่ละต่อหลายคนก็ถามกันเข้ามานะครับว่ามีกิจกรรมอะไรนะครับในช่วงของเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเป็นเดือนใหม่แล้วนี่โอ้นะกิจกรรมคุณฟังครับเดี๋ยวรออีกหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวปรึกษาทีมงานก่อนนะครับว่าจะเอากิจกรรมไหนมาก่อนนะครับระหว่าง1 2 3นะซึ่งเราก็คิดถึงสำหรับคนที่เจอกับภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าของรางวัลเนี่ยน่าจะเตรียมไว้แล้วนะแหมนะกิจกรรมยังไม่รู้เลยคุณผู้ฟังครับกิจกรรมยังไม่รู้เลยนะครับของรางวัลมาก่อนแล้วนะครับนะอ่ะเดี๋ยวอดใจรออีกนิดก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวแจ้งให้คุณผู้ฟังทราบนะครับแน่นอนทีเดียวว่าเราจะมีกิจกรรมทุกเดือนเลยทีเดียวนะครับเป็นกิจกรรมประจำเดือนนั้นๆนะครับที่จะให้คุณฟังร่วมสนุกกันเข้ามาในรายการนะครับกับที่นี่รายการชีวิตนี้ยังมีคำตอบนะครับรายการที่เป็นของคุณฟังเพื่อคุณฟังและก็โดยคุณฟังนะครับ

มาถึงช่วงนี้คุณฟังครับช่วงสุดท้ายของรายการนะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับขอนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนชูใจซึ่งกันและกันนะครับถ้าหากว่าในเรื่องของการที่เราจะเป็นต้นแบบที่ดีนะครับนะการที่เราจะมีต้นแบบที่ดีเนี่ยคุณฟังครับเราต้องมีต้นแบบที่ดีก่อนนะครับนะประมาณว่าจะต้องมีไอดอลมาก่อนแล้วใครล่ะที่เป็นต้นแบบให้เราเรียนแบบนะครับนะเพื่อที่เราจะเป็นต้นแบบที่ดีที่ให้คนอื่นเรียนแบบด้วยนะครับนะวันนี้พูดถึงในเรื่องของการเป็นต้นแบบที่ดีนะครับดูพระคำของพระเจ้าด้วยกันคุณฟังครับ1ทิโมธีบทที่4ข้อที่12นะครับ1ทิโมธีเป็นพระคัมภีร์ในภาคพันธสัญญาใหม่นะครับ1ทิโมธีบทที่4ข้อที่12ได้บอกกับเราไว้ดังนี้ว่าอย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังครับ1ทิโมธีบทที่4ข้อที่12นะครับอย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่านแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์นี่คือพระคำของพระเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นคำพีแห่งชีวิตของคริสเตียนนำมนุษย์ชูใจซึ่งกันและกันในการที่จะลุกขึ้นก้าวและก็เดินต่อไปอย่างมั่นใจและก็อยู่อย่างมั่นคงด้วยนะครับจากพระธรรมตอนนี้บอกอะไรกับเราคุณฟังครับว่าในเรื่องของการที่เราจะมีแบบอย่างต้นแบบที่ดีนะครับซึ่งในพระคัมภีร์ของคริสเตียนนะครับก็สอนให้คริสเตียนดำเนินชีวิตในการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านความเชื่อคำพูดความรักและก็การประพฤตินะครับตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าและอัครทูตนะครับนะซึ่งเราจะเห็นจากจดหมายฝากฉบับต่างๆนะครับโดยเฉพาะจดหมายจากอาจารย์เปาโลเนี่ยนะครับที่ให้เรายึดต้นแบบที่ดีแล้วก็ทำตามนะครับเพื่อว่าเราจะได้เป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นด้วยนะครับและก็ในพระธรรมหนึ่งทิโมธีที่พูดถึงเนี่ยคุณฟังครับและก็ในพระธรรมหนึ่งทิโมธีก็ได้พูดถึงในเรื่องนี้นะครับได้บอกกับเราว่าอย่าให้ผู้ใดดูหมิ่นความหนุ่มแน่นของท่านนะครับแต่จงเป็นแบบอย่างแก่ผู้ที่เชื่อทั้งปวงนะครับทั้งในทางวาจาการพูดคุณฟังครับการประพฤตินะครับนะสิ่งที่ทำให้เห็นนะครับในเรื่องของความรักในเรื่องของความเชื่อนะครับโอ้นะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับและก็ในความบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโอ้นะมีหลายเรื่องเนาะถ้าหากจะแยกย่อยออกมานะครับนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคำพูดเรื่องของการกระทำเรื่องของความรักต้องเป็นยังไงความเชื่อแหละที่นี้นะครับและก็ในความบริสุทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับชีวิตนี้ที่เหลือนี่ต้องเป็นยังไงครับในเรื่องนี้คุณฟังครับอย่าให้ผู้ใดมีประมาทความหนุ่มแน่นของท่านนะครับแต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทางปวงนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราในเรื่องนี้คุณฟังครับโดยกำลังของเราอาจจะมีไม่มากพอนะครับนะในการที่จะเอาชนะความต้องการของตัวเองนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดดูแลสำหรับชีวิตของเรานะครับวันนี้สุดเอื้อมสุดกำลังของเราที่เป็นมนุษย์คุณฟังครับยังมีกำลังซึ่งมาจากพระเจ้าเรามีโอกาสได้อาหารเผื่อซึ่งกันและกันและเราจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยนะครับเราจะส่งต่อสิ่งที่ดีนะครับให้กับคนรุ่นต่อไปนะครับฝากภารกิจนี้ให้กับคุณฟังทุกท่านด้วยนะครับว่าเราจะเป็นต้นแบบที่ดีนะครับโอกาสหน้าพบเจอกันใหม่กับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ที่เราเองเนี่ยมีนัดกันนะครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจนะครับที่ส่งต่อกันเข้ามาตรงนี้กับรายการชีวิตนี้อย่างมีคำตอบนะครับขอบคุณทุกช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะครับทุกการรับฟังของคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณและก็ขอบคุณมาณที่นี้และก็เจ้าหน้าที่ของทางสถานีด้วยนะครับที่อยู่กับเรามาจนถึงนาทีนี้ที่ต้องจากกันไปขอพระเจ้าอวยพรท่านและก็ครอบครัวอย่างมากมายสุขกายสบายใจกันอย่างทั่วหน้าร่วมเป็นกำลังใจให้คุณฟังทุกท่านที่เจอกับน้ำท่วมอยู่ตอนนี้นะครับสู้ต่อไปนะครับลาไปแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ำการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยคุณหมอหลินค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
2: สนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันได้ที่หลังไมค์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์
4: 0949610293
2: โรคเบาหวานถือเป็นปัญหาสุขภาพยอดฮิตที่เรามักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะพบได้ในทุกช่วงวัยเลยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะมีคนอีกจำนวนมากค่ะที่ป่วยด้วยโรคเบาหวานแต่ไม่รู้ตัวค่ะทำให้ละเลยการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีนะคะซึ่งนั่นหมายความว่าผู้ป่วยนะคะได้ปล่อยให้โรคลุกลามจนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ค่ะดังนั้นวันนี้นะคะเราลองมาสำรวจดูซิว่าคุณอยู่ในข่ายเสี่ยงโรคเบาหวานหรือไม่พร้อมๆกับทำความเข้าใจโรคเบาหวานนี้อย่างถูกต้องกันกับคุณหมอลินนะคะ
4: ค่ะอาการของโรคเบาหวานนะคะโรคเบาหวานในระยะแรกนั้นจะไม่แสดงอาการผิดปกตินะคะบางรายอาจจะตรวจพบโรคเบาหวานเมื่อพบภาวะแทรกซ้อนขึ้นแล้วนะคะอาการของโรคเบาหวานแต่ละชนิดอาจมีความคล้ายกันซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่นะคะก็คือจะรู้สึกกระหายน้ำคอแห้งปัสสาวะก็บ่อยหิวบ่อยน้ำหนักตัวลดหรือเพิ่มผิดปกตินะคะสายตาพร่ามัวเห็นภาพไม่ชัดเจนรู้สึกเหนื่อยง่ายนะคะมีการชามือขาและก็นิ้วเท้านะคะบาดแผลก็จะหายยากด้วยนะคะทั้งนี้อาการของโรคเบาหวานประเภทที่1จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่โรคเบาหวานประเภทที่2จะแสดงอาการแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์มักจะเกิดขึ้นในช่วงอายุครรภ์ประมาณ24ถึง28วันค่ะ
2: ค่ะคุณหมอลินคะเมื่อเราเป็นโรคเบาหวานแล้วนะคะเราจะมีวิธีการดูแลตนเองอย่างไรบ้างคะให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น
4: ผู้ป่วยเบาหวานในประเภทที่1 นั้นนะคะจำเป็นต้องให้รับฮอร์โมนอินซูลินเข้าไปทดแทนการฉีดยาเป็นหลักควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารและก็ออกกำลังกายที่เหมาะสมนะคะในขณะที่โรคเบาหวานประเภท2หากเป็นโรคระยะแรกๆก็สามารถรักษาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่เหมาะสมการออกกำลังกายเป็นประจำและก็ควบคุมน้ำหนักด้วยนะคะหากอาการไม่ดีขึ้นนะคะแพทย์อาจให้ยาควบคู่ไปด้วยหรือฉีดอินซูลินเช่นเดียวกับโรคเบาหวานประเภท1นะคะคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นั้นนะคะแนะนำอย่างนี้นะคะควรฝากครรภ์กับแพทย์ตั้งแต่ในระยะแรกพร้อมทั้งควบคุมอาหารและก็ออกกำลังกายตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะ
2: มอลินคะการป้องกันโรคเบาหวานค่ะเราสามารถที่จะป้องกันได้อย่างไรบ้างคะ
4: ป้องกันโรคเบาหวานทุกชนิดเลยนะคะก็คือต้องคอยระมัดระวังระดับน้ำตาลในเลือดและก็โคเลสเตอรอลให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะเน้นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็สารอาหารครบถ้วนมีกากใยสูงนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ควรงดสูบบุหรี่ด้วยนะคะรวมถึงการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหากสตรีมีครรภ์ควรเข้ารับการฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะพบแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานหากมีความเสี่ยงนะคะ
2: คุณหมอลินคะอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานมีโรคอะไรบ้างคะ
4: โรคที่ตามมาหลังจากเป็นเบาหวานหลังจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะก็คือไตก็จะเสื่อมลงเนื่องจากว่าทานยามากเกินไปเป็นเวลานานนะคะแล้วก็ไตวายพวกนี้นะคะโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจและก็หลอดเลือดนะคะปลายประสาทก็จะอักเสบด้วยการติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะโรคจอประสาทตาเสื่อมตาบอดพวกนี้นะคะหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบสมรรถภาพทางเพศก็จะเสื่อมลงด้วยนะคะ
2: ค่ะคุณมอรินคะอยากจะทราบว่าค่าน้ำตาลของคนปกตินะคะกับคนที่เป็นเบาหวานมีค่าน้ำตาลเท่าไหร่บ้างคะแตกต่างกันอย่างไรคะ
4: ค่าปกติก็คือไม่เกิน100นะคะค่าที่ค่อนข้างสูงก็คือประมาณ120ถึง180นะคะส่วนค่าที่อันตรายนั้นก็คือ180ขึ้นไปนะคะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานเพิ่มการป้องกันเข้าไปนะคะอย่างเช่นว่าทานอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายเช่นพวกผักสีเขียวต่างๆผักหลากสีนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะแค่นี้ท่านก็จะพ้นจากอันตรายจากการเป็นเบาหวานในเลือดสูงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะ
5: สนใจที่จะปรึกษาการใช้สมุนไพรทางเลือกก็สามารถปรึกษากันได้ที่หลังไมค์นะคะที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
5: ทีมงานสมุนไพรของเราได้ติดตามผลท่านที่มีปัญหาสุขภาพค่ะมารับฟังกันนะคะในช่วงนาทีสุขภาพค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณไพศาลนะคะเรามาพบกับท่านให้ท่านพูดคุยถึงปัญหาสุขภาพของท่านดีกว่านะคะแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
7: นายไพศาลสุขใจครับ
3: อายุเท่าไหร่แล้วคะ
7: 72ครับ
3: 72พักอยู่ที่ไหนคะตอนนี้
7: อยู่ที่หนองสวงเนี่ยวิหารแดง
3: วิหารแดงสระบุรีใช่ไหมคะ
7: ครับผม
3: ปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรนะคะ
7: ก็สมัยก่อนนี่ก็การค้าขายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วลูกเขาไม่ให้ทำแล้วเขาอยู่เฉย
3: ๆตอนนี้ประสบปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรคะคุณไพศาล
7: ก็เรื่องเบาหวานน่ะ
3: ค่ะ
7: คือครั้งแรกไปโรงพยาบาลน้ำตาลไม่มีลงเลย
3: ตอนนั้นน้ำตาลอยู่ที่เท่าไหร่คะ
7: มันจะอยู่150 180 150 180ทีนี้มาต่อมา200 242
3: ค่ะ
7: คือลงที่บ้านหันแดงเนี่ยเขาจะมีใบเขียวใบเหลืองใบแดงนะ
3: ผ
7: มจะได้รับใบเหลืองตลอดทั้งปีแต่ไม่ได้ใบเขียวเลยใบเขียวจะได้เข้าตรวจก่อนไง
3: ใบเหลืองกับใบเขียวความหมายเป็นยังไงบ้างคะคือยังไงคะ
7: คุณพิการใบเขียวปกติไงจะได้เข้าตรวจก่อน
3: อ๋อถ้าใบเขียวปกติจะได้เข้า
7: ใบเหล
3: ื
7: องน
3: ี
7: ่ใบเหลืองเข้าที่สองถ้าใบแดงสุดท้ายเลยพอเข้าไปตรวจไปรับยาต้องเข้าไปหาโภชนาการอีกต้องไปคุยเป็นโอ้โห242
3: น
7: ี่หมอ
3: ก็242
7: มันจะได้ฉีดยาแล้วเขาบอกว่าต้องครั้งหน้ามาถ้าไม่ลงก็ต้องฉีดยา
3: ค่ะ
7: ทีนี้ผมก็จะทำยังไงจะให้น้ำตาลมันลดพอดีบังเอิญวันนั้นไม่รู้เวลาเท่าไหร่สถานีไหนก็ไม่รู้เปิดไปเปิดมาไปเจอพระอาจารย์สุภัตราเนี่ยสุภัตราฟังพอว่าเรื่องไอ้เกี่ยวกับตับอ่อนมันก็จริงจริงแหละตับอ่อนมันต้องเสื่อมก่อนจะเป็นเบาหวานทีนี้ก็ตอนบอกเบอร์ผมก็เลยจดไว้ไง
3: ค่ะตัดสินใจอยู่นานไหมคะที่จะโทรมาสั่งซื้อ
7: ก็เย็นตอนเย็นวันนั้นแหละที่ให้แม่บ้านก็โทรไปปรึกษาไงโทรไปที่นี่บอกทีนี้วันรุ่งขึ้นไม่รู้ช่วงไหนที่ให้คือนั่งเขียวสุดใจน่ะนะแม่ยายตายายสองคนนี่แหละ
3: ค่ะ
7: บ้านเดียวกัน
3: ค่ะ
7: ก็ให้เขาสั่งให้เขาไปรับที่ไปรษณีย์ครับ
3: เห็นว่าไปพบนักโภชนาการบำบัดแล้วก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะน้ำตาลก็ไม่ลด
7: ไม่ลดเจอใบเหลืองใบแดงอยู่เรื่อย
3: แล้วอาการข้างเคียงของโรคเบาหวานมีอะไรบ้างไหมคะที่คุณประสานประสบมา
7: ก็มีความดันแล้วก็มีมันค่าของไตนี่ที่ปีต้นปี59นี่ค่าของไตมันก็จะเสื่อมมันจะพังแล้ว
3: อ๋อค่าของไตอยู่ในระดับเท่าไหร่ล่ะคะจำได้ไหมคะ
7: เขาบอกว่าระดับ3ไงเนี่ย
3: ยังไงก็ต้องดูแลไตด้วยนะคะ
7: ครับแต่คิดแล้วผมว่าเป็นมาตั้งแต่2541 เพื่อนร่วมรุ่นด้วยกันนะล้มหายตายจากไปเป็นสิบๆแล้วรุ่นเดียวกันนะเหลือผม
3: ท้ายนี้คุณพิสารมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังทางบ้านเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพตนเองไหมคะ
7: ครับผมผู้เป็นเบาหวานเนี่ยมันต้องดูแลตัวเองดูคุมอาหารหน่อยดีที่สุดอย่ากินเค็มอาจจะกินหวานมาก
3: ท้ายนี้นะคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพร่างกายของคุณไพศาลนะคะแข็งแรงยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะคะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะเราเชื่อมั่นว่าการมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจะทำให้เราได้ทำงานที่เรารักนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและเพื่อครอบครัวของเราคนที่รักเราตลอดไปค่ะคุณไพศาลคะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
7: โมทราสาธุสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนะคะการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดถือเป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะหากไม่สามารถควบคุมได้ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาเช่นทำให้อ่อนเพลียกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยนะคะปวดศีรษะสายตาพร่ามัวหรือในกรณีที่ร้ายแรงก็อาจจะถึงขั้นช็อกได้เลยทีเดียวค่ะโดยปัจจัยที่จะช่วยควบคุมน้ำตาลนะคะนอกจากการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะอาหารก็มีส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางคนนะคะก็มักจะละเลยนะคะในเรื่องของอาหารการกินการใช้ยาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้ค่ะดังนั้นการควบคุมอาหารนะคะแล้วก็รู้จักเลือกที่จะกินอาหารที่เหมาะสมในปริมาณที่ถูกสัดส่วนกับความต้องการของร่างกายในแต่ละมื้อนะคะก็ถือเป็นวิธีหนึ่งนะคะในการดูแลและป้องกันโรคเบาหวานได้ค่ะสมุนไพรที่ดูแลอาการเบาหวานนะคะต้องมีรสยาแบบไหนถึงจะสามารถฟื้นฟูโรคเบาหวานได้จริงนะคะเรามารับฟังกันค่ะ1รสขมนะคะช่วยบำรุงดีบำรุงธาตุไฟปรับธาตุไฟในร่างกายให้สมดุล2รสจืดเย็นนะคะสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะขับธาตุน้ำส่วนที่เกินออกจากร่างกายเพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะข้อ3รสฝาดนะคะคุณสมบัติเพื่อให้เกิดความแห้งและตึงในเนื้อเยื่อทำให้เนื้อเยื่อแห้งช่วยในการสมานแผลนะคะวัตถุประสงค์ของการให้รสยาฝาดเพราะร่างกายของคนที่เป็นเบาหวานจะมีความชุ่มจากธาตุน้ำเยอะจึงทำให้แห้งลงและช่วยให้ผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรังมีอาการที่ดีขึ้นได้ค่ะโดยมากจะใช้ยารสฝาดเบื่อเมาสำหรับผู้ที่มีแผลเบาหวานหรือแผลเรื้อรังค่ะ4ยารสเมาเบื่อหรือว่าเค็มกล่อยนะคะสรรพคุณคือแก้น้ำเหลืองเสียและปรับน้ำเหลืองที่ต้องปรับน้ำเหลืองให้ดีเพราะน้ำเหลืองเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆมีลักษณะเป็นธาตุน้ำแต่คุณสมบัติเป็นธาตุไฟจึงต้องปรับการทำงานให้สมดุลค่ะ5ยารสร้อนนะคะเพื่อช่วยกระจายลมให้ลงสู่ทวารปรับสมดุลของธาตุลมทำให้ลมเดินสะดวกขึ้นค่ะแล้วสมุนไพรอะไรล่ะคะที่จะเป็นการรวมตัวของยารสต่างๆดังกล่าวข้างต้นนะคะก็คือสมุนไพรตำรับนั่นเองค่ะที่ถูกปรุงโดยแพทย์แผนไทยผนวกกับความรู้ที่สั่งสมมาของแพทย์แผนไทยจึงได้รสยาที่เหมาะสมเพื่อฟื้นฟูร่างกายและที่สำคัญที่สุดนะคะที่เป็นเป้าหมายหลักก็คือความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเองค่ะหน้าที่ของสมุนไพรนะคะจะเข้าไปลดระดับน้ำตาลให้ค่อยๆลดลงจนกลับเข้าสู่สภาวะปกติลดอาการคันตามผิวหนังนะคะอาการน้ำเหลืองเสียขับปัสสาวะไม่ให้ติดขัดและที่สำคัญช่วยบำรุงตับอ่อนและไตให้ทำงานเป็นปกติค่ะและไม่ต้องกังวลว่าจะมีอาการอ่อนเพลียหรือว่าซูบผอมนะคะเพราะสมุนไพรมีส่วนในการบำรุงร่างกายลดการเกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆค่ะ
6: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
2: ส สำหรับคุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและมีความต้องการที่จะใช้สมุนไพรทางเลือกในการดูแลสุขภาพสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะสอบถามได้ที่หมายเลข
6: 0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
2: ในการปรุงยาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีองค์ความรู้ครบถ้วนมีตัวเสริมฤทธิ์ตัวคุมฤทธิ์รสของยาต่างๆต้องเข้ากันได้ดีนะคะเกิดความสมดุลและควรที่จะแยกสูตรตำรับในแต่ละโรคให้ชัดเจนเฉพาะต่อโรคนั้นๆไปเลยนะคะโดยที่ไม่เอายาสมุนไพรหลายๆชนิดมาผสมรวมกันแล้วแก้ได้เกือบทุกโรคจะทำให้ผลที่ได้เป็นปัญหาอยู่นะคะที่สำคัญนะคะท่านผู้ฟังควรที่จะรับประทานต่อเนื่อง3เดือนขึ้นไปก็จะดีมากค่ะซึ่งในแต่ละบุคคลจะใช้เวลาต่างกันนะคะหากออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายอาการก็จะดีขึ้นเร็วค่ะวิธีรับประทานนะคะครั้งละ2แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นหากลืมทานก่อนอาหารก็สามารถที่จะทานหลังอาหาร2ชั่วโมงได้นะคะการทานสมุนไพรนะคะไม่ว่ายี่ห้อใดๆก็ตามนะคะหรือว่าสมุนไพรประเภทใดก็ตามนะคะควรที่จะทานแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารและการออกกำลังกายควบคู่กันไปจะทำให้ผลที่ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์เพื่อป้องกันบำรุงและฟื้นฟูนะคะจะช่วยคุณผู้ฟังทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นห่างไกลจากโรคภัยต่างๆค่ะ
8: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
2: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าหากเราขับถ่ายอุจจาระหลังเวลา 7:00 นลำไส้จะบีบให้อุจจาระขึ้นไปข้างบนเวลาถ่ายก็จะถ่ายไม่หมดแต่เราจะไม่รู้ตัวค่ะที่ปลายลำไส้จะมีประสาทปลายทวารเมื่อมีอุจจาระที่เหลวนะคะพอมาจ่อปลายทวารประสาทก็จะส่งสัญญาณบอกสมองให้ปวดท้องหลัง 7:00 นลำไส้จะทำงานไม่เป็นปกติค่ะบีบอุจจาระให้ขาดจนรู้สึกว่าถ่ายหมดแล้วนะคะเราก็จะหยุดแต่ความจริงแล้วอุจจาระท้ายขบวนยังไม่ออกมาแต่มันจะถูกดันกลับเข้าไปค่ะไม่มาจ่อปลายทวารทำให้เราไม่ปวดแล้วเราก็นึกว่าหมดแล้วนั่นเองนะคะอุจจาระที่ค้างไว้นี้นะคะจะเกาะอยู่ที่ผนังลำไส้พอมีอุจจาระใหม่เข้ามานะคะท่านผู้ฟังไออุจจาระที่เหลวกว่ามันก็แซงหน้าไปก่อนแต่มันก็ไม่สามารถที่จะดันพวกที่ค้างแข็งนั้นเนี่ยให้ออกไปได้นะคะพวกที่ค้างแข็งไว้เนี่ยก็จะเกาะติดแน่นค่ะฉะนั้นนะคะทุกวันที่เราขับถ่ายมันก็ถ่ายเฉพาะอุจจาระที่เหลวค่ะพอส่วนที่เหลือนะคะก็เกาะไปเรื่อยๆอุจจาระตกค้างก็จะไปทับเส้นเลือดต่างๆในกระเพาะอาหารแล้วก็กดทับกระดูกหลังทำให้เกิดอาการมากมายเช่นท้องอืดปวดหลังปวดขาปวดกล้ามเนื้อที่ไหล่แล้วก็สะบักเวียนหัวอ่อนเพลียนอนไม่หลับเป็นฝ้านะคะผิวพรรณก็ไม่ดีค่ะเป็นไมเกรนการนำอุจจาระตกค้างออกนะคะจึงจำเป็นต้องหาสาเหตุค่ะว่าเป็นสาเหตุใดเช่นการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดกินอาหารที่มีกากใยน้อยนะคะมีพยาธิหรือว่าเชื้อราทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยผิดปกติหรือว่าระบบดูดซึมเสียนะคะเพราะน้ำมันพืชเคลือบทำให้น้ำที่เราดื่มเข้าไปเนี่ยไม่หมุนเวียนหรือสุดท้ายนะคะการไม่ถ่ายอุจจาระก่อน 7:00 นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะได้ทราบดังนี้แล้วก็ควรที่จะมันขับถ่ายนะคะให้เป็นเวลาอย่างสม่ำเสมอนะคะและเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดให้มากๆเพราะการท้องผูกนำพามาด้วยโรคต่างๆซึ่งทำให้เราเสียสุขภาพเป็นอย่างมากค่ะหากท่านผู้ฟังที่มีปัญหาอาการท้องผูกเรื้อรังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาการใช้สมุนไพรดูแลอาการดังกล่าวนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
6: ์0949610293ย้ำอีกครั้งนะคะ0949610293
8: มุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
6: คุณผู้ฟังที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะคะไม่ว่าท่านจะเป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมวุ้นในตาเสื่อมหรือจอประสาทตาเสื่อมนะคะก็สามารถที่จะรับประทานสมุนไพรที่ดูแลปัญหาสายตาโดยเฉพาะได้นะคะสำหรับในช่วงนี้เรามารับฟังปัญหาสายตาจากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะว่าหลังจากที่ทานสมุนไพรสายตาไปแล้วท่านมีอาการเป็นอย่างไรบ้างเชิญรับฟังค่ะ
3: สวัสดีค่ะแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะ
9: ชื่อแตงนวลลำมาว่านนะคะ
3: คุณแตงนวลปัจจุบันพักอยู่ที่ไหนคะ
9: อยู่ในอยุธยาเนี่ยนะคะ
3: ปัจจุบันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
9: ตอนนี้จะ60แล้วค่ะ
3: หนูเรียกคุณพี่แล้วกันคุณพี่แตงนวลแล้วปัจจุบันนี้ทำอาชีพอะไรอยู่คะ
9: ตอนนี้เย็บผ้าอยู่ค่ะ
3: เป็นมายังไงคะถึงมารับประทานสมุนไพร
9: รู้มาจากวิทยุอะค่ะฟังวิทยุอยู่ช่วงตอนเกือบจะเพลนอะ5 โมงอะไรประมาณเนี้ย
3: ค่ะ
9: ฟังทุกวันเลยค่ะเป็นสมุนไพรชอบอยู่ว่าเป็นสมุนไพรไทยแล้วพอได้รับยามากินก็ดูข้างฉลากก็ใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็พอรู้จักก็ชอบ
3: ค่ะ
9: แล้วก็แนะนำเนี่ยมีตอนนี้มีเพื่อนบ้านเขาเห็นทางไปรษณีย์มาส่งอ่ะเขาบอกอ้าวมาส่งอะไรล่ะบอกเนี่ยกินยาอยู่ทางสมุนไพรเอาไม่ล่ะเขาว่าก็ถามเขาพอดีเขาเป็นตาเขาเป็นยังไงเขาบอกว่าสู้แสงอาทิตย์ไม่ได้แล้วพอเขากินไปได้ยังไม่ได้กล่องเลยอ่ะวันหลังเนี่ยเราสั่งมา2 กล่องไงพอเขารู้เราก็บอกลองแบ่งไปกล่องนึงก็ได้3 กล่องละเท่าไหร่ล่ะพอเราบอกราคาเขาเอาเราก็แบ่งให้เขาไปเนี่ยแล้วก็พอเขากินแล้วประมาณอาทิตย์นึงมั้งเราก็เลยถามบอกพี่แล้วกินแล้วเป็นยังไงเขาบอกดีว่าเดี๋ยวนี้เราสู้แสงอาทิตย์ได้แล้วตาเราอาการที่เห็นชัดๆคือถ้าเราไม่กินสักประมาณ2-3 วันเนี่ยเราเป็นต้อเนื้อไงตามันจะนูนๆเหมือนมีอะไรมาค้างอยู่ในลูกตาเราอ่ะพอเรากินแล้วรู้สึกมันดีมันสบายเมื่อก่อนเราไม่มีที่ตาเดี๋ยวนี้เรามีที่ตาแล้วเรารู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนมันมีเยื่อเล็กๆนิดๆเนี่ยเวลาเราล้างหน้าเนี่ยมันจะติดออกมาอะไรอย่างเงี้ย
3: คุณพี่แตงนวลที่รับประทานนี่คือเป็นต้อเนื้อเหรอคะ
9: เป็นต้อเนื้อจะทำยังไงดีเนาะที่จะให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ย
3: ค่ะ
9: พอเรากินยานี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะแต่เราต้องระวังเรื่องลม
3: เรื่องลมเรื่อง
9: แสงโดนตาเราอะ
3: ใ
9: ช่และนี่เย็บผ้าด้วยปกติก็จะมีช่างแว่นเขาจะมาไงเขาบอกพี่เย็บผ้าทำไมไม่ใส่แว่นบอกไม่ใส่เราลำคาญเพราะว่าเราใส่ตายาวไง
3: แต่ปัจจุบันนี้ไม่ต้องใส่แว่นแล้วเหรอคะ
9: ใช่เมื่อมาตอนนี้จะเขียนหนังสือต้องใส่แว่นด้วยถ้าอ่านหนังสือเยอะๆถ้าอ่านหนังสือเยอะๆต้องมีแว่นช่วยเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยใส่เพราะมันรำคาญไม่ชอบ
3: แล้วคุณพี่แตงนวลนี่รับประทานมากี่กล่องแล้วคะ
9: เป็น10แล้วมั้ง
3: อ๋อรับประทานมาสมุนไพรเกี่ยวกับสายตาเนี่ยมาตลอดเลยใช่ไหมคะ
9: ใช่ใช่
3: ค่ะ
9: และนี่เป็นอะไรอ่ะที่กินยาเม็ดของสวนทายด้วยไงที่ว่าเป็นต่อมไทรอยด์หรือต่อมทรอมบินนั่นน่ะ
3: เขากินอันนี้เป็นลูกค้าตัวจริงของเราเลยนะก็คือเป็นไทรอยด์ด้วยค่ะแล้วอาการไทรอยด์เป็นยังไงคะตอนนี
9: ้ตอนนี้มันก็ดีอ่ะนะแต่ถ้าพูดถึงไม่กินนานๆเนี่ยเคยแบบเว้นมั่งอะไรมั่งเนี่ยมันปวดหูแล้วก็ปวดหัวที่เริ่มเป็นครั้งแรกเลย
3: ค่ะ
9: เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหาหมอเอาเนื้อเยื่อไปตรวจเนี่ยไม่มีสารพิษอะไรนะกินยาโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นแบบเดิมอีกแหละไปบ่อยกินบ่อยจนโรงพยาบาลเหมือนบ้านแล้ว
3: ค่ะ
9: ที่ไหนที่เขามีสมุนไพรเนี่ยจะชอบทางนี้ไงง่ายๆสุขภาพเราก็ดีแล้วก็ถ้าเกิดมีโรคหลายๆโรคมันมาพลอยก็ยาอันนี้จะช่วยกำจัดมันไปด้วยในตัวเนี่ยชอบตรงเนี้ย
3: ตอนนี้ก็ยังทานสมุนไพรที่ดูแลการไทรอยด์อยู่ด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่ใช่
3: แล้วไทรอยด์นี่คือมันบวมแล้วเปล่าคะ
9: ไม่บวมปกติ
3: แ
9: ต่เวลาเราค
3: ั้นที
9: ่คอเรามันจะมีเม็ดอยู่นิดๆแค่ยังไม่กินเมื่อก่อนเลยมันจะเป็นเม็ดใหญ่แบบสะดุดเดี๋ยวนี้เม็ดมันจะเหลือเม็ดเล็กๆในคอเราเวลาแล้วนั่นจะคั้นๆอ๋อยังอยู่อะไรเงี้ย
3: ค่ะ
9: แต่มันก็ดีขึ้นน่ะ
3: ค่ะคุณพี่ตางนัวเนี่ยทานสมุนไพรทั้ง2 ชนิดของเราเลยนะคะคือดูแลอาการไทรอยด์ด้วยแล้วก็เรื่องสายตาด้วย
9: ใช่
3: คิดว่าราคาเป็นยังไงบ้างคะ
9: ก็ดูปกติเพราะว่าเจ้าอื่นที่เคยกินนะของอะไรสายตามันก็เท่าไหร่1,200อันนี้รู้สึกดีฝัน
10: เมื่อก่อนก็คือทานยี่ห้ออื่นมาคุณพี่ตังนวลปกติก็คือรับประทานวันละกี่เม็ดคะสำหรับเรื่องปัญหาสายตา
9: เม็ดเดียวตอนก่อนนอน
10: อ๋อวันละเม็ดเท่านั้นเองนะคะเพราะว่า
9: ใช่ใช่
10: เพราะว่าสูตรสมุนไพรของเราก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นอยู่แล้วนะคะ
9: ใช่แต่ทีแรกๆเรากิน2 เม็ดนะ
10: ค่ะ
9: ก็ลดลงเหลือเม็ดนึงรู้สึกมันสบายขึ้นนิดสงสัยเขามันคงจะแรงกับเราเกินไปเรานึกว่าเราเป็นเยอะไงทีนี้พอเราใส่ไปเยอะเนี่ยใจเรามันจะได้หายไวอะไรเงี้ยพอหันมาแค่เม็ดเดียวรู้สึกมันดีขึ้น
10: ค่ะ
9: ตอนนี้ยังเสียดายเลยเมื่อก่อนเนี้ยนี่เป็นซีดไงแล้วก็ฟังคุณหมอแผนโบราณเขาพูดเรื่องซีดเรื่องอะไรเนาะกินยาแล้วมันละลายแล้วถ้ามันให้ซีดมัน
10: ฝ่อหรือ
9: ไงฝ่อหรืออะไรทีนี้เนี่ยช่วงเนี้ยพอแต่งงานแล้วมีลูกไม่ได้เพราะว่าผ่าตัดหมดไป3 เที่ยวแล้วท
10: ั้
9: งตัวเนี่ยผ่าตัดไป3 เที่ยว
10: ผ่าหลังไข่คะ
9: ทั้งมดลูกทั้งรังไข่อะไรออกไปหมดแล้วเพราะว่าเป็นซีดไง
10: ก็คือตัดฮอร์โมนออกไปหมดแล้วนะพี่ตังนวล
9: ใช่หมอเขาตรวจเนี่ยเขาบอกเป็นโรคกระเพาะเราก็คุยกับหมอบอกหมอถ้าเป็นโรคกระเพาะทำไมเวลามีเมนแสงจะปวดท้องทนไม่ได้ก็คุยกับเขางานทีนี้ก็ไปซาวไปอะไรโอ้โหเป็น2 ข้างเลยเขาก็เอาออกไปข้างนึงก่อนแถบนึงก่อนแล้วก็มาอยู่มาอีกปีนึงมีครอบครัวมันก็ไม่หายเขาบอกเดี๋ยวให้มีลูกสักคนนึงก่อนให้เอาออกให้หมดบอกไม่ต้องมองต้องมีมาแล้วมันปวดทนไม่ได้ออกไปให้หมดเลยแค่ต้องได้ติ่งเก็บไปให้หมดเลยหมอก็บอกแกนี่มันติ่งต้องมาหมอก็ว่าแ
10: ท้จริงๆแล้วว่าถ้าทานสมุนไพรเนี่ยมันฝ่อไปได้นะคะ
9: ใช่จะถึงบอกว่า
10: ถ้าเรายังเป็นเยอะ
9: ไงจะถึงบอกมีดวงน้อยไปหน่อยที่ได้ฟังช้าถ้าได้ฟังไวคงไม่ต้องผ่าตัดหรอกทีนี้มันผ่าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเพิ่งมาเจอระยะหลังพอฟังหมอลินโอ้ตรงกับเราเป๊ะเลยไม่งั้นเราคงไม่ต้องผ่าอะไรอย่างเงี้ยไง
10: ค่ะพี่แตงก็ยังมีโอกาสที่จะแนะนำให้ที่เขาเป็นนะคะให้เขาทราบถึงวิธีปฏิบัติตัวด้วยนะคะ
9: ใช่ถึงเป็นรายการเป็นปลาต้มโกยังไง
10: ใช้ดีคือบอกต่อเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยนะพี่แตงนวลเนาะ
9: ใช่ใช่
10: ทางรายการก็ดีใจกับพี่แตงนวลด้วยที่สมุนไพรของเราเนี่ยมีโอกาสดูแลพี่แตงนวลได้ถึงหลายๆอาการเลยทั้งไทรอยด์แล้วก็เรื่องของโรคทางสายตาด้วยนะคะแล้วพี่แตงนวลยังมีโอกาสที่จะบอกต่อเพื่อนบ้านให้มารับประทานแล้วก็อาการดีขึ้น
9: ก็ดีที่มียาโบราณช่วยอะไรอย่างเงี้ย
10: ท้ายนี้ขอบพระคุณพี่แตงนวลมากนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทราบด้วยนะคะค่ะขอให้อาการของพี่แตงนวลนะคะดีวันดีคืนหายเป็นปกติเร็วๆนะคะ
9: จ
10: ้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะพี่แตงนวล
9: สวัสดีจ้า
10: สวัสดีค่ะ
9: จ้าสวัสดีค่ะ
11: ตาจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อต่างๆหลายชนิดโรคตาเป็นโรคพบได้บ่อยในทุกอายุตั้งแต่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุนะคะที่พบได้ในผู้หญิงและผู้ชายนั้นใกล้เคียงกันนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคตานั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุเดียวก็ได้พบบ่อยก็จะได้แก่อายุสูงขึ้นนะคะจะพบโรคตาบางชนิดทั้งนี้เกิดเพราะสาเหตุจากการเสื่อมตามธรรมชาติของเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายนะคะซึ่งรวมไปถึงเนื้อเยื่อของลูกตาเพราะว่าสายตายาวในผู้สูงอายุนะคะโรคต้อกระจกตาค่ะโรคต้อหินโรควุ้นตาเสื่อมพวกนี้นะคะหรือว่าจากตาได้รับแสงแดดเรื้อรังมานานนะคะอย่างเช่นเกษตรกรผู้มีอาชีพทำงานกลางแจ้งซึ่งโรคตาที่พบได้บ่อยจากสาเหตุนี้ก็คือโรคต้อกระจกตานะคะโรคต้อเนื้อต้อลมพวกนี้นะคะ
12: ปัญหาสุขภาพตาคือปัญหาการมองเห็นโรคทางสายตาภัยร้ายในสังคมก้มหน้าภัยร้ายในการมองเห็นภัยร้ายในดวงตาปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเชื่อและมั่นใจในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงและแก้ปัญหาทางสายตาภายใต้เครื่องหมายการค้าตราด็อกเตอร์ลิน

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวสคบเดินหน้าลดภาระผู้ประสบภัยสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยว่าตนได้สั่งการให้สคบประสานหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมสำหรับผู้ที่รถยนต์ถูกน้ำท่วมสคบได้ประสานตำรวจเพื่อประชาชนขอความช่วยเหลือด้านรถยกผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยซึ่งยืนยันจะคิดค่าบริการตามต้นทุนอย่างเหมาะสมส่วนการซ่อมรถได้ร่วมกับสมาคมอุกลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมฟรีและมีส่วนลดอะไหล่แท้ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีมาตรการลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทด้านภาระหนี้สคบได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดและขยายระยะเวลาชำระหนี้เพื่อประชาชนมีสภาพคล่องสำหรับค่าใช้จ่ายจำเป็นและการฟื้นฟูค่าเสียหายจบข่าวศิริราชมหัทธนาเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีตัวสรุปทานมาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800

ยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454 1188ขอเจริญพร

0: พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรสามจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรกาญจนเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการเจาะลึกสุขภาพครับเช่นเคยมาเจอกันในอีกชั่วโมงนะครับเนื่องจากว่ารายการสุขภาพหมุนเวียนที่เรามาเจอกันในช่วงวันหนึ่งก็หลายช่วงเวลานะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเที่ยงบ่ายเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นติดตามเรื่องสาระเกี่ยวกับสุขภาพเรามาอัปเดตเรื่องราวต่างๆให้คุณผู้ฟังนั้นมีความสุขเต็มอิ่มกับเรื่องราวของสุขภาพเรามีเรื่องราวสุขภาพมากมายจากทั่วทุกมุมโลกมาพูดมาคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่ใหม่เป็นแพทย์ทางเลือกหรือว่าเชิงสุขภาพในการออกกำลังกายของหลายประเทศเพื่อให้คุณผู้ฟังนั้นหยิบยกเข้าไปใช้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเป็นเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรักสุขภาพนะครับคุณฟังครับวันนี้ผมกิตติกรกาญจนเวคินมาร่วมดำเนินการมาพูดคุยปัญหาหรือภาษาสุขภาพร่วมกับคุณติ่งวัฒนรินทร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณกิตติกรค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังครับเช่นเคยครับพูดสนับสนุนรายการคุณติ่งครับ
1: ค่ะสนับสนุนรายการของเราโดยผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะคาตามินค่ะประกอบด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินนะคะก็โทรสายด่วนมาได้ที่รายการของเรา0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องจากว่าคุณผู้ฟังที่ต้องการซื้อโปรโมชั่นของผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับหลายคนก็โทรมาถามคุณติ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นับจากที่เปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกตอนนี้เรายังเป็นโปรโมชั่นต่อไปนะครับหลายคนก็ถามว่าจะสิ้นสุดช่วงไหนนะครับตอนนี้เราก็ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่สำหรับท่านที่ต้องซื้อครึ่งโหลหรือ6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกตอนนี้โปรยังเดินหน้าอยู่นะครับแล้วก็คิดว่าในสต๊อกโกดังของเรานั้นยังมีผลิตภัณฑ์เพียงพอสำหรับท่านที่จะส่งไปสำหรับหลาย10จังหวัดทั่วประเทศนะครับซึ่งจะไม่ให้เกิดการขาดสต็อกนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังนั้นต้องการซื้อเราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างรวดเร็วแม้จะช้าไปบ้างนะครับสักนิดนึงอาจจะช้าไปล่าช้าสักวันหนึ่งเนื่องจากหน่วยส่งคนหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการเออร์เลอร์สักนิดถึงช้าไป1วันนะครับปกติจะได้รับข้ามวัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าเลยไปวันหนึ่งคุณผู้ฟังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับเนื่องจากสายส่งนั้นต้องยอมรับว่าตั้งแต่เปิดโปรมาก็ทำงานกันอย่างหนักทีเดียวนะครับเพื่อบริการให้กับท่านสำหรับคุณผู้ฟังนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับวันนี้ต้องบอกตรงๆว่าผมมีเรื่องเล่านะครับเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคือนาฬิกาชีวิตที่หลายท่านถามกันมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกอย่างนี้
1: ค
0: ุณเด่งชีวิตนาฬิกาชีวิตเนี่ยมันเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนระหว่างร่างกายกับสิ่งแวดล้อมหรือร่างกายคนเราเนี่ยจะเป็นเหมือนนาฬิกาหมุนจะมีสองด้านด้านหนึ่งคือช่วงกลางวันด้านหนึ่งช่วงกลางคืนคือพูดง่ายๆว่าเรากำลังจะพูดถึงอวัยวะหรือร่างกายของคนเราเนี่ยทำงานอย่างไรนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนับแต่ช่วงเวลาที่ร่างกายเนี่ยอยู่ปกติในช่วงกลางวันช่วงกลางคืนเนี่ยเราต้องปรับสภาพให้กับร่างกายนั้นให้เป็นเรื่องที่สมดุลอย่างเช่นช่วงเช้ามาเนี่ยเราต้องเกิดเราต้องปวดเพื่อการขับถ่ายข
1: ับ
0: ถ่ายของเสียใช่เข้าห้องน้ำช่วง 7:00 น 8:00 นเราก็จะมีการกินอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงานในร่างกายนะครับเราก็จะมาพูดถึงว่านะครับคุณติ่งตรงเนี้ยนับเราจะไปพูดถึงช่วงกลางคืนเลยนะครับช่วงตั้งแต่ 3:00 นไปเนี่ยนะครับให้คุณติ่งเล่าให้คุณผู้ฟังเนี่ยฟังง่ายว่าปฏิสัมพันธ์ของเรื่องอวัยวะในร่างกายของคนเรานั้น ทำงานคุณลิง
1: ค่ะ
0: ทำงานในช่วงในช่วงตอนที่เริ่มตั้งแต
1: ่ค
0: ือตีสาม
1: ใช่
0: ตีสามเนี่ยทำงานอะไรบ้างคุณลิง
1: ค่ะคือตั้งแต่ช่วงเวลา3นาฬิกาตี3เนี่ยนะคะ
0: ถึงตี5
1: เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาของปอดนะคะทำหน้าที่ของเขานะคะเพื่อให้ระบบหายใจเนี่ยได้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เซลล์ต่างๆเนี่ยได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอโดยเฉพาะที่สมองนะคะสมองที่ได้รับออกซิเจนน้อยหรือว่าไม่เพียงพอเนี่ยจะมีผลในเรื่องของความจำของคนเราเนี่ยเสื่อมลงได้นะคะ
0: ครับช่วงตี3นี่โดยส่วนใหญ่นี้เรานอนเรานอนนะครับและช่วงตีสี่
1: ค่ะตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยลดลงต่ำสุดนะคะร่างกายเนี่ยควรจะได้รับความอบอุ่นนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงสภาวะอากาศเย็นนะคะช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยเหมาะนะต่อการตื่นนอนนะคะเพื่อที่จะรับอากาศบริสุทธิ์และก็ออกกำลังกายนั่นเองนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ปอดเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นสำหรับคนที่ระบบหายใจหรือว่าปอดมีปัญหานะคะหายใจติดขัดมีอาการไอจามมีน้ำมูกนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคหอบต้องระวังสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่อาการเนี่ยกำเริบได้นะคะ
0: ครับผมมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งจริง
1: ค่ะ
0: มีเคล็ดลับช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยนะครับ คุณผู้ฟังอย่างเงี้ยจริงเวลาที่นอนแอร์เนี่ยผมคนหนึ่งก็นอนแอร์ไม่ถึงครึ่งไม่ทั้งคืน
1: ค่ะ
0: ถ้าท่านนะช่วงนี้ร่างกายต้องปรับความอบอุ่นตัวเนี้ยผมเคยฟังอาจารย์สุทธิวัฒน์คำพามานะครับช่วงตีสี่ตีห้าเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทำตามก็คือว่าท่านที่นอนแอร
1: ์
0: ท่านมาปิดแอร์คุณเด็ก
1: ใช
0: ่มาปิดแอร์ เพราะว่าช่วงเนี้ยอากาศมันจะหนาวเพราะว่ามันเป็นช่วงอากาศเย็นตีสามตีสี่เนี่ยความร้อนก็จะคลายออกไปทำให้เรานี่นอนแอร์ทั้งคืนเนี่ยเราต้องปิดแอร
1: ์
0: ช่วงตีสี่ตีห้าเพื่อจะไม่ทำให้ร่างกายนี้อบอุ่นนะครับต่อครับ
1: ทีนี้มาถึงช่วงเวลาของ5นาฬิกาตี5จนถึง7โมงเช้านี่นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่เขาทำงานนะคะเพื่อที่จะขับถ่ายของเสียเนี่ยออกจากร่างกายนะคะแล้วก็มีการหลั่งคอร์ติซอลนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยกระปรี้กระเปร่านะคะช่วงนี้เนี่ยก็จึงควรดื่มน้ำเพื่อที่จะกระตุ้นในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงนี้นี่เป็นต้นไปจนถึงช่วงหัวค่ำนะคะความดันเลือดในร่างกายเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีสุขภาพอ่อนแอเนี่ยก็จะมีอาการคัดจมูกมีน้ำมูกนะคะหายใจติดขัดโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคหืดนะคะควรจะระวังอาการกำเริบด้วยนะคะ
0: ครับตอนนี้ผมเสริมนิดหนึ่งนะครับช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ยนะครับนาฬิกาชีวิตเราเนี่ยควรจะดื่มน้ำอุ่นคือช่วงตีห้าโดยสมัยก่อนเนี่ยนะครับจะมีวงการสุขภาพเนี่ยให้เราตื่นขึ้นมาเพื่อดื่มน้ำอุ่นเพื่อกระตุ้นการขับถ่ายนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นเวลาของลำไส้ใหญ่เพื่อจะขับถ่ายของเสียเพื่อจะทำให้เรานั้นได้เข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายของเสียออกนะครับหลายท่านนะครับที่ทำอย่างนี้ร่างกายก็จะเป็นปกติดีนะครับก็จะทำให้ท่านนั้นสุขภาพดีไปด้วยนะครับถ้าท่านรู้ว่าเวลาคือร่างกายที่คนเราเนี่ยเวลามันรวนมันรวนผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับช่วงเวลานอนเราต้องนอนช่วงเวลาขับถ่ายเราก็ต้องขับถ่ายช่วงเวลาทานอาหารไม่ได้ทานก็แปลว่าโรคกระเพาะถามหาน
1: ั่นแหละ
0: นะครับช่วงที่ท่านเวลาขับถ่ายช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงอย่างผมคุณติ่งพูดไปเนี่ยถ้าท่านมัวแต่นอนอยู
1: ่
0: ไม่ถ่ายเดี๋ยวท่านก็จะเป็นโรคท้องผูกตามมานะครับฉะนั้นเนี่ยช่วงนาฬิกาชีวิตที่พูดไปเนี่ยเพื่อกระตุ้นให้รู้วันเวลาที่ร่างกายนี้ทำงานแล้วเราก็จะช่วยเขาตื่นขึ้นมาทานน้ำอุ่นนะครับทานน้ำอุ่นเพื่อจะให้ลำไส้นั้นเริ่มการแปรปรวนทำงานเพื่อที่จะถ่ายของเสียนะครับฉะนั้นคุณฟังครับรายการจดลึกสุขภาพเลือกมาฝากนะครับเพื่อให้ท่านนั้นเป็นสาระดีๆเพื่อให้ท่านนำไปใช้เพื่อให้ท่านได้ทราบเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับก็ฝากโปรสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับช่วงนี้
1: โปรโมชั่นของคาตามินนะคะแล้วก็ทวายไลท์นะคะตอนนี้ก็นะส่งมอบความสุขกับโปรโมชั่นแสนพิเศษดีด้วยการซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกค่ะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะแล้วก็อีก1โปรยอดฮิตนะคะก็คือซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการ การส่งถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมนะคะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับผมรอสายท่านอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเรามาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณฟังครับหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆที่ทางรายการเลือกหรือว่าคุณผู้ฟังนั้นฝากแนะนำกันเข้ามานะครับก็จะเป็นบทเพลงที่ท่านชื่นชอบนะครับคุณฟังครับถ้าท่านนะครับที่ต้องการจะปรึกษาปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าผมก็ยังปรึกษาท่านเหมือนเดิมนะครับหรือว่าท่านจะปรึกษาเรื่องสุขภาพในแง่มุมไหนผมกิติกรนั่งอยู่ที่ออฟฟิศทุกวันนะครับนอกจากวันเวลาที่จัดรายการท่านก็โทรมาได้หรือว่าท่านจะปรึกษากับผมโดยตรงนะครับก็ไม่ได้หนีไปไหนเป็นเรื่องที่ท่านต้องได้พูดได้คุยแน่นอนนะครับที่เบอร์084-385-6644นะครับคุณฟังครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ084-385-6644นะครับเพราะว่าช่วงหลังๆหลายท่านก็ถามมาว่าผมยังปรึกษาปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมก็ยังปรึกษากันอยู่นะครับในทุกวันก็ไม่เว้นวันหยุดนะครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาไม่ว่าตัวท่านเองญาติพี่น้องของท่านคุณพ่อคุณแม่ของท่านเป็นเพื่อนเป็นฝูงของท่านที่มีปัญหานะครับมาขอคำปรึกษามาขอคำแนะนำกันได้นะครับในเรื่องกระดูกและข้อยังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังรีบโทรเข้ามานะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับผม
3: ฮัลโหล
2: ครับครับ
3: ค่ะหนูจะสั่งยาค่ะ
2: ครับครับที่ไหนนะครับพี่ครับ
3: เอาที่อยู่เลยไหมคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะค่ะจดเลยนะครับพี
2: ่ครับ
3: เลขที่37
2: 37
3: ซอยสุขาภิบาล2แล้วก็ซอย31แล้วก็แฝงดอกไม้
2: จ้ะเอาชุดไหนจ้ะพี
3: ่คะชุดที่เราปลูกกระดูกอะค่ะปวดขาเนี่ยค่ะ
2: ได้นี่คมเจโมเรารู้จักค่ะนี่คมเจโม
3: พี่จดได้ยังจดหมดยัง
2: จดแล้วต้องพี่มีเบอร์นี้ใช้ได้หรือเปล่า
3: เบอร์หนูใช้ได้แต่ว่าเขาไม่ให้รับประสิแต่ต้องถ้าจะติดต่อก็โทรเข้าบริษัทได้เลยเพราะว่าจะมีนักเคาน์เตอร์รับโทรศัพท์นั่งอยู่ตรงนั้นหนูจะตามไปเขาไปที่ตรงนั้น
2: จะ
3: เอาเบอร์ไหมคะ
2: ได้ครับ
3: ค่ะค่ะแล้วพี่จะส่งวันไหนคะ
2: พรุ่งนี้จุดฉลอง
3: คือว่าเอามาลองก่อนนะคะคุณหมอเพราะว่ามันขาหนูเนี่ยปวดตรงกระดูกเนี่ย
2: โอเคได้จัดให้
3: พรุ่งนี้ถึงนะคะเดี๋ยวหนูจะฝากตั๋วที่เคาน์เตอร์ไว้เลยค่ะ
2: ครับ
3: พี่โทรเข้าศูนย์ก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าต่อมันจะมีแบบอะไรคอมมิชชั่นเยอะคอมมิชชั่นของเขาแล้วว่าพี่ก็กดศูนย์ก็ไปเลยแล้วน้องเขาจะรับทันทีบอกมานะคนชื่อหมวยอังคณาเขาจะรู้เลย
2: อ๋อหมวย
3: ค่ะชื่อเล่นหนูชื่อหมวยค่ะ
2: เขารู้ใช่ไหมโอเคครับผม
3: โอเคค่ะนั้นขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ
2: ค
3: ่ะ
1: คุณติ่ง
4: ค่ะ
1: เรามาต่อ
4: เรื่องของนาฬิกาชีวิต
1: นาฬิกาชีวิตก็คือร่างกายของคนเราสัมพันธ์กับเรื่องเวลาได้อย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับคุณติ่งถึงเวลากี่โมงละตอนนี้
4: ค่ะ7โมงเช้าถึง9โมงแล้วค่ะ
1: ครับเป็นเวลาของช่วง
4: กระเพาะอาหารค่ะ
1: อ๋อต้องกินเข้าไป
4: ค่ะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยต้องการพลังงานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรที่จะรับประทานอาหารมื้อเช้านะคะสำหรับผู้ป่วยเนี่ยเป็นโรคไมเกรนภูมิแพ้นะคะไขข้ออักเสบรุมาตอยนะคะช่วงเวลานี้นี่ควรจะระวังในเรื่องของอาการกำเริบด้วยนะคะ
1: ครับเพราะว่าช่วง7โมงเช้าถึง9โมงก็องค์การสุขภาพแนะนำให้ทานอาหารเช้า
4: ค่ะ
1: ครับเพราะว่าเป็นเวลาของกระเพาะเริ่มทำงานคือว่าร่างกายเนี่ย ้องทานอาหารเข้าไปเพื่อเพิ่มพลังงานดังนั้นสำหรับท่านที่ไม่ทานอาหารช่วงนี
4: ้
1: ไปทานกาแฟเสียไปกินอาหารตอนเที่ยงเนี่ยแบบจริงๆเนี่ยระวังนะครับ นะครับ เพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ย
4: เปลี่ยนแน่เลย
1: เปลี่ยนเพราะว่าบางท่านเนี่ยไม่ค่อยทานอาหารเช้าแบบนี้เยอะนะเลยเยอะมากนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เวลาที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพคุณผู้ฟังก็ควรทานอาหารเช้า
4: เ
1: จ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงช่วงนี้เหมาะที่จะทานอาหารเช้านะครับเนื่องจากว่าร่างกายต้องการพลังงานตลอดทั้งวันนะครับต่อเลยครับ
4: ค่ะมาต่อที่ช่วงเวลา9นาฬิกาจนถึง11นาฬิกานะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของม้ามแล้วก็ตับอ่อนนะคะโดยม้ามเนี่ยเขาจะทำหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายนะคะกำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพส่วนตับอ่อนเนี่ยก็จะผลิตเอนไซม์นะคะมาช่วยย่อยอาหารที่ลำไส้เล็กร่างกายช่วงนี้เนี่ยจะมีความตื่นตัวมากนะคะจึงเป็นช่วงที่เหมาะต่อการทำงานแล้วก็ทำกิจกรรมนะคะ
1: ครับช่วง9โมงถึง11โมงเป็นช่วงของม้ามและตับอ่อนนะครับ
4: ค่ะ
1: ก็กำจัดเม็ดเลือดแดงที่เสื่อมสภาพนะครับคุณผู้ฟังก็เหมาะต่อการทำงานและทำกิจกรรมช่วงนี้ตามหลักจริงๆก็ไม่ควรทานอาหารนะครับเวลาต่อไปคุณเด้ง
4: ค่ะ11โมงจนถึงบ่ายโมงนะคะ
1: ค
4: เป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวนะคะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั่วร่างกายเลยนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยคนที่หัวใจผิดปกตินะคะช่วงนี้ก็จะมีเหงื่อออกมากแล้วก็รู้สึกร้อนอบอ้าวค่ะ
1: ครับก็ต้องเรียนรู้นาฬิกาชีวิตนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยร่างกายของคนเรานั้นเหมือนกับร่างกายนี่เขาบอกอย่างนี้
4: ค
1: นติงเหมือนกับการตั้งเวลาตั้งเวลาแต่เรานี่จะใช้ร่างกายนี่ผิดหรือไม่อย่างเช่นคนติงมีคนบอกว่าถ้ามีคนถามคำถามคำหนึ่งว่
4: า
1: ถ้าไม่นอนกลางคืนอย่างเช่นคนที่เล่นดนตรีนะคนเด็ก
4: มีอาชีพ
1: มีอาชีพไปไม่นอนกลางคืนแล้วไปนอนกลางวันอยู่นานๆนี้จะเป็นอย่างไรคำตอบคนเด็กตอนนั้นผมจำคำตอบได้ชัดเจนเลยคือว่าตับเนี่ยจะทำงานผิดปกติเนื่องจากว่าตอนกลางคืนเนี่ยต้องการพักผ่อน
4: แต่เราไปทำงาน
1: นาฬิกาชีวิตของพวกเราในประมาณสี่ทุ่มเนี่ยอย่างคนติ่งผมเนี่ยนอนสี่ทุ่มนะแต่4ทุ่ม5ทุ่ม6ทุ่มตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยไม่ได้นอนคือไปเที่ยว หรือไปดูดนตรีหรืออะไรพวกนี้นะก็เนี่ยประมาณเนี้ยว่างั้นเถอ
4: ะ
1: แล้วทำอยู่บ่อยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปดูดนตรีตีหนึ่งตีสองตีสามไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนี่ยไปได้
4: อ
1: าจจะไปแค่หนึ่งวันในปีหนึ่งอาจจะไปไม่กี่ครั้งร่างกายก็กลับมาพักแล้วก็จะเกิดความสมบูรณ์แต่คนที่ทำบ่อยๆท่านต้องระวังเรื่องตับนะครับเรื่องที่ปัญหาที่เกี่ยวกับตับเพราะว่าการพักผ่อนน้อยเนี่ยหรือการที่ไม่ได้นอนให้ตรงเวลานะครับนาฬิกาชีวิตของท่านนี้รวนแน่นอนนะครับฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับคุณผู้ฟังนะครับที่ปัญหาของผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งที่ผมพูดไป
4: ค
1: ุณดิ่งคือที่ได้คุยปัญหาสุขภาพของท่านในทางรายการก็คือว่าที่ผมเคยบอกในรายการก็คือนาฬิกาชีวิตของผู้สูงอายุในรายการเจาะลึกสุขภาพคือท่านปัญหานอนไม่หลับคุณดิ่ง
4: ใช
1: ่คือช่วงเวลาที่นอนเนี่ย
4: นอนไม่หลับ
1: เตี้ยที่ก็ว่าห้าทุ่มหกทุ่มตีหนึ่งตีสองเนี่ยส่วนใหญ่ผู้สูงอายุนอนไม่หลับก็จะเกิดปัญหาสุขภาพตามมาในหลายๆอย่างเช่นปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่พอความดันของเลือ ดเกล็ดเลือดต่ำพวกเหล่านี้นะครับคือผมฝากไปให้ท่านว่าถ้าเกิดว่าท่านจะรักษานาฬิกาชีวิตของท่านเนี่ยเขาบอกอย่างนี้คุณติ่งมันมีสรุปอยู่ก็คือว่าท่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเช้าเช้าก็คือว่าการขับถ่ายที่ดีการทานอาหารที่มีประโยชน์มีกากใยพวกนี
4: ้
1: การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพ
4: อ
1: มีอารมณ์แจ่มใสนะครับคืออย่าไปผิดอย่างเช่นว่าช่วงเที่ยงหรือบ่ายเวลาทานอาหารท่านก็ไม่ได้ทาน
4: ไม่ทาน
1: ไปทานเอาตอนเย็นบางคนนี่ไปทานตอนไหน
4: รวบเลยอ่ะ
1: เนี่ยบางคนนี่ไปทานเอาตอนดึก
4: จริงจริง
1: นะครับช่วงนั้นคือร่างกายต้องการพักผ่อนคือการนอน
4: ใช่อ
1: ย่างเช่นบางคนไปกินข้าวต้มรอบดึกซึ่งผมก็เคยทำนะคุณผู้ฟัง
4: แต่เราทำไม่บ่อย
1: ทำไม่บ่อยแต่ว่าระยะหลังนี่คือไปทำเพราะเรียนรู้นาฬิกาชีวิตว่าช่วงที่ 5-6 ทุ่มเนี่ยร่างกายต้องพักนะครับคนเนี่ยระยะหลังเนี่ยร้านข้าวต้มรอบดึกตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าคนเนี่ยจะเงียบกันไปแต่ช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวต้มรอบดึกเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยจะเยอะ
4: ตอนนี้เริ่มกลับมาละ
1: แต่ช่วงเนี้ยแต่ช่วงที่เราเล่ากันเนี่ยคือเป็นช่วงที่ว่าเป็นช่วงเวลาการนอน
4: ใช่
1: แล้วเรากลับไปกินอาหารแทน
4: ค่ะ
1: นะครับบางคนแทนที่จะขับถ่ายเนี่ยตอนประมาณตีห้าถึงเจ็ดโมงนะ
4: ค
1: ุณเ
4: อกค่ะ
1: ทำไมฮะช่วงนั้นนอนยังไม่ตื่นเป็นอย่างนั้นนะสำหรับผู้สูงอายุที่ทั้งหลายส่วนใหญ่นะครับก็ฟังเนี่ยคือผมยกตัวอย่างเพื่อให้ท่านเห็นภาพนะครับ
4: อ่
1: ะประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณเอก
4: ค่ะเรื่องของ
1: โปรโมชั่นละกัน
4: ค่ะโปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทไวไลท์นะคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้เนี่ยซื้อคาตามินหรือว่าทไวไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะและก็อีก1โปรนะที่ยอดฮิตนะคะซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะซึ่งสินค้ามีจำนวนจำกัดค่ะเรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: ครับก็คุณฟังครับรีบโทรกันเข้ามานะครับผมยังรอสายท่านอยู่บางท่านที่ไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยก็โทรมาที่รายการเจาะลึกสุขภาพโดยผมกิตติกรจะรับสายท่านอยู่นะครับท่านจะมีปัญหาเรื่องต่างๆปัญหาสุขภาพเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพใดๆก็ขอคำแนะนำปรึกษากันมาได้เช่นเคยตลอดมาไม่มีวันหยุดนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งแล้วก็มาคุยกันต่อครับ

0: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสุขภาพหลังจากที่ท่านพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันมานะครับก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพกันต่อนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับผมประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งหลายท่านนะมีประเด็นสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับท่านที่อยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงคุณดิ่งครับก็ผมก็จะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณผู้ฟังโทรเข้ามานะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโอเปอเรเตอร์คุณดิ่งเพราะว่าทั้งหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นน้องชมพู
1: ่
0: หรือคนอื่นๆนะครับที่รับสายนะครับบางท่านเนี่ยก็ไม่กล้าบอกเพราะว่าเราจะสำรวจว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็นั่งอยู่นะครับ คุณฟังสามารถบอกอยากจะคุยกับผมอาจารย์กฤติกรหรือว่าท่านอื่นๆนะครับที่อยากจะพูดคุยปัญหาสุขภาพไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกข้อเข่าหรือว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับกระดูกอื่นๆนะครับหรือเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพเบาหวานความดันไขมันก็ขอคำแนะนำจากทางรายการจอดลึกสุขภาพได้เช่นกันนะครับท่านจะมีปัญหาแบบไหนก็โทรมาพูดคุยขอคำแนะนำกันได้นะครับ
2: สวัสดีครับคาตามินครับ
3: สวัสดีค่ะอยากได้คาตามินกระปุกหนึ่ง
2: อย่าสามกระปุกมีแถมด้วยนะครับ
3: ค่ะ
2: ครับส่งที่เดิมใช่ไหมครับ
3: ใช่ใช่ค่ะที่เนี่ยที่อำเภออูทองสายยโสมเนี่ย
2: จัดเลขที่10หมู่1ตำบลสายยายโสมนะ
3: จ้าจ้า
2: ครับครับสบายดีนะครับช่วงนี
3: ้มันขาดยาไปจ้าอาทิตย์กว่าไม่มีเงินจะสั่ง
2: ครับ
3: ค่อยไม่ค่อยดีตอนนี้อีตอนนั้นก็พอได้อ่ะพอได้แต่ว่าตอนนี้ไม่ดีเลยก็เลยต้องสั่งต่อพอได้เงินมาเลยสั่งต่อเนี่ย
2: ครับครับครับพี่สายยายโสมนะ
3: อย่าพรุ่งนี้มาได้ไหม
2: ก็วันสองวันนี้ละจ้ะตอนนี
3: ้จ้ะ
2: จ้ะจ้ะเดี๋ยวรีบส่งให้เลยนะ
3: ยายสายยายโสมเนี่ย
2: ครับครับ
3: เคยมานี
2: ่ครับครับได้ครับเดี๋ยวส่งไปให้ครับสวัสดีครับ
0: ก็ผมประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านอยากจะพูดคุยกับผมโดยตรงก็โทรคุยได้ทุกวันนอกจากวันเวลาที่จัดรายการหรือว่าพักทานข้าวหลังจากที่ผมได้รับโน้ตจากทางทีมงานนะครับก็ผมก็จะรีบโทรกับท่านนะครับทันทีนะครับเพราะว่าผมกำชับนักว่าท่านอยากจะคุยต้องได้คุยแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ท่านให้เกียรติและให้ความสำคัญกับทางรายการของเรานะครับมาพูดกันต่อคุณติ่งถึงเวลาเท่าไหร่สำหรับนาฬิกาชีวิตวันนี
1: ้ค่ะนาฬิกาชีวิตมาที่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมง
0: ครับ
1: นะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะลำไส้เล็กเนี่ยจะทำหน้าที่ย่อยนะคะแล้วก็ดูดซึมอาหารนะคะหากว่ามื้อกลางวันเนี่ยคุณไม่รับประทานอาหารนะคะหรือว่ารับประทานอาหารไม่เพียงพอนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกหิวแล้วก็ทรมานมาก
0: ครับเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กที่จะทำงานคือช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับ
1: ค่ะ
0: เป็นทำหน้าที่ย่อยและดูดซึมอาหารกลางวันท่านต้องทานอาหารในช่วงนี้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อเลยครับ
1: ค่ะมาที่เวลา15นาฬิกาบ่ายสามโมงนะจนถึง5โมงเย็นนี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนะคะซึ่งทำหน้าที่เก็บน้ำกรองจากไตค่ะนะคะโดยช่วงเวลา5โมงเย็นเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะจึงเหมาะต่อการออกกำลังกายค่ะ
0: ครับก็หลายท่านนะครับช่วงเวลา4 5โมงเย็น
1: 5โมงเย็น
0: ท่านควรที่จะได้เวลาออกกำลังกายนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ร่างกายต้องการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าหลายท่านที่อยู่ที่บ้านอย่างผมเนี่ยวันหยุดก็ต้องดูเวลานะครับประมาณช่วงแดดอ่อนนะประมาณ17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นเนี่ยก็จะเริ่มออกเดินนะครับทานน้ำแล้วก็เริ่มออกเดินถ้าท่านจะไปสวนนะครับมีสวนมีอะไรต่างๆก็เตรียมน้ำเข้าไปนะครับน้ำดื่มสักขวดหนึ่งนะครับถ้าหากท่านอยู่ที่บ้านท่านก็จะประมาณสัก5โมงหรือ6โมงเย็นนะครับท่านก็ควรจะเดินนะครับเดินประมาณ 10-20 นาทีเพื่อร่างกายนั้นได้เคลื่อนไหวพอร่างกายได้เคลื่อนไหวมีเหงื่อสักนิดหนึ่งนะครับท่านก็ดื่มน้ำสักนิดหนึ่งนะครับแต่อย่าดื่มน้ำมากแล้วก็ไปเดินเนื่องจากทำให้ท่านนั้นรู้สึกอึดอัดนะครับฉะนั้นคุณฟังครับลานลาลิกาชีวิตเนี่ย เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเขาบอกอย่างนี้ว่าเคล็ดลับของนาฬิกาชีวิตก็คือว่าถ้าเราจัดวันเวลาให้ตรงตามตารางร่างกายก็จะเกิดความสมบูรณ
1: ์
0: มากขึ้นสุขภาพก็จะดีอย
1: ่
0: างที่เราพูดไปนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการเจาะลึกสุขภาพผมขอบคุณที่ท่านติดตามนะครับเนื่องจากว่าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยมีคนที่เรียกร้องแล้วก็มีคนที่เขียนมาอยากจะให้เรานำมาพูดเพื่อให้ท่านที่ใช้นาฬิกาชีวิตที่ผิด หรือเรื่องร่างกายที่เรายกตัวอย่างไปเมื่อกี
1: ้
0: เขาเรียกเวลากินแล้วท่านไม่กินเวลานอนท่านไม่ได้นอน นะอย่างผู้สูงอายุอย่างที่ผมบอกช่วงเวลาต้องนอนเนี่ยท่านก็ไม่ได้นอนนะครับเวลากินกับไม่หิวคนเองเป็นอย่างนั้นนะคนเรานะครับต้องรอให้วันเวลาหิวถึงจะสามารถกินได้นะครับฉะนั้นท่านพยายามจัดนาฬิกาของท่านเพื่อให้ร่างกาย
1: เ
0: พราะว
1: ่
0: าให้มันสมดุลเพราะร่างกายของคนเราเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราไม่รู้ว่าช่วงเวลาไหนควรทำอะไรนะครับร่างกายของคนเราเนี่ยก็จะเกิดการเออร์เรอร์เขาเรียกหร
1: ือ
0: การผิดปกติทำให้เรานี่ป่วยได้นะครับต่อสักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
1: ช่วงเวลา 17:00 นจนถึงทุ่มหนึ่งนะ 17:00 นถึงทุ่มหนึ่งนี่แหละนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของไตค่ะทำงานนะคะเพื่อที่จะกรองของเสียออกจากเลือดแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายนะคะช่วง 18:30 นะคะระดับความดันเลือดเนี่ยจะเพิ่มขึ้นสูงสุดค่ะและช่วงนี้เนี่ยคุณควรที่จะดื่มน้ำสะอาดนะคะไม่ควรดื่มน้ำเย็นนะคะแล้วก็ไม่ควรนอนหลับในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้นอนไม่หลับในช่วงกลางคืนที่ต้องหลับจริงๆอ่ะ
0: ครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านโทรมาถามเป็นเรื่องทั่วไปคุณติ๋งตั้งแต่บ่ายโมงมาเนี่ยท่านไม่ควรดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายสองถึงบ่ายสามเนี่ยเพราะว่าฤทธิ์ของกาแฟเนี่ยจะทำให้ท่านนอนไม่หลับนะครับ อย่างที่คุณติ๋งพูดไปในช่วงเวลา17นาฬิกาถ
1: ึ
0: งทุ่มหนึ่งเป็นช่วงเวลาของไตนะครับช
1: ่
0: วงนี้ท่านควรดื่มน้ำสะอาดแต่ไม่ควร
1: เป็นน้ำเย็น
0: เป็นน้ำเย็น เพราะว่าน้ำเย็นเนี่ยใครๆก็ทราบว่ามันมีผลต่อร่างกายมากกว
1: ่
0: าร่างกายจะปรับให้กลับเข้าอุณหภูมินะครับ
1: มันจะไปทำงานหนัก
0: เพราะว่าบางท่านก่อนนอนคนเด็กไม่ควรดื่มน้ำเยอะแต่ควรจะเป็นน้ำอุ่นนะครับเพราะเรื่องเพราะแต่ทำให้ร่างกายนั้นอบอุ่นนะครับตามหลักจริงๆเนี่ยคนเด็กน้ำเย็นเนี่ยในตู้เย็นนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยที่เคยคุยกันนะผมคุยทุกวันน
1: ะ
0: หลายท่านที่โทรมาเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายท่านจะไม่ก็ไม่ทานน้ำไม่ทานน้ำเย็น
1: อ๋อดีค่ะ
0: ไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำเย็นไม่ทานน้ำแข็งไม่ทานน้ำอัดลมนะครับผมเองก็รณรงค์ผมตัวผมก็ทำเพราะว่าทานน้ำเย็นเนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรทานนะครับควรทานน้ำปกติ
1: อุณหภูมิปกติ
0: คือทานน้ำปกติแต่เป็นน้ำสะอาดน้ำสะอาดเนี่ยผมกำลังหมายความว่าน้ำที่หนึ่งน้ำกรองน้ำที่เชื่อถือได
1: ้
0: นะครับเพราะว่าตอนนี้ร่างกายเนี่ยต้องการน้ำสะอาดเพื่อไปเป็นน้ำหล่อเลี้ยงสำหรับร่างกายไปเป็นแหล่งของเลือดเป็นแหล่งของพลังงานนะครับฉะนั้นท่านควรดื่มน้ำสะอาดและให้เป็นน้ำเปล่าไม
1: ่
0: ควรทานไม่ควรทานน้ำเย็นน้ำจากตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับหร
1: ือ
0: ไปควรทานน้ำแข็งไม่ควรทานน้ำอัดลมเพราะถ้าทานน้ำอัดลมเนี่ยตัวผมเองเนี่ยเริ่มเป็นผู้สูงอายุคนหนึ่งถ้าวันไหนที่ทานน้ำอัดลมเนี่ยอย่างช่วงเราไปงานไปเทคไปเมืองทองเนี่ยช่วงประมาณสัก 3:00 น 4:00 นไปทานน้ำอัดลมก็ตอนกลางคืนมาก็ลุกปัสสาวะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับก็หลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ไปเสียอย่างทานน้ำเย็นน้ำอัดล
1: ม
0: ช่วงใกล้เวลาที่อย่างทานกาแฟช่วงประมาณบ่าย 2:00 บ่าย 3:00 เนี่ยเลยเที่ยงไปแล้วไม่ควรทานกาแฟนะครับประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นสำหรับคาตามินช่วงนี
1: ้
0: ฮอตสุดครึ่งโหล
1: ค่ะครึ่งโหลนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์เนี่ยครึ่งโหลนะคะก็จะแถม2กระปุกด้วยกันนะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะตอนนี้ก็สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมรอรับสายท่านอยู่ทุกวันท่านไม่เคยโทรไปในรายการไหนเลยให้โทรเข้ามาในรายการจอดลึกสุขภาพผมกิติกรจะยินดีที่จะมอบสิ่งดีๆและพูดคุยคำแนะนำให้กับท่านทั่วประเทศนะครับท่านโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้โดยตรงอย่างที่เบอร์ที่คุณติ่งบอกไปนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่ในกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกันชัดเจนในเรื่องอากาศคุณติ่งเพราะว่าวันก่อนเนี้ยแถบจังหวัดภาคอีสานตัวเนี้ยเป็นการเผาฟางคุณติ่งก็เลยเกิด
1: เผาฟางเผาหญ้า
0: เผาฟางเผาหญ้าเผาป่าคุณติ
1: ่
0: งป่าเหมือนดับไฟป่านั่นแหละเผาป่าก็เกิดฝุ่น PM 2.5
1: ใช่
0: โดยเฉพาะแถบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งผลการรายงานเข้ามาเขตเทศบาลเนี้ยเยอะเป็นพิเศษนะครับคือเรียกว่าถ้าช่วงหน้าฝนก็จะดีหน่อยเพราะว่าฝนเนี้ยได้ตกชะล้างคนหนึ่งเหมือนกับช่วงที่กรุงเทพเป็นก่อนๆฝนไม่ค่อยตกถ้าฝนตกมาค่าฝุ่นก็จะดีขึ้นนะครับ
1: จริง
0: ฉะนั้นนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดนี้อากาศดีที่ผมเคยเดินทางไปนะครับก็กรุงเทพมหานครคุณฟังครับพยายามที่จะใส่หน้ากากหรือหลีกเลี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ยังใส่หน้ากากเพราะว่าเราเดินออกไปข้างนอกอ่ะคนเด็กเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไม่ชินนะคนติ่งลองถอดหน้ากากจะไม่ชินตอนนี้
1: จริงค่ะตอนแรกว่าเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่าอะไร
0: นะครับเพราะว่าฉะนั้นเนี่ยพี่น้องที่อยู่ในต่างจังหวัดกับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพอากาศเนี่ยค่อนข้างจะมีฝุ่นพิษนะครับ
1: มลภาวะเยอะ
0: ที่อยู่ต่างจังหวัดท่านต้องมีความภาคภูมิใจนะครับที่ระวังนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดผมระวังเรื่องหนึ่งก็คือน้ำคุณเด่งที่ผมไปมานะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดโปรดระวังเรื่องน้ำสำหรับสุขภาพของท่านทุกจังหวัดเลยนะครับที่ท่านอยู่ตามแหล่งชนบทอยู่ตามอำเภ
1: อ
0: ตามภูเขาผมรณรงค์ให้ท่านพยายามดื่มน้ำสะอาดเพราะว่าหลายๆแหล่งที่ผมไปมาคุณติ่งเป็นน้ำที่ได้จากบ่อธรรมชาติเคยรู้จักใช่ไหม
1: น้ำบาดาลบ้างอะไรบ้าง
0: ไม่ใช่เป็นน้ำบ่อที่เขาเอามาสำหรับดื่มได
1: ้
0: โดยไม่ผ่านตัวกรองและบางที่เนี้ยมีการเก็บน้ำฝนเคยเห็นไหมนะครับสำหรับท่านที่เชื่อได้แน่ว่าน้ำฝนสะอาดโดยไม่มีพิษท่านก็ทานได้นะ
1: ยุคนี้ยากนะ
0: นะครับหลายท่านที่ในเขตกรุงเทพเนี่ยแถบจังหวัดนนท์น่
1: ะ
0: ที่ผมอยู่สมุทรปราการปทุมธานีนี่น้ำฝนใช้ไม่ได้เลยคุณติ๋ง
1: จริงค่ะ
0: เพราะว่า
1: อย่าได้วางใจ
0: การคาร์บอนไดออกไซด์หรือฝุ่นที่จากควันรถพวกเหล่านี้นะครับใช้ไม่ได้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับพยายามหาดื่มน้ำสะอาดนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นกระชุ่มกระชวยขึ้นมาร่างกายต้องการพลังงานนะครับสิ่งที่ผมรณรงค์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พูดในเกือบจะทุกรายการไปก็คือเรื่องของหมักดองผงชูรสน้ำตาลทรายนะครับของหมักดองก็คือเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นผักกาดดองผลไม้ดองคนหนึ่งนะครับ
1: มะม่วงเนี้ย
0: อาหารกระป๋อง
1: อ
0: าหารกระป๋องนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับน้ำอัดล
1: ม
0: ส่วนที่จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่น่ามีสำหรับคนรักสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสุราหรือเบียร
1: ์
0: บุหรี่อ่ะแถมไปอีกนะครับถ้าท่านงดได้ก็งดนะครับ คุณสุภาพที่เป็นแฟนคลับของคาตามินมาตั้งนานก็มาพูดถึงการเลิกบุหรี่นะครับซึ่งเป็นของขวัญสำหรับหลานชาย
1: ดีจัง
0: วันก่อนนะครับเพราะว่าคุณสุภาพนั้นซื้อคาตามีนเป็นโหลๆนะครับแกบอกว่าสูบบุหรี่มาตั้งนานนะครับพอดีหลานชายนี่เป็นภูมิแพ้นะครับก็พยายามที่จะลดระยะหลังมาก็ตัดสินใจเลิกดีกว่านะครับแล้วหลายบ้านคนติ่งลดผงชูรสเพราะรายการเราผงชูรสนะครับที่ท่านทานอยู่นะครับบางคนบอกไม่ทานเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างนะครับ
1: ต้องค่อยๆลดนะ
0: ต้องค่อยๆลดนะครับหรือท่านก็งดหรือไม่มีเลยก็ยิ่งดีที่บ้านผมไม่มีนะครับไม่มีผงชูรสนะครับหลายท่านก็มาทานข้าวที่บ้าน จะจืดไปนิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เคยทานนะครับแต่ว่าท่านทานแล้วสุขภาพดีแน่นอนนะครับ สำหรับท่านที่จะเปลี่ยนน้ำมันมาเป็นน้ำมันมะกอกนะครับก็ท่านก็เข้าไปศึกษาดูเพราะว่าวันก่อนตอนนี้ในห้างสินค้ารณรงค์ใช้น้ำมันมะกอกอาจจะแพงกว่าน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันข้าวโพดสักนิดหนึ่งก็เต็ง
1: แต่เราก็ได้สุขภาพดีนะ
0: ได้สุขภาพนะครับสำหรับน้ำมันมะกอกนะครับ
1: ค
0: ุณฟังครับเรื่องผักผลไม
1: ้
0: ปลอดสารพิษอันนี้ต้องรณรงค์รณรงค์เพราะว่าวันก่อนโอ้โหสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้รับโทรศัพท์เนี่ยต้องบอกตรงว่าเป็นเรื่องที่ชื่นใจนะคุณเด่งหลายท่านไม่ได้ปลูกก็จริงนะครับแต่ก็เป็นการรณรงค์ในตัวเป็นเรื่องที่ตื่นตัวนะครับจะตื่นตัวในรายการเราก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าหลายท่านก็เน้นเรื่องผักผลไม้ปลอดสารพิษถึงจะไม่ปลอดก็พยายามล้างให้สะอาดนะครับพยายามล้างให้สะอาดท่านจะใช้แบบไหนก็ได้คือล้างให้สะอาดเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกตรงว่าแหล่งผลไม้เนี่ยมาหลายทางมาหลายทางหลายที่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าใช่เราก็ไม่รู้ว่าต้นน้ำนี่เป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นผมบอกว่าให้ท่านต้องควรระวังนะครับผมสรุปนะครับสั้นๆสำหรับเรื่องนี้ก็คือวันนี้ที่พูดกันเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยจุดประสงค์ก็คือว่าให้ท่านได้ทราบวันเวลาทำงานของร่างกายคือวันช่วงเวลาทำงานของร่างกายอย่างเช่นช่วงที่ท่านต้องตื่นก็คือ5:00 ถึง 7:00 ตื่นมาดื่มน้ำเพื่อจะให้ร่างกายนี้ขับถ่ายนะครับสำหรับท่านที่ถ่ายยากหรือท่านเป็นท้องผูกท่านก็ตื่นขึ้นมาดื่มน้ำเยอะๆแล้วมาบีบนวดบริเวณท้องใต้ม้ามนะครับแล้วก็มีอาการเดินคนติ่งเพื่อจะให้ลำไส้ทำงานก็จะทำให้ท่านอยากถ่ายหรือ2ก็คือท่านพยายามดื่มน้ำอุ่นแต่ไม่เป็นน้ำร้อนนะคนเด็ก
1: อันนี้ก็คือเป็นน้ำอุณหภูมิปกติ
0: หรือท่านจะทานน้ำอุ่นในช่วงเช้
1: า
0: เพื่อจะเป็นการกระตุ้นการขับถ่ายนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเรื่องช่วงนี้นะครับก็คือช่วงประมาณ7:00 ถึง 8:00 ถึง 8:00-9:00 เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องทานอาหารท่านอย่าละเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้บางท่านเนี่ยไปทานอาหารเอาตอนเที่ยงนะคือผิดเวลาท่านทานอาหารช่วงเช้าก็จะทำให้ร่างกายนั้นมีพลังงานนะครับเนื่องจากร่างกายต้องการพลังงานเพื่อไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะครับการทานอาหารที่ดีอย่างหนึ่งที่ผมเคยบอกก็คือว่าใน1 สัปดาห์คุณติ่งตอนนี้มีเคล็ดมาใหม่ท่านควรจะทานอาหารคลีนที่ปลอดเนื้อสัตว์บ้างอย่างน้อย1 วันถ้าท่านทำได้นะเพราะว่าร่างกายนั้นบางช่วงวันเวลาเนี่ยไม่ต้องการโปรตีนมากเท่าที่ควรท่านควรจะทานพืชผักสีเขียว
1: เพื่อให้ไฟเบอร์
0: ไฟเบอร์แล้วก็ไปดีท็อกร่างกายบางท่านนี้มีเนื้อไม่มีผักเนี่ยคนทุกวันนี้เป็นอย่างนี้หมดที่ผมไปเห็นมา
1: คือหนักๆ กินสเต็กอ่ะ
0: ไม่ใช่สเต็กก็ผัดกะเพราละที่ไม่มีผักเลย
1: จริง
0: กะเพราไข่ดาวในมื้อแรกนะในมื้อเช้า
1: ค่ะ
0: ช่วงเที่ยงมาเป็นไรครับเป็นผัดซีอิ๊วแทนก็ไม่มีผักนะก็เลยมีคะน้านิดๆหน่อยๆฉะนั้นเนี่ยเขาต้องบอกว่าใน1 สัปดาห์เนี่ยคุณฟังที่ฟังรายการอยู่ควรจะหาเวลาทานผักสักวันหนึ่ง
1: ก็คือเป็นการดีท็อกซ์ร่างกาย
0: เป็น
1: เ
0: น
1: ื้ออ
0: าหารหรือท่านจะทานสลัดตอนเย็นสลัดก็คือพืชผักผลไม
1: ้ค่ะ
0: ท่านหามาได้ท่านก็ทำมาเป็นสลัดผักนะครับ
1: ค่ะ
0: ทานแทนมื้ออาหารสักช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีสำหรับท่านอ่ะผมฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรโมชั่นตอนนี้ฮอตสุดดีสุดคือ6 กระปุก
1: ค่ะคาตามิน
0: 6 กระปุกแถม2 กระปุกหรือครึ่งโหลแถม2 กระปุกรวมแล้วได้8 กระปุก
1: ในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมที่ท่านจะซื้อเป็นโหลนะครับก็แถม3 กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับแล้วก็ช่วงนี้เราก็มีชุดทดลองที่ไม่ได้ค่อยพูดที่พูดเท่าไหร่นะครับบางท่านบอกโหพูดเป็นครึ่งโหลพูดเป็น1 โหลนะครับสมัครเช็คแล้วซื้ออย่างนี้จริงๆนะครับบางท่านบอกซื้อเยอะท่านก็ไม่มีงบท่านก็ซื้อชุดทดลองไป2 กระปุกก็ได้เช่นเดียวกันอ่ะคุณติงฝากเบอร์ท้ายรายการครับ
1: ค่ะเบอร์นะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็รีบโทรเข้ามานะครับรีบโทรเข้ามาปรึกษาหรือสั่งซื้อกับเราได้ในทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเปิดทำงาน365วันท่านโทรมาได้ทุกวันเวลาที่ท่านต้องการนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกของเรามีเยอะทั่วประเทศ จะได้รีบจัดส่งของให้ท่านจะไม่ให้ของขาดเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับ ก็รีบๆหน่อยนะครับเพราะช่วงนี้เรามีโปร6กระปุกแถม2กระปุกรวมแล้ว8กระปุกในราคาที่ท่านชื่นชอบนะครับ อ่ะเวลาช่วงนี้เวลาหมดเวลานะครับผมคุณติ่งมาทำหน้าที่มาพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตมาพูดเรื่องสุขภาพเพื่อรณรงค์ให้ท่านได้มีสุขภาพดีนะครับโอกาสหน้าช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อช่วงนี้เวลาหมดขอให้ท่านมีความสุขและสุขภาพดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ใจนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้า7:30เข้าห้องน้ำ8:00ยังอยู่ในห้องน้ำ9:00ก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อน
3: ผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวทันสดใสเปล่งปลั่งรูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี

0: เมื่อยตามร่างกาย
1: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเจาะลึกสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์กิตติกรการจมะเวคินค่ะ
1: หากคุณท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมาฟังรายการนี้สิคะวันนี้มาฟังเรื่องราวสุขภาพดีในมุมมองที่แตกต่างมีเหตุมีผลไร้พรมแดนทุกคำถามเราค้นหาคำตอบกับอาจารย์กิตติกรการจนะเวคินในรายการเจาะลึกสุขภาพ
2: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คาตามิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพเรามีโอกาสที่จะฉลองครบรอบ10ปีที่รายการเราออกอากาศนะครับแล้วก็รายการจอดลึกสู่ภาพมีความภาคภูมิใจผู้เป็นสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนรายการผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คาตามินที่คุณผู้ฟังใช้บริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ฟังใช้มากันอย่างยาวนานนะครับเป็น10ปีฉะนั้นผลิตภัณฑ์คาตามินยังเป็นผู้สนับสนุนรายการและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังมีความมั่นคงต่อการให้บริการด้านสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังนะครับคุณฟังครับผมจะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ต้องการสมัครสมาชิกกับรายการจอดลึกสู่ภาพไม่ว่าจะเป็นบัตรคาตามินก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมคุณติงครับ
1: ค่ะ
0: คุณติงสวัสดีคุณฟังก่อนครับ
1: ค่ะสวัสดีคุณฟังนะคะแล้วก็สวัสดีคุณกิติกรด้วยค่ะ
0: ครับอากาศทั่วประเทศเป็นยังไงก็รายงานผลมาให้ทราบด้วยนะครับ คุณผู้ฟังมีปัญหาสุขภาพแบบไหนให้โทรมาพูดคุยกับรายการเราได้นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณฟังครับที่ผมบอกเมื่อกี้เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่าหลายท่านว่าผมพูดน้อยเกี่ยวกับคาตามินนะครับเพราะว่าคุณฟังครับอยากจะบอกว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นฟังรายการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเต็มอรรถรสนะครับก็เลยหลายท่านที่เป็นสมาชิกประจำนะครับก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับผมก็จะประชาสัมพันธ์ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นนะครับคุณเด่งครับจะร่วมฉลอง10ปีเนื่องจากว่าปีที่จะถึงน่าจะเป็น10ปีเนื่องจากว่าเราจะครบรอบที่แสดงถึงความมั่นคงกับการให้บริการกับผลิตภัณฑ์คาตามินนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคาตามินนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของประเทศฟินแลนด์ซึ่งเข้ามาทำธุรกิจทำตลาดด้านสุขภาพในประเทศไทยคุณผู้ฟังก็ทราบกันดีนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณดิ่งเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่ง
1: ผลิตภัณฑ์
0: รายการ
1: ค่ะผลิตภัณฑ์คาตามินนะคะประกอบไปด้วยผงกระดูกอ่อนปลาฉลามนะคะมีคอลลาเจนชนิด2แล้วก็วิตามิน4นะคะหากว่าท่านอยากจะรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับคาตามินมากกว่านี้นะคะก็โทรสายด่วนมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์084 385 6 6 4 4อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 8 4 3 8 5 6 6 4 4ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับซึ่งช่วงนี้ผมจะฝากโปรไปเลยนะครับเพื่อไม่ท่านให้เสียเวลานะครับโปรตอนนี้ซื้อ3คาตามิน3กระปุกยังแถมกล่องเล็กอยู่เหมือนเดิมส่วนโปรดีโปรดังโปรฮอตโปรประจำสัปดาห์ยังมีอยู่นะครับยังเดินหน้าต่อไปก็คือโปรครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับ
1: เป็น8กระปุกในราคาเดิม
0: ในราคาเดิมนะครับเนื่องจากว่าคุณฟังถามนะคุณติ่งถามต่อมาอีกสัปดาห์ที่แล้วว่าทำไมถึง

0: เยอะ
1: อ้าวไม่ดีเหรอคะ
0: ก็แปลกเหมือนกันนะเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าตอนนี้บริษัทยินดีที่จะคืนกำไรให้กับท่านเพื่อให้ท่านนั้นได้เกิดความคุ้มค่าหลายท่านบอกว่าต้องซื้อแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้ที่เราพูดไปคุณติ่งเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นก็คือคุณผู้ฟังหุ้นกันซื้
1: อ
0: คือร่วมกันซื้อครั้งละครึ่งโหลแล้วไปแบ่งกันนะครับ
1: ของแถมได้ทั้งคู
0: ่ได้ของแถมได้ทั้งคู่แล้วจะได้คนละกระปุกคือว่าได้8กระปุกแล้วคุณผู้ฟังไปแบ่งกันนะครับส่วนโปเป็น1โหลก็ยังแถม3กระปุกนะครับส่วนท่านที่ต้องการซื้อชุดทดลองก็คุณผู้ฟังสามารถซื้อได้ใน2กระปุกในราคาหลักพันต้นๆนะครับ
1: ค
0: ุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาอย่างที่เบอร์ที่บอกไปอ่ะคุณติงวันนี้เมื่อวันก่อนผมได้พูดถึงเรื่องนาฬิกาชีวิตเข็มทิศสุขภาพเข็มทิศสุขภาพดี24ชั่วโมงนะครับวันนี้เรามาพูดอีกมุมหนึ่งคุณติงเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายก็คือนาฬิกาชีวิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับนาฬิกาชีวิตคือวงจรการระบบทำงานในร่างกายนะครับ
1: ของมนุษย
0: ์ของมนุษย์ที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานระบบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นการตื่นนอนการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในร่างกายโดยนาฬิกาชีวิตนั้นจะมีรอบ24ชั่วโมงผมก็จะแบ่งอีกครั้งละ12ชั่วโมงคนเด็กก็คือช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนนะครับฉะนั้นวันนี้เรามาเล่าอีกมุมหนึ่งคนเด็กมาทำรู้จักนาฬิกาชีวิตในการไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตให้เหมาะการทำงานของอวัยวะร่างกายเพื่อเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีนะครับคนเต่งเริ่มเลยนะครับนาฬิกาชีวิตทำงานอย่างไรครับตั้งแต่
1: 5นาฬิกาจนถึง7นาฬิกานี้นะคะ
0: ครับมาทบทวนกัน
1: เป็นช่วงเวลาของลำไส้ใหญ่นะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขับถ่ายนะคะตื่นนอนนะคะแล้วก็ดื่มน้ำมากๆนะคะเพื่อที่จะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ใหญ่เนี่ยจะทำงานได้ดีในเวลานี้นะคะทำให้ของเสียแล้วก็กากอาหารเนี่ยถูกขับออกจากร่างกายได้ดีที่สุดนะคะถ้าเราไม่ถ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซึมของเสียเข้าสู่ร่างกายอีกรอบนึงนะคะก็เลยส่งผลกระทบมากมายอย่างเช่นคุณจะเป็นหวัดมีอาการไอนะคะสิวขึ้นนะคะร้อนในมีอาการท้องผูกแน่นท้องนะคะอาหารไม่ย่อยเป็นฤทธิ์สีดวงทวารได้นะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่อะไรพวกนี้เป็นต้นนะคะ
0: กับฉะนั้นผลของการที่ขับถ่ายไม่ตรงเวลาคุณติ๊กพูดง่ายๆก็คือคุณผู้ฟังที่เวลาช่วงตีห้าใช่ไหมคุณติ๊ก
1: ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้า
0: ถึงเจ็ดโมงเช้าเรามาทบทวนกันว่าเราต้องดื่มน้ำอุ่นเพื่อจะต้องการให้ร่างกายขับถ่ายถ้าเกิดไม่ขับถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นอย่างที่คุณเต่งพูดไปก็คือ
1: สุ่มเสี่ยงเป็นมะเร็งด้วย
0: คือฤทธิ์สะดวงทวารนะครับแน่นท้องท้องผูกเป็นสิวเป็นไอเป็นหวัดแล้วก็ร้อนใน
1: ใช่
0: ผมเสริมนิดนึงคุณเต่งปัญหาร้อนในเนี่ยเนื่องจากคุณผู้ฟังเป็นโรคท้องผูกคุณเต่งเกิดขึ้นเยอะมากตอนนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม
1: ่
0: เขาบอกอย่างนี้ว่าการคนรุ่นใหม่นี่จะท้องผูกเยอะ
1: เ
0: นื่องจากการทานอาหารที่ไม่ค่อยมีกากใย อย่างเช่นกลุ่มอาหารสะดวกซื้อไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นไส้กรอกพวกนี้นะครับ
1: คือไม่มีผักไม่มีอะไรเลย
0: ไม่ค่อยมีผักนะครับฉะนั้นช่วงนาฬิกาชีวิตช่วงนี้ท่านต้องระมัดระวังอ่ะต่อเลยครับ
1: ค่ะตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง11โมงนะ5โมงเช้านี่แหละนะคะเป็นเวลาของม้ามค่ะแล้วก็ตับอ่อนร่างกายเนี่ยจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าเนี่ยพร้อมที่จะทำงานแล้วล่ะนะคะช่วงเวลานี้เนี่ยคือร่างกายจะตื่นตัวมากนะคะการทำงานหรือว่าทำกิจกรรมอะไรเนี่ยก็จะได้ผลดีนะคะเพราะว่าม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้านั่นเองแล้วก็จะส่งสารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะม้ามเนี่ยเขาก็จะนำสารอาหารดีๆเหล่านี้เนี่ยไปหล่อเลี้ยงร่างกายนะคะทำให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็สมองทำงานได้ดีนั่นเองค่ะ
0: ครับก็จะมีผลตั้งแต่เช้าก็คือว่าเราขับถ่าย7-8 โมงเช้าทานอาหาร9โมงถึง11โมงเนี่ยช่วงนี้ร่างกายจะตื่นตัวกระปรี้กระเป๋
1: า
0: คือจะเป็นทำกิจกรรมอะไรก็จะได้ผลดีเนื่องจากม้ามเนี่ยจะดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์จากอาหารเช้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเพื่อให้เกิดพลังงานนะครับฉะนั้นเมื่อท่านทำและไม่ผิดล็
1: อ
0: กไม่ผิดเวลาร่างกายก็จะสมูทสมดุลอย่างที่คุณติ่งเล่าไปนะครับผมฝากประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งสำหรับโปรโมชั่นสั้นๆนะครับ
1: โปรโมชั่นของคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะมีโปรมอบความสุขนะคะแสนพิเศษให้กับคุณซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์รวมกัน3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลด้วยกันค่ะหรือว่าจะเป็นซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็เรามีบริการส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติมแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับก็รีบโทรเข้ามานะครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์คาตามินของเราจะไม่ขาดสต็อกนะครับ เพราะว่าคุณผู้ฟังจะซื้อเป็นครึ่งโหล แถม2กระปุกตอนนี้เราก็ยังมีจำหน่ายพร้อมที่จะส่งให้ท่านทั่วกรุงเทพมหานครและพี่น้องต่างจังหวัดรีบโทรเข้ามานะครับ ตอนนี้เราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ

0: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
1: ครับคุณผู้ฟังครับรายการจอดลึกสู่ภาพก็มาพบคุณผู้ฟังนะครับในอีกช่วงหนึ่งหลังจากที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจของรายการนะครับก็คาตามินก็เช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังที่ต้องการสั่งซื้อตอนนี้เราก็ยังประชาสัมพันธ์ว่าท่านสั่งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับสั่งช่วงเช้าท่านก็จะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ได้ในช่วงเที่ยงบ่ายนะครับ
2: ถ้าเขต
1: ได้รับแล้วนะครับส่วนต่างจังหวัดก็ข้ามวันไป1วันนะครับท่านก็จะได้รับผลิตภัณฑ์นั้นแน่นอนนะครับประชาสัมพันธ์ไปทุกภาคของประเทศนะครับที่มีผลิตภัณฑ์คาตามินไปถึงนะครับน่าจะครบทุกจังหวัดนะครับตอนนี้คุณฟังที่ฟังรายการนะครับก็เราสั่งซื้อผ่านศูนย์ฮอตไลน์ในเบอร์6644ได้ในทุกวันนะครับเนื่องจากท่านต้องการสั่งซื้อให้บริการรวดเร็วผมขอแนะนำให้ท่านสั่งตั้งแต่ก่อนบ่ายโมงหรือก่อนบ่ายสองโมง
2: ค
1: นเดียวตอนนี้เราขยายเวลาไปถึงก่อนบ่ายสองโมงนะครับส่วนถ้าท่านเกินบ่ายสามไปแล้วก็จะได้รับของในวันรุ่งขึ้นนะครับถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีนครปฐมจนถึงอำเภอสามพรานนครชัยศรีจะบริการให้ท่าน1วันนะครับตอนนี้สามพรานวัดไร่ขิงพุทธมณฑลสาย7ศาลายานะครับเซ็นทรัลศาลายาเหล่านี
2: ้
1: บริการให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับเพราะว่าเราพยายามที่จะขยายคนเต็งไกลสุดตอนนี้อำเภอบางบ่อนะครับบางบ่อเนี่ยส่งได้ภายในวันเดียวนะครับเพราะว่าคุณฟังที่อยู่ในเคหะบางพลีนะครับนิคมบางพลีในเขตเทศบาลบางบ่อนะครับก็เราจะส่งให้ท่านได้ภายใน1วันนะครับก็โทรเข้ามาส่วนพี่น้องต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชลบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีตราดนะครับพี่น้องภาคตะวันออกเนี่ยเป็นที่อะไรที่เหนียวแน่นนะครับพี่น้องบางแสนพัทยาหนองปลาไหลบางละมุงนะครับหนองปลือบางละมุงเหล่านี้นะครับสัตหีบชลบุรีนะครับก็เราพยายามที่จะส่งให้ท่านอย่างไม่ติดขัดนะครับแม้แต่ช่วงนี้มีโปรคนเด่งตั้งแต่มีโปรมาต้องยอมรับว่าของเราเยอะจริงๆบางช่วงบางที่บางพื้นที่อาจจะล่าช้านิดหนึ่งเนื่องจากว่าการทำงานของขนส่งนะครับบางช่วงเราจะส่งไปอาจจะล่าช้าไปแค่หนึ่งวันก็ขอประทานโทษประทานอภัยนะครับสำหรับท่านที่รอคอยที่จะใช้ผลิตภัณฑ์คาตามินสำหรับท่านสมาชิกรีบโทรเข้ามานะครับเพราะว่าตอนนี้โปรของเราก็ยังมีอยู่ตลอดนะครับโปร6กระปุกแถม2กระปุกได้8กระปุกในราคาเดิมโปร1โหลแถม3กระปุกนะครับสำหรับท่านที่ฟังรายการใหม
2: ่
1: อยากจะใช้ชุดทดลอง2กระปุก
2: เราก็มี
1: เราก็มีนะครับส่วนโปรครึ่งโหลดีที่สุดตอนนี
2: ้
1: ท่านหุ้นกันซื้อนะครับซื้อ2คนนะครับได้คนละ4กระปุกรวมเป็น8กระปุกในราคาเดิมเมื่อก่อนนี่แถมแค่1กระปุก
2: 1กระปุก
1: นะครับตอนนี้บริษัทนี้ใจดีฉลอง10ปีสำหรับคาตามินแถม2กระปุกซื้อครึ่งโหลซื้อ6กระปุกแถม2กระปุกนะครับในราคาเดิมนะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
4: พ
3: ี่
4: จะสั่งคาตามินนะคะ
3: ครึ่งโหลตอนนี้ได้8ขวดครับ
4: โอ้ได้แปดขวดแล้วสมมติว่าถ้าจะสั่งเอาเพิ่มสายตากับภูมิแพ้อย่างละกล่องและราคานี้ได้เปล่า
3: ได้ได้ครับ
4: ได้นะงั้นก็เอาเป็นคาตามินมา
3: 6
4: คาตามินเท่าไหร่ถ้ากับ6แล้วก็สายตา1กับภูมิแพ้1
3: ครับครับเดี๋ยวพิเศษให้เนาะไม่คิดเพิ่มเน
4: า
3: ะ
4: จ้ะส มาชิกกับบัตรเจอแล้วพี่หายไปตั้งนานเพิ่งเจอบัตร
3: ครับ
4: บัตรสมาชิกเป็น11มัน1490นะ
3: อ๋อบางกรวยบางกรวยบางกรวย
4: บางกรวยรู้เลย
3: ครับบางกรวยประมาณช้างวัดบางช้าง
4: ช้างจ้ะเข้ามาสุดซอยเลยมารอพี่อยู
3: ่ที่องค์พระนะครับ
4: จากที่องค์พระทำไมจำแม่นนะ
3: ครับครับ
4: เท่ากับเป็นคาตามินครึ่งโหลแล
3: ้
4: วก็เอาสายตากับภูมิแพ้นะคะ
3: M1 เนาะทำไรเนี่ยครับครับคร
4: ับ จ้าจ้า
3: ขอบคุณมากครับผม
4: อาจารย์แล้วจะเข้ามาได้ตอนไหนคะ
3: เดี๋ยวจะเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปให้ครับผม
4: ไปแล้วโทรมาเบอร์บ้านแล้วกันนะ
3: ครับ
4: เพราะมือถือเคยไม่ได้ใช้มีแบบนั้นแ
3: ค่
4: แบ
3: บสบายดีนะครับครับ
4: สบายดีค่ะนี่คิดถึงเนี่ยฟังจบก็เลยปิดแล้วก็เลยโทรค่ะ
3: ครับครับครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับ
4: สายตาคุณแท้นะคะโอเค
3: ครับ
4: ค่ะค่ะค่ะ
1: ครับเรามาพูดเรื่อง
2: นาฬิกาชีวิตกัน
1: ถึงเวลาไหนละ
2: ค่ะถึงเวลา 11:00 น.จนถึง 13:00 น.หรือว่า 5:00 น.เช้าถึง 13:00 น.นี่แหละนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจค่ะนะคะจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นั่งทานข้าวเที่ยงแบบชิลๆได้เลยนะคะ 11:00 น.จนถึง 13:00 น.เนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของหัวใจที่เขาจะทำหน้าที่สูบฉีดเลือดนะคะแล้วก็สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงทั้งร่างกายนะคะซึ่งจะทำงานหนักที่สุดนะคะช่วงนี้ระดับความดันเลือดในร่างกายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะห้ามเครียดเด็ดขาดค่ะถ้าเราทำจิตใจให้สบายผ่อนคลายนะคะถือเป็นการดูแลแล้วก็ทนุถนอมหัวใจให้แข็งแรงอีกด้วยค่ะ
1: ครับก็คือช่วงประมาณช่วงบ่ายนะครับเป็นเวลาของทำงานใช่ห้าโมงเช้าถึงบ่ายเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกาย
2: ซ
1: ึ่งร่างกายจะทำงานหนักช่วงนี้ระดับความดันในเลือดร่างกายจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายนะครับช่วงนี้เขาเรียกว่าห้ามเครียดเราทำจิตใจให้สบายในช่วงบ่ายๆนะครับผ่อนคลายถือเป็นการทนุถนอมหัวใจนะครับพูดถึงความเครียดบางท่านไม่ใช่จะเครียดเฉพาะช่วงบ่ายเครียดอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องจริงนะคุณเอก
2: จริงค่ะจริง
1: เครียดในอย่างคุณติ่งวันก่อนนี่อย่าเครียดมากนะครับ อย่าเครียดบางคนเครียดตลอดทั้งวันเครียดทั้งกลางคืน นะฉะนั้นคุณผู้ฟังความเครียดเนี่ยมันทำให้ภาวะความดันโลหิตเนี่ยอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพึงระวังสำหรับร่างกายนะครับ ช่วงนี้ต่อคุณเองช่วงบ่ายโมง
2: บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงเนี่ยนะคะเป็นช่วงเวลาของลำไส้เล็กค่ะช่วยงดอาหารด้วยนะคะบางคนที่มีเบรกด้วยนะคะช่วงเวลานี้ในงดอาหารทุกชนิดนะคะอย่าทานของจุกจิกค่ะเพราะว่าจะเป็นการรบกวนการทำงานของลำไส้เล็กนั่นเองนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ย่อยนะคะแยกแยะแล้วก็ดูดซึมอาหารที่เป็นน้ำทุกชนิดอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินบีนะคะโปรตีนซึ่งทำหน้าที่เนี่ยสร้างกรดอะมิโนนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเซลล์สมองนะคะเวลานี้สมองซีกขวานะคะจะทำงานได้ดีนะคะทั้งในเรื่องของความจำจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วก็รวมไปถึงการวางแผนเป็นต้นค่ะ
1: ครับจนถึงบ่ายโมงจนถึงบ่ายสามโมงนะครับ
2: ค่ะ
1: ช่วงนี้ควรงดอาหารนะครับ อย่าทานอาหารจุกจิกบางท่านทานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะจะเป็นการรบกวนทำงานของลำไส้เล็กเนื่องจากว่าช่วงนี้หลังจากที่ทานอาหารเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเนี่ยลำไส้ก็จะมีหน้าที่ย่อยนะครับและดูดซึมพวกน้ำทุกชนิดคือพวกวิตามินและโปรตีนเข้าไปสร้างหน้าที่เป็นกรดอะมิโนนะครับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายคือสารอาหารเนี่ยจะไปสร้างซ่อมแซ
2: ม
1: ไปสร้างพลังงานไปสร้างแรงไปสร้างซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายช่วงนี้นะครับสมองก็จะทำงานดีในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับจินตนาการความคิดสร้างสรรค์คุณผู้ฟังก็ฟังนาฬิกาชีวิตนะครับต่อเลยครับ
2: ค่ะตั้งแต่ช่วงบ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นนะคะเป็นช่วงเวลาของกระเพาะปัสสาวะนั่นเองดื่มน้ำบ่อยๆแล้วก็ออกกำลังกายนะคะช่วงเวลานี้นั้นนะคะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยรอค่ะที่จะกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ควรดื่มน้ำเยอะๆนะคะอย่ากลั้นปัสสาวะนะคะการกลั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้ปัสสาวะนั้นดูดซึม กลับเข้าสู่กระแสเลือดนะคะมีผลในเรื่องของความจำค่ะแล้วก็ไทรอยด์รวมไปถึงระบบสืบพันธุ์นะคะรวมทั้งจะทำให้กระเพาะปัสสาวะเนี่ยอักเสบอีกด้วยนะคะและก็ช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงที่หลอดเลือดหัวใจและก็กล้ามเนื้อในร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะคะเหมาะที่จะออกกำลังกายทำให้เหงื่อเนี่ยมันออกจากร่างกายนะคะเพื่อที่จะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายอีกทางนึงด้วยค่ะ
1: ครับฉะนั้นช่วงบ่ายสามโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับท่านก็ดื่มน้ำเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายนะครับอย่ากั้นปัสสาวะผมพูดเรื่องกั้นปัสสาวะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายท่านเป็นโรคปัสสาวะอักเสบนะครับกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเนื่องจากการกั้นปัสสาวะผมเคยแนะนำท่านผู้สูงอายุนะคนเด็กเวลาเดินทางเมื่อก่อนเนี่ยเรามีทริปเดินทางไปเที่ยวด้วยกันนะครับผมก็จะพูดสำหรับท่านที่เป็นผู้สูงอายุที่ช่วงเดินทางเนี่ยนะครับจะไม่ให้มีการกั้นปัสสาวะถ้าเกิดว่าเดินทางไกลแนะนำว่าให้ท่านใส่แพมเพิร์ดนะครับบางคนไม่ติดเพราะว่าชอบอยู่แต่กับบ้านเวลาเดินทางท่านต้องใส่ท่านใส่ไม่ใช้ท่านก็ต้องทิ้งนะครับฉะนั้นเนี่ยการกั้นปัสสาวะเนี่ยจะทำให้โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับไตหรือการกั้นปัสสาวะทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื่องเกี่ยวกับต่อมลูกหมากเหล่านี้นะครับ
2: ไทรอยด์อีก
1: ฉะนั้นคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ว่าที่เราพูดเรื่องนาฬิกาชีวิตเนี่ยเพื่อให้ท่านได้รู้จักร่างกาย
2: เขามีระบบ
1: มีระบบของเขาม
2: ีเวลาของ
1: เราจะใช้ของเขาเนี่ยได้ตรงกับที่เขาเดินอยู่หรือไม่นะครับเพราะถ้าความผิดปกติก็จะทำให้ท่านนี้เสียสุขภาพและป่วยได้นะครับฉะนั้นผมก็มาประชาสัมพันธ์สำหรับข้อมูลดีๆนะครับประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งครับคุณติ่งช่วงโปรโมชั่นคาตามินกับผิดพันธ์ทวายไลท์นะครับ
2: ตอนนี้เนี่ยนะคะเขาก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะก็คือซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกัน3กระปุกนะคะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลค่ะหรือว่าจะเป็นโปรดีโปรดังนะคะก็คือคาตามินนะคะครึ่งโหลนะคะจะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกเป็นทั้งหมด8กระปุกด้วยกันในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านคุณด้วยนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะโทรศัพท์มาได้ค่ะที่หมายเลข0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
1: คุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรับสายท่านอยู่ตลอดทั้งวันนะครับชุดท่านว่างช่วงไหนก็สามารถโทรได้จะโทรในรายการหรือโทรนอกรายการก็จะพูดคุยปัญหาของท่านดุจญาติมิตรนะครับขอคำแนะนำรายการจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ทุกวันนะครับรีบโทรเข้ามานะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ับคุณผู้ฟังครับหลังจากที่คุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็บทเพลงเพราะๆผ่านกันไปเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับภาษาสุขภาพเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตเรื่องมาฝากคุณผู้ฟังนะครับผมอาจารย์สัมพันธ์สักนิดหนึ่งคุณติ่งครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ผมได้รับการถามกันมามากสำหรับเราพูดกันน้อยในเรื่องปัญหาสุขภาพสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการปรึกษานะครับตอนนี้หรือช่วงไหนๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังต้องการปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเข่าผมก็ยังปรึกษากับคุณผู้ฟังได้ในทุกๆวันนะครับเพียงแต่ประชาสัมพันธ์น้อยลงเนื่องจากว่าตอนนี้สมาชิกเราก็เยอะมากทั่วประเทศนะครับฉะนั้นคุณผู้ฟังบอกว่าผมพูดน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับก็คุณผู้ฟังก็โทรมาเหมือนเดิมนะครับ
1: สวัสดีครับคาตามิน
2: สวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์กิจกรใช่ไหมครับ
1: ใช
2: ่ครับผมมีปัญหาเรียนถามหน่อย
1: เชิญ
2: คือผมเป็นเกาต์อยู่แล้วผมรักษาโดยกินอาหารเสริมคาตามินแต่ทีนี้ในทวายไลท์อ่ะเขียนว่าส่วนผสมมันจะมีเลติตินจากถั่วเหลืองเนี่ยผมกินถั่วเหลืองไม่ได้เลยนะตอนที่เป็นเกาต์เนี่ยถ้ากินไอ้ทวายไลท์ไปด้วยมันจะมีปัญหาไหม
1: ไม่มีตัวนี้เป็นเลติตินฮะมันจะสกัดมาจากสกัดหลายชั้นมากไม่ใช่กินถั่วเหลืองตัวนี้
2: เ
1: หรอปกติผมกินเลยนี่ไม่เป็นถ้าเราเป็นแต่ว่าถ้าเลซิตินไม่เป็น
2: ขนาดอาหารเสริมอย่างบะหมี่มะม่วงมากนี่มันมีถั่วเหลืองผสมผมกินไม่ได้เลยนะกินปุ๊บขึ้นเลยหยุดไปแต่เกรงว่าถ้าผมกินทวายไลท์ไปพร้อมกับการรักษาด้วยคาตามินเนี่ยมันจะต้านกันหรือเปล่า
1: ไม่ต้าน
2: ไม่นะฮะ
1: คร
2: ับมันไม่ใช่ถั่วเหลืองตรงๆเลยนะ
1: ใช่ตัวนี้มันเป็นสารฮะเป็นสาร
2: ครับแล้วไอการกินเนี่ยฮะสำหรับทวายไลท์เนี่ยควรจะกินวันละกี่เม็ด
1: วันละ1-2เม็ด
2: 1-2แล้วแต่ว่
1: าใช่ครับ
2: ถ้าท่ามัวมากถ้ากิน2เม็ดใช่ไหม
1: ครับเช้าเย็น
2: เป็นหลังอาหารทันทีหรือเปล่า
1: ก็ไม่ทันทีก็ได้ตัวนี้กินก่อนอาหารยังได้ตัวทวายไลท์นะ
2: พร้อมกับคาตามินได้ไหม
1: ครับพร้อมก็ได้ครับ
2: ตอนนี้เห็นได้ฟังทางวิทยุว่ามีชุดคาตามินยอดนิยมอยู่จากเดิมซื้อ6กล่องเนี่ยซื้อ6ขวดนะฮะก็จะเพิ่มแถม1ขวดกับอีก1ซองตอนนี้เป็น2ขวดใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับผม
2: ถ้าผมขอเปลี่ยนเป็นทวายไลท์ผสมด้วยสัก4กล่องเนี่ย
1: ได้
2: แล้วก็ได้คาตามิน4ขวดเป็นราคานี้ใช่มั้ยฮะ
1: ได้ครับได้ครับ
2: ได้บ่ายได้ใช่มั้ยฮะ
1: ได้ๆเอาอย่างละ4นะ
2: ครับๆตกลงตามนี้นะฮะเปลี่ยนตามนี้นะครับ
1: ครับ
2: ผมบ่ายได้นะครับผมจะรออยู่นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะเป็นกระดูกและข้อเข่าหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระดูกและข้ออื่น
3: ๆ
0: ก็ยังรับปรึกษาปัญหาคุณผู้ฟังได้เหมือนเดิมสำหรับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันหรือสุขภาพอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไตเรื่องปัญหาการมองเห็นเรื่องสายตาเรื่องสมองคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันที่เบอร์0843856644นะครับปรึกษาและขอคำแนะนำได้ทุกวันที่เบอร์0843856644นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ทุกวันนะครับทางรายการพร้อมที่จะแนะนำให้ท่านนะครับคุณติ่งมีเกี่ยวกับนาฬิกาชีวิตมาฝาก
3: เพราะว่าเราพูดไปถึงช่วงเวลานะนาฬิกาชีวิตอวัยวะส่วนต่างๆทำงานกันไปได้ดีในช่วงเวลาไหนนะคะมาถึงช่วงเวลา 17:00 นถึง 19:00 น 17:00 นถึง 21:00 นนะคะจะเป็นเวลาของอวัยวะก็คือไตค่ะนะคะทำหน้าที่ของเขานะคะช่วงเวลานี้เนี่ยยังไม่ควรเข้านอนค่ะเพราะว่าจะทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักนะคะคุณควรจะออกกำลังกายหรือว่าทำงานบ้านนะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นนะคะแล้วก็แอคทีฟนะคะเพิ่มความดันเลือดค่ะแถมยังช่วยให้ผิวนั้นสดใสแข็งแรงเปล่งปลั่งอีกด้วยนะคะช่วงนี้นั้นไตทำหน้าที่หนักในการกรองของเสียออกจากเลือดนะคะแล้วก็รักษาสมดุลในร่างกายด้วยค่ะ
0: ครับช่วง 17:00 นถึง 21:00
3: นใช่ค่ะ
0: ท่านก็ไม่ควรเข้านอนในช่วงนี้นะครับเพราะร่างกายช่วงนั้นไตกำลังทำงานนะครับเพื่อให้ร่างกายสดชื่นท่านควรจะทำยังไงคุณติ่งออก
3: กำลังกายหรือว่าทำงานบ้าน
0: ครับก็เพื่อให้ร่างกายนั้นดีขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ท่านไปนอนไตก็ยังทำงานอยู่นะครับ
3: ค่ะ
0: ต่อไปเลยครับ
3: ค่ะ ช่วงเวลาทุ่มหนึ่งจนถึง3ทุ่มนะคะเป็นเวลาของเยื่อหุ้มหัวใจนะคะทำจิตใจให้ผ่อนคลายเข้าสู่หมวดธรรมะอ่ะนั่งสมาธินะคะช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะร่างกายต้องการความสงบค่ะแล้วก็หยุดนิ่งนะคะจะช่วยให้จิตใจแล้วก็ร่างกายพร้อมที่จะเข้านอนค่ะไม่ควรจะทำอะไรนะคะที่มันแบบตื่นเต้นหรือว่าใช้พลังงานเยอะอย่างเช่นออกกำลังกายหนักๆหรือว่าทานอาหารในปริมาณที่มากนะคะเพราะว่าจะทำให้คุณนั้นนอนไม่หลับนะคะเนื่องจากว่าเยื่อหุ้มหัวใจเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญของหัวใจและช่วงเวลานี้นั้นมีความสำคัญในการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือดนะคะแล้วก็ส่งอาหารออกซิเจนเม็ดเลือดเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะคะ
0: ครับช่วงพักผ่อนคุณง่ายช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มนะครับ
3: ค
0: ุณผู้ฟังก็ไม่ควรจะออกกำลังกายหลายท่านเนี่ยไปออกสามทุ่มที่ผมเคยเห็นนะครับจริงๆคุณเองนะครับไปออกกำลังกายนะครับฉะนั้นผู้สูงอายุหรือแฟนรายการจอลึกสุขภาพนะครับฟังไว้ว่าช่วงทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มเป็นช่วงที่ท่านพร้อมที่จะพักผ่อนนะครับเพราะจะทำให้ท่านถ้าออกกำลังกายมากหรือทานอาหารมากท่านก็จะนอนไม่หลับผมเสริมอีกนิดหนึ่งคุณเต็งเป็นเคล็ดลับช่วงที่ท่านจะอาบน้ำก่อนนอนท่านไม่ควรอาบน้ำเย็นคุณเต็งน
3: ะ
0: ไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะเราต้องเวลาใกล้จะนอนเนี่ยไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะจะทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นขึ้นมาส่วนจ
3: ะ
0: ทำให้ท่านเนี่ยอาบน้ำอุ่นพออาบน้ำอุ่นแล้วท่านทานน้ำอุ่นๆก่อนนอนนะครับก็จะทำให้ภาวะการนอนหลับดีขึ้นนะครับช่วงการทำงานช่วงประมาณสามทุ่มเนี่ยใกล้สามทุ่มหรือสี่ทุ่มเนี่ยท่านควรจะพักผ่อนโดยการทำให้จิตใจว่างหรือนั่งสมาธิไม่ควรที่จะมีเรื่องกวนใจหรือมีความเครียดนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีความเครียดหรือมีเรื่องไม่สบายใจในช่วงกลางคืนก่อนนอนเนี่ยก็จะทำให้ท่านนอนหลับๆตื่นๆคนเอง
3: กังวล
0: กังวลไตก็ทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้นะครับแรงดันการหมุนเวียนของเลือดออกซิเจนเม็ดเลือดเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต่ออวัยวะในร่างกายฉะนั้นถ้าท่านทำได้ในสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สุขภาพดีมากนะครับเพราะว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวการทำงานของร่างกายท่านจะใช้ร่างกายไปในแบบไหนอย่างไรนะครับอย่างเช่นที่ผมเคยยกตัวอย่างกันเองเวลานอนแล้วไม่นอนเวลาท่านเวลาจะทานท่านไม่ได้ทานคือเวลาจะกินไม่ได้กินว่างั้นเถอะแต่ท่านไปกินตอนดึกซะนะครับ
3: มื้อเดียวเลย
0: มื้อเดียวหรือไปทานอาหารเหมือนวัยรุ่นเนี่ยไปทานอาหาร 2-3 ทุ่มอย่างที่เราบอกไป
3: บุฟเฟ่ต
0: ์บุฟเฟ่ต์แล้วก็ไปนอนนะครับช่วงนี้ไตก็จะทำงานหนักนะครับแล้วก็ทำให้เราอึดอัดนะครับนาฬิกาชีวิตท่านก็จะเปลี่ยนและรวนและตามมาก็คือ1ฤทธิ์สะดวงเป็นโรคท้องผูกนะครับเป็นโรคอาหารไม่ย่อย
3: โรคภัยไข้เจ็บมา
0: เป็นที่สำคัญอ่ะเป็นเกิดไหลย้อนซึ่งตัวนี้เป็นโรคย้อนนะครับกดไหลย้อนนะครับสำหรับท่านที่ทานอาหารแล้วท่านไปนอนนะครับฉะนั้นผมบอกท่านว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยที่เรานำมาพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับสำหรับรายการเจาะลึกสุขภาพผมอาจารย์สัมพันธ์ท่านนิดหนึ่งคนติ่งครับเรื่องเกี่ยวกับท่านที่จะให้เราส่งผิดพันคาตามินไปอยู่ในต่างจังหวัดช่วงนี้ถ้าหากว่าล่าช้าไปหนึ่งวันก็ต้องขอประทานโทษทานภัยตั้งแต่เราเปิดโปร6กระปุกแถม2กระปุกเนี่ยนะครับปรากฏว่าสั่งมาเต็มคลังนะครับก็เราพยายามที่จะระบาย
3: ได้รับความสนใจเยอะมาก
0: เราพยายามที่จะระบายเพราะว่าโปรเนี้ยเป็นโปรที่จะเรียกว่าท่านรอคอยจริงๆโดยเฉพาะพี่น้องทั่วประเทศเลยคุณเด้งเหมือนกับว่าท่านจะรอคอยโปรนี้มานานคือซื้อ6แถม2ได้8กระปุก
3: ราคาเดิมนะคะ
0: ในราคาเดิ
3: ม
0: ก็ทำให้โปรนี่ฮอตขึ้นมาของนี่เต็มคลังก็ทำให้ท่านนี่ต้องล่าช้าในการจัดส่งแต่ว่าจะไม่ให้ขาดนะครับเพราะช่วงก่อนนี้คาตามินขาดนะครับภายใน 2-3 วันคุณผู้ฟังก็โทรมาต่อว่ากันสักนิดหนึ่งนะครับ
3: ค่ะเราก็รีบเติมสต็อก
0: ก็รีบเติมสต็อกฉะนั้นท่านที่ฟังรายการอยู่นะครับตอนนี้โปร6กระปุกแถม2กระปุกถ้าหากเป็นสมาชิกเก่าคุณเด้งส่วนใหญ่ก็จะสมาชิกเก่าละนะครับที่เคยทานและเกิดความคุ้มค่าท่านหุ้นกันซื้อเลยนะครับหุ้นกันซื้อท่านซื้อและท่านไปแบ่งกับเพื่อนบ้าน
3: คุ้มค่า
0: หรือจะซื้อสำหรับตัวท่านเองแล้วก็ถามต่อไปอีกคุณเด้งว่าเราผลิตทุกเดือนตอนนี
3: ้
0: นโยบายของเราคือผลิตทุกเดือน
3: มีของใหม่ตลอด
0: มีของใหม่ตลอดเวลานะครับเราจะไม่ใช้ของเก่าวันหมดอายุหรืออะไรต่างๆเพื่อ เพื่อสุขภาพของท่านนะครับฉะนั้นท่านที่ฟังรายการอยู่ท่านก็โทรเข้ามานะครับส่วนเรื่องที่สองคือพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครสำหรับบางวันคุณเต็งก็ต้องขอประทานโทษสำหรับการล่าช้าเนื่องจากสภาพอากาศฝนตกรถติดนะเมื่อวันก่อนก็เจอนะครับวันก่อนก็เจอเพราะว่าตอนนี้ตั้งแต่เปิดโปรเนี่ยครึ่งโหล6กระปุกแถม2กระปุกเนี่ยปริมาณสินค้าเนี่ยปริมาณการสั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมากก็ทำให้คนหน่วยส่งเนี่ยทำงานตอนนี้เราพยายามที่จะขยายเวลาจนถึงส่งจนถึง6โมงจนถึงทุ่มหนึ่งก็ได
3: ้
0: สำหรับท่านที่ใช้คาตามินนะครับก็โปรดต้องขอประทานโทษจริงๆสำหรับล่าช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะเมื่อก่อนนั้นต้องยอมรับว่าเราผ่านโควิดมาเนี่ยเราก็จำหน่ายขายดีมากเป็นพิเศษนะครับสำหรับรายการของเรานะครับสำหรับท่านที่เคยใช้อยู่แล้วก็ยิ่งไปแนะนำเพื่อน
3: ม
0: าก
3: ็
0: จะเป็นครอบครัวใหญ่นะครับสำหรับคาตามินทั่วประเทศนะครับอ่ะบอกเบอร์สักนิดหนึ่งครับคุณเต็งครับ
3: ค่ะเบอร์โทรนะคะ0843856สี่สี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ0883856644ค่ะ
0: ครับก็โทรเข้ามานะครับผมยินดีรอสายท่านอยู่ทั้งวันนะครับจะพูดคุยกับผมกิตติกรโดยตรงได้ในทุกๆวันไม่มีวันหยุดนะครับ
3: ค่ะ
0: ผมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่คุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับสำหรับแฟนๆของคาตามินแฟนของรายการเจาะลึกสุขภาพสุขภาพท่านเป็นอย่างไรบ้างก็โทรมาพูดคุยกันนะครับยังคิดถึงท่านอยู่ทุกวันนะครับสำหรับเรื่องคุณหนึ่งตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษนะครับผมก็รณรงค์นะเป็นรายการที่รณรงค์ท่านก็ผมดีใจนะที่ท่านตอบรับคุณเองตอบรับกันนะครับสำหรับท่านที่จะใช้พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษเพื่อมาปรุงอาหารวันก่อนมีคุณป้านิยมที่จังหวัดนครนายกโทรเข้ามาว่าคุณป้าเนี่ยเป็นบ้านอยู่ที่อำเภอเมืองอยู่ติดเขื่อนขุนด่านปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ
3: โอ้ดีจัง
0: มาตลอด20ปีคุณติ่ง
3: โอ้
0: 20ปีนะครับเป็นตัวอย่างที่คุณผู้ฟังดีมากๆเลย คือเป็นสวนของตัวเอง
3: ค่ะมีพื้นที่ของตัวเอง
0: มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ปลูกเองทานเอง
3: ค่ะ
0: ไม่ได้จำหน่ายนะครับไม่ว่ามีทุกอย่างเลย
3: เผลอๆนี่อาจจะแบ่งปัน
0: เผลอๆก็แบ่งปันแล้วก็มีทุกอย่างเลย
3: ค่ะ
0: นะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างมากมายก็อยากจะให้อาจารย์กิตติกรมาเที่ยวส่วนคุณป้าอีกที่หนึ่งก็คืออยู่วัดอมฤตจังหวัดนนทบุรีนะครับซอยวัดอมฤตนะตัวนี้มีที่อยู่6ไร่คุณเด้งอย
3: ู่
0: หลังแมคโครอยู่หลังแมคโครนครอินมีเป็นบ้านบ้านนี่6ไร
3: ่
0: เป็นบ้านในสวน
3: โอ้โหร่มเย็นเลยอ่ะ
0: ร่มเย็นร่มเย็นและได้ฟังรายการแล้วก็วันนั้นได้คุยกันนานคุณป้าบอกว่าอาจารย์กิตติกรที่พูดมาเนี่ยมีมากกว่านั้น
3: นี
0: ่ก็คือเป็นเพื่อยืนต้นคนหนึ่งผมไม่รู้จะไล่ยังไงนะมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมอะไรเนี่ย
3: คือ
0: แตงโม
3: ครบเลย
0: มีครบและที่สำคัญก็คือมีทุเรียนนนปีน้ำท่วมตายไปหลายร้อยต้นตอนนี้เพิ่งปลูกใหม่ทุเรียนนนคุณติ่งได้ยินใช่ไหมผมเคยทานทุเรียนนนแพงแล้วก็รสชาติอร่อยและที่สำคัญก็คือเป็นพืชยืนต้นพวกส้มโอพวกมะนาวพวกอะไรเนี่ยมีตลอด
3: ตลอดทั้งปี
0: มีตลอดทั้งปีพวกตะไคร้ใบมะกรูดอะไรต่างๆก็ใช้ไม่หมดแล้วก็ปลอดสารพิษส้มโอก็ปลอดสารพิษนะผักสวนครัวทุกอย่างก็ปลอดสารพิษ
3: โอ้ดีจัง
0: นะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแล้วก็อยู่ในบ้านในสวน6ไร
3: ่
0: อากาศเป็นธรรมชาติมากๆนะครับอยากจะให้ไปเที่ยวนะครับ
3: ร่มเงา
0: ผมอิจฉาคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ทางบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราส่งเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารตอนนี้ลดเรื่องเผ็ดมัน
3: ผงชูรส
0: เค็ม เผ็ดก่อนมันก็คือไขมันลดลงไขมันจากสัตว์คนเองเป็นพวกน้ำมันพวกอะไรต่างๆนะไขมันผู้สูงอายุนี่ส่วนใหญ่เขาให้ลดไขมันทรานส์พูดง่ายๆภาษาวิทยาศาสตร
3: ์
0: เป็นไขมันที่อิ่มตัวจากสัตว์นะครับเผ็ดมันแล้วก็เค็มเค็มนี
3: ่ไต
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับไตนะครับผงชูรสน้ำอัดล
3: ม
0: น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายก็คือเน้นที่หวานหวาน
3: บางคนทานหวานจริง
0: ทานหวานนะครับเรานี่ว่าหวานแล้วเขายังหวานกว่าเขาเรียกนะโดยเฉพาะตอนนี้หวานเนี่ยเราก็รณรงค์สำหรับท่านที่อยู่ที่บ้านเนื่องจากว่าอาหารหวานเนี่ยทานไปประจำเนี่ยผลเสียต่อสุขภาพนะครับโดยเฉพาะหน้าข้าวเหนียวมะม่วงหน้าข้าวเหนียวทุเรียนหรือว่าเป็นของหวานขนมหวานพวกนี้นะครับ
3: สักนิดนึงก็ได้อ
0: ่
3: ะ
0: สักนิดหนึ่งท่านควรทานแล้วก็เรื่องกาแฟคนติกาแฟนี้เช้ามาท่านทานกาแฟดำได
3: ้
0: นะครับก็บ่ายๆมาก็ไม่ต้องทานนะครับเนื่องจากว่านาฬิกาชีวิตเนี่ยการปลอดสารพวกกลุ่มคาเฟอีนเนี่ยจะดีมากเพราะจะทำให้ท่านนอนไม่หลับแล้วก็มีผลต่อไตทำงานหนักนะครับ
3: อ่
0: ะต่อสักนิดหนึ่งคุณติ่งเวลาไหนดี
3: ค่ะเรื่องของนาฬิกาชีวิตนะคะอวัยวะต่างๆที่ทำงานนะคะ3 ทุ่มค่ะ3 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มนะคะเวลาการทำงานของระบบอุณหภูมิในร่างกายนะคะนอนได้นะคะควรจะนอนแล้วล่ะนะคะทำร่างกายให้อบอุ่นค่ะห้ามอาบน้ำเย็นในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าจะทำให้ป่วยง่ายอ่อนแอนะคะเพราะช่วงนี้ร่างกายเนี่ยต้องการความอบอุ่นนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ระบบหายใจก็คือหัวใจปอดนะคะระบบย่อยอาหารก็คือกระเพาะอาหารม้ามตับนะคะแล้วก็ระบบขับถ่ายก็คือไตกระเพาะนะคะมันพร้อมที่จะส่งนะส่งไปช่วยในเรื่องของการย่อยไขมันในลำไส้เล็กนะคะหรือถ้าอวัยวะใดในร่างกายขาดน้ำเนี่ยก็จะดึงน้ำจากถุงน้ำดีนะคะถ้ามีการดึงมากเกินไปจะทำให้น้ำดีเนี่ยข้นขึ้นนะคะเป็นผลทำให้สายตาเสื่อมเหงือกบวมปวดฟันนอนไม่หลับแล้วก็ปวดศีรษะนะคะ
0: ครับเรามาทบทวนนิดหนึ่งคนติ่งตามนาฬิกาเดินตามเข็มนาฬิกานะครับตีหนึ่งถึง3เนี่ยนอนหลับตับจะหลั่งสารฆ่าเชื้อโรค3ถึง5ตื่นมาทำไมก็ต้องสูดอากาศให้ปลอด
3: อากาศดี
0: นะครับแล้วก็5ถึง7โมงเช้าเนี่ยขับถ่าย
3: ใช
0: ่7โมงเช้าถึง9โมงเช้าทานอาหารให้กระเพาะ
3: ทำงาน
0: คือเพิ่มสารอาหารให้กับร่างกาย
3: ค่ะ
0: 9โมงถึง11โมงอย่านอนเพราะจะทำให้ม้าหมอนแน่ช่วงนี้ร่างกายต้องเคลื่อนไหวทำงานนะครับ11โมงถึงบ่ายโมงหัวใจจะทำงานหนักพักเรื่องเครียด
3: ไม่ควรเครียดเนี่ย
0: ช่วงบ่ายโมงไม่ควรเครียดนะครับเพราะว่าช่วงนี้หัวใจจะทำงานนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสามเป็นไรครับคุณดิ่ง
3: ไม่ทานอะไรที่มันทำให้ลำไส้เล็กเนี่ยมันจะดูดซับได้เต็มที่
0: เพราะว่าตอนบ่ายเนี่ยร่างกายจะดูดซับสารอาหารนะครับลำไส้เล็กทำงานบ่ายสาม
3: จนถึง5 โมงเย็น
0: 5 โมงเย็นเป็นไรครับคุณติ่ง
3: ควรจะออกกำลังกายเนี่ย
0: ครับ
3: เพราะมันจะดีต่อระบบไทรอยนั่นเองนะคะ
0: 5 โมงถึง 1 ทุ่ม
3: ถ้าง่วงช่วงนี้เนี่ยไตอาจจะอ่อนแอได้
0: คือไม่ควรนอน
3: ค่ะ
0: อย่านอนนะครับ
3: ค่ะ
0: แล้ว1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
3: นะก็หลีกเลี่ยงในเรื่องของไอ้ส่วนที่ทำให้เกิดอาการตื่นเต้นเนี่ยเพราะมันจะไม่ดีต่
0: อเรื่อง
3: ห
0: ุ่
3: นห
0: ั
3: วใจ
0: นะครับ
3: ไม่ควรออกกำลังกายช่วงนี
0: ้ครับ3 ทุ่ม
3: จนถึง5 ทุ่มนะคะไม่อาบน้ำเย็นค่ะแล้วก็ไม่ตากลมแรงนะคะ
0: คือว่าช่วง3 ทุ่มเนี่ยจะทำให้ร่างกายอบอุ่นท่านไม่ควรอาบน้ำเย็นเพราะว่าผมเชื่อแน่ว่าผู้สูงอายุหรือว่าแฟนๆรายการจอดลึกสุขภาพที่ฟังรายการอยู่ก็จะอาบน้ำอุ่นนะครับเพราะน้ำอุ่นนี่จะติดกันทุกบ้านแหละครับในเวลานี้นะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนก็จะอาบน้ำอุ่นก่อนนอนนะครับแล้วก็ควรดื่มจิบน้ำอุ่น
3: ๆ
0: และท่านก็นอนนะครับเพื่อให้ร่างกายนั้นอบอุ่นท่านก็จะนอนทำให้ท่านได้นอนหลับดีผมบอกเคล็ดลับสักนิดหนึ่งสำหรับท่านที่นอนหลับดีคุณติ่งก็ท่านเดินออกกำลังกายนะครับช่วงประมาณ1 ทุ่มเนี่ยท่านไม่ควรทานอาหาร2 ทุ่ม3 ทุ่มบางท่านก็เข้านอน4 ทุ่ม อาบน้ำอุ่นสักนิดหนึ่งนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มอาบน้ำอุ่นและท่านมาทำสมาธิมานั่งพักผ่อนไม่ควรมีเรื่องเครียดหรือดูเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารที่มันเครียดสำหรับร่างกายนะครับก็จะทำให้ท่านนอนหลับๆตื่นๆนะครับผมฝากนาฬิกาชีวิตสำหรับท่านที่รักสุขภาพผมประชาสัมพันธ์สำหรับโปรโมชั่นคาตามินทวายไลท์สักนิดหนึ่งคุณติ๋งครับ
3: ค่ะโปรโมชั่นคาตามินแล้วก็ทวายไลท์นะคะก็มีโปรโมชั่นแสนพิเศษนะคะซื้อคาตามินหรือว่าทวายไลท์นะคะรวมกันทั้งหมด3กระปุกนะคะจะแถมคาตามินกล่องเล็ก15แคปซูลนะคะส่วนโปรนะคะครึ่งโหลซื้อคาตามินครึ่งโหลนะคะแถมไปเลยค่ะ2กระปุกนะคะรวมเป็นทั้งหมด8กระปุกในราคาเดิมนะคะสินค้ามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงคาตามินนั้นมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะเหมือนเดิมค่ะไม่คิดค่าบริการในการจัดส่งแต่อย่างใดนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0843856644อีกครั้งหนึ่งนะคะ0843856644ค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามานะครับผมรอสายท่านอยู่ทุกวันท่านจะปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพแบบไหนอย่างไรเกี่ยวกับกระดูกและข้อท่านก็โทรมาปรึกษาขอคำแนะนำจากรายการเจาะลึกสุขภาพได้ทุกวันหมดเวลาแล้วนะครับก็บอกลากันไปนะครับก็ขอให้ท่านสุขภาพดีนะครับนอนหลับฝันดีนะครับก็ขอให้ท่านไปรักษาสุขภาพรักษาจิตใจให้ท่านดีท่านคิดถึงผมคิดถึงคาตามินท่านก็โทรมาพูดคุยทุกวันนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังละครจากคณะเกียรติทิพย์ค่ะ

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักเข้มข้นประทับใจจะเป็นประพันธ์ของทักษิณา

0: วงรักนางร้าย
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
3: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก

0: ธนเกศทิพย์ขอเชิญท่านฟังบ่วงรักนางร้าย
1: เรามัวแต่ยืนตกใจเขาช้อนร่างของเราขึ้นไปในวงแขนและเดินไปอย่างเร็ว
2: นี่ปล่อยนะ
3: ผมไม่ปล่อยต้องร้อยถึงรถก่อนสินี่จะปล่อยอยู่เฉยสิอย่าดิ้นตกลงไปลูกแทงนะ
4: พนักทางนี้เชิญครับคุณรา
3: ก่อนจะมากก็ไปออกเลยได้เลยปัญญา
4: ครับผมท่านประธาน

0: นี่แกจะให้ฉันไปส่งที่ไหนคอนโดของฉันน่ะ
1: ไม่นะฉันจะกลับบ้านฉัน
0: ไม่ได้ปัญญาไปส่งฉันที่คอนโดทำตามที่ฉันบอก
2: ครับเจ้านาย
0: คุณนาครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ต้องทำแบบนี้ความจริงผมก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปวุ่นวายเลยแต่ว่าผมสงสารเพื่อนของผมอ่ะ
3: หยุดพูดได้แล้ว
1: ไม่เป็นไรค่ะฉันเข้าใจคนอย่างคุณน่ะมีมารยาทและเป็นคนดีผิดกับเพื่อนของคุณ
3: ใช่สิผมมันเลวคุณจะไม่เคยรักผมเลยไงคุณเกลียดผมมากขนาดลูกของผมน่ะ

0: ถึงแล้วคอนโดของแก
1: ขอบใจมากพรุ่งนี้เจอกันนะ
0: อืม
1: อ่ะลงสิดึกมากแล้ว
2: ฉันไม่ลงคุณปัญญาคะรบกวนหน่อยเถอะค่ะไปส่งฉันที่บ้านแม่นะคะ
1: ไม่ต้องเลยเราไปกับผมเราไม่ได้ต้องคุยกัน
2: ฉันไม่มีอะไรจะคุยด้วย
1: แต่ผมมีนี่จะลงดีๆแล้วจะให้ผมอุ้มลงไปฮะได้ผมจะอุ้มไปเดี๋ยวนี้แหละ
2: นี่ไม่ต้องเลยขาฉันไม่ได้พิการเน
1: ี่
2: ย
1: แค่นั้น
0: ฉันไปนะพนัสผมไปนะครับคุณดา
1: ไปก็ไปที่ห้องเรา
2: หยุดสั่งได้แล้วนะฉันไม่ชอบ

0: ข้าไปสินั่งสิโซฟานั้นก็ได้หรือที่เตียงนอนดี
1: นี่อย่ามารุมร่ามกับฉันนะ
0: ทำไมเราเป็นผัวเมียกันรุมร่ามกันไม่ได้เหรอ แต่จะไม่รุมร่ามกันเราจะเป็นลูกกันเหรอ
1: นี่หยุดนะลูกของฉันกับไลอันไม่ใช่ลูกคุณ
0: ผมไม่เชื่อหรอกนะว่าคุณจะท้องไอ้ฝรั่งตามน้ำข้าวนั่นน่ะทำไมอยากเปลี่ยนพ่อให้ลูกหรือไงมีพ่อเป็นคนไทยไม่ภาคภูมิใจหรือไงคร
1: ับ ปากเสีย
0: นี่ชลิดาเราพูดกันดีนะอย่างก่อนสิผมยอมรับผิดทุกอย่างเลยแต
1: ่ฉันไม่ยกโทษให้
0: คุณต้องทำยังไงเนี่ยคุณจะหายโกรธ
1: ก็ออกไปจากชีวิตฉันหนี้สินเราก็เคลียร์กันแล้ว
0: เช็คใบนั้นน่ะเหรอ
1: ใช่
0: ผมไม่รับเช็คและไม่รับข้อตกลงของคุณด้วย
1: นี่คุณจะโกงฉันเหรอ
0: เปล่าคุณต่างหากที่ผิดสัญญายังไม่ครบ2ปีหนีผมทำไม
1: เพราะว่าฉันเกลียดคุณไม่อยากเห็นหน้าคุณนะสิ
0: โถหึงผมละสิใช่ไหมต่อมาตรงนี้ดีกว่านะ

0: หลงตัวเองไปแล้วเนี่ยคนอย่างชลิดาเหรอจะรักคนอย่างคุณเนี่ยจะบอกให้นะคุณน่ะเหมาะสมแล้วกับแม่มาริสานั่นน่ะสำหรับฉันน่ะต้องเหมาะกับไบรอันเท่านั้น
1: งั้นเหรอ
0: ใช่
1: เหรอถ้างั้นก็ลองเทียบมาดูนะว่าระหว่างผมกับไบรอันน่ะใครทำให้คุณมีความสุขมากกว่ากัน
0: อย่านะนี่จะทำอะไรอ่ะ
1: เอ้าก็ละครที่คุณแสดงมีออกบ่อยไปเวลาที่
0: อย่าแม้แต่จะคิดนะฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ได้รักคุณ
1: จริงเหรอชลิดาปากกับใจตรงกันหน่อยสินี่ชลิดาผมรักคุณนะรักมากด้วยก็จะมีลูกด้วยกันผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณไม่รักผม
0: นี่ปล่อยอย่ามากอดฉันนะ
1: นี่กอดนั้นขอจูบก็ได้นะ
0: ไม่นี่อย่ามาแตะต้องตัวฉัน
1: โอเคผมไม่แตะก็ได้ผมง่วงแล้วขอนอนนะ
0: เขาล้มตัวลงนอนบนเตียงแล้วหลับตาอย่างคนหมดแรงใช่สินี่ป้าเข้าไปตีหนึ่งแล้วนี่ไบรอันเขาจะรู้หรือยังว่าเราไม่ได้อยู่ที่บ้านริมทะเลแล้วเราต้องโทรไปบอกเขาดีกับเรามาก

0: บ้าจริง ยังไม่หลับอีกเหรอ
1: โทรหาชู้ไม่ดีนะผู้หญิงไทยเราไม่นิยมมีกิ๊กรั่วมีชู
0: ้แต่ว่าฉันนิยมมีฮัลโหลไบรอันเหรอ
1: เอาโทรศัพท์มานี่มาพูดเองนี่แกต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับเมียของฉันนะไม่อย่างนั้นแล้วก็แกเจ็บตัวแน่ไอ้ตาน้ำข้าว
0: เสียมารยาท
1: คุณก็เสียมารยาทอยู่กับผัวแท้ๆตาโทรหาชู้ผู้หญิงดีๆน่ะก็ไม่ทำกับเราคุณ
0: ก็ฉันไม่ดีแล้วจะมายุ่งกับฉันทำไมล่ะฮะปล่อยฉันไปสิรีบโหลดเถอะฉันขอร้องแล้วนะอย่ายุ่งกับชีวิตของฉันและลูกอีกได้ไหม
1: นี่ชิดาผมขอโทษ

0: ่านกำลังฟังบ่วงรักนางร้ายจากคณะเกมทิพย
1: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
0: ์ฟังเพลินทุกที
1: ่เติมเต็ม

0: ซ่าโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: อะไรนะเจอลูกดาแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนจ้าแม่ขอบใจมากนะที่โทรมาบอกคราวนี้แม่ก็สบายใจแล้วจ้าจ้าสวัสดีจ้า
1: คุยโทรศัพท์แต่เช้าเชียวนะหน้าตาสดชื่นเชียว
0: ข่าวดีค่ะคุณ
1: ไหนบอกมาสิมีอะไรบ้าง
0: พ่อพนัสน่ะเขาเจอลูกดาแล้วค
1: ่
0: ะตอนนี้อยู่ที่คอนโดด้วยกัน
1: แม่เจ้าลูกเขยเรานี่เก่งนะ
0: แต่ลูกสาวเราเก่งกว่าค่ะ
1: หมายความว่าไงคุณ
0: ก็ทำให้พ่อพนัสรักได้นะสิ
1: แต่ผมว่าพ่อพนัสน่ะเก่งกว่าเพราะว่าทำให้ลูกสาวเราหมดฤทธิ์ได้นะสิ

0: ผมไปเปิดให้เองทานข้าวต่อกันนะ
1: ไปเลยไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกเธ
2: อนี่ยิดาตั้งหน้าตั้งตากินคนเดียวเรียกเพื่อนเลยเหรออ
1: ยากกินน่ะก็นั่งสิ
0: ผมฝากด้วยนะครับจะเข้าไปที่ออฟฟิศหน่อย
2: ตามสบายค่ะฉันจะอยู่กับยดาเองค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: นี่อังแกใช่ไหมที่บอกเขาว่าฉันอยู่ไหน
2: เปล่าเขาถามไบรอันเองฉันไม่เกี่ยว
1: ฉันไม่เชื่อหรอกหากไม่ใช่เพราะแกเขาจะรู้จักไบรอันได้ยังไง
2: และแกคิดยังไงเนี่ยถึงได้ไปอยู่กับไบรอันเนี่ย
1: ก็เรารักกัน
2: โอ้ยฉันไม่ใช่สามีแกจะได้เชื่อแกเลิกกับไรอันแล้วและคนอย่างแกหากเลิกแกก็จะไม่กลับไปอีก
1: กลับสิเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนดีไรอันเนี่ยเขาดีกับฉันมาก
2: เอาละจะดีเลิศประเสริฐสีแค่ไหนก็ช่างเถอะแต่ฉันน่ะสงสัยแกบอกว่าแกท้องกับไรอันแกพูดแบบนี้ทำไมอ่ะมันยาอ่อนว่ะ
1: ช่างฉันเถอะ
2: ใจเขาเข้าใจผิดหรือไงเสียใจนะเขาไม่ปัญญานิ่มตามแกซะด้วยสิโอ้โหสเต็กเปิดน่ากินมากมากมากขอกินหน่อยนะจ๊ะ
1: จะเอาไหมอ่ะฉันจะโทรสั่งมาให
2: ้ไม่หรอกฉันกินมากไม่ได้แกก็รู้เดี๋ยวอ้วน
1: โรคเวรโรคกรรมอยากกินก็ไม่ได้กิน
2: กินได้แต่ไร้เงินฉันเลือกก็ไม่กินยาตกลงแกจะเอาไงอ่ะบอกฉันสิ
1: ก็ไม่ยังไงอ่ะฉันจะใช้หนี้เขาให้หมดแล้วเราก็จบกัน
2: จบแบบแกท้องเนี่ยนะอุ้ยเสียเปรียบตายเลย
1: แล้วแกจะหน้าด้านอยู่กับคนไม่รักแกเหรอ
2: ใช่แล้วฉันก็จะเขี่ยแม่นั่นออกไปจากชีวิตของฉันด้วย
1: ฮะนี่แม่นั่นมาอีกแล้วเหรอ
2: ย่าหล่อนมาที่นี่ด้วยนะยะทำตัวมาแทนที่แกซะด้วย
1: นี่มันจะมากไปแล้วนะแม่มาริสา
2: เอาละเว้ยของขึ้นแล้วงานนี้ได้ผลความจริงอะนะฉันก็ไม่อยากจะเล่าให้แกฟังหรอกนะแต่นั่นน่ะมันทำให้อยากมันทำให้ฉันอยากจะตบมันน่ะ
1: แล้วแกเจอแม่นั่นบ่อยไหม
2: โอ้ยก็หลายหนนี่นะนี่นะแม่นั่นน่ะมันค้างที่นี่ออดอ้อนสามีแกนะยั่วยวนจนหน้าทุเรศก็ตามใจนะหากแกจะปล่อยให้นางนั่นลอยนวลก็ตามใจ
1: อังฉันน่ะไม่ยอมแน่นางมาริสาน่ะจะมาแย่งสามีฉันไม่ได้ฉันไม่ยอม

0: เก่งมากค่ะคุณน้องอังสุดยอดเลยนะคะรู้ไหมคุณน้องดาน่ะต่อมอิจฉาเริ่มทำงานแล้วล่ะค่ะ
1: แสดงว่าเราจี้จุดได้ถูกคราวนี้ล่ะหนึ่งมาริสาก็เจอดีแน่
0: แน่ใจนะว่าเรื่องนี้จะไม่บานปลายอะค่ะ
1: จะบานยังไงล่ะคะยายดาท้องจะหนีไปไหนพ้น
0: ถ้างั้นโอเคค่ะลุยเดินหน้าเต็มที่เลยค่ะ
1: อุ๊ยพี่โอ๊ตใครมาหาคะหรือว่าผู้ชายของพี
0: ่คุณน้องค่ะไม่ใช่หรอกค่ะคุณพี่เนี่ยแห้งเหี่ยวหัวโตมานานแล้วนะคะไม่ได้กินเด็กเลยค่ะ
1: นั้นอังไปเปิดประตูก่อนนะคะ
0: ค่ะคุณน้อง
1: ไบรอัน
0: อ้าวไบรอันมาหาพี่เรื่องงานเหรอจ๊ะพี่ยังเช็คไม่เสร็จเลยจ้ากำหนดเวลายังไม่แน่นอนอ่ะ
2: ผมไม่ได้มาหาเรื่องงานหรอกครับแต่ผมอยากทราบว่าดาอยู่ที่ไหน
1: แหมไบรอันถามหาเมียคนอื่นน่ะไม่ดีนะชู้น่ะดูไม่เก๋เลยจ้า
2: จะคิดกันยังไงก็ตามนะคะแต่ผมอยากทราบว่าดาอยู่ที่ไหน
1: ก็อยู่กับสามีเขานะสิจ้า
2: เขาไม่ได้รักกันทำไมต้องมาคับด้วย
0: ไบรอันเรื่องผัวเมียนะเธอคนนอกอย่ายุ่งเลยไม่ดีหรอก

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดพิดาลาวาน
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ผู้ฟังที่รักบ่วงรักนางร้ายจะบทประพันธ์และบทละครวิทยุของทักษิณาจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผื่อให้รุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามบ่วงรักนางร้ายในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอพวกความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

จริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22 พ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐิน

0: รวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดพร้อมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800ยอมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี228454ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนได้ติดตามรับชมรับฟังรายการ คุยกันแบบสบายสบายสไตล์ห้องตาทางเครื่องวิทยุวพท .792 กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณญาติโยมท่านสาธุชนนะช่วงนี้เราท่านทั้งหลายก็คง หวาดหวั่นระแวงถึงเรื่องอุทกภัยหรือภัยน้ำท่วมกันทั่วทุกภาคทั่วทุกจังหวัดแต่ว่าโยมก็อย่าได้หวั่นไหวเพราะอะไรอุทกภัยเนี่ยทุกปีก็จะมีเกิดขึ้นทั้งอุทกภัยวาตภัยและอัคคีภัยแต่ว่าช่วงนี้อุทกภัย เกิดขึ้นมากกว่าทุกปีนะโยมในปีพ.ศ. 2569ปีเนี้ยเป็นอุทกภัยที่เกิดมากโดยเฉพาะที่วัดกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโยมปกติแล้วน้ำจะท่วมเพียงแค่หัวเข่าหรือใต้หัวเข่าแต่ว่าปีนี้โยมถึงค่อนไปถึงค่อนหนึ่งนะก็80เซนบางจุดก็เมตร50เซนแถวกุฏิพระที่อยู่นั้นเมตร50เซนที่อุโบสถนั้น780เซนนะท่วมหมดทั้งวัดที่ทั้งหมดมีเท่าไหร่ท่วมหมดที่50กว่าไร่วัดหัวกระบือน้ำท่วมหมดโยมเป็นที่น่าภูมิใจว่าเขาหลั่งไหลมาให้เราทั่วทุกสารทิศนะตั้งใจว่าจะปิดกันตั้งแต่หมายถึงว่าวันศุกร์เนี่ยปรึกษาหารือกับลูกศิษย์แล้วว่าวันเสาร์เดี๋ยวเราจะเอาทรายนะแล้วก็ซื้อกระสอบมาแล้วก็มากั้นแต่ไม่ทันเท่าไหร่โยมเวลาประมาณสักทุ่มหนึ่งยังไม่ถึงดีนะฝนกระหน่ำลงมาเทลงมาเต็มที่พระพิรุณโปรยปรายลงมาเทวดาท่านมีความเมตตาต่อวัดหัวกระบือหรือพวกเราหลายๆถิ่นหลายๆที่ท่วมทั่วไม่สามารถจะกั้นได้อยู่เสร็จแล้วเนี่ยโยม ท่วมหมดทั้งวัดแล้วก็ท่วมปีนี้ท่วมมากนะมากกว่าทุกๆปีตั้งแต่หลวงตาได้รับการขอร้องจากพระเถระผู้ใหญ่ให้มาฟื้นฟูวัดดุกระบือเมื่อปีพ.ศ. 2516 23มีนา2516โยมวัดอยู่ในสภาพทรุดโทรมแต่ว่าน้ำยังไม่ท่วมช่วงนั้นมาท่วมเมื่อ2522นะ522นี่ท่วมมากปีนั้นลุงตาไปประเทศ
1: ปัจจุบันเจ้าค่ะ
0: กลับมาปัจจุบันปีนี้ท่วม
1: น
0: ้ำขนาดนี้แห้งแล้วเมื่อลุงตาเอาย้ายมาจากวัดไซมาอยู่เป็นเจ้าวะ54ปีโยมยังไม่เคยเจอภาวะน้ำท่วมเต็มอย่างนี้แต่ว่าปีนี้โยมท่วมทั้งวัดที่50กว่าไร่ไม่มีเหลือแม้แต่ตารางนิ้วที่อุโบสถหลังใหม่ก็ขนาดนี้ยังไม่สามารถจะสูบแม้ท่วมถึงมิดหัวนะพระลงไปแล้วมิดหัวนี่ก็เมตร70เมตร80นะนี่ดูออกมาบ้างแล้วนะเนี่ยโยมก็ประสบภัยปีนี้มากที่สุดตั้งแต่ได้พบเห็นมาตั้งแต่ลูกตามาอยู่วัดดุกระบือเนี่ยท่วมหลายวาระหลายครั้งเมื่อปีพ.ศ. 2526ท่วมก็ท่วมมากพอสมควรน้ำเข้าไปในอุโบสถจะลงอุโบสถนี่โยมต้องวิทย์น้ำมีทั้งกุ้งมีทั้งปลาแต่ว่าไม่ถึงขนาดนี้นะปีนั้นก็พอ528ดวงตาก็ได้บูรณะอุโบสถหลังเดิมซึ่งที่โยมได้เห็นอยู่ในจอทีวีเนี่ยอยู่เป็นประจำนะทางโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5จึงออกอากาศสู่สายตาประชาชนทุกวันเสาร์เวลาที่5ถึง5ครึ่งก่อนนี้ก็หลายช่องด้วยกันด้วยหลายรายการสายทานแสงธรรมรายการ มากหลวงตานี่ทำสื่อมาโดยตลอดแต่ว่าปีนี้โยมน้ำท่วมมากเสียหายหมดทั้งหมดทั้งวัดโยมถ้าจะนับเป็นจำนวนเงินนี่ก็หลายล้านเพราะว่าเครื่องจักรเครื่องไฟกว้านี่เสียหายหมดโยมแต่ก็ได้อาศัย กำลังของหน่วยงานหน่วยราชการหลายๆหน่วยงานนะก็และคณะศิษยานุศิษย์ไว้กระบือโดยเฉพาะก็ท่านผอ.เขตบางขุนเทียนมาออกมาเองเลยนะท่านผอ.เขตบางขุนเทียนมาเองและก็หน่วยรักษาความสะอาดของผอ.เขตของเขตบางขุนเทียนและก็หน่วยโยธาสำนักงานระบายน้ำได้นำเครื่องสูบน้ำของกทม.มาด้วยนะกทม.ก็นำเครื่องใหญ่โยมสูบน้ำทั้งหมด5-6เครื่องโยมนะสูบกันเป็นเวลาทั้งวันทั้งคืนกว่าจะแห้งได้ในถึงตีสี่นะหลวงตาก็คอยดูอยู่ว่าน้ำจะแห้งตอนไหนตีสี่นะเครื่องของกทม.จะเป็นรถใหญ่เพิ่งจะออกไปก็ได้รับการช่วยเหลือจากหรือว่าจากในการประสานงานของท่านสก.สก.สารสากลนะสารสากลม่วงสิริพร้อมด้วยทีมงานนะท่านได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆให้มาช่วยกันนะว่าวัดทุกกระบือเนี่ยน้ำท่วมมากแล้วก็โยมส่วนมากก็จะมากราบมาไหว้มานมัสการปิดทองหลวงพ่อโตกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันศุกร์นะกลางเช้าวันเสาร์ไม่สามารถจะเข้าโบสถ์ได้วันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนะวันพุธถึงได้แห้งเนี่ยวันนี้วันพฤหัสโยมก็เริ่มเปิดได้แล้วนะแล้วก็การที่น้ำท่วมวัดทุกกระบือก็ดีอย่างโยมหลายๆท่านมีความห่วงใยเรื่องข้าวปลาอาหารนะโยมก็เป็นห่วงใยว่าพระออกบิณฑบาตไม่ได้ก็นำข้าวปลาอาหารหรือพัฒนาหารมาถวายพระโดยเฉพาะก็คุณโยมฉลองโยมพันทองลิ่มเรืองโรจน์ในตระกูลลิ่มเรืองโรจน์ตระกูลลิ่มเรืองโรจน์ท่านห่วงใยโยมอยู่ถึงนู่นปู่เจ้าสมิงพายเกรดเวมานำมาถวายเป็นประจำนะแล้วก็ยังมีของวัดยานาวานะโดยสถานีโทรทัศน์ยกวัดยานาวาโดยท่านดร.ประนดเสนวงศ์อุทยาพร้อมทีมงานคุณตุ๊กติ๊กแล้วก็หลายท่านด้วยกันแล้วก็ชาวหัวกระบือชาวหัวกระบือก็ มีข้างยมมุ้ยยมมุ้ยนะหลายท่านคณะศิษยานุศิษย์เห็นความเบื่อเดือดร้อนว่าพระจะไม่มีพระทหารฉันเพราะออกบิณฑบาตไม่ได้โยมก็เอาข้าวปลาอาหารมาถวายเป็นประจำแล้วก็ท่านพระครูพัฒนธรรมคุณท่านเจ้าวาดวัดเราเจ้าคณะเขตบางขุนเทียนแล้วก็ท่านมหาทศพร วัดบัวผันก็ได้ร่วมกันนำจัดอาหารมาเป็นเวลาเป็นหลายหมื่นนะเป็นหมื่นหมื่นบาทก็ห่วงใยเรื่องอาหารพระยังไม่มีในฉันและก็โยมที่มาช่วยงานนะหลายหน่วยงานนะก็มาช่วยงานกันคณะศิษยานุศิษย์บึกกระบือแล้วก็ตระกูลเปาอยู่นะตระกูลเปาอยู่เนี่ยมาโยมตั้งแต่คืนวันศุกร์น้ำท่วมวันศุกร์มากันแล้วตายวัดไม่มีไปขนเอาทรายมานะขนทรายมาจากบ้านเอาให้ลูกชายนะลูกและหลานมาช่วยกันนะขนเอามาช่วยกันที่วัดนะดังนั้นก็เนี่ยต้องขออนุโมทนากับตระกูลเปาอยู่แล้วก็หลายๆตระกูลเสียงจะขาดไปหน่อยต้องฟังเสียงเช็คเสียงนิดนึงนะโยมพอพูดนั่นก็ดังเป็นรายการคลื่นวิทยุวพท792กรมการพลังทหารคลื่น AM ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา15:30 นถึง16:00 นก็โยมได้รับทราบแล้วก็มีความห่วงใยวัตถุกระบือว่าน้ำท่วมมากน้อยเพียงใดโยมท่วมมากอุโบสถนี่ปกติแล้วเช้ามืด5:00ไอ้4:30ถึง5:30ก็พระจะลงทำวัดไหว้พระสวดมนต์ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดกระบืออุโบสถเดิมน้ำท่วมเกือบถึงหน้าต่างโยมวัวควายนั้นก็ไม่สามารถจะอยู่ได้โยมต้องเคลื่อนย้ายนะเคลื่อนย้ายไปไว้ในที่สูง
1: หญ้า
0: หญ้ากวางไม่มีเลยตอนนั้นไม่ได้กินหญ้ากวางใน2วัน
1: อด
0: ทั้งหญ้าทั้งกวางแต่พอน้ำแห้งแล้วโยมเนี่ยเขากลับมาหาหลวงตาที่กุฏินะก่อนที่เขาจะเข้าคอกกล
1: ับ
0: มาหาหลวงตาที่กุฏิมาถึงหน้าประตูโยมกวายควายเผือกทั้งหมดเนี่ย10 ตัวที่อยู่จุดมาถึงหน้ากุฏิหลวงตาเห็นเข้ามาก็เลยเอากล้วยแต่กล้วยครับแล้วเขาก็กลับเข้าคอกตอนนี้เข้าคอกแล้วและขณะนี้ก็หญ้าก็มีพอมีบ้างแล้วควาง ก็ยังไม่สามารถจะส่งมาได้เพราะว่าแถวปทุมธานีเราสั่งกวางเนี่ยยังไม่สามารถจะนำมาได้ก็ช่วงนี้วัวด้านหลังทั้งหมดเจ้าหน้าที่บอกว่าทั้งหมดมีทั้ง100กว่าตัววัว60ควาย60กว่าตัวนะทั้งวัวทั้งควาย100กว่าชีวิตช่วงนี้ก็อดนะหญ้ากวางไม่มีกินก็ฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนถ้าหากว่าโยมมีหญ้าบริเวณพื้นที่ของท่านถ้าหากว่าเก็บเกี่ยวมาได้เอามาเลี้ยงโคกระบือด้วยก็จะได้เป็นการสร้างทานบารมีนะให้กับโคกระบือและโยมโคกระบือนี่เป็นสัตว์ที่ฉลาดนะโยมที่นี่ไม่โง่แล้วเขาอ่อนน้อมโยมก่อนที่จะให้อาหารเขาจะคำนับทำความเคารพนะเขาจะทำความเคารพก่อนแล้วก็จะถึงจะเราให้ญาติเขาเนี่ยโยมฉะนั้นเด็กเล็กๆหนูน้องๆนะมาเลี้ยงญาติโคกระบือเนี่ยเขาก็จะรู้โอ้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก่อนจะพ่อแม่เด็กตระหนักก็ให้อะไรเขายังคำพามเคารพคำนับคำนบรอบนอกฉะนั้นเด็กหนูน้องเมื่อคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ให้อะไรนั่นเราต้องทำความเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณนี่เป็นการเป็นตัวอย่างให้เด็กๆเล็กๆหนูน้องๆได้ดูว่าแม้แต่สัตว์ตระหนักเขายังรู้จักเคารพนบนอกแต่ว่าโยมน่าเป็นห่วงเด็กเล็กๆหนูน้องๆเดี๋ยวนี้นะฆ่าพ่อฆ่าแม่ครับครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าเป็นห่วงใครพูดอะไรผิดหูไม่ได้นะเนี่ยอันนี้เป็นที่น่าเป็นห่วงก็เกี่ยวกับ1เรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นพิษร้ายทำลายประสาททำลายสมองหลวงตาได้พูดผ่านสื่อสารมวลชนอยู่ตลอดแต่ว่าผ่านสื่อทีวีไม่ค่อยได้แต่ว่ารายการเนี้ยพูดได้เพราะว่าถ้าพูดผ่านสื่อสารทีวีเราจะถูกบล็อกนะเขาจะส่งตีกลับนะพูดไม่ได้ฉะนั้นโยมถ้าหากว่าเราให้ยาเสพติดเนี่ยสูญสลายหายไปแล้วสังคมเราก็จะ อยู่กันอย่างสุขสบายโยมมาทักเนี่ยหลวงตาจัดรายการจะมีโทรศัพท์เข้ามาตลอดประธานโทษเดี๋ยวรับโทรศัพท์หน่อยสวัสดีครับรู้กันไหมครับครับศาสตร์วันที่เท่าไหร่เนี่ย
2: ว
0: ัน
2: ที
0: ่
2: 11 ตุลา
0: ก็จะเดี๋ยวนี้โยมจะมาทำบุญกันวันเดียวอะเราบอกก็ติแล้วกูตรุษศาสตร์สามอ๋อได้ฮะครับคงไม่เป็นไรครับถ้าน้ำจะแห้งหรือยังเพราะเนี่ยน้ำยังไม่แน่นอนนะแต่ว่ามันน่าจะวิทย์ได้แล้วตอนนี้เขากำลังวิทย์ด้านหลังอยู่ฮะเนี่ยทางสูบด้านหลังอยู่ทางกุฏิพระเนี่ยโอ้โหเมื่อคืนก็ขึ้นเมื่อคืนต้องเอานั่นเอากระสอบไปอุดทางด้านบ้านที่เล็กอะทางร้านที่เล็กอะแล้วตรงนี้ก็ซึมขึ้นมาครับเพราะเวลาน้ำเขาสูบมาไงมาเขาสูบน้ำจาก3-4 คลองมาเนี่ยพอสูบมาปั๊บก็จะมาอยู่ที่เรา
2: บอกเขาว่าทำได้แต่ว่าอาจจะ
0: เป็นเรื่องนะครับฮะครับแต่ว่าถ้ามาทำเนี่ยศาลานี้ก็ได้ศาลาบุญสุขหรือว่าศาลาเป๋าอยู่ก็ได้มั้งถ้าจะสวดอะไรแล้วก็เอาศพมาเลย
2: ก็จะกล่าวว่าจะศพม
0: า
2: แล้วก็เก็บ
0: เผาอ๋อแต่น่าจะได้นะเพราะเรากั้นแต่กันทางนู้นแล้วตอนนี้กำลังสูบเนี่ยพระไปสูบน้ำก็อยู่ตั้งเครื่องสูบอยู่เนี่ยฮะอ่าฮะน่าจะได้เพราะอีกหลายวันเนี่ยใช่ไหมวันที่5เหรอโอ้ยได้มหาตอนนั้นหมดแล้วไม่มีละได้ครับ
2: ว่าพ่อจะทำอ๋อ
0: ไม่เป็นไรละฮะได้นะฮะครับนะฮะวันเดียวโยมไม่มาคือพระต้องบิณฑบาตถ้าเราหยุดพระไม่มาโยมไม่มาพระอดไม่มีอาหารฉันก่อนกุฏตีทำการนะฮะครับครับ
2: แล้วก็จะตรวจ
0: ศพครับได้ครับได้ครับได้ครับแล้วก็นี่มหาเนี่ยผมโยมผมพูดรายการเนี่ยก็คุยสบายสบายจ้าหลวงตามีโยมถามหลายท่านด้วยกันเพราะบอกว่าวัดบัวผันก็เททองหล่อพระที่นี่โยมก็ถามว่าพระอะไรผมก็ไม่ทราบว่าพระอะไรเป็นพระอะไรที่จะเทเนี่ย อ๋อเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมคุยไปเนี่ยเช่นที่ว่าวันนั้นน่ะจะต้องไปสวดมนต์บ้านโยมฉลองโยมพันทองก่อนที่เกรดเวแล้วก็จะกลับมาตัวเขาบอกเอาโยมก็ถามว่าแล้ววัดบัวผันเนี่ยอยู่ตรงไหนไปอย่างไรแล้วก็เททองอะไรก็เด็กก็ตอนนี้เดี๋ยวจะได้บอกโยมว่าเทไม่แล้วมีเทพระบูชาไหมอ๋ออ๋อเทเหรียญหล่ออย่างเดียวใช่ไหมครับครับยังค้างเท่าไหร่ที่ดิน
2: ตอนนี้ค้าง2 ล้านเฉพาะเราได้เงินแล้ว500,000
0: อ๋ออ๋อครับเพราะงั้นก็ได้สบายนะครับฮะครับเนี่ยผมก็ประชาสัมพันธ์วันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ช่อง 5ที่จะออกวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยฮะแล้วก็นี่กำลังพูดรายการคุยสบายสบายสไตล์ต่างๆเมื่อวานที่พูดก็โยมสนใจโทรศัพท์มาถามหลายเจ้าด้วยกันนะตกลงว่าเทตกลงว่าเททองหล่อเหรียญนะฮะเหรียญหลวงพ่อดำเหรียญซื้อที่ดินหลวงพ่อดำนะฮะครับแต่ไม่มีไม่ได้เททองหล่อพระใหญ่นะครับครับก็เดี๋ยวได้จะประชาสัมพันธ์ต่อเนี่ยผมเขาถามคือมันมาได้หลายทางเขาถามว่าบัวผันไปบอกให้มาตั้งต้นที่ตรงโฮมโปรนะแล้วก็เข้ามาเรียบอะไรเรียบทางด่วนเรียบทางด่วนนะแล้วก็หรือว่าเข้าทางวัดคลองสวนก็ได้นะมันเข้าได้หลายทางหรือว่าท่านนั้นก็มาวัดหัวกระบือแล้วก็จะพาไปขึ้นถึงครับนะบอกหัวกระบือแล้วก็ไปเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์นิยมสนใจกันเยอะนะแต่ว่าตกลงว่าเป็นเหรียญหล่ออย่างเดียวนะครับถ้าหากจะได้ประชาสัมพันธ์ต่อว่าเหรียญหล่อซื้อที่ดินถวายวัดนะครับครับครับครับครับครับครับสวัสดีครับก็พอดีนี่พูดถึงท่านมหาทศพรก็พอดีท่านโทรศัพท์มาว่าจะเททองหล่อพระคือเทต่อเหรียญหล่อนิยมนะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อดำหล่อแบบโบราณนะฮะแล้วก็เพื่อจะได้มอบให้กับผู้ที่มีกุศลศรัทธาซื้อที่ดินขยายอาณาเขตบริเวณวัดบัวผันวัดบัวผันเนื้อที่น้อยโยมเนื้อที่น้อยมากตั้งแต่หลวงตาคือหลวงตาเนี่ยเป็นเด็กวัดบัวผันเป็นเด็กแถวใกล้ๆวัดบัวผันเรียเป็นเด็กวัดบัวผันเรียนหนังสือวัดบัวผันบวชสมณเณรวัดบัวผันแม้จะบวชนาคไปบวชนาควัดไซก็บวชที่เป็นซ้อมนาควัดบัวผันหลวงตาเนี่ยก็เป็นคนพื้นที่บัวผันมาตลอดแล้วก็เมื่อวัดบัวผันเจ้าวาดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เนี่ยก็พระเถระผู้ใหญ่ก็ขอร้องให้หลวงตาส่งพระไปเป็นเจ้าวาดวัดบัวผันหลวงตาก็ได้เห็นว่าพระมหาทศพรพรหมโชโตเนี่ยท่านเป็นพระเป็นผู้ช่วยอยู่ที่วัดหัวกระบือนี้แล้วก็เป็นผู้ที่เอางานเป็นผู้เป็นกำลังของวัดหลวงตาก็ได้ส่งท่านไปเป็นเจ้าวาดวัดบัวผันเสร็จแล้วก็ญาติโยมวัดบัวผันนิยมเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงนะคณะกรรมการคณะศิษยานุศิษย์วัดบัวผันเนี่ยเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงตั้งแต่หลวงพ่อทองสุขนะหลวงตาอยู่ตั้งแต่ก่อนหลวงพ่อทองสุขอาจารย์หลังนะอาจารย์หลังไปเรียนหนังสือตั้งแต่อาจารย์หลังแล้วก็หลวงพ่อทองสุขนะไปเป็นเด็กวัดที่นั่นนะเป็นเด็กวัดที่นั่นบวชเนรที่นั่นนะซ้อมขันนาคจะบวชพระวัดไซก็ไปบวชที่นั่นก็โยมก็ถามให้ทำไมอาจารย์ทำไมไม่ไปบวชวัดไซไม่บวชทำไมไม่บวชวัดบัวผันลูกตาก็ตั้งใจว่าอย่างนี้โยมพระตาของตาตาของตาตาตาคือไม่ใช่ตาลูกตานะตาคือพ่อของแม่บอกว่าใครบวชแล้วเนี่ยเป็นมหาปริญญาศึกษาลาเพศเขายังเรียกพระบริเรนก็ตั้งใจว่าจะไปเรียนให้จบให้เป็นบริเรนไม่ทันได้นั่งทั้งนี้ก็ได้ยอมนะแต่ไม่ทันได้เป็นมหาบริเรนก็พอดีท่านส่งมานะสอบประโยค2นะส่งมาเป็นเจ้าวาดวัดกระบือนี้นะเมื่อวันที่23 มีนา พ.ศ. 2516นะฉะนั้นก็โยมมีโอกาสก็ไปร่วมเททองรอรูปเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อดำวัดบัวผันเพื่อจะได้นำปัจจัยจ่ายค่าที่ดินยังค้างอยู่ประมาณ2 ล้านนะแต่ว่าขณะนี้เมื่อสักครู่ที่คุยในโทรศัพท์ท่านมหาทศพรบอกว่าตอนนี้มีแล้ว5 ล้านไอ้ประธานโทษ500,000 วัดบัวผันเนี่ยหลวงตาอายุตั้งแต่สมัยหลวงอาจารย์สิรินะเป็นเจ้าวาดว่าให้ซื้อที่ด้านหน้าวัดสมัยก่อนนี้ที่โตมานะตอนนั้นสมัยนั้นที่ไม่แพงท่านก็ไม่ได้ซื้อแก ก็บเงินไม่มากนะจนกระทั่งมาถึงอีกองค์หนึ่งก็ไม่ได้ซื้อก็มาเนี่ยรุ่นมหาทศพรสมโชโตหลวงตาก็แนะท่านว่าไม่มีตังค์ไม่เป็นไรหรอกเรายืมเงินโยมก่อนซื้อแล้วก็ค่อยหาให้คืนโยมบอกผมมาอยู่วัดหุบกระบือนี่โฉนดวัดไม่มีเขตวัดไม่มีนะแล้วก็อะไรก็ไม่มีทั้งอย่างมีหนี้สินไว้อย่างเดียววัดหุบกระบือไม่มีรูปเจ้าวาดไม่มีอาถิเจ้าวาดไม่มีตาตั้งเจ้าวาดไม่มีเขตวัดไม่มีโฉนดไม่มีไฟกว้าไม่มีประปาไม่มีถนนทางมีหนี้ไว้ก่อนผมยังสามารถซื้อที่ได้เป็นสิบไร่ในขณะนี้วัดหุบกระบือโยมก็คุยภูมิใจว่าวัดหุบกระบือมีที่มากวัดหนึ่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน50กว่าไร่นะฉะนั้นท่านมหาทศพรก็ตกลงว่าซื้อนะซื้อที่แล้วซื้อแล้วก็ยังเป็นหนี้ค้างอยู่อีกส่วนหนึ่งประมาณ2ล้านคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยรายการคุยสบายสบายตาลูกตาก็ตั้งเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อดำเป็นพระประธานในอุโบสถวัดบัวผันฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนมีโอกาสวันที่3ตุลาคมนะเชื้อเชิญเจริญพรไปร่วมเททองหล่อพระเหรียญหลวงพ่อดำกันณที่วัดบัวผันนะถ้าหาว่าไปไม่ถูกก็ถามนี่ถามยายอะไรนะคุณผู้หญิง
1: คุณสิริ
0: คุณถามคุณสิรินะโยมหลวงตาเคยถามคุณสิริวิ่งไปแล้วตอนตันแต่บางคนจะบอกวิ่งไปแล้วไปตกคลองเนี่ยนะก็นี่มาที่วัดหุบกระบือแล้วก็จะให้พระพาไปหลวงตาก็ไปงานนี้ด้วยนะท่านมหาทศพรในมนไปด้วยแต่ว่าหลวงตาช่วงเช้าวันเสาร์โยมชมรายการคิดดีแลนด์จ้ะวันศุกร์เช้ามืดนาที5ถึงที5ครึ่งรุ่งขึ้นเช้าวันเสาร์โยมรายการชมรายการแล้วก็ไปไปร่วมกันงานเททองหล่อไปร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระณที่เกตเวย์หรือว่าสถานปฏิบัติธรรมอะไรนะสถานปฏิบัติธรรมอะไรสถานปฏิบัติธรรม
1: พ
0: กลิมทิยาที่เกตเวย์นะคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลืมเรืองโรจน์ท่านจัดถวายพระทหารเพลเป็นประจำทุกวันเสาร์ในเทศกาลวันเสาร์แล้วก็วันเสาร์นี้ก็เป็นเกรดเป็นทีมงานเป็นอะไรเป็นช่วงของหลวงตาวัดหุบกระบือหลวงตาก็เสาร์นี้เป็นคณะสงฆ์วัดหุบกระบือหลวงตาเป็นประธานวัดหุบกระบือก็จะไปเจริญมุทมนนะโยมก็เชื้อเชิญเจริญพรไปร่วมทำบุญกับคุณโยมฉลองโยมวันทองลิ้มเหลืองโรจน์แล้วหลวงตาไปนี่ก็จะเจริญบทมนต์พระคาถาเชตบัญชรนะแล้วก็พระธรรมจักรวัฒนสูตรนะโมเมเอเตจันเยนะอัญเชิญพุทธเจ้าเยื่องทั้ง28พระองค์แล้วก็ยังเชิญทวยเทพเทวาสิ่งทั้งหลายมากมายสุดท้ายก็สวดพระคาถา หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะว่านะโมโพธิสัตว์โตอาคันติมายะอิติภควาอรังตัมมาธมุโธวิชชาสัมปันโนพุทโธพุทธังพุทธนิมิตตังอรหังสุขโตอิติปิโสพุทโธภควาติหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระอริยสงฆ์องค์หนึ่งโยมพกติดตัวเลือกติดรถไปประสบภัยอันตรายแล้วไม่ถึงกับต้องสูญเสียชีวิตฉะนั้นโยมมีโอกาสก็ไปร่วมเททองกับวัดบัวผันท่านมหาทศพรนะวันที่3นะวันที่3วันที่3ตุลาคมนะฮะแล้วตาก็จะไปเป็นประธานสงฆ์ในวันนั้นวันที่3หลังจากนะทำบุญหลังจากทำวัดเช้ามืดเสร็จเรียบร้อยก็จะมีบวชเนรนะบวชสมณะแล้วตัดเสียงเนี่ยลบเสียงลดเสียง
1: ใช่ทำไม่ผิดนี่จะต้องไม่มา
0: ลดเสียงก่อนต้องลดเสียงนะฮะ
1: ไล
0: ฟ์
1: ลูกตา
0: ในพอดีก็เขามีการไลฟ์การไลฟ์สดวันนี้ปกติแล้วจะมีรายการ TikTok วันเนี้ยนะวันพฤหัสจะมี TikTok คุณมิไทยแลนด์1991แล้วก็มีการพอดี2019ก็มาร่วมกันถ่ายทอด TikTok โยมก็เข้ามาชมกันมากโยม9ทั้งหมดอะไรเป็นพันๆหลายพันนะฮะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกท่านวันนี้พอดีคุณอิสริยะหรือคุณเลติดภาระธุระไม่สามารถจะมาได้ก็จึงวันนี้จึงไม่ได้ถ่ายทอดรายการ TikTok นะปกติแล้วจะมี TikTok ด้วยฉะนั้นก็
1: ของ
0: วันนี้ก็มี TikTok ของคุณมิ นี่แกนปดีคุณกนกรัตน์หรือกนกพรนะแต่ปกติแล้วหลวงตาก็จะพูดรายการคุยสบายสบายตาหลวงตารายการเดียวนะแต่ว่าโยมก็เข้ามารับชมรับฟังมากแม้แต่พระเถระพระผู้ใหญ่หลายๆรูปเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็แม้แต่โยมผู้ชายหลวงตายังคิดว่ามีเฉพาะโยมผู้หญิงที่ฟังรายการคุยสบายสบายสไตล์หลวงตาจึงได้ทราบว่าโยมโทรศัพท์มาอ้าวมีโยมผู้ชายรับชมรับฟังแม้กระทั่งขอมุทนากับทุกๆ ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการคุยกันแบบสบายสบายสไตล์หลวงตาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลา 15:00 นถึง 16:00 นเป็นประจำเสมอมานะฮะฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็กวาดงานสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแล้วก็อันนั้นแอร์เบาแอร์ใช่ไหมไอ้นั่นมาเร่งร้อนเนอะวันดีก็อยู่กันหลายท่านก็บางคนก็ร้อนบางคนก็หนาวก็ก็ดูออกหวยด้วยนะวันนี้ถ้าหลายๆท่านก็หวังจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะก็ถ้าโยมได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอย่าลืมวัตถุกระบือนะโยมนะวัตถุกระบือแม่ทั้งคู่กาเขาให้เลข52อะไรนะ5257 257 527นะ
1: ในเน็ต
0: ถ้า
1: AI
0: ถ้าโยมถูกรางวัลแล้วก็อย่าลืมนะมาร่วมการสร้างอุโบสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวาแทนอุโบสถหลังเดิมตึ้งเล็กแล้วครับแคบแล้วก็เมื่อน้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมครั้งนี้นะโยมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโยมท่วมเข้าไปถึงองค์พระประธานนะถึงขอบหน้าต่างเสียหายมากโยมนะก็แล้วก็อุโบสถหลังเดิมเนี่ยเล็กและครับแคบก็จึงต้องสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมแล้วก็อุโบสถหลังเดิมเนี่ยสร้างมา280กว่าปีแล้วนะแล้วก็พระจำพรรษาวัดทุกบือเนี่ยมีจำนวนมากถึง
1: โยมกันอยากจะถามเหมือนตาว่าของที่ใช้ได้ไหมคะเครื่องฉีดเอามาถวาย
0: อ๋อเครื่องฉีดที่โยมการมาถวายใช้ได้ดีกำลังใช้ฉีดอยู่นะใช้ได้ดีมากเลยจ้ะแล้วขอวัฒนากับท่านดร.การเจ้าของคลินิกทำฟันและได้หลายคลินิกแล้วก็โรงงานผลิตพลาสติกนะที่หัวกระบือซอยอะไรทอยเทนทะเลบริษัทMB พลาสติกแล้วก็คลินิกทำฟันหลายๆอย่างหลายที่นะโยมถ้าฟันหักฟันหลอหรือฟันไม่มีก็ไปทำได้นะคลินิกทำฟันหลายแห่งตรงวัดกำแพงแล้วก็นิเกียงคลินิกทำฟัน
1: เจ็ด
0: ที่วัดกำแพงซอยปากทางวัดกำแพงแล้วก็ที่ประชาอุทิศอะไรคลินิกสยามแล้วก็บางแคปิ่นเก้านะเกษตรมีทันตแพทย์ที่มีความชำนาญในเรื่องการทำฟันนะถ้าหากว่า
1: เอาออกเลยเขาห้ามโฆษณา
0: อ๋อตัดจะถูกตัดเพราะว่าโฆษณาไม่ได้ก็ขอกวาดงานทอดกฐินวัดหุยกระบืออัดเริ่มใหม่ได้แล้วถ้าหรือจะไปพูดเรื่องอะไรเลยเขาถูกตัดทิ้งหมดเลยอ้าวเริ่มก็ขอประชาสัมพันธ์ถึงงานใกล้จะหมดเวลางานสร้างอุโบสถหลังใหม่ระยะใหญ่เนื้อที่400ตารางวาขณะนี้ก็สั่งอิฐมาแล้วนะโยมเตรียมที่จะสร้างจะก่อชั้นที่3ฝนลงมาเต็มที่โยมกำลังเสียหายหมด ก็จะต้องเลื่อนหลังจากฝนหยุดแล้วก็จะได้เริ่ม
1: บอกว่าน้ำมันหน
0: ึ่งมันจะได้เริ่มกันเร็วๆนี้นะแล้วก็งานทอดกฐินวัดกระบือนะโยมที่โทรศัพท์สอบถามมาก็วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น12วันขึ้น12ค่ำขึ้น13ค่ำเดือน12นะโยมวันอาทิตย์ที่12พฤศจิกายนขึ้น13ค่ำ12แล้วก็จะมีกองคารวานมาจัดสินค้าราคาถูกเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่24พฤศจิกายนนะโยมนะโยมมีโอกาสมาค้าขายสินค้ากันแล้วก็มีงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศโดยมิตรไทยไลเวิร์น1991หรือมิตรแกนปรีแล้วก็หลายๆท่านท่านดร.การนะเจ้าของคลินิกทำฟันนะมาร่วมกันจัดงานประกวดหนูน้อยนพมาศนางนพมาศก็ท่านที่มีกุศลศรัทธาจะ ร่วมเป็นเจ้าภาพเป็นสปอนเซอร์นะค่าใช้จ่ายในงานประกวดหนูน้องอุปมาดังอุปมาก็เชื่อเชิญเรียนบอลติดต่อได้ผ่านคุณมิเทลเวิร์น1941คุณกนกพรแล้วก็ดร.การนะเจ้าของคลินิกทำฟันดอกเดี๋ยวไม่ได้โอไม่ยอมเลยนะติดต่อเองก็นะติดต่อได้นะแล้วก็งานทอดกฐินก่อนนะก่อน2ธันวาคมแล้วก็งานไถ่ชีวิตโคกระบือนะโยมโยมยกโทรศัพท์สอบถามกันมาตลอดการตลอดเวลาว่าขณะนี้มาถ่ายชีวิตโคกระบือได้หรือไม่ประการใดก็เริ่มถ่ายได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพราะว่าน้ำหลังจากท่วมมาตั้งแต่วันศุกร์นะวันศุกร์ที่ผ่านมาก็เหือดแห้งหายไปในวันนี้สมบูรณ์ในช่วงหนึ่งช่วงด้านหน้าส่วนด้านหลังอีกก็รู้สึกจะ20กว่าไร่ตรงนั้นยังไม่สามารถจะใช้งานได้แต่ว่าขณะนี้ก็พระคุณเจ้าก็กำลังช่วยกันนะสูบน้ำออกนะจากแนวกุฏิด้านหลังโยมกุฏิด้านหลังนี่พระอยู่ไม่ได้เลยโยมนะต้องมาอยู่กันอุโบสถหลังใหม่อยู่กันบนศาลาสวดมนต์เนี่ยโยมท่านอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือนี่แม้จะสร้างยังไม่เสร็จก็ใช้งานมาโดยตลอดเป็นสถานที่ประชุมของกรมตำรวจก็เคยมาประชุมนะแล้วก็ของหน่วยงานหน่วยราชการสำนักงานต่างๆกองงานของเกษตรสหกรณ์หลายหน่วยงานนะก็มาใช้สถานที่นี้แล้วก็ทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2519ปีนี้ก็ใช้อุโบสถหลังนี้นะหลังใหม่โดยคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิ้มเรืองโรจน์ท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นคงในพระศาสนาจองเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2569ปีนี้และท่านยังเปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนได้มีโอกาสมาร่วมจัดทอดกฐินกันจัดเป็นสายๆนะเป็นสายๆมาร่วมทอดกันนะที่วัดกระบือนี้พระสงฆ์จำนวน9จำนวน74รูปนะที่วัดกระบือโยมก็ถามว่ามีพระสงฆ์เท่าไหร่พระสงฆ์จำวัดจำนวน74รูปนะแต่โยมจะถวายสิ่งของเครื่องใช้เท่าไหร่นั่นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องครบทุกรูปนะมีเท่าไหร่ก็ถวายเท่านั้นนะวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนแล้วก็ยังมีของคณะศิษยานุศิษย์ของวัดธรรมกายนะวัดพระธรรมกาย1สายแล้วก็เมื่อวานนี้ท่านดร.ปนัดเสนีวงศ์นฤทยาสถานีท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์ของวัดยานนาวาได้นำข้าวอาหารข้าวหาข้าวอาหาร100กล่องแล้วก็ขนมจีนน้ำยาอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ได้คุยกันว่าเชิญท่านมาจัดกฐินมาด้วย1สายก็ยังไม่ลืมไปที่ว่าให้บอกแจ้งคุณแม่อะไรนะปีที่แล้วก็มาร่วมด้วยนะก็ต้องขออนุโมทนาเป็นจันทาจันจันทาและจันทนาเลยนะฮะท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าศรัทธามากเป็นประธานมูลนิธิประธานมูลนิธิของวัดยานนาวานะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่จะมาร่วมจัดกฐินเป็นสายๆก็มารับร่มได้นะร่มที่วัดกระบือเป็นกฐินเรียกว่ากฐินร่ม12ราศีนะ12ราศีก็มารับได้นะที่วัดกระบือหรือท่านจะจัดมาเองเป็นคณะเป็นทีมงานไม่ได้มารับร่มก็ได้นะก็มาร่วมทอดกันในวันอาทิตย์ที่อาทิตย์ที่22พฤศจิกายนตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน12แล้วต่อจากนั้นก็มีงานถึงวันที่24นะเริ่มตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่24กองคารวาน10วันงานแสดงสินค้าราคาถูกนะแล้วก็งานประกวดก็วันอาทิตย์ประกวดหนูน้อยนพมาศนางพม่าก็วันอาทิตย์ที่22ในช่วงบ่ายนะแล้วก็ถิ่นโยมก็ถามว่าทอดเมื่อไหร่ก็ขอเจริญพรให้โยมทราบว่ากฐินทอดวันอาทิทอดเวลาประมาณโดยประมาณวันนี้โยมก็โทรศัพท์ถามว่าทอดเวลาเท่าไหร่ก็บ่าย 2:00 นเสร็จๆนะโยมนะกฐินพอเราเลี้ยงพระเสร็จมีอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ทอดกันเวลาบ่าย 2:00 นโดยประมาณก็จะแห่กฐินรอบโบสถ์หลังเดิมแล้วก็จะขึ้นไปถวายที่อุโบสถหลังใหม่ ต่อจากนั้นแล้วพระสงฆ์ก็จะต้องมาการที่อุโบสถหลังเดิมนะโยมเพราะอุโบสถหลังใหม่ยังไม่ได้ขวางลูกนิมิตนะก็ต้องมาการกันที่อุโบสถหลังเดิมแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้วันอย่าลืมวันศุกร์เช้ามืดติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์อากาศย่างขึ้นวันเสาร์ไปยังพรุ่งนี้วันนี้ยังวันพฤหัสพรุ่งนี้วันศุกร์ต้องวันศุกร์เช้ามืดรุ่งขึ้นวันเสาร์ชมรายการคิดดีแลนด์แล้วก็จะเห็นภาพบรรยากาศน้ำท่วมนะโยมเพราะว่าท่วมในอุโบสถและมีภาพบรรยากาศที่คลาสสิกมากนะวันนี้คุณชายก็ได้มาถ่ายทำรายการภายในอุโบสถและก็บริเวณรอบๆแล้วต้องขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจทุกท่านโดยเฉพาะท่านพ่อเขตวงมุนเทียนนะท่านมาเองหน่วยงานรักษาความสะอาดแล้วก็งานโยธาสำนักงานระบายน้ำเครื่องสูบน้ำของเครื่องใหญ่ของกทมท่านสกสารัฐและก็สากลม่วงสิริพร้อมทีมงานนะท่านติดต่อประสานงานให้หน่วยงานมาช่วยกันนะล้างห้องล้างอะไรลานและอุโบสถเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องขออนุโมทนากับคุณโยมฉลองโยมพันทองลิ้มเรืองโรจน์ที่ได้นำอาหารมาถวายเป็นประจำทุกวันแล้วก็สถานีโทรทัศน์วัดยานนาวานะโดยท่านดร.พนศ เสนีวงศ์นิติยาจะได้นำอาหารมาถวายแล้วก็คุณโยมมุ้ยโยมมุ้ยหลายๆท่านนะท่านดร.อะไรของดร.การนะก็นำมาถวายแล้วก็ท่านพระครูพัฒนธรรมคุณนะท่านเจ้าคณะเขตบางขุนเทียนวัดเจ้าอาวาสวัดเหล่าแล้วก็ธรรมาทศพรวัดบัวผันนะได้จัดอาหารมาถวายเมื่อวานนี้ถวายพระด้วยและก็มาเรียกพระด้วยเป็นจำนวนมากแล้วก็ท่านพระครูโสพลธนาสารนะวัดบางกะดีก็ได้นำปัจจัยมาถวายส่วนหนึ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณทุกรูปแล้วก็พระสงฆ์วัดหัวกระบือทุกรูปที่ได้ช่วยกันบริหารวัดให้น้ำเหือดแห้งไปด้วยทีมงานของหน่วยงานราชการและพระสงฆ์เราที่รวมพลังรวมความสามัคคีกันทำให้น้ำเหือดแห้งหายไปแล้วก็โยมก็วันนี้ก็โยมเดินทางมากราบนมัสการปิดทองหลวงพ่อโตได้แต่ช่วงเช้าแล้วนะวันนี้รายการคุยกันแบบสบายสบายชะตาลูกตาก็หมดเวลาแล้วก็ต้องขอมุทนาขอบคุณขอบใจญาติโยมทุกท่านแล้วก็ลูกตาขอกราบรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัย คือคุณพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตธรรมกงหลวงพ่อโตหมอยาซึ่งประทับประดิษฐานอยู่ภายในอุโบสถด้วยกระบือและทวยเทพเทวาสิ่งถึงทั้งหลายในสากลโลกศาสดาทุกศาสนากล่าวขอกราบรัตนาขอเชิญท่านเสด็จลงมา สมัครสมานธรรมคีกรมเกี่ยวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและได้โปรดช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกองค์ได้โปรดช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ทรงมีพระบรมกายแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชาชนอายุอยู่ยิ่งยืนนานแล้วพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญของเราประชาชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกระนานและขอญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้และก็ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลตั้งใจสร้างคุณงามความดีตั้งใจเท่าบริเวณตลอดกาลตราบนานขอโยมท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยและขอโยมอย่าได้ประสบอุทกภัยในคราวครั้งนี้และขอให้ทุกท่านโชคดีดวงดีตลอดปีและตลอดไปโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644 คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่

0: ริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะและขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริวิชโชนะคะอยู่กับท่านผู้ฟังทางหน้าปัดวิทยุคุณผู้ฟังคะก็เข้าใจว่าท่านผู้ฟังของเราหลายๆท่านก็คงจะอยู่กับบรรยากาศของการเดินทางบ้างเนาะการทำงานบ้างเล็กๆน้อยๆหรือไม่ก็อาจจะอิสราเอลเอ็นนอนฟังรายการนี้ด้วยความสุขนะคะจะอยู่ที่ไหนที่ใดอยู่ใกล้กรุงเทพหรือว่าอยู่นอกเขตชานกรุงเทพไปนิดนึงหรือว่าอยู่ในตัวพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะถ้าเผื่อว่ารัศมีการกระจายเสียงสุขภาพกับเสียงเพลงไปถึงนะคะกับการรับฟังในภาคส่วนของวิทยุก็ขอให้มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตามมาด้วยค่ะในวันที่อากาศร้อนก็อาจจะต้องเพิ่มเติมน้ำมากขึ้นนะคุณฟังคะโดยเฉพาะผู้อาจจะเป็นในกลุ่มผู้สูงอายุจำได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคุณฟังดิฉันเคยคุยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้น้ำนะคะที่นำมาพรมปะพรมที่หน้าอกในช่วงเวลากลางวันเพราะคนโบราณถือว่าเรื่องของราศีเนี่ยในช่วงกลางวันจะอยู่ที่หน้าอกเวลาที่ออกไปนอกบ้านไปวัดกลับมาถึงบ้านนะคะถึงเรือนชานก็ต้องมีน้ำมาพรมที่หน้าอกเพื่อให้เราไม่ร้อนอกร้อนใจแล้วก็เย็นกายเย็นใจจากนั้นก็ล้างเท้าเข้าบ้านนะคะเป็นแบบนี้นะส่วนในตอนกลางคืนนั้นก็ไม่ว่าจะออกไปไหนอาบน้ำเสร็จแล้วอยู่กับบ้านเดินไปเดินมาล้างเท้าก่อนเข้านอนถือว่าราศีนั้นอยู่ที่เท้าแล้วก็เช้าล้างหน้าล้างตาอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันจะไปโรงเรียนหรือว่าจะอยู่กับบ้านก็ขออยู่ในกิจวัตรภารกิจแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะว่าไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็ตามแต่นะคะขอให้คุณผู้ฟังแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับรายการนี้นำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะหรือว่าจะฟังเพลงเพราะๆก็ได้เช่นกันเพลงจังหวะสนุกๆ กันนิดนึงถูกไหมคะคุณผู้ฟังและคุณผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงก็เช่นเดิมมาพร้อมกับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกียงศักดิ์ประคองวงนะคะแล้วก็มีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิราค่ะมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปวนสุทธิพินิจธรรมแล้วก็มีนาวาโทนายแพทย์ธราทิพย์ประคองวงเรามีทีมพยาบาลทีมเภสัชกรนะคะที่จะร่วมดูแลสุขภาพของคุณผู้ฟังและข้อสำคัญในฉันว่าเรามีคุณผู้ฟังนะคะขาดคุณผู้ฟังไปนี่เราเหงาเลยนะลองดูไม่เชื่อจริงๆคุณผู้ฟังคะเราเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณหรือว่าผู้จัดก็ส่งสัญญาณก็เปิดเพลงไปแต่บางทีก็ต้องมีการรับสายบ้างหรือว่าจะว่างเว้นจากการรับสายบ้างนะคะแต่ก็ต้องมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันบ้างนะคะบางครั้งเนี่ยผู้จัดเองก็ไม่ได้ค่อยได้รับสายแต่บางครั้งก็เปิดสายตลอดนะคะมีเวลาน้อยๆดิฉันก็เลยจัดแจงเตรียมเพลงเตรียมสำรับเพลงนะสำรับเหมือนกับสำรับอาหารที่มาฝากคุณฟังกันเหมือนกับมีเพลงเนี้ยคือเตรียมมาเลยฝากให้เป็นชุดได้ฟังอย่างสบายใจนะคะยังไงก็ตามแต่ค่ะคุณฟังไม่ว่าคุณฟังจะอยู่ที่ไหนนะจะเดินทางหรือไม่หรือว่าตั้งใจหรือว่ามีแผนการวางแผนไว้ไหมคะว่าจะไปเยี่ยมญาติบ้างหรือเปล่าหรือว่าจะไปกราบไหว้ญาติผู้ใหญ่บางท่านนะคะที่เป็นชาวพุทธการบังสกุลกระดูกคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุพการีของเรานี่ถือเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะก็มีการทำกันเป็นประจำแล้วก็ดำเนินรอยตามกันมาเรียกว่าเกือบจะเป็นประเพณีทางด้านศิลวัฒนธรรมไทยด้วยซ้ำไปนะคะสำหรับบรรดาครอบครัวแต่ละครอบครัวที่อาจจะไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือว่าท่านอาจจะเสียจากเราไปแล้วนะคะก็ไปร่วมในการทำบุญกรวดน้ำให้กับท่านถือเป็นการบังสกุลครั้งใหญ่ในรอบปีเลยนะคะก็นัดกันไปพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งญาติพี่น้องหรือว่าจะเป็นญาติหรือว่าในพี่น้องท้องเดียวกันหรือว่าลูกหลานก็ไปร่วมทำบุญกันก็ขอให้มีความสุขนะคะดูแลสุขภาพกันต่อไปค่ะสมุนไพรแปะกล้วยพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยทุกเวลาทุกนาทีนะคะและคุณฟังครับดิฉันเจอผู้คนมากมายหลากหลายเหมือนกันนะปรากฏว่าเจอแล้วก็เปลี่ยนแปลกไปนะคะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนนามไหมไม่เปลี่ยนรูปนะคะเปลี่ยนไฮไลท์เปลี่ยนสไตล์คือการตัดผมค่ะมัดผมอยู่ไม่ไหวคุณผู้ฟังก็เลยบอกว่าเขาตัดทรงผมใหม่เป็นทรงผมสั้นๆก็แล้วกันมันเป็นการขยับนะขยับให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วก็หนีห่างจากความร้อนนะคะเรื่องของเส้นผมเนี่ยนะคะคุณฟังถ้าบอกว่าเราอาจจะเป็นคุณผู้หญิงนะคะก็ไว้ผมยาวผมสลวย
ก็อาจจะต้องมัดหรือไม่ก็กล้าวไว้เรียบร้อยในช่วงหน้าร้อนนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะดูแลบ่อยๆก็ไม่เป็นไรปล่อยผมก็ได้นะคะก็แล้วแต่สไตล์นะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะศิลปินแม้คุณฟังไอ้หนุ่มผมยาวนี่เราก็มองว่าเป็นศิลปินแต่ปัจจุบันนี้น้อยนะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าเขาบอกว่าเปลืองค่าดูแลเส้นผมประหยัดไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ไม่อยากจะเปลืองแปะกล้วยดาวไวกิ้งเพราะถ้าผมยาวต้องรักษาสภาพเส้นผมเยอะเปลืองแปะกล้วยเขาทานน้อยๆแล้วก็ทำให้การดูแลรากผมนะคะที่มีความแข็งแรงเนี่ยก็แปะกล้วยดาวไวกิ้งก็จะได้ทั่วถึงนะคะตัดผมซะเลยกลายเป็นคนเปลี่ยนทรงผมไปซะนี่นี่คือเรื่องของทรงผมนะคะเราเริ่มต้นกันกับเพลงนี้ละกันไอ้หนุ่มผมยาวค่ะ

ฟังสองเพลงนี้แล้วนะคะเป็นเสียงของคุณนันทิดาแก้วบัวสายหนึ่งเพลงเพราะค่ะแล้วก็สุรชัยสมบัติเจริญนะคะกับงานเพลงของอาจารย์ดโนฮันตระกูลนะคะที่ช่วยกันเรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะคะก็มีความไพเราะแล้วก็จังหวะสอดคล้องกันนิดนึงนะคะผมที่ฉันพูดถึงนี่คือเส้นผมนะคะคุณฟังเส้นผมของคุณผู้หญิงเส้นผมของคุณผู้ชายนะก็จะมีลักษณะแตกต่างกันบางท่านก็เส้นผมจะมีลักษณะของเส้นที่หนานะคะแต่บางสั้นบางท่านเส้นผมอาจจะมีลักษณะของเส้นผมเส้นเล็กนะคะแต่ว่ากันว่าคนที่มีเส้นผมเส้นใหญ่นะคะหรือว่าเส้นหนาเนี่ยนะคะแล้วก็ใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่ในเมื่ออายุมากขึ้นลักษณะของผมที่จะกลายเป็นหงอกนี่ก็ว่ากันว่าจะเร็วกว่าคนที่ผมเส้นเล็กนะคะแล้วก็บางนะเพราะฉะนั้นความได้เปรียบก็อยู่ที่คนผมเส้นเล็กถูกไหมแต่ดิฉันว่าปัจจุบันนี้เหตุการณ์แบบนี้มันค่อนข้างที่จะแปรเปลี่ยนไปพร้อมๆกับเรื่องของเส้นผมเองนั่นแหละค่ะคุณฟังที่มันทำให้เรารู้สึกแปลกใจมากคนอายุบางทีบางครั้ง20 30เนาะเราเห็นน้องๆผู้หญิงน้องๆผู้ชายเวลาก้มศีรษะอ้าวทำไมไปทำไฮไลท์ผมเหรอผมสีขาวๆเนาะแล้วก็มีแนมๆแซมๆเขาบอกเปล่ามันเครียดมันวุ่นมันเครียดนอนไม่ค่อยหลับผมก็เลยกลายเป็นสีขาวแบบนี้แหละจ้างมันปล่อยมันเถอะขี้เกียจไปยุ่งแล้วเขาพูดกันอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นข้อมูลของน้องๆเด็กๆนะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เนาะเวลาที่เราไปทำงานหรือไม่ก็อาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุบางทีบางครั้งเนี่ยเส้นผมนะคะคุณฟังก็เปลี่ยนไปตามวัยนะคะผมสีขาวๆเทาๆก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะทีนี้อาหารสำหรับเส้นผมนะคะก็จะมีอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะคนที่อยากบำรุงเส้นผมค่ะก็มีการหลากหลายวิธีนะคะอย่างเช่นการที่เราจะไปหมักสปาเนาะอันนี้มันก็สะดวกมากๆสำหรับคุณผู้หญิงในยุคนี้สมัยนี้คุณผู้ชายเขาก็รักเส้นผมเหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผมทรงหัวเกรียนนะคะหรือว่าสกินเฮดก็ไม่ได้เป็นที่นิยมมากแล้วนะคะกับนิยมในทรงรองทรงหรือว่าสไตล์เกาหลีซะมากกว่าเพราะฉะนั้นจะต้องมีความยาวในระดับหนึ่งแต่ก็ในขณะเดียวกันเส้นผมก็ต้องมีความนุ่มสวยงามสลวยสวยด้วยเหมือนกันนะคะอาหารบำรุงเส้นผมนะคะคุณฟังแก้ผมร่วงที่ดีที่สุดนะคะนอกจากอาหารประเภทถั่วธัญพืชแล้วก็แหล่งไขมันตัวดีๆนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงรากเส้นผมป้องกันผมร่วงแล้วก็มีวิตามินอีสูงด้วยนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระค่ะและนอกจากนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าสารอาหารประเภทโปรตีนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการดูแลเส้นผมได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะใครที่ต้องการผมยาวไวๆนะคุณฟังนอกจากจะมีการหมักผมด้วยน้ำมันหมักกอกหรือว่าจะเป็นวิตามินต่างๆที่เขามีพร้อมสับสำหรับการซื้อนะคุณฟังเราก็จะนำมาบำรุงเส้นผมคือหมักไว้นะคะเพื่อเส้นผมสลวยทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะแต่คุณผู้หญิงเนี้ยก็จะมากหน่อยหรือไม่เราก็สรรหาอาหารประเภทที่เรียกว่ามาช่วยบำรุงเส้นผมนะคะอย่างเช่นพวกผักซึ่งเป็นวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆหรือไม่ก็เป็นผลไม้แล้วก็รวมไปถึงถั่วแล้วก็ธัญพืชและที่สำคัญนะคะใครที่อยากจะมีผมสวยผมยาวเร็วไข่ค่ะทั้งไข่ขาวทั้งไข่แดงผลิตภัณฑ์สารอาหารประเภทโปรตีนนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆที่จะช่วยได้และข้อสำคัญสำหรับในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะกับการที่จะทานสมุนไพรแปลกเวตราไวกิ้งกล่องสีเขียวนะคะเซลล์ที่บริเวณรากผมของคุณจะแข็งแรงมากขึ้นผมจากขาวก็จะเป็นเทาแต่นี้ก็บางท่านนะคะอันนี้ต้องมีวิจารณญาณในการที่จะทานแปลกเวตราไวกิ้งแล้วก็ค่อยที่จะสังเกตค่ะเพราะคุณจะทราบว่าสิ่งต่างๆมันอาจจะแปรเปลี่ยนไปโดยที่คุณคิดไม่ถึงและนี่คือผมที่ดิฉันพูดถึงนะคะคือเส้นผมซึ่งเป็นคำนามค่ะแต่คุณฟังบอกว่าแหมวันนี้มาเรื่องของผมก็อยากจะฟังเพลงที่มีผมบ้างเหมือนกันผมไม่ว่นฟังThe Impossible ค่ะ

จากออกจวยขึ้นมานี่เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะคุณเพราะฉะนั้นจิบน้ำเข้าไว้ค่ะหรือถ้าเผื่อว่าคุณต้องทำงานในช่วงกลางคืนด้วยจิบกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างเพิ่มความสุขนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่คุณผู้ฟังขยับไม่ว่าจะขยับซ้ายย้ายไปทางด้านขวานะคะนั่นคือเรื่องของการเคลื่อนไหวแล้วก็ถ้าเผื่อว่าหน้าท้องของคุณขยับขยายไปด้วยนะคะเรื่องของอาการท้องผูกมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะเราเพิ่มเติมด้วยสารอาหารที่มีรูปแบบของไฟเบอร์นะคะแต่ต้องเลือกนิดนึงว่าเป็นไฟเบอร์ที่ละลายน้ำหรือว่าไม่ละลายน้ำนะคะเพราะว่ามันจะมีส่วนสำคัญกับรูปแบบของการรับประทานของเราและจะช่วยในระบบการย่อยได้ดีค่ะวันนี้นะคะคุณฟังแนะนำเพลงเข้ามาบอกว่าฝากเพลงให้เจ๊สวยด้วยฝากเพลงให้เจ๊สวยประตูน้ำด้วยดิฉันก็ถามว่าเพลงอะไร คุณฟังก็บอกว่าชื่อเพลงว่าผมถูกใส่ร้ายมีคำว่าผมไงอ๋อเพิ่งจะถึงบางอ้อนะโอเคอีกหนึ่งเพลงเพราะนะคะตามที่คุณฟังแนะนำไว้ดร.ฮกค่ะ

0: ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
1: ผู้ฟังคะเมื่อสักครู่นี้เอ่ยไปถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะเพราะว่าคุณฟังอาจจะฟังสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะแล้วก็อยู่กับบ้านนี่ดิฉันว่าอย่างน้อยๆนะบางท่านก็ถ้ามีเพลงจังหวะสนุกนี่บางท่านก็มีการเคลื่อนไหวบ้างละนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกครั้งที่คุณได้ยินเสียงเพลงที่มีจังหวะสนุกๆ นะคะคุณก็พร้อมที่จะlaughหรือว่าริบไปกับเพลงใช่ไหมคะหรือแม้กระทั่งกับเพลงจังหวะสโลว์ช้าๆคุณก็พร้อมที่จะสโลว์ไปกับเพลงนะคะเยื่อย้ายร่างกายช้าๆค่ะคุณฟังนะคะหรือว่าจังหวะกระชับนิดนึงก็ขยับจังหวะนะมันเป็นการส่งเสริมความสุขไปโดยออโตเมติกนะคะความสุขที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วก็เราเลือกที่จะรับเนี่ยนะคะจากวิทยุเนี่ยคุณฟังเป็นเรื่องในการที่จะช่วยปกป้องแล้วก็ช่วยคุ้มครองเราได้หลายเรื่องนะคะอย่างเช่นอารมณ์ที่อาจจะแปรปรวนนะคะคุณฟังบางครั้งนี่พอได้ยินเสียงเพลงที่มีจังหวะที่เราชอบรู้สึกว่าโยกได้มันก็จะทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยผ่อนคลายลงไปแล้วทำให้เราเกิดความสนุกค่ะเพราะฉะนั้นนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากจะไม่ได้หมายแค่2-3นาทีแต่นั่นแหละค่ะคือความสุขที่คุณได้รับจากรายการนี้แล้วก็เป็นการเพิ่มความสุขที่จะทำให้ฮอร์โมนแห่งความสุขได้รับรู้ได้รับทราบสมองสั่งการนะคะแล้วก็จะหลั่งออกมาในร่างกายของเราความสุขแบบนี้นะคะคุณฟังเราสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ทุกวันอยู่กับรายการนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงไหนของแต่ละวันนะคะคุณฟังความสุขมากที่สุดแต่ดิฉันก็ยืนยันในช่วงนี้นะคะว่าถ้าเผื่อว่าคุณฟังฟังรายการนี้นะคะยืนยันว่าช่วงนี้นี่จังหวะจากโคนของเพลงแต่ละวันแต่ละวันก็จะแตกต่างกันบางวันก็จะเศร้าซ้อยแต่แฝงไว้ด้วยแนวคิดบางวันก็จะมาพร้อมกับความอลังการและแต่ตีมนะคะคุณฟังแต่ทุกเพลงรับประกันได้ว่าทุกเพลงนั้นพร้อมสำหรับคุณฟังนะคะแล้วก็หมายเลขนี้ก็พร้อมสำหรับคุณฟังด้วยเพราะวันนี้ยังไม่ได้เปิดสายนะคะมีได้แต่คุยหลังไมค์เพราะคุณฟังโทรศัพท์ไปมาก็เลยสอบถามว่าเอ๊ะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือเปล่าคะก็เลยสอบถามดูปรากฏว่าคุณฟังบอกว่าอยากจะฟังเพลงบ้างคุณสุเปิดหน้าไมค์ได้แล้ว0813346666ค่ะเชิญนะคะเผื่อว่าคุณฟังอยากจะเพิ่มเติมจังหวะเพลงสนุกๆ นะครับทั้งสรรความสุขแล้วก็เติมวันแห่งความสุขให้ทุกวันจะเติมด้วยกาแฟแบกเวทคอฟฟี่จะเติมด้วยแบกเวทตราวิกิ้งก็สุดแท้แต่คุณฟังนะคะบางท่านบอกว่าทานสมุนไพรแบกเวทแล้วต้องเติมกาแฟอีกไหมอาจจะจำเป็นนะคะเพราะความอร่อยแล้วก็1ซองของกาแฟแบกเวทคอฟฟี่มี2เม็ดค่ะแบกเวทตราวิกิ้งนะคะหนึ่งสายนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ค่ะโทรจากที่ไหนคะ
2: ว่าไงเลยคร
1: ับ โทรจากที่ไหนนะคะ
2: โทรจากกำทองคร
1: ับ ค่ะอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: ฮะ
1: อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังลูกทุ่งหรือเปล่าครับ
1: ไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยลูกทุ่งต้องเป็นช่วงพี่ดีเจแจ๋วแหววนะเดี๋ยวเก็บไว้ขอในช่วงพี่ดีเจแจ๋วแหววนะคะ
2: ค่
1: ะนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะนำเสนอเพลงอื่นๆนะอาจจะมีบ้างนะที่เกี่ยวข้องแต่ต้องมีเรื่องมีราวนะไม่นั้นมันเปิดแล้วเดี๋ยวมันจะไปล้นเกินเขาเนาะเหมือนเพลงสากลก็เหมือนกันที่ขอเนี่ยนะคะที่เปิดให้คุณฟังบอกว่าช่วยเปิดให้หน่อยเพราะว่าอยู่แถวลำลูกกาเนาะอยากจะฟัง081นะคะ334-6666ค่ะเผื่อว่าจะฟังเพลงหรือว่าจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะคุณฟังหรือว่าอาจจะเดินทางและอยากได้แปะกล้วยตราไวกิ้งจะสอบถามว่าโทรศัพท์สั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะ062วันนี้ยังไม่บอกหมายเลขโทรศัพท์เลยนะ0625100560-9นะคะใช้หมายเลขนี้ค่ะในการที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วก็จะพาคุณฟังนำคุณฟังของเราไปพบกับเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าผมเหมือนกันคือผมถูกใส่ร้ายแต่ผมในที่นี้คำว่าผมทำหน้าที่เป็นประธานนะคะคุณฟังก็คือเป็นบุคคลนั่นเองค่ะนะคะเราจะฟังธานินทร์อินทรเทพค่ะ

0: ็นอัลบั้มชุดที่น่าฟังเหมือนกันนะคะคุณกุ้งตวงสิทธิ์เรืองจินดานะคะแล้วก็คุณน้องณัฐาสิงหกุลค่ะทั้งสองร้องเพลงคู่กันนะคะในอัลบั้มที่เป็นทั้งเพลงคู่แล้วก็มีเพลงเดี่ยวด้วยนะคะบทเพลงนี้วิหกเหินลมค่ะเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังนั้นผ่อนคลายนะคะใครที่ชื่นชอบศิลปินท่านไหนโทรมาบอกกันนิดนึงนะคะกระซิบกันหน่อยว่าชอบเพราะอะไร จะให้รางวัลใช่ไหมบอกเลยจะให้ฟังเพลงนะคะ0813346666ค่ะส่วนคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อสมุนไพรแบกไว้ต่อไปกินกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทยังไม่ขยับขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ตั้งใจที่จะขยับขึ้นและตั้งใจว่าราคาจะต้องอยู่เท่าเดิมคือ260บาทสั่งซื้อกาแฟแบกไว้คอฟฟี่พร้อมกับสมุนไพรแบกไว้ต่อไปกินรูปแบบกล่องสีเขียวราคาเดียวพร้อมกันได้ที่0625100560-9
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

พระพันปีเสด็จแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาถวยราชสำนึกในพระมหากรุณาสถิตณวิมานชั้นฟ้าตราบนิรันดร์ขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792 กิโลเฮิรตซ์

คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์0843856

0: 1-800-799-1744 Ketamin, the best of innovation.
1: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ศูนย์ควบคุมสุนัขประเวศรับฝากดูแลสุนัขและแมวจากประชาชนพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครเปิดพื้นที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศสำหรับฝากดูแลสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยประชาชนที่รับฝากได้ต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยสัตว์มีเจ้าของหรือผู้ดูแลสามารถยืนยันตัวตนและนำส่งได้ฝากได้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือสัตว์สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยขั้นตอนการรับฝากสัตว์1ประสานสำนักงานเขตมูลนิธิองค์กรเพื่อขอเข้าศูนย์2เขียนคำร้องขอฝากสัตว์พร้อมข้อมูลเจ้าของและผู้ฝาก3หากมีอาหารประจำตัวหรือยาประจำตัวสัตว์ให้นำติดมาด้วย4เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติเจ้าของหรือผู้ดูแลมารับสัตว์คืนตามขั้นตอน5สุนัขและแมวต้องได้รับการฉีดวัคซีนและจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืนสอบถามหรือแจ้งความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์023287468จบข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย.1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ

ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของสุขภาพกับเสียงเพลงกับดิฉันจันสุจิราศิริเวชโชค่ะคุณฟังเห็นไหมคะว่าในรูปแบบของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นนอกจากเราจะมีสาระเพื่อสุขภาพแล้วเรายังมีกิจกรรมหนึ่งนั่นคือกิจกรรมการออกกำลังกายที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายให้กับทุกท่านด้วยนะคะก็ไม่เฉพาะแต่ผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าเท่าที่ทราบมาเนี่ยก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะคะที่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเล็กๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ได้ระบาดไปเกือบทุกครอบครัวแล้วนะคะเพราะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบอกว่าไม่ต้องออกจากบ้านเต้นมันซะในบ้านเลยจะได้ไม่ต้องทิ้งบ้านแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปไกลด้วยเด็กๆ เขาก็สนุกสนานกับการฟังเพลงสนุกๆเขาก็เต้นไปแล้วก็เต้นตามลูกหลานบ้างก็ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คุณผู้ฟังได้มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุค่ะเมื่อมีลูกหลานอยู่ด้วยท่านก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าพื้นที่ยิ่งดีด้วยเนี่ยก็ยิ่งจะทำให้จิตใจมันชื่นบานด้วยนะคะและส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายก็คือการทำให้บริเวณหน้าท้องหรือว่าในส่วนของลำไส้ของเรามีการเคลื่อนไหวนะคะมีผลดีต่อระบบการย่อยอาหารหรือว่าระบบการขับถ่ายค่ะคุณฟังนะคะอันนี้ก็จะเสริมเติมกันว่าถ้าหากว่าคุณฟังได้รับประทานอาหารที่มีกากใยด้วยมีไฟเบอร์ด้วยนะคะในอาหารไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของไฟเบอร์ที่จะละลายไปพร้อมกับน้ำหรือว่าเป็นไฟเบอร์ซึ่งอาจจะไม่ละลายไปพร้อมกับน้ำแต่สามารถที่จะย่อยในร่างกายของเราได้ก็จะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังนั่นเองนะคะและนี้ประเด็นของสิ่งที่จะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังวันนี้ก็คือเรื่องของใยอาหารนะคะหรือว่า dietary fiber นะคะก็คือส่วนโครงสร้างของพืช 99% นะคะเราจะพบไฟเบอร์นี้ในผักและก็ผลไม้หรือว่าธัญพืชซึ่งก็จะไม่ถูกย่อยโดยเอนไซม์ในทางเดินอาหารโดยใยอาหารนั้นจะมีผลต่อระบบการทำงานของร่างกายหลายด้านด้วยกันนะคะอย่างเช่นมีเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะคนที่มีไขมันในเลือดสูงๆนะคะอย่างเช่นตัวไขมันตัวร้ายตัว LDL นะคะในเลือดสูงๆคุณหมอก็มักจะแนะนำให้ทานอาหารที่มีไฟเบอร์สูงๆเพื่อที่จะนำพาไอ้เจ้าตัวระดับคอเลสเตอรอลร้ายๆตัวคอเลสเตอรอลตัวคอเลสเตอรอลร้ายๆหรือว่าเจ้าแพลคในลิ่มเลือดเนี่ยให้ไปพร้อมกับเรื่องของกระบวนการย่อยนะคะซึ่งมีผลต่อระดับน้ำตาลแล้วก็เก็บกวาดน้ำตาลที่อยู่ในร่างกายของเราไปด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะไฟเบอร์ก็จะลดอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนะคะสามารถที่จะควบคุมน้ำหนักตัวได้คือลดความอ้วนได้ป้องกันมะเร็งได้นะคะปรับปรุงหน้าที่ของลำไส้ใหญ่นะคะคราวนี้เรามาดูกันนิดนึงค่ะคุณฟังเพื่อที่จะแยกจำแนกแล้วก็จ่ายแจกว่าไฟเบอร์ที่ละลายน้ำกับไม่ละลายน้ำนั้นต่างกันอย่างไรแล้วก็มีอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างจำเป็นต่อร่างกายหรือไม่อย่างไรนะคะข้อมูลตรงนี้นะคะขอขอบคุณทีมแพทย์ของสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็ข้อมูลจากส่วนของมหาวิทยาลัยไม่โดนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของคณะแพทยศาสตร์นะคะที่มอบข้อมูลดีๆให้กับทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะความแตกต่างของเจ้าตัวไฟเบอร์ที่ละลายน้ำและไม่ละลายน้ำนะคะไฟเบอร์ละลายน้ำนั้นก็คือไฟเบอร์ที่สามารถที่จะผ่านระบบทางเดินของอาหารไปได้ง่ายนะคะโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยในกระเพาะลำไส้เล็กนะคะแล้วก็ผ่านไปถึงลำไส้ใหญ่ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลใจไม่ต้องผ่านระบบการย่อยเขาก็จะละลายไปพร้อมกับน้ำนะคะไหลไปกากใยตรงนี้นะคะจะละลายเป็นเนื้อเดียวกับน้ำแทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าด้วยซ้ำไปสำหรับไฟเบอร์ชนิดนี้จะกลายเป็นเจลนะคะคุณฟังนึกถึงเจลนะคะใสๆคล้ายๆกับว่าหนังจระเข้นะเจลแต่ว่าอันนี้เขาจะละเอียดกว่านั้นนะคะจะละเนียนไปพร้อมกับน้ำเลยค่ะนะเขาก็จะละลายไปพร้อมกับน้ำช่วยปรับระบบการย่อยให้ทำงานได้ดีขึ้นนะคะเส้นใยประเภทนี้ช่วยลดคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดเสริมสร้างการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดซึ่งผลดีต่อร่างกายของเราก็คือช่วยควบคุม
เสี่ยงกันเป็นโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลในเลือดของเราลดไขมันตัวร้ายนั่นเองลดลิ่มเลือดในร่างกายของเราได้ด้วยนะคะแหล่งของไฟเบอร์ที่ละลายน้ำนั้นนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่ร่างกายได้รับอาหารประเภทนี้ไม่ว่าจะเป็นถั่วต่างๆแอปเปิ้ลผลไม้เปรี้ยวๆแครอทคาบาเล่นะคะเขาก็จะสามารถที่จะมีไฟเบอร์ในตัวผักชนิดนี้ที่กล่าวถึงเนี่ยเขาก็จะละลายไปพร้อมกับน้ำได้ง่ายนะคะอันนี้ก็ผ่านกระบวนการเคี้ยวแล้วก็ย่อยสลายโดยเอนไซม์ในน้ำลายของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะเข้าไปได้เลยนะคุณฟังก็จะต้องผ่านกระบวนการปรุงนะคะแล้วเราก็รับประทานแล้วก็จะเข้าสู่ร่างกายของเรานะคะอันนี้ก็คือไฟเบอร์ที่ละลายพร้อมกับน้ำนะคะก็จะมีประโยชน์กับร่างกายของเราคราวนี้เราจะมาแยกแตกต่างนะคะอีกขั้วนึงค่ะก็คือไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำนะคะคุณฟังซึ่งมันก็จะมีประโยชน์ด้วยนะคะไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะไฟเบอร์ที่ไม่ละลายน้ำก็คือไฟเบอร์ที่มีความสามารถในการที่จะละลายในน้ำได้ต่ำนะคะหรือว่าไม่ละลายเลยก็ได้ไฟเบอร์หรือว่ากากใยประเภทนี้สามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่านะคะเช่นเวลาที่เราคั้นน้ำส้มนะคะหรือน้ำผักที่มาพร้อมกากไฟเบอร์ประเภทนี้จะดึงดูดน้ำเข้าสู่กากอาหารจะช่วยการขับถ่ายนั้นมีความสมบูรณ์ขึ้นลดการท้องผูกได้เสริมสร้างคุณภาพลำไส้และการขับถ่ายในร่างกายของเราให้เป็นปกติมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากนี้นะคะไฟเบอร์ชนิดนี้ยังส่งเสริมการตอบสนองต่ออินซูลินนะคะอาจจะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานได้เช่นเดียวกับไฟเบอร์ละลายน้ำนั่นหมายถึงว่าเขาจะทำหน้าที่ในการที่จะทำหน้าที่เหมือนกับอินซูลินนะคะหรือว่าทำหน้าที่ควบคู่กันไปกับอินซูลินในการที่จะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองนะคะก็มีหลายๆชนิดด้วยกันค่ะเรามาดูนะคะว่าแหล่งของไฟเบอร์ชนิดที่ไม่ละลายน้ำและมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านั้นอะไรบ้างมีอยู่ในข้าวสาลีค่ะคุณฟังหรือว่าข้าวโพดนะคะหรือว่าผักต่างๆถั่วเปลือกแข็งๆเผือกค่ะมันและขนมปังโฮวีตนะคะซึ่งคุณผู้ฟังเองก็สามารถที่จะรับประทานอาหารชนิดนี้ได้โดยทั่วไปนะคะประโยชน์ของไฟเบอร์นั้นก็เยอะมากๆนะคะอย่างเช่นช่วยควบคุมน้ำหนักตัวช่วยปรับสมดุลของคอเลสเตอรอลในเลือดในขณะที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายให้เป็นปกติป้องกันโรครุ่ยสะดวงทวารนะคะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมสัญญาณความอิ่มของร่างกายทำให้เรารู้จักอิ่มเมื่อเราทำให้เราหยุดทานได้เมื่อเราอิ่มนะคะคุณฟังลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมค่ะและลดความเสี่ยงของเบาหวานต้องใช้เวลาในการเคี้ยวมากขึ้นช่วยให้การทานอาหารช้าลงและเป็นผลดีต่อระบบการย่อยอาหารนะคะคุณฟังคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณฟังขอแนะนำว่าจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารนะคะแนะนำว่าไม่ใช่ว่าพอเราทราบว่าเรามีเรื่องของไฟเบอร์ที่ละลายน้ำได้แล้วก็ไม่ละลายน้ำเราก็ไปรับประทานแต่ไฟเบอร์ชนิดที่ไม่ละลายน้ำหรือว่าละลายน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วเราจะต้องรับประทานไปพร้อมๆกันในปริมาณที่พอเหมาะพอสมดุลกันนะคะความเสี่ยงในการทานไฟเบอร์มากเกินไปก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการทานไฟเบอร์มากเกินไปจะมีผลข้างเคียงนะคะอย่างเช่นหากว่าเราทานมากเกินไปเราจะรู้สึกว่าท้องอืดแน่นท้องอึดอัดและก็ปวดท้องนะคะก็พบว่าผู้คนส่วนมากมักจะได้รับไฟเบอร์น้อยกว่าที่ต้องการหากว่าในปริมาณที่มากกว่านั้นส่วนมากก็จะน้อยนะคะจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นานๆครั้งที่เราจะท้องอืดท้องเรอท้องเฟ้อหรือว่าแน่นท้องใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคุณฟังนี่คือชีวิตประจำวันที่เราต้องควบคู่ไปกับกระบวนการทานอาหารที่มีไฟเบอร์แล้วก็กากใยนะคะและข้อมูลตรงนี้นะคะมอบให้กับคุณฟังด้วยความห่วงใยความปรารถนาดีจากสุขภาพกับเสียงเพลงพร้อมด้วยสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ค่ะก็ฟังที่รับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งนะคะจะให้สังเกตกันนิดนึงว่า
เมื่อคุณได้รับประทานสมุนไพรแบบกล้วยดาวไวกิ้งกระบวนการย่อยของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะเหตุผลไม่ยุ่งยากค่ะคุณฟังคำตอบก็คือว่าจากส่วนของหน้าที่ของแบบกล้วยดาวไวกิ้งที่จะเข้าไปดูแลความแข็งแรงของเซลล์ไม่ว่าจะที่บริเวณกระเพาะอาหารหูรูดต่างๆหรือว่าลำไส้ใหญ่นะคะซึ่งประกอบด้วยเซลล์ชนิดต่างๆเมื่อเขามีความสมบูรณ์แข็งแรงการบีบตัวของลำไส้ใหญ่การทำหน้าที่ของลำไส้เล็กก็จะทำหน้าที่ไปได้โดยที่มีความสมดุล นะคะซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อระบบการย่อยของร่างกายของคุณผู้ฟังนั่นเองค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลดีๆจากสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะคุณฟังที่สนใจสั่งซื้อสมุนไพรแบบกล้วยดาวไวกิ้งนะคะเพื่อที่จะเป็นของขวัญของฝากแล้วก็ของพิเศษจดหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนที่0625100560-9ค่ะผู้จัดนำเสนอบทเพลงจากเสียงของคุณดาวใจภัยจิตค่ะ

0: จริงหรือเปล่าคะคุณผู้ฟังที่หลายคนก็คงจะทราบจากข้อมูลว่าเวลาของคนเราไม่เท่ากันมากบ้างน้อยบ้างนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังของเราซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุขณะนี้นะคะก็มีความหลากหลายเกิดขึ้นเหมือนกันนะคะในด้านอายุอย่างเช่นบางท่านก็อาจจะ40กว่านะคะที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามนะคะสนใจสมุนไพรแปะกล้วยดาวไวกิ้ง50กว่าก็มีเหมือนกัน60กว่าก็มีเหมือนกัน70กว่าก็มีเหมือนกัน80กว่าก็มีเหมือนกัน90กว่าก็มีเหมือนกันแต่ร้อยกว่ายังไม่เจอค่ะถ้าเผื่อว่ามีกรุณาโทรศัพท์มานะคะ081-334-6666ค่ะสายนี้มีรางวัลให้นะคะคุณฟังถ้าร้อยกว่าเนาะก็ขอให้อายุยืนหมื่นปีนะคะแล้วก็เป็นอายุยืนพร้อมกับความแข็งแรงแล้วก็ความจำที่ดีด้วยนะคะคุณฟังคะก่อนที่จะอายุ75หรือเปล่านะไปเที่ยวกันซะนะคะก่อนที่จะเดินไม่ไหวก่อนที่ใจจะไม่สู้ก่อนที่ดูไม่เห็นก่อนที่เอ็นจะยึดก่อนที่จะกินแล้วรู้สึกว่าจืดๆก่อนที่จะเหนื่อยแล้วก็หอบก่อนที่จะชอบรำคาญแล้วก็ทำให้ลูกหลานเบื่อๆนะคะหรือแม้กระทั่งกับการที่จะอายุ75รีบทำอะไรซะก่อนนะคะก่อนที่จะไม่เหลือเพื่อนเพราะว่ามองไปข้างๆเขาก็เสียชีวิตกันไปหมดนะคะหรือว่าก่อนที่เราจะลืมเลือนนะคะทำไงดีคุณฟังบรรยากาศแบบนี้น่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนนะคะพออายุ70กว่า80กว่านี่หันไปดูเพื่อนๆหายไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวนะคะแต่อย่าลืมว่ารายการนี้เป็นเพื่อนนะคะ081-334-6666ค่ะคุณฟังคะเผื่อว่าการเพิ่มเติมเพลงอาจจะเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะทางหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และขณะเดียวกันคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะรับฟังแล้วก็รับชมได้นะคะผ่านทาง YouTube นะคะสุขภาพกับเสียงเพลงสายนี้โทรมาแล้วนะคะ081-334-6666เชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะขอเปิดสายสวัสดีค่ะเชิญค่ะ
1: ขอฟังเพลงสวนเกยของดาวใจ
0: นี่ไงชอบคุณดาวใจกับเพลงนี้ใช่ไหมคะ
1: ชอบมากเลยคร
0: ับค่ะฟังอยู่แถวไหนคะ
1: อยู่สามบินน้ำคร
0: ับ ฟังชัดไหมคะ
1: นนทบุรีครับ
0: อ๋อฟังชัดนะคะ
1: ชัด
0: โอเคได้เลยค่ะส่วนเกินดาวใจนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอให้แข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะส่วนเกินนะคุณฟังคุณดาวใจภัยจิตนะเราฟังเพลงนี้ทีไรก็จะต้องมีเพลงแก้ทุกครั้งไปนะคะคุณฟังที่อยากจะฟังเพลงนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โอ้เจ๊สวยมาแล้วเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังป้อมเพลงผมผมถูกใส่ร้ายให้ฟังได้ยินหรือเปล่า
2: ได้ย
0: ินโอเค
2: ได้ยินค่ะคุณขอแฟนขอไอ้แฟนซ
0: ู
2: บาร
0: ุ
2: ไงของ
0: ดอ
2: นสระเบ
0: ียบอ๋อของคุณดอนสระเบียบซูบารุนะคะได้เลยค่ะโอเคนะ
2: สระเบียบจ
0: ้
2: า
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะเจ๊สวยนะแข็งแรงแข็งแรง
2: หรือเปล่าคะ
0: อะไรนะคะ
2: เฉากล้วยเลี้ยงอะทำเองได้นะ
0: เฉากล้วยเหรอคะเจ๊สวยทำขายหรือทำทานเอง
2: ทำขายอ่ะขายดีมากเลยอ่ะ
0: โอ้มีน่าล่ะถึงได้หอมมาถึงนี่เลยเฉาก๊วยเนี่ย
2: กินอร่อยแก้ร้อนไหน
0: แก้ร้อนไหนใช่แก้ร้อนไหนแก้ร้อนไหนขายอยู่ตรงไหนขายอยู่ตรงไหนขายอยู่ตรงไหน
2: หน้าบ้านเลย
0: หน้าบ้าน
2: เต็มเลย
0: หน้าบ้านตรงไหนตรงประตูน้ำอยู่ตรงไหนอ่ะใกล้ๆอะไร
2: ไม่
0: ไป
2: ประต
0: ู
2: น
0: ้
2: ำตรงอะไรอ่ะ
0: ตรง
2: บ
0: ุ
2: ร
0: พ
2: ลซอย19ไง
0: ไม่ใช่อะไรนะคะอะไรซอย19นะ
2: บุรพลซอย19ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อใครแวะไปนะไปอุดหนุนเฉากล้วยของเจ๊สวยนะคะโอเค
2: ได้ด้วยนะ
0: ได้เลยค่ะ
2: เป็นใหญ่มือหมดเลยอ่ะ
0: โอ้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ
2: ใหญ่นะ
0: ค่ะค่ะค่ะสวัสดี
2: พูดยาวจังไง
0: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพูดสั้นๆเดี๋ยวจะพูดสั้นๆ
2: ค่ะเจ๊สวยจะโทรอ๋อเป็นชั่วโมงเลย
0: ได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะต้องพูดสั้นๆจะได้ฟังเพลงเยอะๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวไปฟังเพลงแล้วขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเนาะอยู่ตรงไหนเนาะเนี่ยพอสไลด์แล้วสไลด์ไม่ได้ปิดก่อนนะขอบคุณค่ะอ้าวไปฟังเพลงกันส่วนเกินแล้วก็เจ๊สวยขอซูบารุมานะคะเชิญค่ะ

พลงในแนวลูกกรุงแล้วนะคะอีกหนึ่งเพลงเพราะที่เจ๊สวยแนะนำมาคือซูบารุนะคะหรือว่าชื่อเพลงดาวประดับใจในเสียงร้องของคุณดอนสอนระเบียบค่ะ

มีกันหลายๆเวอร์ชันนะคะคุณฟังสำหรับซูบารุค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกบทเพลงที่ช่วยกันแนะนำความไพเราะแล้วก็ส่งให้ทั่วถึงกันนะคะผ่านทางรายการสุขภาพเกิดเสียงเพลงคุณฟังขอหนึ่งเพลงนะคะแต่ว่าคุณฟังสังเกตว่าทุกท่านจะได้ฟังแล้วก็อิ่มเอมไปกับบทเพลงที่คุณฟังแนะนำด้วยนะคะขอบคุณทุกสายนะคะไม่ว่าวันนี้คุณฟังจะได้โทรศัพท์เข้ามาแนะนำเพลงหรือไม่หรือว่าพรุ่งนี้จะแนะนำเพลงเข้ามาหรือไม่หรือว่ามรืนนี้อาจจะฟังเพลงเพราะๆแล้วก็นึกอยากจะฟังเพลงโทรศัพท์มาที่0813346666ฝากเพลงไว้นะคะผู้จัดจะได้ทำการบ้านแล้วก็นำมาฝากให้ฟังเป็นชุดๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะส่วนการสั่งซื้อแบบกล้วยตอไวกิ้งอันนี้ก็โทรศัพท์ได้เลยค่ะนะคะสั่งซื้อกันตั้งแต่ล่วงหน้านะคะจะได้ไม่ผิดหวังแล้วก็ไม่ผิดพลาดจากการสั่งซื้อสมุนไพรแบบกล้วยตอไวกิ้งแล้วก็ส่งให้กับผู้ที่เราต้องการจะมอบให้ด้วยใจจริงแล้วก็ด้วยความรักด้วยความผูกพันด้วยความห่วงใย062ค่ะ5100560-9นะคะสั่งซื้อ10คู่สายนี้10หมายเลขนี้ได้ทั้งแปะกล้วยตอไวกิ้งกล่องสีเขียวและกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่นะคะในราคาเดียวกันคือ260บาทค่ะ

0: Caffè.
1: Caffè แปะกล้วย coffee. Caffè แปะกล้วย coffee.
2: มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062 5100 560-9 10 เบอร์ 10 เครื่อง 10 หมายเลขครับ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการตะวันสีทองเพลงสาระและความรู้ค่ะ
1: บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขด้วยความปรารถนาดีจากสื่อมวลชนทางชีวิตรายการตะวันสีทองจะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทางวพท.กรุงเทพคลื่นความถี่ AM Stereo 792 กิโลเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพผมพิทยาธานีครับกลับมาพบกับคุณฟังเช่นเดิมนะครับวันนี้นำบทเพลงมาเปิดให้รับฟังกันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาน้ำมันในช่วงนี้นะครับคุณฟังครับแต่ว่าก็หลีกหนีไม่พ้นเพราะว่าช่วงนี้ราคาน้ำมันขึ้นลงๆใช่ไหมครับคุณฟังครับไม่แน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวลบเดี๋ยวไม่ลบเดี๋ยวราคาทองคำขึ้นราคาทองคำลงก็เราอยู่กันแบบเนี้ยนะครับในยุคที่ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับนะก็จะมีเรื่องราวอะไรต่างๆแต่ถึงอย่างไร

0: นะครับเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขนะครับแต่ถ้าเรามีสติเราเข้าใจนะครับว่าเออนี้แหละนะในยุคนี้วันนี้มันเป็นแบบนี้นะครับและไม่ประมาทในการใช้ชีวิตไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตในการใช้จ่ายต่างๆนะรู้จักเก็บรู้จักออมนะครับแล้วก็เข้าใจนะครับทิศทางของเศรษฐกิจบ้างผมเชื่อว่าเราก็จะอยู่ได้นะครับคุณผู้ฟังครับอยู่ได้ครับนำมาฝากกันครับสำหรับบทเพลงเก่าๆของวงไมโครนะครับอีกหนึ่งบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเติมน้ำมันนะครับไม่ทราบว่าน้ำมันเป็นอย่างไรวันนี้ไปเติมกันก่อนแล้วกันนะครับ นะครับถ้ามันใกล้ๆจะหมดแล้วเติมนะครับอย่าปล่อยให้น้ำมันหมดหรือว่าใกล้ๆหมดไปเติมมันจะมีผลกับเครื่องยนต์เหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับนะนำมาฝากกันนะครับในบทเพลงแรกวันนี้สบายดีกันทุกๆคนไหมครับคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างครับคุณผู้ฟังครับส่งเสียงเข้ามาทักทายกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าฟังกันอยู่ที่ไหนรับฟังกันได้ชัดเจนดีไหมนะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังรายการของสื่อมวลชนทางชีวิตได้นะครับหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าทางโซเชียลมีเดียนะครับเข้าไปที่ Google นะครับนะเข้าไปที่ Google แล้วก็กดไปที่ AM 792นะครับวิทยุกรมการพลังงานทหารนะครับก็สามารถที่จะติดตามฟังรายการของสื่อมวลชนทางชีวิตเป็นอีกช่องทางหนึ่งหรือคุณผู้ฟังช่องทางไหนแจ้งให้เราทราบบ้างนะครับเราพยายามที่จะนำเสนอแล้วก็ให้คุณฟังได้เข้าถึงเราง่ายที่สุดนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับหลายช่องทางนะครับทั้งทางโซเชียลมีเดียรับฟังย้อนหลังอะไรต่างๆนะครับคุณฟังก็แจ้งผลการรับฟังให้ทราบบ้างนะครับเพราะว่าความสุขความสบายใจของคุณผู้ฟังคืองานของสื่อมวลชนทางชีวิตนะครับที่อยู่ดูแลคุณฟังมาหลายสิบปีเลยนะครับอยู่กันตรงนี้เป็นรายการที่ไม่ได้หวังผลกำไรให้กำลังใจซึ่งกันและกันและวันนี้มีของรางวัลมามอบให้กับคุณฟังด้วยนะครับเล่นเกมคำถามกันสักนิดนึงไม่ต้องเสียสตุ้งสตางค์นะไม่ต้องส่งซองส่งฝาอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ตอบมาว่าคำตอบควรจะเป็นข้อกอไก่หรือขอไข่ผมเคยเจอคุณผู้ฟังบางท่านเจอกันนะครับพบปะตัวเป็นๆกันนะบอกว่าอาจารย์วิทยาฉันนะฟังรายการเป็นประจำแต่ว่านะรู้นะก็ฟังเกมคำถามรู้ด้วยว่าคำตอบควรเป็นข้อไหนแต่ไม่ได้โทรไปเลยไม่ได้โทรไปเลยโทรมาสักนิดนึงนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายโทรกันมาสักนิดนึงนะครับว่าคำตอบท่านเนี่ยนะครับจะเป็นข้อไหนให้ผมได้รับรู้ว่าโอ้มีผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการกันด้วยอยู่หลายที่หลายแห่งนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับเราให้กำลังใจคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็สามารถให้กำลังใจทีมงานและสื่อมวลชนทางชีวิตได้นะครับนะโดยการทักทายกันเข้ามาทักไลน์กันเข้ามาก็ได้นะครับ ID Line กับหมายเลขโทรศัพท์อันเดียวกันเลย0841247876นะครับพูดเร็วไปใช่ไหมครับเดี๋ยวจะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเรื่อยๆเป็นระยะนะครับ0841247876นะครับคุณฟังนี่คือหมายเลขโทรศัพท์และ ID Line ช่องทางที่เราติดต่อสื่อสารกันอีกหนึ่งบทเพลงนะครับยังไม่ใช่เสียครับนะเอาเกมคำถามมาก่อนนะครับนะเอาเกมคำถามให้คุณฟังได้ลุ้นกันก่อนนะครับนะเชิญแล้วฟังครับ
1: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: วันนี้ถามคุณผู้ฟังนะครับในเกมคำถามนะครับคุณผู้ฟังครับตอบถูกลุ้นรับรางวัลกันนะครับรอบแรกตอบให้ถูกรอบที่2จับฉลากอย่างเดียวเลยนำรายชื่อคุณผู้ฟังเข้าสู่การจับฉลากในรอบที่2นะครับถามคุณผู้ฟังนะครับว่าพื้นผิวโลกของเรานั้นประกอบด้วยน้ำกี่ส่วนมีช้อยให้เลือกกันนะครับกอไก่3ส่วนขอไข่5ส่วนคุณผู้ฟังคิดว่าพื้นผิวโลกของเรานั้นประกอบด้วยน้ำกี่ส่วนนะครับกอไก่3ส่วนขอไข่5ส่วนนะครับถ้ารู้คำตอบแล้วก็กดโทรศัพท์กันเข้ามาเลยนะครับคุณผู้ฟังครับ0841247876นะครับคุณผู้ฟังครับใบสักนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าพื้นผิวโลกของเราเนี่ยถ้าน้ำมันเยอะเนี่ยนะครับนะเราก็จะไม่มีที่อยู่นะครับเราต้องถมดินไปเรื่อยๆงั้นมันควรจะไม่เยอะนะครับถ้าไม่เยอะกี่ส่วนล่ะครับกอไก่3ขอไข่5รู้คำตอบกดโทรศัพท์กันเข้ามานะครับคุณผู้ฟังครับและในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของสาระสุขภาพนะครับนำมาฝากกันสักนิดหนึ่งในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับเราคงได้ยินโรคฉี่หนูอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าฝนตกน้ำขังโรคฉี่หนูนี่มาเลยนะครับโรคฉี่หนูหรือโรคที่เราเรียกว่า Leptospirosis นะครับ Leptospirosis ซึ่งมันเกิดจากการสัมผัสนะครับคุณฟังครับเกิดจากการสัมผัสเชื้อแบคทีเรียนะครับในปัสสาวะของสัตว์นะครับคุณฟังครับเช่นหนูสุนัขแมวและสุกรนะครับที่ปนเปื้อนในพื้นที่ชื้นแฉะหรือมีน้ำท่วมขังในช่วงของฤดูฝนเจอไหมครับคุณฟังครับช่วงนี้มีน้ำท่วมขังไหมครับนะครับก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะครับคุณฟังครับอาการของไอ้โรคฉี่หนูเนี่ยนะครับคุณฟังครับมันจะมีอาการลักษณะคลื่นไส้อาเจียนมีตาแดงไข้สูงปวดศีรษะนะครับเรียกว่าปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรงตาเหลืองด้วยแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อบริเวณน่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณฟังครับเพราะว่าช่วงฝนตกเด็กๆลูกหลานก็ชอบเล่นน้ำกันโอ้ยเดินลุยน้ำเห็นน้ำมันไหลน้ำมันใสนะครับคุณฟังครับนะโอ้มันประมาทไม่ได้นะครับคุณฟังครับไอ้โรคฉี่หนูเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันป้องกันได้นะโดยการหลีกเลี่ยงนะครับนะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำท่วมนะครับหรือการย่ำโคลนนะครับอันนี้ป้องกันได้อย่างที่สองนะครับหากจำเป็นต้องลุยน้ำท่วมมันต้องลุยไปอ่ะมันต้องเดินเข้าบ้านอ่ะน้ำมันท่วมในซอยเงี้ยนะครับนะก็สามารถทำได้โดยการสวมรองเท้าบูทนะครับคุณฟังครับนะสวมรองเท้าบูทอย่าให้บาดแผลสัมผัสกับน้ำที่ไม่สะอาดล้างมือบ่อยๆหลังลุยน้ำต้องอาบน้ำให้สะอาดทันทีนะครับคุณฟังครับนี่คือวิธีการป้องกันโรคฉี่หนูนะครับการรักษาแน่นอนครับว่าแพทย์จะพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการรักษาตามอาการนะครับให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับการรักษาตามอาการนะครับงั้นอย่าประมาทนะครับนะน้ำท่วมน้ำขังนะครับนะบางครั้งเราไปลุยเราก็ต้องรู้จักในการดูแลป้องกันด้วยเพราะว่าโรคฉี่หนูยังมีอยู่นะครับเตือนบอกลูกๆหลานเราด้วยนะครับคุณฟังครับเพราะว่าชอบลุยเล่นน้ำท่วมกันเป็นประจำเลยนะครับ
1: จงให้พรอย่าแช่งทาเลย
2: จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไปสูงแต่จงถ่อมใจลงยอมทำการต่ำ
1: อย่าถือตัวว่าฉลาด
2: อย่าทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยแต่จงมุ่งกระทำสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดี
1: ถ้าเป็นได้คือเท่าที่เรื่องขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคน
3: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 084-124-7876

0: และในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงข้อคิดจากพระคำวันนี้ผมจะพูดในเรื่องความถ่อมใจต้องมีอยู่ในชีวิตเสมอความถ่อมใจต้องมีอยู่ในชีวิตเสมอนะครับคุณฟังครับไอ้ความถ่อมใจเนี่ยมันเป็นคุณลักษณะที่งดงามของชีวิตเพราะคนที่ถ่อมใจไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่อ่อนแอหรือไม่มีความสามารถแต่เป็นคนที่รู้จักคุณค่าของตนเองขนาดเดียวกันเนี่ยก็รู้จักให้เกียรติคนอื่นด้วยเหมือนกันในโลกที่ผู้คนพยายามพิสูจน์ว่าตนเองเก่งดีกว่าสำคัญกว่าคนอื่นหรือว่ามียอดไลค์เยอะดูที่ยอดไลค์นะครับว่าเยอะนะครับนะถือเป็นคนที่สำคัญใช่ไหมหรือว่าความถ่อมใจอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะครับวัดกันไม่ได้นะครับวัดกันที่ยอดไลค์วัดกันที่ความเก่งไม่ได้ไอ้ความถ่อมใจเนี่ยไม่ได้บอกว่าฉันไม่มีค่าความถ่อมใจนั้นมันเป็นการบอกว่าฉันมีคุณค่าแต่ฉันไม่จำเป็นจะต้องยกตัวเองให้สูงกว่าคนอื่นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคุณผู้ฟังครับทำไมความถ่อมใจต้องมีอยู่ในชีวิตเสมอเพราะอะไรครับอย่างแรกเลยความถ่อมใจทำให้เราเรียนรู้เสมอคนที่คิดว่าตัวเองรู้ทุกอย่างเขาจะปิดประตูไม่ให้ตัวเองเรียนรู้สิ่งใหม่แต่คนที่ถ่อมใจจะยอมรับว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่ตนเองไม่รู้และสามารถเรียนรู้จากทุกคนได้ย้ำนะครับเรียนรู้จากทุกคนได้เรียนรู้จากแม่บ้านก็ได้เรียนรู้จากคนที่มีการศึกษาน้อยก็ได้ในบางมุมมองไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กเพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คนที่มีความคิดแตกต่างจากเราสามารถเรียนรู้ได้งั้นความถ่อมใจทำให้เราได้เรียนรู้เสมอบางครั้งคำแนะนำอาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้อาจจะมาจากคนที่ไม่เคยคิดว่าจะสอนอะไรเราได้เลยก็ได้งั้นคนที่ถ่อมใจจึงไม่อายที่จะถามไม่กลัวที่จะยอมรับว่าไม่รู้และพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองอย่างที่สองความถ่อมใจทำให้เรายอมรับความผิดไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยทำความผิดใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่สำคัญการไม่ทำผิดเมื่อเราทำผิดแล้วเรากล้าที่จะยอมรับหรือไม่คนที่มีความถ่อมใจสามารถพูดได้ว่าฉันผิดฉันขอโทษช่วยแนะนำฉันด้วยคำพูดนี้อาจจะสั้นแต่มีพลังมากในการรักษาความสัมพันธ์บางครั้งสิ่งที่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแตกแยกมิตรภาพต้องจบลงไม่ใช่เพราะปัญหาใหญ่แต่เพราะไม่มีใครถ่อมใจลงก่อนความถ่อมใจไม่ใช่การลดคุณค่าของตัวเองคุณได้ฟังครับเราเข้าใจแล้วนะครับความถ่อมใจไม่ได้หมายความเราอ่อนแอหรือลดคุณค่าของตัวเองความถ่อมใจนะครับไม่ใช่การคิดว่าเราไม่มีความสามารถไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือยอมคนอื่นทำร้ายเราคนถ่อมใจที่แท้จริงคือคนรู้จักตัวเองอย่างถูกต้องเรารู้ว่าเรามีความสามารถแต่เรารู้ว่ายังมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้อยู่เรารู้ว่าเรามีคุณค่าแต่เรารู้ว่าคนอื่นก็มีคุณค่าเช่นกันเรารู้ว่าเราทำสิ่งที่ดีได้แต่ต้องยอมรับว่าเราก็ยังสามารถทำผิดได้และเราเรียนรู้ว่าเรามีความสำเร็จแต่ไม่ลืมว่าทุกสิ่งล้วนมาจากพระคุณของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับชีวิตที่ถ่อมใจเป็นชีวิตที่น่ารักและน่าอยู่ใกล้ๆด้วยเพราะคนที่ถ่อมใจไม่จำเป็นต้องเอาชนะทุกคนไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ว่าตัวเองดีอยู่ตลอดเวลาและไม่จำเป็นต้องทำให้ตัวเองดูยิ่งใหญ่อยู่เสมอจงถ่อมใจเมื่อประสบความสำเร็จจงถ่อมใจเมื่อมีคนชมจงถ่อมใจเมื่อมีความสามารถจงถ่อมใจเมื่อมีอำนาจและถ่อมใจแม้ในวันที่ไม่มีใครมองเราผมขอจบด้วยพระคำของพระเจ้าตอนหนึ่งครับที่กล่าวว่าพวกท่านจงถ่อมใจลงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระองค์จะทรงยกชูท่านแม้แต่พระเยซูคริสต์พระเจ้ายังชื่นชอบพอพระทัยกับคนที่มีความถ่อมใจและพระเจ้าจะยกขึ้นมากกว่าคนที่เย่อหยิ่งและอวดตัวก็ฝากไว้เป็นข้อคิดครับ
1: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
2: ดังนั้นจงมุ่งหาความรักและของประทานฝ่ายพระวิญญาณ
1: ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกัน
2: เพราะว่าความรักมาจากพระเจ้า
1: และทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้ามีคนหนึ่งถามว่าอาจารย์เจ้าข้าในธรรมบัญญัตินั้นข้อใดสำคัญที่สุด
2: พระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิต และด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเพื่อนรักตนเอง
1: ไม่มีใครเลยที่เคยเห็นพระเจ้าถ้าเราทั้งหลายรักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทั้งหลายและความรักของพระองค์ก็สมบูรณ์อยู่ในเรา
3: สื่อมวลชนทางชีวิตขอมอบหนังสือพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบฟรีติดต่อขอรับได้ที่หมายเลข0841247876 0841247876หนังสือดีมีคุณค่าพูดอย่างไรให้เขารักทำอย่างไรให้เขาชอบ

0: เธอเรียน
1: คุณเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ไหมคนเราไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลขไม่สายเกินไปถ้าคุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนบทเรียนทางไปรษณีย์ของสื่อมวลชนทางชีวิตเรียนง่ายเข้าใจง่ายไม่จำกัดความรู้ไม่จำกัดเพศวัยเรียนได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองที่บ้านสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท
2: ์0841247876 0841247876
0: ไม่แก่เกินเรียนอายุเป็นเพียงตัวเลข
3: ร่วมสนุกตอบเกมคำถามง่ายๆลุ้นรับกิฟต์วอลเชอร์และกิฟต์การ์ดฟรีโทรศัพท์ร่วมสนุกได้ที่0841247876 0841247876

0: ส่วนขอ5ส่วนพื้นผิวโลกของเราประกอบด้วยน้ำกี่ส่วนก็3ส่วนขอ5ส่วน
1: คุณฟังอยู่กับผมพิทยาธานีและทีมงานสื่อมวลชนทางชีวิตในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้เราต้องเฉลยเกมคำถามกันแล้วที่ถามผู้ฟังว่าพื้นผิวโลกของเรานั้นประกอบด้วยน้ำกี่ส่วนกอไก่3ส่วนขอไข่5ส่วนคำตอบที่ถูกต้องคือพื้นผิวโลกของเรานั้นประกอบด้วยน้ำ3ส่วนครับคุณผู้ฟังครับข้อกอไก่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับโลกของเรานั้นประกอบด้วยน้ำ3ใน4ส่วนนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าน้ำต้องน้อยกว่าพื้นดินใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับข้อกอไก่คือคำตอบที่ถูกต้องวันนี้เวลาหมดเวลาครับก่อนจากกันขอพระเยซูคริสต์อวยพระพรคุณผู้ฟังที่ผมรักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีครับ

ขอน้อมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีผู้ทรงเป็นดั่งแสงแห่งพระเมตตาดวงใจแห่งแผ่นดินจะสถิตในหัวใจปวงชนตราบนิรันดร์ In loving memory of Her Majesty the Queen of

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-6 ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4-6 ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5-6 ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะ

0: กลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจีนมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนเศรษฐกิจปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทนช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแนปีแนสสพรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า400,000ไร่
4: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกร

0: เราก็จะสามารถที่จะรู้แล้วสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได้
1: นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและยาที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
4: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการเอ่ยของแม่น้ำโขงจะหมดไปนะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
3: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชวนันท์มาลีรายงาน
2: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
5: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวนคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวงคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
6: พอปี54เนี่ยเราได้น้ำเนี่ยก็เลยมีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวเครื่องหลิกมาคิดนี่เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา 6-7 พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวงพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำกับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
5: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัยยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
8: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางที่จ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
7: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
9: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
10: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทย Plus Phase 2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
9: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
2: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
11: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
12: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
11: ด้านนางสาวการที่มาช่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณ40%เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
13: ดีอ่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
11: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรัฐช่วยจ่าย60%ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้นันทิกาชิปาโลรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
17: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7ตุลาคม2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เซนติเมตรและเวลา 20:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 15:42 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: เจ็ดโมงตื่นเช้าเจ็ดโมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8 โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9 โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
3: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งรูปลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11 ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25 บาทยาน้ำตราเสือ11 ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11 ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
4: าน้ำแก้ไอตราเสือ11 ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11 ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่
3: สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพและเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพนะคะสำหรับทุกท่านทุกคนถือเป็นโรงพยาบาลทางอากาศที่มีทีมแพทย์แต่เราไม่มีเก้าอี้นั่งไม่มีห้องผ่าตัดไม่มีห้องนั่งรอผู้ป่วยนะคะผู้ที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าคุณผู้ฟังถือเป็นผู้ที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสอบถามเท่านั้นเองนะคะก็เลยไม่จำเป็นต้องมีเตียงคนไข้รักษากันที่บ้านนี่แหละค่ะแต่ว่าส่งข้อมูลมาคุยกับทีมแพทย์ปรึกษากันทางอากาศก็ถือว่าได้ประโยชน์แล้วก็ไม่ต้องมีการจ่ายค่ารถค่าราให้เกิดขึ้นรูปแบบของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นเป็นการรับฟังทางวิทยุ AM แล้วก็ FM และมีรูปแบบออนไลน์นะคะคือฟังทางเว็บไซต์ค่ะ www.kcsradio.online เพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังของเราจะอยู่ที่ไหนที่ใดก็สามารถที่จะรับฟังรายการนี้ได้ทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลกโดยเฉพาะในเรื่องของการโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมแพทย์ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666นะคะหมายเลขนี้จะไม่ขึ้นใจและท่านสามารถที่จะใช้หมายเลขนี้โทรศัพท์มาคุยกับทีมแพทย์ได้ทุกท่านโดยเฉพาะการนำร่องนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกในแพทย์พณิชย์จันทรภักดีนาวาโทนายแพทย์ธราธิประคองวงพร้อมที่จะให้คำตอบกับท่านผู้ฟังค่ะส่วนท่านผู้ฟังของเราซึ่งมีความสนใจกับการที่จะเพิ่มเติมในการรับประทานสมุนไพรรูปแบบของสารสกัดจะเป็นสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวจะเป็นกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่หรือจะเป็นผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บทั้งหมดนี้นะคะ3ชนิดนี้ราคา260บาทเท่ากันโทรศัพท์สั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉายเท่านั้นนะคะ0625100560-9 10หมายเลขด้วยกันค่ะท่านฟังคะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะนำท่านฟังไปเข้าสู่บรรยากาศของการรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนื้อหาสาระก็จะมากกว่านี้นะคะรอกันสักครู่ค่ะ
4: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพสุขภาพกับเสียงเพลงนอกจากจะให้คุณผู้ฟังของเราได้ถามตอบปัญหาสุขภาพกับทีมแพทย์แล้วนะคะก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะย้ำเตือนอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นคือเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะคุณฟังคะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือว่าการทำ IF แบบไทย IF food ถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่มีภาวะเบาหวานไม่มีความดันไม่มีไขมันนะคะอาจจะลองเทสตัวเองดูสัปดาห์ละ1วันว่าเราสามารถที่จะใช้วิธีการหยุดสต็อปการกินหรือว่าการจัดสรรการรับประทานอาหารให้เป็นช่วงๆเว้นวรรคในการทานอาหารได้จริงจังหรือเปล่าแล้วก็เราจะรู้สึกว่าหิวโหยมากไหมในขณะที่เราทานอาหารให้เป็นมื้อแล้วก็พักในระหว่างที่เป็นช่วงว่างระหว่างมื้อคือไม่ทานอะไรเลยพอจะได้ไหมลองถามตัวเองดูนะคะถ้าทำได้ลองจัดสรรทำดูค่ะอาทิตย์ละ1วันคือทานอาหารไปก่อนนะคะจะเป็น1มื้อ2มื้อหรือว่าบางท่านอาจจะ3มื้อมื้อเล็กๆมื้อที่3เนาะอันนี้ก็เป็นการที่แล้วแต่ภาวะของคุณผู้ฟังค่ะเราไม่บังคับนะคะทีนี้พอเราได้เข้าใจในเรื่องของการทำ IF คือการเว้นช่องว่างระหว่างมื้อทานอาหารให้เป็นมื้อแล้วลำดับต่อไปนะคะคือมื้อที่1อาจจะเริ่ม8โมงเช้าห่างไปในมื้อที่1กับมื้อที่2ก็จะอยู่ในช่วงประมาณสักมื้อที่1 8 9 10 11 12 13ไปทานอีกครั้งก็ประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงนี่ก็จะเป็นมื้อที่2ก็จะทานอาหารละค่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะทานอาหารการจัดลำดับอาหารก็สำคัญซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุผู้ป่วยเบาหวานผู้ป่วยโรคความดันไขมันต่างๆนะคะอันนี้คือการจัดลำดับอาหารให้เป็นไปตามกลไกของสารอาหารที่เราจะได้รับเพื่อป้องกันน้ำตาลที่จะเข้าสู่ร่างกายเพราะเราทราบแล้วว่าภาวะของร่างกายหรือว่าโรคที่เราจะได้รับนั้นมาจากภาวะของเบาหวานความดันแล้วก็กลายมาเป็นไขมันหรือไม่ก็อาจจะเป็นไขมันมาก่อนแล้วก็เป็นเบาหวานแต่กับการที่เราจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลหรือว่าเป็นกับดักน้ำตาลไว้ก่อนน้ำตาลเมื่อเข้าสู่ร่างกายเขาก็จะกลายเป็นไขมันดังนั้นเราป้องกันไว้ก่อนเพื่อให้น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายช้าๆด้วยการจัดสรรลำดับอาหารอันดับที่หนึ่งนะคะคุณฟังที่เราจะจัดไว้เนี่ยคือน้ำก่อนแล้วก็ตามด้วยผักปูพื้นไปก่อนค่ะคุณฟังเหมือนกับเราจะสร้างบ้านนี่แหละเสาเข็มต้องแน่นถูกไหมคะพื้นนะต้องถมให้แน่นมันเป็นการจัดการที่ดีที่สุดแล้วก็มองหากระเบื้องดีๆมาปูกระเบื้องนะแล้วก็มองหา เรื่องของนอกเหนือจากนั้นก็วัสดุอุปกรณ์ที่ดีๆในการที่จะมาสร้างบ้านชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนั้นนะคะพอเราปูพื้นฐานในการรับประทานอาหารหรือว่าปูพื้นไปแล้วเราก็ค่อยมาทานอาหารลำดับต่อไปคือผักค่ะคุณฟังผักเนี่ยนะมองแล้วอาจจะเป็นเรื่องแปลกเพราะว่าคนไทยมักจะนิยมทานข้าวก่อนแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คุณฟังคะก็ในเมื่อข้าวเราทานกันมาเยอะแล้วแล้วก็กลายเป็นน้ำตาลที่จะสร้างความกดดันให้กับร่างกายของเราเราก็ปรับกันสักนิดไม่ได้หยุดนะคะไม่ได้หยุดทานนะถึงแม้ว่าจะต้องมีประมาณ 50% ก็ทานเหมือนกันค่ะแต่บางทีมันก็เป็นแป้งที่อยู่ในผักชนิดหัวเหมือนกันเนาะอย่างเช่นว่าทานฟักทองใช่ไหมหัวเผือกมันแก้วนะคะหรือว่าผักชนิดต่างๆก็อาจจะมีแป้งอยู่บ้างมีโปรตีนอยู่ด้วยอันนั้นเลือกผักที่เราชอบบ้างผักที่เราไม่เคยทานบ้างผสมผสานกันซีเคียวซี เหลืองสีแดงนะคะใส่ไปเป็นอาหารจานเดียวเป็นอาหารผักสลัดเป็นผัดผักที่ใช้น้ำมันน้อยๆหรือว่าเป็นผักสดๆที่เราจะทานได้ก็รับประทานไปนะคะเป็นจานที่1ค่ะจานที่2มาถึงอาหารหรือว่ากับข้าวมองดูแล้วเหมือนจะแปลกไหมถ้าเผื่อว่าเราจะนั่งทานแต่พะโล้1ถ้วยโดยที่ไม่มีข้าวเราทานผักมาก่อนใช่ไหมคะอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกแปลกแต่แปลกในที่นี้มีประโยชน์นะคุณฟังทานไข่ไปก่อนทานหมูไปก่อนทานเต้าหู้ไปก่อนแม่ขอทานข้าวสักคำสิโอเคทานข้าวสักคำก็อร่อยนะเอาทานหมูต่อไข่ต่อหมูก็เลือกหมูที่ไม่สามชั้นนะคุณฟังแล้วก็ทานอะไรอีกคะข้าวสักหนึ่งคำก็อิ่มแล้วนี่นาเอ๊ะทำไมอิ่มเร็วจังยังทั้งที่ยังไม่ได้เคยทานข้าวเลยก็เพราะว่าเราอันเดอร์มาด้วยผักแล้วไงคะคุณฟังคุณฟังบางท่านก็อาจจะบอกว่าโอ้ยตายแล้วก็กินแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวไปไม่ถึงดวงดาวแน่เลยคือมันจะหิวซะก่อนไหมไข่ต้มไข่พะโล้นั่นแหละคุณฟังไม่ต่ำกว่า2ฟองนะทานไปเลยค่ะเป็นการเพิ่มโปรตีนนะคะให้กับร่างกายของเรานี่แหละค่ะคือการจัดสรรปันส่วนที่ถูกต้องนะคะปริมาณโปรตีนต้องเพียงพอนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่อยู่ในวัยชราเพราะโปรตีนนั้นเป็นอาหารในการที่จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเป็นอาหารของสมองเป็นอาหารของเนื้อเยื่อร่างกายเป็นอาหารของเซลล์ในร่างกายแล้วก็มีประโยชน์มีพลังงานมากนะคะขนาดเดียวกันมีไขมันน้อยมีน้ำตาลน้อยค่ะคุณฟังนะคะเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุอย่าให้ขาดโปรตีนนะคะไม่นั้นเนี่ยสมองขาดโปรตีนเนี่ยจะกลายเป็นความจำเสื่อมก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นต้องทานโปรตีนให้ถึงหน่อยข้อเข่าก็จะได้ไม่ปวดนะคะคุณฟังทานให้พอดีพอดีแล้วก็อย่าลืมผักผลไม้นะคะหรือว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตประเภทข้าวนะเราต้องทานไปแล้วก็ตามด้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ถ้าไม่ทานกาแฟก็ปิดด้วยเรื่องของการดื่มน้ำนะคะก็จบแล้วใครจะทานผลไม้ก็เอามาไว้ตอนท้ายนี่แหละสักนิดนึงนะใครจะทานวางแผนว่าจะกินทุเรียนด้วยข้าวต้องลดค่ะนะคะแต่ทานโปรตีนให้ถึงนะยังไงก็ตามแต่ก็เน้นในเรื่องของโปรตีนแล้วก็อาหารทุกชนิดอย่างครบถ้วนแล้วก็จัดสรรปันส่วนให้ดีค่ะและคุณฟังคะนี่เป็นข้อมูลดีๆที่จะให้คุณฟังแล้วก็เสริมเติมด้วยแปะกล้วยตราไว้เก่งนะคะข้อมูลดีๆแบบนี้ติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงรายการที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคุณฟังที่จะโทรมาพูดคุยปรึกษากับทีมแพทย์ใช้0813346666นะคะ0813346666ส่วนคุณฟังที่จะเพิ่มเติมด้วยการเลือกใช้สมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งเพื่อเติมเส้นเลือดหลอดเลือดนะคะหรือว่าดูแลหลอดเลือดให้มีความแข็งแรงมีความยืดหยุ่นได้ดีไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของอวัยวะของเราได้ดีสมองหัวใจปลายมือปลายเท้าเส้นเลือดรอบดวงตานะคะไหลเวียนได้ดีบลัดโฟลแล้วนึกถึงสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งโทรศัพท์สั่งซื้อจากคลินิกสี่แยกไฟฉาย10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์0625100560-9นะคะ10หมายเลขนะคะท่านผู้ฟังคะช่วงนี้ทางรายการจะนำท่านผู้ฟังไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์จากท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติโทรศัพท์เข้ามาโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ก็จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นศิรานีแล้วคุณหมอก็จะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นรับฟังค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: หมอชำนาญเหรอคะ
3: ใช่แล้วชำนาญ
5: จ้าหนูจะปรึกษาค่ะ
3: โทรจากไหนครับเนี่ยฮะ
5: คุณป้าเขาให้เบอร์ปรึกษาคุณหมอค่ะพอดีแม่เขามีอาการหลงลืมอะค่ะ
3: แม่อายุเท่าไหร่
5: แม่อายุ62ค่ะ
3: ยังไม่มากเลยเนี่ย
5: ใช่ค่ะแต่ว่าแกแบบหลงลืมเรื่องสั้นๆระยะเวลาสั้นๆพูดซ้ำๆวนๆค่ะ
3: แล้วก็น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
5: ส่วนสูง148ไม่อ้วนค่ะตั
3: วเล
5: ็
3: กๆ
5: น
3: ้
5: ำหนัก55
3: แล้วสูงเท่าไหร่
5: 150ค่ะประมาณ
3: ดีแล้วก็ลดได้สัก5กิโลก็ดีเนาะเอาละทีนี้มีเรื่องโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
5: มีเบาหวานมีไขมันค่ะยังไม่ความดันค่ะ
3: เบาหวานหวานเท่าไหร่ครับ
5: เบาหวานแค่135เองค่ะ
3: แล้วก็น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
5: น้ำตาลสะสมหนูจดไว้
3: เกิน7มั้ยเกิน7นิดหน่อยนะครับประมาณ
5: 8
3: ประมาณ8นะครับ
5: จ้ะ
3: ก็ดูจากค่าฟันที่บัจจุก้าเห็นไหมเราต้องเป็นโหราศาสตร์ด้วยนะ
5: ค
3: ่
5: ะ
3: โหราศาสตร์ก็คือว่าโรคแห่งความเสื่อมไปหาหมอไม่เป็นอัลไซเมอร์ก็เป็นว่าที่สมองเสื่อมก็คือคล้ายๆกันไม่มียารักษาครับ
5: โอ้ค่ะ
3: แต่ไม่ใช่ครับยารักษาอยู่ที่ลูกคอยดูแลแม่ก็จำอะไรไม่ได้แม่เขาหลงลืมสั้นๆแต่20ปีที่แล้วงานเลี้ยงรุ่นแกจำได้หมดเลยจริงหรือเปล่า
5: ใช่ค่ะจำวันเกิดลูกได้อะไรได้ค่ะ
3: แต่เมื่อกี้เนี่ยแกกินข้าวหรือยังแกจำไม่ได้ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ทำไมล่ะนี่ล่ะลูกต้องสังเกตดูเวลาไปไหน
5: ค่ะตอนนี้ไม่อยากให้แกเข้าสังคมเลยอะค่ะแกเข้าสังคมไม่ได้เพราะแกหลงลืมนะคะ
3: นี่ล่ะที่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่รู้หรือคนจนๆเขาจะตีแม่เลยอะไรวะกินข้าวเมื่อกี้นี่ยังจำไม่ได
5: ้
3: โง่เหลือเกินวะด่าอีกที่ไหนได้เราเนี่ยโง่เราไม่รู้จริงว่าเป็นโรคแห่งความเสื่อมทางสมองเนี่ยไปให้ที่โรงพยาบาลเขาก็เช
5: ็คสแกนสมองแล้วไม่เจออะไรค่ะ
3: ไม่เจออะไรมันโรคแห่งความเสื่อมนะฮะ
5: ใช่ค่ะ
3: มันไม่เจออะไรเลยตรวจเลือดก็ปกติจริงหรือเปล่าเป็นแต่ว่ามีไอที่ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยมีไขมันกับมี
5: เบาหวาน
3: เบาหวานก็ไม่มากเท่าไหร่สายตาก็เริ่มเสื่อมเพราะว่ายังมีเบาหวานทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดเกิดการอักเสบนะครับเหมือนมีมีดกรีดลงไปพอมีดกรีดลงไปปั๊บมันจะมีเกล็ดเลือดที่เรียกว่าเพลทไปปะกันเลือดออกนะครับมีการอักเสบก็คือบาดแผลเนี่ยมันก็ตีบตันมันดันเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีมีน้ำซ้ำเนี่ยความหวานทำให้หลอดเลือดมันแข็งกระด้างทำให้น้ำเลือดมีความเหนียวมันไม่ลื่นถลายไปเลี้ยงสมองไม่ดีพอเบาหวานนี่มันเป็นคนมันหายได้อะไม่ใช่หายได
5: ้เพราะจะมีเชื้อเลยค่ะหมอ
3: ติดเชื้อในกระแสเลือดบ่อยที่สุดเดี๋ยวไข้ขึ้นท้องเสียก็บ่อยจริงหรือเปล่าท้องเสียไปปั๊บพอท้องเสียปุ๊บไข้ขึ้นอุดตันต้องไปโรงพยาบาลให้ยาปฏิชีวนะคือติดเชื้อในกระแสเลือดถ้าผู้ฟังไว้นะครับโรคทั้งหมดคุณอย่าไปสนใจเรื่องตัวเลขอย่างเดียวนะครับอายุเกิน30เนี่ยถ้าขาดการออกกำลังกายไม่กินผัก 80% แล้วดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินก่อนนอนไม่รู้จักการอดการกินเป็นระยะที่เรียกว่าทำ IF คุณเป็นโรคหลอดเลือดแล้วครับและน้ำเลือดแล้วครับติดเชื้อในกระแสเลือดหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเกิดอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ดีทำให้ต้องบัลลูหรือบายพาสหลอดเลือดไปเลี้ยงที่สมองไม่ดีทำให้เกิดอัมพาตครึ่งซีกหรือต้องเสียชีวิตถ้าเป็นนานๆก็เลี่ยงกันไปเจ้าหญิงเจ้าชายนิทรากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามัวแต่สนใจเรื่องตัวเลขหลอดเลือดน้ำเลือดแล้วไม่สนใจหลักของพระพุทธองค์เนี่ยทำไมผมเคยอยู่วัดตรีรู้เลยไอ้ฝรั่งมันก็ปี้จากพุทธเจ้าการทำ IF Intermittent Fasting เนี่ยก็คือพระง่ายๆฉันอาหาร2มื้อนะครับเรากินผักเป็นเกณฑ์ 80-90% ไม่ได้กินหมูผัดใบกะเพราอะไรต่อมีอะไรไม่กินก๋วยเตี๋ยวไม่กินหมูหันไม่กินแป้งเลยแทบไม่กินแป้งเลยท่านอยู่ตามป่าเขาลำเนาไพรไปอ่านประวัติดูนะครับถึงคราวจริงๆแล้วก็ท่านไม่เคยขี่ช้างขี่ม้าท่านเดินระหว่างเมืองต่อเมืองเป็นร้อยๆกิโลท่านก็เดินไปเหนื่อยก็พักท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพรทำจิตใจให้ร่าเริงแต่กว่าจะตรัสรู้ได้ก็ยังหลงผิดนะไปอดอาหารตั้ง3เดือนน่ะเกือบตายอ่ะพอได้เสวยปั๊บตอนนั้นก่อนตรัสรู้เนี่ยก็เกิดสมองเกิดได้อาหารเพียงพอเกิดการนั่งสมาธิทำให้เกิดปัญญาจึงตรัสรู้อริยสัจ4ขึ้นมาโอ้โหแตกหน่อเยอะแยะไอสไตล์ก็ก๊อปปี้จากพุทธเจ้าแม้ทั้งสตีฟจ็อบส์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือธรรมะดีๆนี่เองเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังรายการนี้แก้ไขได้ด้วยสมุนไพรยาแผนปัจจุบันลองกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดนะครับแล้วอีก4ที่โทรมารายงาน
5: โตได้ค่ะ
3: เราอย่าไปเวลากลับไปเที่ยวข้างนอกไปศูนย์การค้าควรจะเอา1มือถือแบบเรียกตัวเองได้เพราะกดไม่เป็นลืมนะครับมือถือปั๊บมันจะกดเข้าโทรศัพท์แล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือรัดไว้ที่เอวเลยนะครับเนี่ยมันต้องรู้ต้องเอาใจใส่ต้องความใกล้ชิดเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดนะครับท่องคำว่าแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนมีแม่เหมือนจะกินนอนบอนว่าเมตตาเตือนจำจับเรียนรังแม่ไปแต่ตัวรักษาโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคแห่งความเสื่อมของการทำงานของโครงสร้างของเนื้อเยื่อของสมองซึ่งมักพบในผู้ที่สูงอายุก็แบ่งเป็นระยะระยะผมมีญาติเป็นอัลไซเมอร
5: ์
3: คุณต้องให้อภัยไม่มียารักษาด้วยยาแผนปัจจุบันคุณสุดท้ายเข้าห้องน้ำเปิดประตูห้องน้ำไม่เป็นใส่กางเกงไม่เป็นนอนต้องเข้าที่เราดูแลเองแทบไม่ไหวเสียเดือนละ 30,000 ไปดูแลดีๆหน่อยนะครับ
5: จ้ะ
3: เข้าไปที่ผมเรียกว่าสุสานของคนเป็นนั่งลืมตาสมองมีเหมือนไม่มีเพราะฉะนั้นช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยต้องเอาใจแม่มากๆต้องล้างเท้าให้แม่จูบเท้าแม่ต้องให้อภัยแม่ถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลก็เป็นลูกผู้หญิงต้องเอาใจแม่ผู้ชายจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจละการทำบุญที่สุดดีที่สุดคือทำบุญกับพระแม่อยู่ที่บ้านทีนี้ไปตรวจโรงพยาบาลบอกว่าเป็นโรคอะไรครับ
5: เป็นแค่เบาหวานกับไขมันค่ะ
3: ไม่ใช่เราไป MI สมองไม่เจออะไรใช่ไหมครับ
5: อ๋อไม่เจออะไรเลยค่ะจ้ะตอนแรกเขาสงสัยว่าเส้นเลือดที่ความที่เป็นเบาหวานมันจะไปบังสมองส่วนหน้าหรือเปล่าก็คือไม่เจอจ้ะ
3: ถึงจะบังไม่บังตอนนี้ว่าที่ความจำเสื่อมกันแล้วกันนะครับ
5: จ้ะ
3: จะตัดสินเป็นอัลไซเมอร์มันต้องตรวจละเอียดกว่านี้นะครับ
5: จ้ะ
3: แต่ว่าที่อัลไซเมอร์มันจะเสื่อมไปเรื่อยนะครับเพราะนั้นโรคแห่งความเสื่อมแม้กระทั่งวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมเป็นเบาหวานโรคแห่งความเสื่อมบางคนคิดว่าไม่หายแม้กระทั่งอัลไซเมอร์ลองฟังอาจารย์หมอชำนาญว่าไว้แล้วก็เอาไปทำตามนั่นแหละคืออ
5: ันนี้อยากจะให้แม่ทานยาเนี่ยค่ะ
3: อย่ากินแปะกล้วยเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งกินฟังอาจารย์หมอชำนาญก่อนครับเชิญเลยครับอาจารย์ฮะบรรยายบอกหมดแล้วครับเชิญเลยครับ
4: อาจารย์นี่นะ
3: เ
4: ก่งเหลือเกินนะโดยเฉพาะอย่างนี้เวลาอยู่นอกบ้านเก่งแล้วกัน
3: โอ้ยก็ได้ก็ปีมาจากท่านอยู่เฉยผมก็ดีใจแล้ว
4: ครับกลับมาถึงเรื่องของคุณแม่นะครับถ้าเราเจอคนไข้อย่างเนี้ยหมอบอกได้เลยว่าหมอสงสารมากแล้วก็เห็นใจมากด้วยนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ของคุณเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเราสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลทางการแพทย์ทั้งหมดนะครับการที่คุณแม่คุณมีอาการหลงลืมๆเนี่ยภาษาหมอเขาเรียกว่าดีเมนเชียนั่นก็หมายความว่าเซลล์สมองเนี่ยมันเริ่มเสื่อมตามวัยถามว่าเสื่อมเพราะอะไรล่ะเสื่อมเพราะว่าคนไข้อายุก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าความที่มีโรคประจำตัวนะครับมีเบาหวานมีไขมันแล้วก็อาจจะควบคุมได้ไม่ดีถึงแม้จะทานยาอยู่ก็ตามการทานยาเนี่ยมันทำให้ค่าผลเลือดดีขึ้นทำให้น้ำตาลดีขึ้นทำให้ความดันดีขึ้นแต่โรคมันไม่ได้หายแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองซึ่งการตรวจด้วยMRIมันอาจจะไม่เจอแต่มันมีความผิดปกติแน่นอนครับนั่นก็หมายความว่าเส้นเลือดน่าจะตีบผนังเส้นเลือดมันอาจจะแข็งกระด้างนะครับที่ภาษาหมอเขาเรียกอีลาสติซิตี้เนี่ยความยืดหยุ่นของเส้นเลือดมันลดลงแล้วน้ำเลือดเนี่ยมันก็ข้นก็หนืดด้วยที่ภาษาหมอเขาเรียกวิสคอสิตี้เพราะฉะนั้นพอถึงวันนึงเนี่ยเลือดที่นำอาหารไปเลี้ยงกับสมองเนี่ยมันไปไม่ได้มันไปไม่พอนะครับสมองก็ทำงานได้ไม่เต็มที่มันก็ทำให้คนไข้มีอาการแบบที่คุณบอกมันนี่แหละแล้วการหลงลืมที่ภาษาหมอเรียกว่าดีเมนเชียเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลให้ดีนะครับ มันก็จะมีความเสื่อมไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งก็จะเป็นสมองเสื่อมที่เขาเรียกว่าอัลไซเมอร์นะครับแล้วก็น่าสงสารมากพอถึงวันหนึ่งถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยจำคนก็ไม่ได้จำใครก็ไม่ได้ลูกยังจำไม่ได้เลยแล้วบางทีออกไปนอกบ้านกลับบ้านไม่ถูกเลยน่าสงสารที่สุดนะครับแต่เหตุผลที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าคนไข้มีโรคประจำตัวแล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดนะครับเพราะนั้นคนไข้รายนี้ถ้าเป็นแบบนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกจากจะทานยาลดเบาหวานลดความดันแล้วเนี่ยก็ต้องทานพวกแอสไพรินหรือยาละลายริมเลือดนั่นก็หมายความว่าไอ้โรคพวกนี้มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเส้นเลือดและน้ำเลือดมันก็ทำให้กลายเป็นโรคหลอดเลือดที่อาจารย์เกียรติศักดิ์พูดทุกวันให้ความต้องการกับโรคนี้มากเลยแล้วโรคเนี้ยมันเป็นสาเหตุทำให้คนไข้เป็นอะไรได้108เลยนะครับแล้วมันก็ทำให้คนไข้เนี่ยมีความผิดปกติของทุกๆอวัยวะเพราะทุกๆอวัยวะเนี่ยมันต้องมีเลือดไปเลี้ยงแต่ถ้าเลือดไปเลี้ยงไม่ดีแล้วเนี่ยหรือบางทีมันมีเลือดมันหลุดออกมาจากที่ผนังของเส้นเลือดเนี่ยแล้วมันไปอุดตามที่ต่างๆมันก็ทำให้เกิดปัญหานะครับเพราะฉะนั้นหมอคิดว่าวิธีที่จะแก้ดีที่สุดก็คือทำยังไงถึงจะให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันดีขึ้นการใช้สมุนไพรที่คุณถามเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่ามันจะทำให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นนะครับพูดง่ายๆก็คือไปล้างเส้นเลือดให้มันสะอาดนะครับน้ำเลือดหายก้นหายเหนื่อยแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่มันเกิดแบบนี้ได้แล้วเนี่ยนะครับสมองเนี่ยจะได้รับอาหารพอทางเส้นเลือดนะครับแล้วเส้นเลือดมันก็จะดีเส้นเลือดดีขึ้นเซลล์สมองมันก็ดีขึ้นเพราะตราบใดที่คนไข้ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเซลล์สมองมันไม่ได้ตายเลยนะครับแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพไม่สามารถสร้างพลังงานออกมาได้ที่เขาเรียก ATP อ่ะย่อมาจากอะดีโนซินไตรฟอสเฟตเนี่ยเป็นพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเซลล์ที่ไม่ได้ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพฉะนั้นเองแล้วเซลล์ที่แก่มันก็ตายไปเซลล์ตัวใหม่ที่ขึ้นมาแทนที่มันก็ไม่แข็งแรงอีกเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับสมองก็คือเราจะต้องทำยังไงถึงจะให้ความเสื่อมมันเนี่ยมันดีขึ้นการใช้ยาแผนปัจจุบันมันก็เป็นการรักษาที่ดีที่สุดนะครับแต่มันก็มีข้อจำกัดนะครับความเสื่อมมันนี่มันเดินหน้าไปเรื่อยเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณหมอเขาพูดกันอยู่เสมอว่าสมองเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่ต้องการยาแต่สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการโปรตีนในปริมาณที่มากมากเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณแม่คุณเนี่ยถ้าต้องการให้มันดีขึ้นคุณจะต้องให้คุณแม่คุณทานโปรตีนแล้วโปรตีนนี่มันไม่ได้มีอยู่ในอาหารจานที่คุณทานแต่มันมีอยู่ในอาหารกระป๋องอาหารเสริมนะครับโปรตีนนี้ที่เขาเรียกว่ากลูตามีนกับอะจีนีนเนี่ยมันช่วยทำให้สมองแข็งแรงขึ้นทำให้เซลล์สมองฟื้นตัวได้เพราะเซลล์มันไม่ได้ตายแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณสามารถทำให้เส้นเลือดมันแข็งแรงขึ้นน้ำเลือดหายข้นหายเหนื่อยได้เนี่ยโดยการใช้สมุนไพรเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับและที่สำคัญกว่านั้นก็คือสิ่งที่อาจารย์เกียรติศักดิ์พูดทุกวันเนี่ยมีความสำคัญมากก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรร
3: ม
4: ทำยังไงถึงจะให้เบาหวานมันดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ยาทำยังไงถึงจะให้ A1C มันลดลงเพราะการที่เป็นเบาหวานนานๆเนี่ยดูค่าบัตรแม้ถึงบัตรยูค่าอย่างเดียวมันไม่ได้ครับมันหลอกครับมันต้องดูน้ำตาลสะสมแล้วถ้าน้ำตาลสะสมมากเมื่อไหร่เนี่ยมากขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไปเกาะที่เม็ดเลือดแดงหมดนะครับน้ำตาลมันไปเกาะที่เม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงอายุสั้นด้วยแล้วก็ทำงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยคุณแม่คุณเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าอายุก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเป็นเพราะมีเบาหวานแล้วคุมเนี่ยไม่ได้ไม่ดีเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะต้องปฏิบัติอย่างที่อาจารย์บอกพูดก็คือใช้อาหารเป็นยาทานอาหารที่เน้นธรรมชาตินะครับอาหารที่ทานจะต้องมีคุณภาพเป็นอาหารที่มีไขมันน้ำตาลต่ำนั่นก็หมายความว่าโมเลกุลใหญ่ๆของแป้งที่เราทานเข้าไปเมื่อมันสลายเข้าร่างกายแล้วมันจะต้องค่อยๆสลายนะครับมันไม่ได้สลายเร็วถ้าสลายเร็วเนี่ยมันจะทำให้น้ำตาลในร่างกายที่สูงตับอ่อนมันเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยมันไม่สามารถสร้างอินซูลินออกมาควบคุมน้ำตาลได้เพราะนั้นคุณจะต้องทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำที่ภาษาหมอก็เรียกไกลซีมิกอินเด็กซ์ดัชนีน้ำตาลนี่แหละต้องน้ำตาลต่ำกว่า50ดัชนีน้ำตาลต่ำนี่สำคัญแต่บางทีเราไม่รู้ไงครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เกียรติศักดิ์ได้พูดทุกวันว่าไอ้ที่เราเป็นเบาหวานก็เพราะจากการบริโภคเนี่ย นะครับเราบริโภคน้ำตาลมากเกินไปแล้วน้ำตาลมันมีอยู่ในอาหารที่เราทานทุกวันไม่ว่าจะเป็นอาหารก็ดีหรือว่าผลไม้ก็ดีแล้วคนไทยเนี่ยติดนะทานข้าวแล้วต้องทานของหวานต้องทานไอศกรีมต้องทานของหวานนะครับกะทิกรอบหรืออะไรเงี้ยขนมหวานที่เป็นในถ้วยซึ่งไม่รู้จะทานเข้าไปเพื่ออะไรมันไม่เห็นมีความจำเป็นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ทานกันแล้วพวกขนมหวานเนี่ยแต่คนไทยมันติดไงนะครับเพราะนั้นการดูแลในเรื่องของการบริโภคเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคุณก็ต้องตามใจคุณแม่แต่ต้องตามใจในสิ่งที่ถูกนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีผลต่อสุขภาพของคุณแม่คุณ

0: างสุขภาพคุณแม่จะดีให้กำลังใจเยอะๆนะครับหมอคิดว่าทำทุกเรื่องไปพร้อมๆกันแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่อาจารย์กำลังพูดทุกวันหมอก็สงสารแกนะแกเหนื่อยนะบางทีแกบ่นแกอยากไปบวชบ้างละอยากไปบวชบ้างละอยากจะตายบ้างละเพราะแกทำแล้วแกก็มีความตั้งใจสูงนะแล้วพอคนไข้ไม่ปฏิบัติตามแกก็เสียใจแกก็น้อยใจนะครับแล้วก็นี่แหละเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ที่อาจารย์ได้ทำไว้แล้วก็ท่านหมอคิดว่าอาจารย์จะต้องทำต่อไปถึงแม้จะ50ปีมาแล้วเนี่ยมันได้ผลในระดับหนึ่งแล้วแต่เราก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยเป็นโรคน้อยลงทานยาน้อยลงแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือสมุนไพรก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปละถ้าเราปฏิบัติตัวปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามพฤติกรรมตามที่อาจารย์ได้พูดไว้ในเรื่องของการกินในเรื่องของการนอนในเรื่องของการอารมณ์ดีในเรื่องการพักผ่อนนะครับเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นทุกๆเรื่องไปพร้อมๆกันแล้วสามารถบอกได้ว่าไอ้โรคที่เป็นอยู่เนี่ยมันสามารถหายได้โดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนะครับเพียงแต่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเท่านั้นเองนะครับ
1: สรุปนะฮะอาหารสมองที่ดีที่สุดคือโปรตีนครับโปรตีนก็มีโปรตีนที่มีความบริสุทธิ์ที่มีประโยชน์อย่างมากๆต่อสมองนะครับ 1. ลดค่าน้ำตาลสะสมจาก 7 กว่า 8 เนี่ยให้เหลือไม่เกิน 6.5 2. ฟาสติ้งบัจจุก้าหลังจากอดอาหาร 8 ชั่วโมงไม่เกิน 126 นะครับค่าไขมันเนี่ยไม่ต้องสนใจเรื่องเท่าคอเลสเตอรอลสนใจเรื่องค่าLDL กับไตรกลีเซอไรด์และ HDL การจะทำให้ไขมันต่ำมีวิธีการเดียว 1. กินของไม่ทอดต้ม 1. 2. ไข่แดงก็ไขมันสูงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กินโปรตีนกินอาหารผมว่าพาคุณแม่ไปหาหมอชำนาญดีกว่านะครับเพราะโรคมันซับซ้อนเหลือเกินภายใน4เดือนนะครับถ้าทำตามนี้ A1C ต้องลดซึ่งไม่เคยได้รับการแนะนำจากโรงพยาบาลเลยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ไม่ต้องลดฮะถ้าคุณมัวแต่ใช้ยาอย่างเดียวแต่น้ำตาลสะสมคุณยังขึ้น7ขึ้น8ขึ้น9เนี่ยคุณให้ยายังไงเลือดมันก็เหนื่อยครับกินสมุนไพรตัวนี้ทำให้เลือดมันใสไหลเวียนได้ดีกว่าเดิมทำให้กินอาหารเข้าไปเป็นโปรตีนนะครับมันก็ผ่านทั้งเลือดเนี่ยนะครับมันเป็นเลี้ยงเซลล์ที่สมองดีขึ้นท่านผู้ฟังไปนะครับภายในไม่เกิน8เดือนคุณแม่เขากลับมาความจำได้ถึง 7-80% ภายใน1ปีว่าที่อัลไซเมอร์ถ้าก็ลดน้ำตาลตามนี้ลดไขมันตามนี้นะครับแล้วมีใครกล้าพูดอย่างเงี้ยเขามีกำลังใจลูกสาวก็มีความหวังต้องให้กินอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใยที่เยอะงดของทอดไม่ต้องสนใจแล้วไขมันอิ่มตัวไม่อิ่มตัวมันเราฟังเราสับสนนะไม่กินของทอดสักอย่างกินอาหารที่มีไฟเบอร์มีกากใยเยอะๆเราเป็นผู้หญิงเนี่ยกระดูกมักจะบางก็กินแคลเซียมสักหน่อยหนึ่งนะครับก็ยิ่งดีแต่เป็นแคลเซียมสมุนไพรกินแปะกล้วยเช้า4-4แล้ว4อาทิตย์โทรมารายงาน
3: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
4: คุณผู้ฟังคะโชคดีจังที่วันนี้ได้มีโอกาสพูดคุยในเรื่องของสารอาหารที่ครบถ้วนสำหรับการรับประทานอาหารของคุณผู้ฟังนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่วัยทำงานทุกๆวัยล่ะค่ะที่ฉันว่าสารอาหารมันสำคัญอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพวกแป้งพวกน้ำตาลเนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดพวกไตรกลีเซอไรด์เยอะนะคะไขมันแยะเพราะว่าน้ำตาลกลายเป็นแป้งเราก็ลดน้ำตาลลดแป้งกันหน่อยดีไหมคะผักแล้วก็โปรตีนเนี่ยก็สำคัญรับประทานให้ถึงก็แล้วกันนะคะปัญหาในโรคต่างๆที่อาจจะทำให้เกิดโรคความดันโรคไม่ใช่เขาเรียกว่าความเสื่อมนะคะสมองเสื่อมอาการอัลไซเมอร์ดีเมนเชีย

0: ต่างโรคหลงหลมลืมลืมเนี่ยนะคะโรคปวดข้อเข่าโรคกล้ามเนื้อรีบอะไรแบบนี้มันจะไม่ค่อยเกิดนะเพราะว่ารับประทานอาหารประเภทโปรตีนอย่างเพียงพอนะคะคุณฟังจะเป็นเนื้อปลาก็ได้เนื้อหมูก็ได้เนื้อไก่ก็ได้เลี่ยงไขมันเลี่ยงหนังสัตว์หนังหมูหนังไก่หนังเป็ดก็แล้วกันแล้วก็ต้องเป็นเนื้อที่ไม่ติดมันมากนักนะคะข้อสำคัญคือรับประทานโปรตีนที่มาจากธรรมชาติอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้อหมูก็เนื้อหมูที่เรามาหั่นผัดไม่ใช่ใส่ลูกชิ้นไส้กรอกกุนเชียงนะอันนี้มันจะเป็นโปรเซสมันอันตรายกับหลอดเลือดค่ะในระยะยาวนะคุณฟังเขามีเรียกว่ามีพวกโซเดียมก็แย่นะคะแล้วก็พวกสารประกอบต่างๆสารเคมีต่างๆมันก็เยอะนอกจากจะไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วนะคะนอกจากจะมีภาวะไขมันค่อนข้างสูงไขมันทรานหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกสารเคมีต่างๆอันตรายที่จะเกิดขึ้นคือมะเร็งนั่นเองนะคะกับการที่จะทานอาหารประเภทที่ไม่ใช่โปรตีนจากธรรมชาติเนาะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงนะคุณฟังเนื้อปลาก็เป็นเนื้อปลาที่ปรุงสุกทั้งนอกทั้งในจะปิ้งจะย่างจะนึ่งก็แล้วแต่นะถ้าทอดก็น้อยๆหน่อยก็แล้วกันไม่อยากให้ใช้ไขมันน้ำมันเยอะนะคะคุณฟังอันนี้ก็ต้องเข้าใจนึ่งต้มตุ๋นเนี่ยใช้ได้เลยค่ะคุณฟังคะและนี่คือเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์เพียงพอนะคะคุณฟังที่โทรเข้ามาเนี่ยท่านก็คงจะเข้าใจแล้วก็นำเรื่องราวที่คุณหมอท่านอธิบายไปให้คุณแม่นะคะไปดูแลคุณแม่คุณพ่อของเราบุคคลที่เรารักในครอบครัวบริหารจัดการให้ดีผักอย่าลืมน้ำอย่าขาดโปรตีนไม่ต้องขาดนะคะให้มีติดบ้านไว้เสมอโดยเฉพาะไข่นะคะคุณฟังเป็นโปรตีนที่ดีเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อเป็ดเนื้อไก่เนื้อกุ้งอาหารทะเลได้หมดทานในรูปแบบที่สุกจะได้ประโยชน์ที่สุดไม่มีพยาธิไม่มีปรสิตและไม่อันตรายไม่เป็นโรคหูดับนะคะรับประทานอาหารที่เป็นโปรตีนจากธรรมชาติคุณฟังก็จะได้รับโปรตีนนะคะเสริมเติมด้วยผักผลไม้ที่ไม่หวานช่วยเรามีระบบการย่อยที่ย่อยง่ายขับถ่ายสบายนะคะแล้วเราก็จะมีสุขภาพที่ดีค่ะคุณฟังคะหมายเลขโทรศัพท์ที่จะโทรเข้ามาปรึกษากับทีมแพทย์คุณฟังใช้0813346666ค่ะ0813346666นะคะส่วนท่านผู้ฟังที่จะโทรศัพท์สั่งซื้อสมุนไพรแปะกุ้ยตราไวกิ่งกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่หรือผลิตภัณฑ์ไวเฮิร์บจากคลินิกสีแยกไฟฉายนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยราคา260บาทเท่ากันท่านผู้ฟังโทรไปที่คลินิกสีแยกไฟฉายในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเปิดทุกวันค่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์วันอาทิตย์เปิดทุกวันหมายเลข0625100560-9 10หมายเลขนะคะหมายเลข0625100565ก็ได้ค่ะตัวเลขสุดท้ายเปลี่ยนนะคะคุณฟังก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโทรติดโทรในช่วง8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะอย่าโทรหลัง6โมงเย็นนะคะจะไม่ติดจะไม่มีคนรับค่ะคุณฟังคะในช่วงนี้รายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพที่นำทีมโดยทีมแพทย์อยากให้คุณผู้ฟังเข้าใจในเรื่องของสุขภาพอยากให้คุณผู้ฟังใช้วิธีการสายกลางๆในการที่จะดูแลสุขภาพอาหารเป็นยารักษาสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายวันละนิดชีวิตสดชื่นสดใสชีวิตสดชื่นสดใสจำไว้เสมอนะคะว่าอาหารคือยาการออกกำลังกายก็คือยาขนานวิเศษการพักผ่อนก็คือยาวิเศษการดื่มน้ำก็คือยาวิเศษการเดินเล่นการร้องเพลงก็คือยาอายุวัฒนะค่ะคุณฟังคะเราไปพบกับข้อมูลสุขภาพในชุดที่2กันนะคะรับฟังพร้อมๆกันเป็นข้อมูลสุขภาพให้ในช่วงสั้นๆอีกสักช่วงหนึ่งค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะครับหมายเลขโทรศัพท์ขนาดนี้คือ0813346666 0813346666แล้วก็64ตัวครับสวัสดีครับ
2: ขอฟังเพลงด้วยอาจารย
1: ์อยู่ที่ไหนครับเนี่ยฮะ
2: อยู่ราชบูรณะครับ
1: ราชบูรณะนะครับนะเราฟังรายการนี้ชอบอะไรจากรายการนี้ครับ
2: ชอบทุกอย่างครับมีสาระหมด
1: เราได้ทำตามไหมอาหารเป็นยาการกีฬาอย่าให้ขาดได้ทำตามนะครับ
2: กำลังจะทำอยู
1: ่อ
2: าจารย์แต่ยังไม
1: ่อ้วนหรือเปล่า
2: โอ้80ป่ะอาจารย
1: ์สูงเท่าไหร
2: ่270ครับ
1: คุณต้องลดน้ำหนักอีก10กว่ากิโลเนาะยังอ้วนอยู่นะครับเข่าก็เริ่มปวดแล้วนะครับ
2: คร
1: ับ เราน้ำหนักเท่าไหร่เราก็ส่วนแล้วก็น้ำหนักกี่กิโลครับ
2: น้ำหนักนะครับ
1: 80สูงขนาดนี้คุณผู้ชายต้องเอวไม่เกิน90เซนต้องส่วนสูงเป็นเซนติเมตรลบด้วย100นะครับน้ำหนักไม่ควรเกิน80นะครับนะแล้วก็มีโรคเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
2: เมื่อกี้วัดเมื่อกี้150อาจารย
1: ์โอ้สูงมากเลยนะครับ จอดที่ปลายนิ้วใช่ไหมครับเราน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
2: โอ้นี่ผมไม่เคยนี่ไปหาหมอเลยอาจารย์เรื่องอันนี้ผมไม่ค่อยรู้เรื่องเลย
1: โอ้โหคุณเลยผมเดี๋ยวเอาอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวผมจะแถมให้หนังสือเนี่ยกำลังคิดจะพิมพ์อยู่เนี่ยนะครับ
2: ครับทำ
1: หนังสือสำหรับผู้คนอยากจะหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงหรือต้องการลดน้ำหนัก
2: ครับ
1: ของคุณน้ำหนักนี้เราเคยฉี่บ่อยๆไม่ปัสสาวะบ่อยๆเป็นไหมครับ
2: ก็ฉี่ก็บ่อยนะอาจารย
1: ์แล้วก็ไม่เคยตรวจเลือดว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงไม่เคยตรวจเลยใช่ไหมครับ
2: แต่ที่แน่ๆเป็นความดันอาจารย์ในเรื่องเบาหวานผมยังไม่ได้เช็คดูเลยว
1: ่
2: า
1: อ้าวความดันก็เช็คแค่ท้องแขนไม่เกี่ยวกันนะฮะต้องตรวจเลือดนะครับนะไอ้จอดที่ปลายนิ้วมันตามจริงจอดที่ปลายนิ้วก็ตรวจหาน้ำตาลสะสมได้นะครับนะแต่ว่าต้องรู้ตัวนี่ไอ้ตัวปกตินะเขาปกตินะครับน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยหลังจากอดอาหาร8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับน้ำตาลต้องไม่เกินร้อยนะครับถ้าเกินตั้งแต่100ขึ้นไปถึง126ถือว่าความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานนะครับนะถ้าเกิน126ถือว่าเป็นเบาหวานนะครับแล้วก็น้ำตาลสะสมเนี่ยถ้าเกิน 6.5 ถือว่าเป็นเบาหวานเป็นโรคเบาหวานแต่ผมว่าไม่ใช่คุณจะเป็นเพชฌฆาตตัดสินใจเขาเป็นโรคเบาหวานได้ยังไงต้องรู้ถึงอายุรู้ถึงสภาพความดันไขมันต้องรู้จักว่าคุณอ้วนไม่อ้วนถึงไม่อ้วนน้ำตาลปกติคุณก็มีความเสี่ยงต่อเป็นโรคเบาหวานแล้วคุณต้องลดน้ำหนักทำไมถึงลดน้ำหนัก
2: ครับ
1: เพราะคนที่ตรวจเบาหวานวันนี้นะถ้าเป็นเบาหวานวันนี้แสดงว่า15ถึง20ปีที่แล้วคุณเป็นเบาหวานอยู่แล้วแต่ว่าตรวจเลือดไม่เจอตรวจเลือดไม่เจอคุณต้องตรวจหาค่าอะลากรูโคสโทรลานเทสแต่ไม่มีใครสนใจให้ตายซะก่อนถึงจะสนใจใช่มั้ยเพราะฉะนั้น
2: เอาอย่างนั้นเลยนะ
1: ก็พูดตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยก็ความหวังดีไง
2: แล้วเราคอมเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์เออมันทำไมคุณอายุขนาดนี้น้ำหนักขนาดนี้คนอ้วนมากๆนี่ชอบกินข้าวเยอะๆสองกะละมังชอบกินก๋วยเตี๋ยว
2: เลยข้าวนะอร่อยมาก
1: น้ำมันก็คือน้ำตาดีๆนี่เองอ่ะ
2: ครับ
1: คนฟังรายการนี้นะไม่มีรายการไหนเหมือนรายการนี้แม้กระทั่งคุณอยู่ที่อเมริกาแคนาดาในญี่ปุ่นประเทศไทยเราก็มีรายการนี้รายการเดียวที่ให้ความรู้แก่ประชาชนแล้วกล้าพูดว่าของคุณเนี่ยถ้าน้ำตาลซื้อถ้าน้ำตาล90น้ำตาลสะสมคือ5 120คือ6 150คือ7ของคุณเป็นเบาหวานแล้วแต่ต้องตรวจว่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่เพราะความอ้วนนี่มีความเสี่ยงต่อเป็นเบาหวานถ้าตรวจเจอเบาหวานตอนสมมติว่าคุณอายุ60แสดงว่าคุณเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุ40 45แล้วครับ
2: คร
1: ับเป็นแล้วแต่ว่าตัวเลขยังไม่ปรากฏครับตรวจปกติมันไม่เจอครับแต่คุณเจอเบาหวานแสดงว่าเป็นมาแล้วไม่ประมาณ10กว่าปีขึ้นไปครับเนี่ยไอ้โรคแห่งความเสื่อมเนี่ยแล้วการที่มาตู่ว่าเขาเป็นเบาหวานไม่ถูกต้องเลยนะครับมันต้องบอกว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดครับคุณต้องไปตู่ที่ไตด้วยว่าไตวายไหม eGFR เท่าไหร่คุณต้องไปตู่ที่ตามาตาคุณเบาหวานลงตาไหมนะครับคุณต้องไปตู่ที่โรคภูมิแพ้ด้วยบางทีเป็นเบาหวานมากๆมันจะคันเขยเนี่ยแล้วคุณต้องอธิบายให้ฟังว่าไอ้โรคพวกนี้ สมมติว่าเป็นเบาหวานเรียกว่าเบาหวานความดันไขมันสูงมันหายได้โดยเปลี่ยนพฤติกรรมโรคพวกนี้เกิดจากพฤติกรรมในการกินข้าวเยอะกินแป้งเยอะแต่ขาดการออกกำลังกายน้ำหนักเยอะแต่อ้วนถึงแม้ไม่อ้วนมากก็ตาม80สูง170ถือว่าไม่อ้วนมากแต่ยังมีพุงกะทิอยู่จริงหรือเปล่า
2: ครับครับใช่
1: คุณหิวน้ำบ่อยจริงหรือเปล่า
2: ครับ
1: คุณชอบกินน้ำแล้วก็ฉี่บ่อยๆจริงหรือเปล่า
2: ใช่ครับถูกต้องคร
1: ับ คุณเป็นเบาหวานแล้วครับ
2: ครับ
1: ไปตรวจน้ำตาลสะสม
2: เอออาจารย์ขอวางเพลงด้วยนะ
1: เออได้เลยต้องพัง
2: เพลงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจารย์มีหรือเปล่าเพลงนี้ไม่แม่เรียกหารักของแม่ผ่องมีไหมจ๊ะ
1: ผ่องศรีผ่องศรีเขาเคยเป็นมโนคนมโนรมจังหวัดชัยนาทเกิดเมื่อปี2482เป็นศิลปินแห่งชาตินะใช่ไหมบ้านเขาพ่อเขาเป็นตำรวจแม่เขาเป็นแม่ค้าขายขนมอยู่นะครับนะแม่ผ่องเราเนี่ยนะครับเขาชื่อเพลงอะไรนะ
2: คนเหลือตอนนี้ก็เหลือดวงเดียวแม่ผ่องเหลืออยู่คนเดียว
1: อ้าวเขาเกิดปีเดียวกับไอ้สมเสียนพานทองอ่ะรู้จักไม้ชัยเมืองสิงห์อ่ะเกิดปีเดียวกันชายมึงสิง82แล้วตอนนี้นักร้องอายุสายันเขาเกิดปี95ยอดรักเกิดปี97เออแล้วใครล่ะเอ้ยไปหมดแล้วนี
2: ่ไม่เหลือแล้วไปแล้ว
1: หม่อมราชวงศ์ถนัดศรีเขาเกิดปีปี68แม่สกินแปะกล้วยต้องจำให้ได้เลยเนี่ยใช่ไหมล่ะเออนักร้องลูกทุ่งเอ้ยไปหมดแล้วเนี่ยหว่าเนี่ยคุณอยากอายุยืนคุณกินแปะกล้วยสิเช้าสี่เย็นสี
2: ่ต้องกินแน่นอน
1: เออมันทำให้หลอดเลือดดีอะไรต่อมีอะไรดี
2: มีโครงการอยู่แล้ว
1: เออต้องไม่มีโครงการแล้วคุณไปตรวจหาค่าน้ำตาลสะสมหน่อยนะ
2: คร
1: ับนะครับคุณเป็นเบาหวานแล้วนะครับ
2: คร
1: ับแสดงว่าคุณเป็นมาแล้วเกือบ20ปีที่แล้วครับคุณชอบกินหวานกินมันกินเค็มกินก๋วยเตี๋ยวเรือใส่ต้องต้มยำหวานๆใช่จริงเขาป่ะ
2: ใช
1: ่สามชามห้าชามอ่ะคุณกินทีจริงเขาป่ะ
2: กินเท่าไรกินเท่าไรก็ไม่รู้จักอีมาจาก
1: ก็ใช่สินี่คือว่าที่เบาหวานหรือเป็นเบาหวานแล้วนะครับแต่คุณไม่รู้ตัวคุณจะตายทั้งเป็นเลยนะครับนกเขาก็ไม่ขันจริงเขา
2: เปล่าขันนิดหน่อย
1: หน่อยคุณลองอีกสามปีมันจะบ่มีกายแล้วถ้าไม่ฟังรายการนี้คุณต้องให้น้ำตาลให้เหลือไม่เกิน126ครับ น้ำตาลสะสมไปตรวจหน่อยนะไม่ต้องอดข้าวแล้วน้ำตาลสะสมไปที่ทีเนี่ยก็ได้ข้างๆบ้านเนี่ยตรวจดูนะครับเพราะรายการนี้ไม่ได้ขายแปะกล้วยแต่ทุกคนต้องกินแปะกล้วยครับเอ้าฟังผังสีเรียก
2: ครับขอบคุณครับ
1: หารักนะครับ

ท่านที่ต้องการสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกับนายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์มี10เครื่อง10หมายเลขโทรไปได้เดี๋ยวนี้ครับเก็บเงินปลายทาง062-5100-560-9 อีกครั้งนะครับ062-5100-560-9ครับ

0: านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0MHz และ FM 91.5MHz อย่างเกาะกลับ
1: มาเจอกันในช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะท่านผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาสอบถามกับคุณหมอนะคะทีมแพทย์ของรายการนี้รับฟังกันได้ที่ไหนโทรได้ที่081-334-6666ค่ะ081-334-6666นะคะโทรเช้าโทรสายโทรบ่ายโทรเย็นได้หมดเลยค่ะส่วนในเรื่องของการสั่งซื้อสมุนไพรแปลกุ้ยตราไวกิ้งคุณฟังโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้นะคะผลิตภัณฑ์จะเป็นแปลกุ้ยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทกาแฟแปลกุ้ยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟที่มีสารสกัดจากแปลกุ้ยทุกซองซองละ2เม็ด2เม็ด2เม็ด15ซองก็เท่ากับ30เม็ดนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานทานได้เพราะใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเข้ามาแทนน้ำตาลและปราศจากไขมันทรานซึ่งอันตรายต่อหลอดเลือดเราไม่ใช้ค่ะนะคะเราไม่ใช้ไขมันทรานไม่ให้คุณเดือดร้อนในเรื่องของหลอดเลือดแต่เราใช้ครีมจากมะพร้าวที่เป็นไขมันตัวดีนะคะหอมกรุ่นด้วยกลิ่นอายของมะพร้าวค่ะคุณฟังคะแล้วก็ข้อสำคัญก็คือวิตามิน B6 B12 ผสมในกาแฟเพื่อสุขภาพราคา260บาทเท่ากันค่ะคุณฟังและผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บรูปแบบของสารสกัดนะคะพร้อมกับกลุ่มแร่ธาตุในรูปแบบแคปซูล30แคปซูล260บาทเหมือนกันค่ะโทรศัพท์เป็นเจ้าของสั่งซื้อได้จากคลินิกสี่แยกไฟฉายค่ะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9และคุณฟังรับฟังรายการนี้นะคะจะเป็น FM AM 89.0101กรมการกองทัพไทย FM 91.5 MHz ฟังเพลงไทยลูกทุ่งฟังเพลงไทยลูกกรุงฟังเพลงสากลได้หมดเลยนะคะฟังได้ทุกทิศทั่วไทยฟังได้ทุกเวลาค่ะคุณฟังพร้อมกับ www.kcsradio.online แล้วก็สามารถที่จะรับฟังได้จาก YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดท่านรับฟังได้นะคะและก็อย่าลืมค่ะคุณฟังรับฟังและปฏิบัติตามนะคะและถ้าคุณฟังสงสัยโทรมาพูดคุยกับทางรายการขอให้มีความสุขขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพขอให้ท่านรับฟังรายการนี้ด้วยการใช้วิจารณญาณและทีมแพทย์ของเราเป็นทีมแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็นทีมแพทย์จากโรงเรียนแพทย์เป็นทีมแพทย์ของประเทศไทยและเป็นทีมแพทย์ประจำรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นโรงพยาบาลทางอากาศให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนขอให้ทุกคนแข็งแรงมีความสุขทั้งร่างกายและก็จิตใจสวัสดีค่ะ
0: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กลมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไป
1: ขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดำเนินรายการโดยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิตและทีมงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสมุนไพรเพื่อสุขภาพดิฉันธิดาพร้อมด้วยอาจารย์สุภัทราแจ่มจิต
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค
2: ่
3: ะ
2: และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทยท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์แผนไทยคุณหมอลินค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: ท่านผู้ฟังคะทีมงานสมุนไพรเพื่อสุขภาพทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นดิฉันเองอาจารย์สุภัทราและรวมถึงคุณหมอลินซึ่งเป็นแพทย์แผนไทยพร้อมที่จะให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้สมุนไพรกับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเรายินดีที่จะเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาของท่านผู้ฟังผ่านทางสถานีวิทยุแห่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้ที่หมายเลข
5: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
6: ค่ะช่วงนี้สาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะหมอก็จะแนะนำเรื่องของภูมิแพ้นะคะสำหรับอากาศบ้านเรานะคะมักจะเป็นภูมิแพ้กันมากเนื่องจากฝุ่นละอองนะคะและควันด้วยนะคะ
7: ภูมิแพ้นี้นะคะเป็นกลุ่มของโรคที่เกิดขึ้นในบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าร่างกายของคนคนนั้นมีปฏิกิริยาต่อสารที่เข้าไปในร่างกายผิดไปจากคนส่วนใหญ่นั่นเองนะคะโรคนี้เกิดกับคนทั่วไปนะคะอาการของโรคภูมิแพ้เกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาระหว่างสารก่อภูมิแพ้ซึ่งเป็นสารด่างภายนอกเข้าไปในร่างกายนะคะกับภูมิแพ้ซึ่งเป็นสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นภายหลังได้รับสารก่อภูมิแพ้เข้าไปกระตุ้นในครั้งก่อนๆ นะคะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดโรคขึ้นได้ในหลายระบบอวัยวะนะคะแสดงอาการออกทางผิวหนังนะคะเช่นลมพิษออกทางระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นหอบหืดอาจแสดงออกทางระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นอาเจียนอุจจาระร่วงบางรายมีอาการรุนแรงหายใจไม่ออกก็มีนะคะแล้วก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้นะคะหนึ่งเลยแหละนะคะก็คือกรรมพันธุ์นะคะอย่างเช่นโรคหืดจมูกอักเสบจากการแพ้อย่างนี้นะคะ2ก็คือเกิดจากสารก่อภูมิแพ้นะคะสารก่อภูมิแพ้เข้าสู่ร่างกายมากและบ่อยครั้งยิ่งมากเท่าไหร่โอกาสเกิดอาการภูมิแพ้ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีแนวโน้มในการเกิดโรคภูมิแพ้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นคนที่เป็นที่มีกรรมพันธุ์นะคะก็จะยิ่งมีโอกาสเป็นได้ง่ายขึ้นนะคะสารก่อภูมิแพ้จะไปออกฤทธิ์ต่ออวัยวะที่ตอบสนองนะคะแต่ละคนมีอวัยวะตอบสนองต่างกันนะคะแม้ว่าจะได้รับสารที่แพ้อย่างเดียวกันอย่างเช่นว่าบางคนก็แพ้ฝุ่นในบ้านบางคนแสดงออกโดยหอบหืดบางคนก็อาจแสดงออกเพียงน้ำมูกไหลจามและคัดจมูกเท่านั้นก็มีนะคะหรือการแพ้ยาแม้ว่าจะเป็นยาชนิดเดียวกันบางคนแสดงออกโดยเป็นลมพิษบางคนหอบหืดบางคนก็เกิดช็อกจนเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะโรคภูมิแพ้ที่พบบ่อยในคนไทยนะคะก็คือโรคหอบหืดเมื่อเกิดอาการจะมีอาการหายใจลำบากมีการหอบหืดอาจได้ยินเสียงหายใจดังวิดวิดแต่ขณะไม่หอบหืดก็เหมือนคนปกติทั่วไปนี้นะคะสาเหตุของโรคนี้มีหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยได้รับสารพิษที่ตนแพ้การติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจการเปลี่ยนแปลงของอากาศนะคะการออกกำลังกายมากเกินไปหรือแม้แต่การผิดปกติในทางอารมณ์หรือจิตใจก็อาจเกิดอาการหอบได้เหมือนกันนะคะสาเหตุของการแพ้ในโรคนี้ส่วนใหญ่เป็นสารที่สูดเข้าไปทางหายใจนะคะอย่างเช่นฝุ่นบ้านตัวไรในฝุ่นนะคะขนสัตว์เลี้ยงเศษแมลงเชื้อราเกสรหญ้าและก็เกสรดอกไม้ในอากาศแบบนี้นะคะ เรื่องของจมูกอักเสบก็เหมือนกันนะคะก็เกิดจากภูมิแพ้อย่างเช่นว่าบางคนเรียกว่าไข้ละอองฟองนะคะแต่คนทั่วไปนะคะมักเรียกโรคนี้ว่าโรคแพ้อากาศนะคะเมื่อผู้ป่วยสูดเอาสารที่ตนแพ้เข้าไปในร่างกายนะคะก็จะมีน้ำมูกไหลออกมาคัดจมูกและคันตาคันในลำคอนะคะมีน้ำตาไหลแล้วก็จามอย่างนี้นะคะอาการดังกล่าวนะคะอาจเป็นในเฉพาะฤดูกาลก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นในฤดูกาลที่มีเกสรหญ้าแล้วก็วัชพืชหรือว่าเชื้อราอาการผิวหนังอักเสบจากการสัมผัสนะคะก็เป็นโรคแพ้อย่างหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งของที่สัมผัสในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งมีสารที่ผู้ป่วยแพ้อย่างเช่นพวกเครื่องใช้ประจำบ้านหรือในอาชีพการงานนะคะซึ่งมีสารเคมีที่แพ้อยู่นะคะปฏิกิริยามักเกิดหลังการสัมผัสสารนั้นนะคะประมาณ6ถึง48ชั่วโมงคือที่ผิวหนังจะมีผื่นขึ้นนะคะบวมแดงคันมีน้ำเหลืองซึมอย่างนี้นะคะหรือว่ามีเม็ดตุ่มใสเกิดเฉพาะบริเวณที่สัมผัสกับสารนั้นเท่านั้นนะคะส่วนผู้ที่แพ้แมลงนะคะอาจก่อให้เกิดภูมิแพ้ได้หลายแบบเลยนะคะอย่างเช่นว่าเศษซากของแมลงอาจเข้าร่างกายคนโดยการสูดหายใจเข้าไปนะคะอย่างเช่นโรคหืดจมูกอักเสบจากภูมิแพ้นะคะเศษแมลงประเภทนี้ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้รวมทั้งแมลงสาบด้วยนะคะอาการที่เกิดทางผิวหนังก็จะแสดงอาการอย่างเช่นมีผื่นคันลมพิษแมลงพวกยุงแมลงต่อยพวกนี้นะคะอย่างเช่นพวกผึ้งแตนต่อมดแดงไฟมดตะนอยพวกนี้ก็อาจทำให้ผู้ป่วยแพ้ได้เหมือนกันนะคะมีอาการรุนแรงแล้วก็รวดเร็วอย่างเช่นปอดบวมนะคะบางรายถึงกับมีอาการช็อกหายใจไม่ออกแล้วก็อาจเสียชีวิตในเวลาอันสั้นนะคะสำหรับท่านที่สนใจสมุนไพรนะคะเพื่อที่จะบำบัดอาการของท่านนั้นนะคะติดต่อได้ที่หมายเลขนี้นะคะ
4: 0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6
3: ใช่อาจารย์หมอคะมีท่านผู้ฟังโทรเข้ามาว่ามีน้ำมูกไหลแล้วก็น้ำมูกออกมานะมันจะเหม็นหายใจออกมาก็เหม็นแล้วก็คัดจมูกอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสั่งสมุนไพรไปทานนะคะได้ผลอย่างไรนะคะลองมาฟังเสียงเขานะคะว่าเขาได้ผลอย่างไรค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
5: ช่วยแนะนำตัวกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะที่ฟังรายการ
8: ชื่อจังหวัดอมโอจ้า
5: คุณแม่สังวานนะคะ
8: ค่ะ
5: ปัจจุบันอายุเท่าไหร่คะ
8: 62
5: ที่บ้านประกอบอาชีพอะไรครับ
8: ก็ประกอบอาชีพประมงนะประมงก็ออกทะเลกันหน่อยเนี่ย
5: ออกทะเลหาปลา
8: ค่ะ
5: วันนี้คุณแม่พูดเป็นภาษาเพชรบุรีเลยเนาะหนูก็เลยต้องคอยแปลให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยเดี๋ยวท่านผู้ฟังฟังไม่ชัดแต่คุณแม่พูดภาษาเพชรบุรี
8: มันเคยพูดเพชรบุรีมันพูดไทยแค่ใดไม
5: ่คุณแม่มีปัญหาสุขภาพเป็นอะไรอยู่คะ
8: แค่ก็เป็นคล้ายๆลิ้นดวงจมูกอะไรแบบนี้เนื้อเยื่อออกมาแค่ปลายจมูกนะแล้วมันก็คือขัดในลูกกระมูกแหละมันขัดมันหายใจเขาไม่ได้หายใจออกเลยอย่างเดียวมันอึดอยู่แหละ
5: คือคุณแม่เป็นริดสีดวงจมูกใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
5: ค่ะแล้วทีนี้อาการของริดสีดวงจมูกคือคุณแม่หายใจไม่คล่องหายใจไม่ถนัด
8: หายใจไม่คล่องค่ะ
5: แล้วเป็นอยู่นานไหมคุณแม
8: ่เป็นรายเดือนเป็นแบบรายเดือนนะแล้วก็ซื้อยาก็อะไรดีก็กินใช้ว่าอะไรดีก็ซื้อกินแหละนี่เลยมาฟังอาจารย์ทุพตานี่แหละนี่หมอเอ็มเขาทาดีแล้วให้ลูกสาวโทรฟังออกไปนะ
5: ค่ะฟังออกค่ะฟังรายการของอาจารย์สุภัทราก็เลยสนใจนะเออมันเข้าท่าดีก็เลยให้ลูกสาวอ่ะมาโทรสั่งใช่ไหมคะ
8: ค่ะค่ะ
5: โทรสั่งไปทั้งหมดกี่กระปุกครับ
8: ครั้งแรกก็4-5กระปุกยาระบายด้วย5กระปุกนะแล้วก็มีครั้งรอบที่2ผู้หมาเมื่อวันซื้อหมาวันที่ถลายลืมจ้ะ
5: ค่ะ ครั้งแรกเนี่ยสั่งไป5กระปุกคุณแม่ช่วยเล่าอาการซิว่า5กระปุกแรกคุณแม่ทานไปเนี่ยมีอาการอย่างไรบ้าง
8: อาการก็กระปุกที่2ว่าเข้ากระปุกที่3หน้าก็คือว่าก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆอ่ะนะคือว่านี่ว่าหายใจไม่เข้าก็หายใจได้แล้วก็ไอ้บัวนั่นมันก็หดหายเข้าไปทางไหนเลยอ่ะนะ
5: อ๋อติ่งเนื้อที่ยื่นๆออกมาที่รูจมูกอ่ะ
8: จ้ะจ้ะ
5: มันหายไป
8: มันหายไปแยกมันออกก็สองข้างกระมูกนะยันปลายกระมูกแล้วนี่แหละ
5: ก็แสดงว่าคุณแม่ติ่งเนื้อที่ยื่นออกมาเนี่ยยื่นออกมาพ้นรูจมูกแล้วใช่ไหมตอนที่เป็น
8: มันก็อยู่บนนี้หรือกระมูกบนนี้ขอกระมูกกันนะ
5: อ๋อแต่ก็คือมองไปก็เห็นใช่ไหมคุณแม่
8: ใช่ใช่มองไปก็เห็นแล้วก็จะหมุนคำไปยิ้มเป็นเว็บเนื้อเยื่อเป็นเว็บเนื้อ
5: เป็นแบบเนื้อติ่งเนื
8: ้อแต่มันหดได้เยอะที่หน้าบางครั้งนะพออาบน้ำนะมันก็หดสบายขยายหายออกก็ไปเหยียบหมดแหละแต่พอแล้วมันก็ออกไปอีกมันหดได้ออกได้อ่ะ
5: อ
8: ๋
5: อแล้วคุณแม่ทานกระปุกที่3เหรอ
8: ค่ะกระปุกที่3
5: กระปุกที่3ใช่ไหมคะ
8: ค่ะ
5: ค่ะแล้วหลังจากนั้นสั่งชุดที่2ไปอีก
8: ชุดที่2
5: อาการเป็นยังไงบ้างคุณแม
8: ่ก็กระดีเรื่อยๆมั้งกระดีเรื่อยๆแหละก็เหมือนจะว่ารู้สึกว่ามันไม่มีออกมาแล้วนะหายใจสะดวกดีแบบว่าพูดจาดีอ่ะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนมีพูดที่เป็นอยู่นะพูดก็ฟังกันออกแล้วพูดไม่ชัดหรือว่าพูดมันแน่นไม่รู้ก็มูกอ่ะ
5: ก็คือ
8: รู้ว่ามัน
5: เมื่อก่อนที่คุณแม่เป็นเนี่ยคุณแม่หายใจไม่สะดวกแล้วทำให้เวลาพูดเนี่ยก็พูดออกมาไม่ชัดเพราะว่าเราหายใจไม่สะดวกใช่ไหมคะ
8: ใช่ใช่ค่ะ
5: อืม
8: รู้หายใจไม่สะดวก
5: ค่ะมีเสมหะอะไรไหม
8: ไม่มีแต่ว่ามันก็แพ้อากาศแล้วพวกข้างหนาวหน้านี่หน้าเหมือนก่อนจะจามนี่คนนี้แหละ
5: อืม
8: มันจะหนาวนะมันจะจามมันก็แพ้อากาศนะ
5: ค่ะเหมือนแพ้อากาศด้วยค่
8: ะ
5: คุณแม่คะคืออาการของฤทธิ์สีดวงในโพรงจมูกเนี่ยนะคะมันมักจะเกิดจากการที่เราเป็นภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้เป็นไซนัสมาก่อนเป็นอย่างเรื้อรังในระยะเวลานานๆมันก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นฤทธิ์สีดวงจมูกนะคะ
8: ค่ะ
5: ดีแล้วนะคะที่คุณแม่ตอนนี้ฟื้นฟูมันดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รักษามันเราปล่อยไว้นะคะมันก็จะพัฒนาเป็นมะเร็งได้แต่ตอนนี้คุณแม่ดีมาก
8: เลยแหละได้ฟังอาจารย์สุภถาที่ว่าฟังวิทยุนะ
5: ใช่ค่ะ
8: หวานแหละอยากจะโถจะโถที่กินยาอื่นอยู
5: ่แ
8: ล้วกินยาที่อื่นอยู่นะมันไม่ได้ผลเลยอ่ะคือว่ามันก็ยังเหมือนเดิม
5: ทานยาอื่นๆมาแล้วไม่ได้ผล
8: ไม่ได้ผลเลยนี่ว่าแกนี่คือร่วมจมูกนะก็ไม่ได้ผลเลย
5: แล้วคุณแม่คะก่อนหน้านี้ก่อนที่คุณแม่จะเป็นอาการฤทธิ์ดวงในโพรงจมูกเนี่ยนะคะคุณแม่โดยปกติแล้วชอบดมยาหรือว่าชอบพ่นยาหรือเปล่าที่จมูกเนี่ยค่ะ
8: ไม่ชอบเลย
5: อ๋อ
8: ยาดมแม่ยังไม่อยากจะดม
5: ใช่ๆคุณแม่อย่าไปดมยาพวกนี้มากนะมันทำให้โพรงจมูกเราอักเสบด้วยนะแล้วตอนนี้ติ่งเนื้อในโพรงจมูกเนี่ยหมดไปหรือยัง
8: หมดไปแล้วค่ะ
5: ตอนนี้หายใจสะดวกคล่องขึ้นแล้วเนาะ
8: จ้ะพูดจาดีแล้ว
5: ใช้เวลาทานยานานเท่าไหร่บอกท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยค่ะ
8: เป็นเดือนไหมเดือนฟ้าปะประมาณเดือนฟ้ามั้ง
5: ค่ะทีนี้ในช่วงที่ยังดูแลรักษาตัวเองเกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์สีดวงในโพรงจมูกหนูก็อยากให้มีข้อปฏิบัติในระหว่างการดูแลรักษานิดนึงนะคุณแม่นะอย่าทานอาหารหวานมากนะคะอาหารรสจัดหรือว่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะ
8: ไม่เคยดื่มเลย
5: ดีค่ะไม่ดื่มดีแล้วนะคะนะคะดื่มน้ำเปล่าเยอะๆพวกอาหารหมักดองหรือว่าหน่อไม้อันนี้ก็ไม่ควรทานนะคะ
8: ค่ะ
5: แล้วก
8: ็ถามอาการเหมือนจะแสดงหรือเปล่าก็ยังไม่ถาม
5: แล้วก็อย่าไปอยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองนะพวกสารเคมีที่มันฟุ้งกระจายเนี่ยอย่าไปอยู่ในบริเวณนั้นหรือว่าถ้าจำเป็นต้องอยู่ใส่หน้ากากนะคะป้องกันนิดนึงนะคะเราก็พยายามหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่หนูบอกมานะคะมันก็จะทำให้การรักษาตัวของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยในการใช้สมุนไพรนะคะ
8: ค่ะ
5: คุณแม่คะอาการดีขึ้นขนาดนี้แล้วนะคะทีนี้ถ้าหนูอยากจะให้คะแนนสมุนไพรตรงเนี้ยถ้าคะแนนเต็มร้อยคิดว่าน่าจะให้สักกี่คะแนนดีคะ
8: ให้ละ90ก่อนนะให้ละ90คะแนนก่อน
5: แล้วก็อีก10คะแนน
8: เก็บไว้เพื่อ
5: เก็บไว้ในชุดที่สามนะเก็บไว้ในชุดที่สามแล้วมาคุยกับหนูอีกครั้งนะคะคุณแม่มีอะไรจะเล่าถึงอาการของฤาษีดวงในโพรงจมูกไหมว่ามีวิธีปฏิบัติตัวอย่างไร
8: ก็กินยาไม่ว่ากินยาก็สม่ำเสมอนะทีแรกกินสองทีหลังมากินสามกินตอนกลางวันด้วยทีนี้กินไปเนี่ยกะดีไม่ว่ากะดีมากๆแหละไม่ไปดีไม่ไปดีก็แต่ก็บอกก็ไม่ดีที่ว่าดีมากๆแล้วไปไม่ว่าพูดจาดีมันหายไปเลยอะแต่ก็ชอบใจอยู่แล้วอยากให้หายแย
5: ่ชอบใจนะคือทานเช้าเย็นทานอย่างสม่ำเสมอตามที่เราแนะนำเนาะคุณแม่เนา
8: ะ
5: แล้วก็อย่าลืมปฏิบัติตัวตามที่หนูบอกนะคุณแม่นะว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างนะคะจะทำให้การใช้สมุนไพรมีประสิทธิภาพมากขึ้นท้ายนี้หนูก็ขอให้คุณแม่นะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงยิ่งขึ้นไปนะคะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกให้หลานได้อบอุ่นใจนะคุณแม่นะ
8: ค่ะ
5: แล้วหนูจะโทรมาหาคุณแม่อีกในชุดที่3ดูอาการของคุณแม่จะมาขอคะแนนคุณแม่เพิ่มเป็น100เต็มนะคะ
8: ค
5: ่
8: ะ
5: ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ฟังคะทราบหรือไม่คะว่าในปัจจุบันมีการนำสมุนไพรมาใช้แพร่หลายมากขึ้นนะคะการวิจัยและพัฒนาย่อมเกิดขึ้นตามมาค่ะนับเป็นทิศทางที่ดีของสมุนไพรไทยในเมื่อสมุนไพรไทยดีอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ควรที่จะหันมาใช้สมุนไพรกันนะคะเพราะแน่นอนค่ะว่านอกจากจะไม่มีผลข้างเคียงแล้วสรรพคุณในการดูแลสุขภาพนั้นก็ยังดีเยี่ยมด้วยค่ะไม่แพ้ยาแผนปัจจุบันเลยนะคะรวมทั้งใช้ทดแทนเพื่อลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศด้วยค่ะสรรพคุณในการดูแลบำบัดของยาสมุนไพรนั้นก็ไม่น้อยหน้ายาใดๆเลยนะคะท่านผู้ฟัง
9: ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ภูมิแพ้ผื่นคันโรคผิวหนังสะเก็ดเงินปวดเมื่อยตามร่างกายเกาท้องผูกเรื้อรังหรือสีดวงต่อมลูกหมากอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบปวดประจำเดือนเนื้องอกเบาหวานความดันไขมันมะเร็งหากท่านมีปัญหาเหล่านี้ปรึกษาเราสิคะ
2: คุณผู้ฟังที่ประสบปัญหาสุขภาพนะคะและสนใจการใช้สมุนไพรในการบำบัดดูแลสุขภาพโดยมีแพทย์แผนไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้สมุนไพรนะคะขอให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังอยู่นะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท
9: ์0664256ท่านผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งคนหรือเปล่าคะที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับระบบขับถ่ายจะเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งก็แสนจะลำบากนะคะเรียกว่าต้องแบ่งกันจนหน้ามืดเลยทีเดียวทิ้งไว้หลายวันก็ยิ่งต้องอึดอัดค่ะไม่สบายตัวยิ่งคิดก็ยิ่งผ่านทำให้เครียดใช่ไหมคะอย่าปล่อยให้ภาวะการขับถ่ายที่ผิดปกตินี้นะคะดำเนินต่อไปโดยที่ไม่หาทางแก้ไขนะคะหรือแก้ไขอย่างผิดวิธีเพราะท้องผูกนะคะอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพร้ายแรงกว่าที่คุณคิดค่ะหลายๆท่านนะคะเคยได้ยินมาว่าท้องผูกหมายถึงการถ่ายอุจจาระน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วอาการท้องผูกไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งหรือว่าความสม่ำเสมอในการขับถ่ายนะคะตราบใดก็ตามค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะถ่ายได้อย่างสบายๆไร้กังวลโดยที่ไม่ต้องเบ่งอุจจาระนิ่มจับตัวเป็นก้อนดีนะคะแม้น 2-3 วันจะถ่ายสักครั้งก็ไม่ถือว่าผิดปกติค่ะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณผู้ฟังรู้สึกว่าการขับถ่ายเป็นเรื่องยากนะคะหลายครั้งต้องมานั่งนานถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อเบ่งถ่ายบางครั้งเนี่ยต้องใช้น้ำสายชำระช่วยฉีดใช่ไหมคะหรือบางครั้งก็ถ่ายไม่สุดเหมือนมีอะไรมาอุดกั้นอยู่นะคะถ่ายออกมาน้อยอุจจาระแข็งมีลักษณะเป็นเม็ดผิวขรุขระหรือแห้งแตกรู้สึกอึดอัดแน่นท้องนะคะทั้งหมดนี้เองค่ะบ่งบอกว่าคุณมีอาการท้องผูกอย่างแน่นอนค่ะ
2: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
9: สำหรับท่านผู้ฟังที่ประสบปัญหาอาการท้องผูกนะคะและมีความสนใจที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดอาการดังกล่าวนะคะสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-2-6-5-1-4-2-6จดเบอร์โทรศัพท์กันทันไหมคะถ้ามีท่านใดที่ยังจดเบอร์โทรศัพท์กันไม่ทันนะคะเดี๋ยวเราจะบอกเบอร์กันเป็นช่วงๆนะคะแล้วก็ช่วงท้ายรายการก็จะย้ำกันอีกสักครั้งค่ะสำหรับตอนนี้ก็เตรียมปากกากระดาษเอาไว้ได้เลยนะคะเพราะว่ามีคุณลุงคุณป้าหลายท่านเลยค่ะโทรเข้ามาคุยกับธิดานะคะท่านก็บอกว่าบอกเบอร์โทรศัพท์เร็วจังจดไม่ทันนะคะตอนนี้ธิดาก็จะบอกช้าๆนะคะแล้วก็จะย้ำให้เตรียมปากกากระดาษขึ้นมาจดเบอร์โทรกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสุขภาพกันต่อนะคะคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราท้องผูกเนี่ยเจ้าอุจจาระของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะลักษณะของอุจจาระนะคะสำหรับคนที่เป็นท้องผูกจะไม่เป็นลำยาวค่ะบางทีเหนียวไม่มีกากใยนะคะทำให้รู้สึกอึดอัดหงุดหงิดนะคะหากต้องท้องผูกเป็นเวลานานค่ะในทางการแพทย์แผนไทยจะมีอาการของโรคที่สาเหตุมาจากท้องผูกก็จะเป็นในลักษณะกินอาหารได้น้อยค่ะนอนไม่หลับปวดทุ่งถ่วงนะคะปวดเมื่อยตัวแน่นอกมึนศีรษะหงุดหงิดง่ายนะคะร้อนในค่ะหรือว่ามีแผลในปากนะคะจะเสียดบริเวณชายโครงแล้วก็เสียดท้องค่ะหากท่านผู้ฟังมีอาการเหล่านี้นะคะก็ให้พิจารณาได้ว่ามีอาการของท้องผูกด้วยหรือไม่นั่นเองค่ะอาการดังกล่าวนะคะนับเป็นโรคกระใสนะคะซึ่งเป็นโรคที่เกิดซ้ำๆเป็นเวลานานๆชนิดหนึ่งนะคะและมักจะทำให้เกิดโรคลิสีดวงทวารตามมานั่นเองค่ะส่วนต้นเหตุของโรคนะคะเกิดจากไม่ขับถ่ายหรือว่าท้องผูกทำให้เกิดอุจจาระหมักหมมเกาะติดบริเวณผนังลำไส้นะมีลักษณะเหมือนเป็นตะกันนะคะเรียกว่าเถาดานหรือทำให้ผนังลำไส้เนี่ยหนาขึ้นนะคะในขณะที่ลมเบ่งเพื่อขับอุจจาระออกเท่าเดิมจึงไม่สามารถขับอุจจาระออกมาได้หมดค่ะเกิดเป็นพิษของอุจจาระที่ค้างในลำไส้ถ้าอุจจาระค้างในลำไส้นานเกิน24ชั่วโมงก็จะบูดเหมือนอาหารบูดนะคะท่านผู้ฟังก็จะก่อให้เกิดพิษผนังลำไส้จะดูดพิษกลับเข้าสู่ร่างกายค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะเข้าไปในเส้นเอ็นทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายแล้วก็เกิดโรคต่างๆตามมานะคะนอกจากนี้ท้องผูกยังอาจนำไปสู่โรคร้ายแรงนะคะที่ผู้ป่วยเป็นกังวลกันมากก็คือโรคมะเร็งลำไส้ด้วยค่ะลำไส้ใหญ่นะคะนอกจากจะมีหน้าที่ในการขับถ่ายของเสียแล้วเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ดูดไขมันส่วนเกินออกจากเลือดด้วยนะคะถ้าผนังลำไส้ไม่สะอาดก็ดูดไขมันได้ไม่ดีค่ะทำให้มีไขมันส่วนเกินมาค้างอยู่ในเลือดในปัจจุบันนะคะมีความสนใจขับล้างลำไส้กันมากขึ้นค่ะท่านผู้ฟังซึ่งมีหลากหลายวิธีกันเลยทีเดียวค่ะก็จะขอกล่าวถึงในเรื่องของการขับล้างลำไส้โดยใช้ยาสมุนไพรนะคะสรรพคุณช่วยขับล้างเถาดานในลำไส้ค่ะทำให้ลำไส้สะอาดนะคะขับลมเบ่งให้สามารถขับอุจจาระได้ดีขึ้นนะคะอาการท้องผูกก็จะดีขึ้นตามมาค่ะส่วนแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการท้องผูกก็จะทำได้โดยที่ทานอาหารที่มีกากใยมากๆเช่นผักผลไม้นะคะโดยเฉพาะผักผลไม้รสเปรี้ยวเช่นมะนาวเสาวรสมะม่วงมะดันมะขามเปรี้ยวนะคะกระเจี๊ยบเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้ขับถ่ายได้ดีนะคะหรือเมื่อเริ่มมีอาการท้องผูกนะคะในเบื้องต้นมีสมุนไพรเดี่ยวบางชนิดที่มีสรรพคุณช่วยระบายนะคะเช่นชุมเห็ดเทศมะขามแขกหรือจะเลือกรับประทานยาสมุนไพรตำรับอย่างเช่นตรีผลาก็จะช่วยระบายนะคะแล้วก็ยังช่วยปรับธาตุให้สมดุลได้อีกด้วยนะคะ
10: สมุนไพรมากด้วยคุณค่าในราคาแสนย่อมเยา
9: สำหรับท่านผู้ฟังที่ประสบปัญหาอาการท้องผูกนะคะและมีความสนใจที่จะใช้สมุนไพรในการดูแลบำบัดอาการดังกล่าวนะคะ สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 6 4 2 6 5 1 4 2 6ย้ำกันอีกสักครั้งนะคะ0 6 4 2 6 5 1 4 2 6แต่ทางที่ดีนะคะควรที่จะพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคซึ่งหากพิจารณาโรคตามทฤษฎีของธาตุนะคะก็จะพบว่าเกิดจากภาวะไม่สมดุลของธาตุโดยมีปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะการรับประทานอาหารนะคะและความเสื่อมของร่างกายแพทย์แผนไทยก็จะแนะนำการใช้ยานะคะว่าต้องทานยาตำรับไหนนะคะทานอย่างไรในปริมาณเท่าไหร่นะคะข้อควรระวังในการทานยานะคะเพื่อประสิทธิผลสูงสุดของยาที่รับประทานและเพื่อไม่ให้อาการเจ็บป่วยเนี่ยลุกลามนะคะจนเป็นสาเหตุของโรคร้ายที่ยากจะรักษาต่อไปนะคะ
2: ท่านผู้ฟังคะเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมคะอยู่ๆก็นั่งปวดท้องแต่เอ๊ะกินข้าวแล้วนี่นาแต่ทำไมยังปวดท้องอยู่อีกล่ะเนี่ยหรือว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารกันแน่ปัญหาเรื่องปวดท้องเคยเกิดกับคุณบ้างไหมคะถ้าเคยและเป็นอยู่บ่อยๆรู้หรือไม่ว่ากระเพาะอาหารของคุณอาจมีแผลเล็กๆซึ่งถ้าปล่อยละเลยอาจกลายเป็นโรคกระเพาะอาหารที่ร้ายแรงก็ได้นะคะ
6: คุณผู้ฟังครับโรคกระเพาะอาหารนะคะที่มาที่เป็นที่ไปนะคะเมื่อเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วจะทำอย่างไรนะคะเพราะจริงๆแล้วนะคะในสมัยอดีตนะคะในประเทศไทยของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะจนมีประโยคที่พูดติดปากกันมาว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะในสมัยนั้นนะคะประชากรยังไม่มากเหมือนปัจจุบันนะคะการแข่งขันก็ไม่รุนแรงเหมือนทุกวันนี้ทุกคนต่างก็มีชีวิตที่ไม่รีบเร่งนะคะแม้ไม่ดิ้นรนก็ไม่อดตายว่างั้นนะคะแต่เมื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงนะคะต่างก็ต้องแข่งขันกันเพื่อความอยู่รอดนะคะในปัจจุบันทำให้การกินอาหารไม่เป็นเวลาความตึงเครียดก็เกิดจากภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะรวมทั้งนิสัยในการกินอาหารที่มีรสจัดด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศเผ็ดร้อนจากการใช้ยาแก้ปวดแก้ไข้เป็นประจำใช้กันอย่างไม่ถูกต้องนะคะเป็นเหตุให้คนไทยจำนวนมากในปัจจุบันนี้เป็นโรคกระเพาะอาหารกันมากขึ้นนะคะผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนี้นะคะสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือจะแสบท้องแล้วก็ปวดบริเวณลิ้นปี่ก่อนหรือหลังอาหารนะคะถ้าอาการรุนแรงก็จะมี อุจจาระเป็นสีดำคล้ำนะคะเนื่องจากมีเลือดออกมาจากแผลในกระเพาะอาหารถึงปากทวารนะคะกินเวลานานเลือดจึงกลายเป็นสีดำคล้ำนะคะโดยทั่วไปแล้วผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนี้นะคะจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามนะคะมักจะมีน้ำย่อยออกมามากเกินไปแล้วก็น้ำย่อยนี้ก็จะมีฤทธิ์เป็นกรดนะคะคุณผู้ฟังคะจึงเป็นตัวการสำคัญที่กัดเซาะให้เกิดแผลลุกลามใหญ่โตขึ้นได้นะคะดังนั้นการรักษาก็คือบรรเทาอาการโดยการใช้ยาลดกรดก็ช่วยเคลือบกระเพาะได้บ้างนะคะในยาแผนปัจจุบันนั้นนะคะรวมทั้งลดกรดในกระเพาะอาหารลงด้วยนะคะยาลดกรดอาจทำให้ท้องผูกหรือว่าท้องเดินได้เหมือนกันนะคะในยาแผนปัจจุบันนั้นนะคะซึ่งแล้วแต่ส่วนประกอบของยาลดกรดนั้นๆนะคะในรายที่อาการรุนแรงต้องใช้ยาลดกรดทุกชั่วโมงเลยนะคะสลับกับน้ำนมอย่างนี้นะคะดังนั้นสมุนไพรดูแลเรื่องโรคกระเพาะอาหารนี้เราก็จะใช้เป็นสมุนไพรนะคะช่วยในการทั้งลดแผลในกระเพาะอาหารรวมทั้งลดกรดในกระเพาะอาหารไปพร้อมๆกันนะคะช่วยทั้งกรดไหลย้อนแล้วก็รวมทั้งกระเพาะอาหารด้วยอย่างเช่นอาจจะเป็นกระเพาะอาหารอักเสบหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารพวกนี้นะคะคุณผู้ฟังคะถ้าสนใจเรื่องของกรดไหลย้อนหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนะคะหรือว่าแผลในกระเพาะอาหารมานานแล้วนะคะเป็นปีแล้วก็ยังไม่หายสักทีหรือว่าอยู่กันมาจนเป็นญาติกันแล้วเป็นมา10ปีบางท่านก็ยังไงก็ไม่หายนะคะพอทานของแสลงหน่อยก็จะเป็นนะคะบางท่านก็ทานกาแฟลงไปก็จะเป็นบางท่านทานอาหารบางชนิดนะคะทานลงไปก็จะเกิดท้องอืดท้องเฟ้อขึ้นมานะคะกรดก็จะไหลย้อนขึ้นมาทำให้รู้สึกรำคาญแล้วก็ทรมานด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าท่านต้องการที่จะดูแลเรื่องนี้นะคะก็ลองติดต่อมา สอบถามว่าจะทำยังไงจะให้อาการเหล่านั้นลดลงนะคะ
9: ท่านสามารถโทรเข้ามานะคะเพื่อรับคำปรึกษาในการใช้สมุนไพรได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์064 2651426
10: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันธิดาพร้อมด้วยทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
3: ดิฉันสุภัสราเปี่ยมจิตสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084 385 6644 084 385 6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
5: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: ยกสุดท้าย

0: ตามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

0: ภาพดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลีนซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไว้กินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนททำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ

0: ต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการถามตอบปัญหาเป็นรายการที่มีสาระเพื่อสุขภาพและเป็นรายการที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยมีทีมแพทย์นะคะที่จะให้การถามตอบปัญหาทุกคำถามจะต้องมีคำตอบและมีท่านผู้ฟังก็คือคุณผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้โทรศัพท์เข้ามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอของเราซึ่งนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีนาวาเอกในแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีและก็ยังมีนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นเราก็มีท่านผู้ฟังที่ซุกตัวอยู่ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศไทยซึ่งเป็นทั้งท่านผู้ฟังแล้วก็เป็นทั้งท่านที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้หรืออาจจะไม่มีก็ได้แต่เป็นผู้ฟังของรายการนี้ซึ่งสามารถรับฟังได้ทั่วทั้งประเทศไทยนะคะคือผ่าน www.kcsradio.online ค่ะคุณฟังที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับทีมแพทย์ของรายการนะคะโดยเฉพาะคำถามซึ่งท่านอาจจะสงสัยเตรียมข้อมูลของท่านไว้นะคะน้ำหนักตัวเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ทานยาอะไรบ้างเป็นโรคอะไรบ้างนะคะแล้วก็คุณหมอให้ยาอะไรมาบ้างจำชื่อยาได้เป็นดีที่สุดค่ะคุณฟังคะแล้วก็โทรมาที่0813346666ค่ะ0813346666หรือท่านสนใจสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งจากคลินิกสี่แยกไฟฉายขอเรียนเชิญที่0625100560-9นะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ่งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: ท่านผู้ฟังคะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นเป็นรายการที่มีการถามตอบปัญหาสุขภาพท่านอาจจะรับฟังได้ทางเว็บไซต์ก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าบางท่านอาจจะฟังอยู่ที่ภาคเหนือซึ่งรายการนี้ก็เคยออกอากาศนะคะแต่ว่าหลังๆมานี่เราก็ใช้วิธีการออนไลน์ซึ่งค่าใช้จ่ายก็จะไม่เยอะนะคะคุณฟังคะเป็นการเซฟต้นทุนแต่ว่าข้อสำคัญก็คือมันชัดกว่าระบบ AM แล้วก็ FM ที่จะส่งไปถึงกันเนาะเพราะฉะนั้นการรับฟังทางรูปแบบออนไลน์ก็จะเป็นประโยชน์กับคุณฟังมากๆเพราะเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตก็ใช้กันได้ทุกส่วนของประเทศไทยทุกมุมทั่วโลกด้วยค่ะคุณฟังที่รับฟังทาง www.kcsradio.online โทรศัพท์เข้ามาที่081-334-6666ต้องขอบคุณมากๆทุกคำถามจะต้องมีคำตอบนะคะแล้วท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะไม่ได้เป็นผู้ฟังรายการนี้แต่อาจจะมีญาติแนะนำให้ฟังมีเพื่อนช่วยกันแนะนำเพราะเห็นคุณค่าคู่ควรในการที่จะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์แล้วก็พบคุณหมอทานสมุนไพรคู่กับยาแผนปัจจุบันได้นั่นคือสมุนไพรแบคเวตราไวกิ้งก็เลยได้รับการบอกต่อคนแล้วคนเล่านะคะทุกคนพยายามที่จะตั้งใจรับฟังพยายามที่จะบอกกันว่าทานยาของคุณหมอแล้วมารักษาแล้วต้องปรับพฤติกรรมแล้วลองทานแปะกล้วยดูสิลองทานแปะกล้วยดูสิจนหลายๆคนเข้าใจว่าแปะกล้วยคือยารักษาโรคแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือเป็นเพียงแค่สมุนไพรที่จะเสริมเติมเพิ่มเข้ากับยาที่คุณผู้ฟังได้รับจากโรงพยาบาลนะคะแต่จากการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เข้าใจต้นเหตุของการเกิดโรคมันก็เลยทำให้คุณฟังค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาสุขภาพหรือว่าอาการดีขึ้นนั่นเป็นเพราะคุณฟังได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่วนสมุนไพรแปะกล้วยตราไวเก่งในรูปแบบของสารสกัดจากใบแปะกล้วยนั้นนะคะก็จะเข้าไปเพิ่มเติมความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดพร้อมกับสารต้านอนุมูลอิสระและสมุนไพรแปะกล้วยตราไวเก่งซึ่งเป็นสมุนไพรที่ได้รับการยอมรับนะคะมีงานวิจัยที่รองรับมากมายนะคะคิดค้นโดยทีมแพทย์ก็พยายามที่จะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักคุณค่าของสมุนไพรและราคาต้องไม่แพงเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วได้เพิ่มเติมในการที่จะรับประทานแปะกล้วยตราไวกิ้งเข้าไปด้วยในราคา260 บาทพร้อมกับแนะนำเพื่อนๆ นะคะให้รับประทานกันจึงเป็นที่สนใจแล้วก็เข้าใจโดยตรงว่าราคาไม่แพงนะจับต้องได้แต่ที่สำคัญก็คือเห็นผลนะคะกับการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้อันนี้ก็โอเคแล้วนะคุณฟังคะทีนี้คุณฟังที่จะรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งคู่กับยาแผนปัจจุบันอย่างน้อยๆ นะคะคุณฟังคะมีเทคนิคให้นิดนึงก็คือเมื่อทำความเข้าใจแล้วว่าท่านเป็นโรคอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันท่านสามารถที่จะปรับไลฟ์สไตล์ของท่านได้ปรับอาหารการกินได้ปรับนะคะออกกำลังกายได้ออกค่ะให้พอเหมาะพอดีกับสภาพร่างกายของท่านและถ้าท่านสามารถที่จะพักผ่อนได้เต็มที่ก็พักผ่อนได้เต็มที่การมีจิตใจที่สดชื่นสดใสอยู่ในสภาพอากาศที่ดีนั่นคือกำไรของท่านแล้วก็ถือเป็นผลประโยชน์ของตัวท่านและถ้าเผื่อว่าท่านสามารถที่จะทำ IF ได้นะคะบางโรคอาจจะต้องทำอาจจะต้องใช้ปริมาณของอาหารในการจัดลำดับบ้างการใช้กลยุทธ์กลวิธีในการที่จะใช้โภชนาการควบคุมโรคก็จัดทำนะคุณฟังมันเป็นเรื่องที่เราสมควรที่จะ เรียนรู้กับสุขภาพของเราเองเป็นอย่างมากๆและไม่ว่าท่านจะเป็นโรคในกลุ่มไม่ติดต่อเรื้อรังโรคเกี่ยวกับภูมิแพ้ซึ่งเกี่ยวกับระบบภูมิโรคเกี่ยวกับอาจจะเป็นโรคที่เราคิดไม่ถึงก็เป็นไปได้เกี่ยวกับระบบภูมินะคะหรือจะเป็นเรื่องของเริมงูสวัดนะคะหรือว่าจะเป็นเกาจะเป็นรูมาตอยหรือจะเป็นโรคก็อาจจะเกี่ยวกับมะเร็งโรคเกี่ยวกับเบาหวานพาร์กินสันน่าหลากหลายโรคนะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์การทานยานั้นถือเป็นการรักษาในขั้นตอนสุดท้ายแต่ถ้าผู้ป่วยร่วมมือกับคุณหมอนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีในการที่จะปรับไลฟ์สไตล์เพื่อหาหนทางในการรักษาให้มันดียิ่งขึ้นและถ้าเผื่อว่าคุณฟังสนใจสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งในการที่จะเสริมเติมเข้าไปเพื่อให้รับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้อันนี้ก็โทรศัพท์มาพูดคุยกับคุณหมอได้เลยนะคะที่081-334-6666 081-334-6666ถ้าจะถามถึงการสั่งซื้อสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งคุณฟังใช้หมายเลขดังต่อไปนี้นะคะ10คู่สาย10หมายเลขโทรศัพท์0625100560-9และช่วงของข้อมูลข่าวสารจากรายการวันนี้ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะคุณฟังที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามในการที่จะรับประทานสมุนไพรแปลกวิตราไวกิ้งคู่กับยาแผนปัจจุบันได้แต่คุณฟังทานยาอะไรอยู่บ้างใช้วิธีการรักษาแบบไหนข้อมูลของผู้ป่วยเป็นอย่างไรถ้ามีดีมากๆเลยค่ะนั้นเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในช่วงนี้กันเลยค่ะ
4: 081334แล้วก็64ตัวครับคนไข้อายุเท่าไหร่ครับ
5: อายุ40
4: โอ้ยังไม่มาก
5: รู้สึกว่าเริ่มลิ้นเปื่อยแล้วก็กินไม่ได้แล้วก็เหนื่อยพอเราก็เลยไปเวิร์กอัพไปตรวจที่ศรีนครินทร์นะคะโรงพยาบาลขอนแก
4: ่
5: นแล้วอาจารย์ก็ประมาณ2เดือนถัดมาก็ได้แอกเป็น SLE ค่ะตรวจเลือดตรวจอะไรอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้แอก SLE แล้วก็ทานยาอยู่ที่ศรีนครินทร์นะคะตอนนี
4: ้เราให้ยาไปกี่อย่างครับ
5: ยาที่คุณแม่ทานตอนนี้เป็นไฮดรอกซีคอโลควีน200มิลลิกรัม1คูณ HS ก่อนนอนค่ะแล้วก็เพนิซิลลิน5มิลลิกรัม2คูณ2คอรอพีซีค่ะแล้วก็ทีเนี้ยพอรักษา SLE มาช่วงหนึ่งคือคุณแม่ก็ไม่ได้คุมน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นเบาหวานแล้วก็ความดันแทรกเข้ามาก
4: ็จะกินเบาหวานมาก่อน
5: เมทฟอร์มิน
4: หรือ
5: แต่ก่อนนั้นไม่เป็นค่ะคุณหมออาจารย์แต่ก่อนไม่มีโรคประจำตัวแล้วมีแต่ความดันค่ะก่อนที่จะเป็น SLE มีแต่ความดันแล้วทีนี้ก็เป็น SLE แล้วก็มีเบาหวานแทรกเข้ามาคุณหมอก็เลยแอดเป็นเมทฟอร์มิน 2x2 ยาความดันก็จะเป็นโลซาทาน50มิลลิกรัม 1x1 แล้วก็อะทีโนรอล50มิลลิกรัม 1x1 ค่ะแล้วก็กินแคลเซียม 1x1 ด้วยค่ะ
4: หนูเป็นลูกใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะหนูเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาล
4: ใช่ทำไมพยาบาลพูดสับพูดนี้มันไม่คล่องขนาดนี้นะครับแล้วก็คงรู้เรื่องดีนะครับหลายๆท่านที่กินยาสูตรนี้แล้วก็เบาหวานตามมานะครับเนื่องจากสาเหตุเบาหวานอาจจะพันธุกรรมหรืออาจจะไม่รู้สาเหตุหรืออาจจะกินยาพวกสเตียรอยเยอะเกินไปลงไปเปิดดูสูตรสิครับคนเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับน
5: ะ
4: คุณแม่น้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
5: น้ำหนัก52ค่ะ
4: สูงเท่าไหร่ครับ
5: สูง164
4: เมื่อ2ปีที่แล้วนี้อ้วนกว่านี้หรือผอมกว่านี้หรือเท่านี้ครับ
5: เมื่อ2ปีที่แล้วผอมกว่านี้อยู่ค่ะ
4: อืม
5: ตอนนี้ก็แบบหน้าอุ่ม
4: ก
5: ็อุ่มบวมสเตียรอยอ่ะค่ะ
4: ก็สูตรเดียวกันทั่วโลกนะครับที่เขาใช้อย่างนี้นะครับไม่มีผิดเลยแต่โรคพวกนี้อย่างถ้าฟังรายการนี้ดีๆนะครับไม่มีใครหายสักรายเกิดจากเบาหวานฉีดอินซูลินหรือกินยาลดตัวเลขนะครับไม่ขอเอ่ยชื่อยี่ห้อนะครับ
5: ค่ะ
4: แล้วไม่มีใครหายสักรายเกี่ยวกับเรื่องโรคลูปัสหรือ SLE Systemic Lupus Erythematosus เนี่ยไม่มีสักรายนะครับ แล้วหมอก็บอกว่าต้องกินยาทั้งเบาหวานทั้ง SLE ตลอดชีวิตใช่ไหมครับ
5: ใช่ค่ะ
4: ทีนี้คืออย่างนี้ถ้าเราไม่ฟังอีกศาสตร์หนึ่งนะครับเราก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านชาวช่องหรือไปที่อเมริกาเนี่ยไปดูสมาคมโรคเบาหวานสมาคมโรคหัวใจสมาคมอะไรต้องมีอะไรเบาหวานก็หายได้หายได้หายแบบ 100% ด้วยพอพี่ใหญ่หายเบาหวานความดันไขมันแทบไม่ต้องพูดถึงนะครับแค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวเบาหวานหายไปครึ่งต่อครึ่งแล้วเป็นแสนคนหายไป 50,000 คนแล้วนะครับแล้วอีกครึ่งหนึ่งก็ว่าอีกทีหนึ่งเพราะนั้นการรู้เรื่องการกินและการออกกำลังกายการพักผ่อนสำคัญแต่แผนปัจจุบันก็ว่ากันไป
5: ก็คุณป้าที่อยู่กรุงเทพอะค่ะเพื่อนก็เล่าให้ฟังเยอะอยู่เพื่อนก็บอกว่าก็รู้สึกว่ากินแล้วก็ดีขึ้นจริง
4: ๆคุณก็เลยอยาก
5: คุณแม่ก็คืออยากคุณแม่ก็อยากลองหนูก็ไม่ได้แบบปิดกั้นหนูก็เปิดอยู่
4: คุณป้าเป็นพี่ของคุณแม่หรือเปล่าครับคุณป้าเป็นพี่ของคุณแม่หรือเปล่า
5: เป็นญาติค่ะ
4: ญาติทาง
5: ญาติคนละสายเลือดเลย
4: อ๋อคนละสายเลือดเลยโอเคครับ
5: ค่ะ
4: ครับเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะ SLE คืออะไรแล้วก็เบาหวานคืออะไรแล้วสเตียรอยด์นี่มันทำให้น้ำตาลสูงขึ้นหรือไม่ยังไงแล้วก่อนมันแก้ไขได้ยังไงนะครับแล้วให้ยาอีกหลายๆตัวเนี่ย
5: ค่ะ
4: ทำไมถึงไม่หายดีกว่านะครับเชิญอาจารย์ในไปชำนาญครับเชิญเลยครับ
6: แม้อาจารย์เนี่ยซักประวัติคนไข้เยอะยิ่งกว่าหมอนะ
4: ก็ไม่เรียนรู้ดิมันเรียนรู้จริงๆไม่รู้จริงๆก็ต้องซักอย่างนี้
6: แล้วคนไข้เนี่ยโชคดีนะที่มีลูกสาวเป็นพยาบาลน่ะดูแลจนกระทั่งอายุเยอะๆก็ต้องอาศัยพยาบาลดูแลนี่แหละเพราะฉะนั้นพยาบาลเนี่ยก็จะมีความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะทำยังไงให้คุณแม่เนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับคนไข้อายุก็ยังไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็มีโรคเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรค NCD เนี่ยเป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยนะครับซึ่งก็ทานยารักษาอยู่แต่ยาที่ทานเนี่ยมันก็ทำให้น้ำตาลลดทำให้ความดันลดแต่โรคมันไม่ได้หายนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของหลอดเลือดนั่นก็คือเส้นเลือดก็มีความยืดหยุ่นลดลงนะครับที่ภาษาหมอเขาเรียกว่า elasticity นะครับแล้วน้ำเลือดก็คนก็หนืดด้วยที่ภาษาหมอเขาเรียก viscosity เนี่ยแล้วคนไข้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของโรคระบบภูมิที่มันผิดปกตินะครับ SLE นั่นก็คือโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิที่ผิดปกติแล้วมันก็ทำให้เกิดการอักเสบกระทบกับหลายๆอวัยวะนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดก็ดีไม่ว่าจะเป็นผิวหนังก็ดีหรือไตก็ดีเนี่ยถ้าเป็นที่อวัยวะไหนก็จะทำให้เกิดการอักเสบของอวัยวะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณเป็น SLE เนี่ยก็คือระบบภูมิในร่างกายที่ผิดปกติแล้วทำให้เกิดการอักเสบเพราะนั้นเวลาที่คุณไปรักษาให้คุณแม่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาที่ให้ทานเป็นโคโรควินก็ดีเมโทเท็กเซตก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งสเตียรอยด์ก็ตามยาพวกนี้มันก็ช่วยทำให้การอักเสบของคุณดีขึ้นนะครับแต่ผลพวงจากการที่ยาพวกนี้เป็นสารเคมีนะครับเพราะฉะนั้นพอทานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีปัญหากระทบกับอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นตับไตหรือตาก็ดีนะครับเมโทเท็กเซตเนี่ยสมัยก่อนเขาก็เป็นยาที่รักษาฆ่าเซลล์มะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ก็มักจะมีปัญหาอาการข้างเคียงนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดโรคมันไม่ได้หายด้วยมันแค่อักเสบลดลงเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นศาสตร์ในการรักษาแผนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่ดีที่สุดก็จริงแต่บางทีมันก็มีข้อจำกัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมินะครับเพราะนั้นถ้าเราสามารถทานสมุนไพรแล้วทำให้ระบบภูมิดีขึ้นระบบภูมิมันก็คือลิมโฟไซต์เม็ดเลือดขาวนี่แหละถ้าระบบภูมิดีขึ้นการอักเสบก็จะดีขึ้นแล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาโคโลควินก็ดีหรือสเตียรอยด์ก็ดีก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคนไข้ก็มีเบาหวานด้วยมีความดันสูงด้วยยาที่ทานอยู่มันก็แค่ทำให้ค่าผลเลือดต่างๆดีขึ้นเท่านั้นเองแต่โรคไม่ได้หาย ราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถแนะนำหรือบอกคุณแม่ให้ปฏิบัติตามที่อาจารย์เกียงศักดิ์พูดทุกวันต้องฟังทุกวันฮะเพราะว่าเสียงของอาจารย์เขามีเสน่ห์ แล้วก็พอมีเสน่ห์แล้วเนี่ยเขาก็เติมความรู้เข้าไปแล้วเราก็รู้อยู่นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันหายได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับเบาหวานเนี่ยจะดีขึ้นได้ถ้าเราเลือกทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยการใช้สมุนไพรมันก็จะมีประโยชน์มันช่วยทำให้เซลล์ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานเนี่ยฟื้นตัวได้แข็งแรงขึ้นแล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยนะครับความจำเป็นที่ต้องใช้ยาลดน้ำตาลความจำเป็นต้องใช้ยาลดความดันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปเพียงแต่ปรับพฤติกรรมท่านเองนะครับจะต้องอารมณ์ดีจะต้องมีสุขภาพที่ดีออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เต็มที่แล้วที่สำคัญที่สุดลูกสาวก็ต้องเอาใจแม่เยอะๆด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคนแก่นี่ไม่ต้องการอะไรหรอกเงินทองก็ไม่ต้องการเยอะแต่ขอให้ลูกสาวพูดดีๆเอาใจเยอะๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าการดูแลคนไข้เนี่ยก็ต้องดูแลทั้งกายและใจจริงไหมอาจารย์จริงไหมครับ
4: ครับใช่ครับ
6: อาจารย์เหมือนกันอาจารย์ก็อารมณ์ดีก็มีคนเพราะว่ามีคนดูแลดีอยู่ข้างตัวนะแน่นอนเห็นไหมยอมรับแล้วเห็นไหมเนี่ยยอมรับแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมนึกได้บอกว่าอาจารย์ต้องมีหัวใจ10ห้องไงเพราะฉะนั้นในกรณีของแม่คุณเนี่ยถ้าคุณสามารถใช้สมุนไพรได้ด้วยนะครับซึ่งสมุนไพรเนี่ยมันเป็นสารธรรมชาติไม่มีสารเคมีแล้วทานแล้วไม่อันตรายแล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยความจำเป็นที่ต้องใช้พวกไอโคโลกินก็ดีหรือเพนิซิลลินก็ดีเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปคนไข้ที่เป็น SLV เนี่ยถ้าไม่ปวดสักอย่างลิ้นไม่เปื่อยสักอย่างทานข้าวได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นลูกสาวต้องช่วยคุณแม่นิดนึงนะครับในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการแนะนำนะครับ
5: ค่ะ
4: คืออย่าง
5: น
4: ี้
5: แล้วถ้าคุณแม่จะเริ่มให้ทานเลยมันจะต้องทานนานแค่ไหน
4: คืออย่างนี้นะก่อนจะกินอะไรก็ตามแม้กระทั่งแปะกุยก็ตามนะครับมีอยู่2ผลคือผลหลักบวมไหมช้าไหมถ้าบวมเลยบวมจากพิษสลนแน่ๆมันไม่เกี่ยวกับแปะกุยเลยบวมไหมแล้วก็หน้าเป็นมูนเฟสไหมนะครับแล้วอาการหงุดหงิดแล้วไอ้ตัวแสบก็คือตัวพิษสลนเนี่ยทำให้ค่าน้ำตาลมันขึ้นนะครับแม้เราจะลดน้ำหนักก็ตามเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวแสบนอกจากจะลดอาการข้างเคียงของพวก SLE แล้วมันยังรบกวนการผลิตอินซูลินของเบต้าเซลล์ในตับอ่อนด้วยทำให้มันแปรปรวนนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ก็จะเป็นต้องกินและไม่จำเป็นต้องกินถ้าเรามีความรู้นะครับดูจากผลเลือดหลังจากกินแปะกล้วยแล้วเนี่ยดูจากค่าผลเลือดของซิสมิกลูปัสอินเตอร์โฟซัสยังไงนะครับแล้วก็ที่น่ากลัวที่สุดมันเป็นตัวระบบภูมิมันขาดหางเสือครับผมกลัวสุดว่าถ้าจมที่ตายเมื่อไหร่แล้วก็เกิดเฉียบพลันก็จะลำบากมากๆก็ไม่มียารักษาอีกนะครับเพราะฉะนั้นการมีความรู้นะครับการมีความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดครับการมีความรู้เนี่ยสำคัญที่สุดนะครับอย่าให้สะดุดต้องเมามันเฝ้าดูอาการถ้าถึงคราวที่จะอยู่ ICU เนื่องจากไปจมที่ตายนะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครแก้ไขได้ด้วยแผนปัจจุบันนะครับแม้กระทั่งเป็นแอคคิวก็ตามหรือเป็นโครนิกก็ตามนะครับการกินสมุนไพรเนี่ยมันด้วยเหตุด้วยผลทางวิทยาศาสตร์หนึ่งมันทำให้ระบบภูมิคือลิมโฟไซต์เนี่ยแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็ต้องหาห้องแลบทางด้านอิมมูโนโลจีที่ขอนแก่นมีครับนะมันสร้างระบบภูมิยังไงนะครับแล้วก็เบาหวานนี่เลิกคุยเลยมันหายได้แน่นอนที่สุดเกิน 100% ถ้ารู้จักการกินการออกกำลังกายการลดน้ำหนักอย่างเดียวเบาหวานหายไปครึ่งต่อครึ่งคน1,000คนหายไป500คนแค่ลดน้ำหนักประมาณ 20% ของน้ำหนักตัวนะครับนี่เป็นข้อมูลจากอเมริกาฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับทำไมอ่ะ
5: ฟังพระตอนนี้หนูอยู่ที่โรงพยาบาลที่แรกว่าจะเปิดวอให้ฟังแต่ว่าพอดีมาทำงานแล้ว
4: คืออย่าง
5: น
4: ี้เราเอาเรียนพยาบาลในก๊อปปี้การฟังบอกว่าอย่างนี้หนึ่งง่ายๆหนึ่งรู้จักผลแลบกับผลหลักก่อนกินอะไรก็ตามนะครับผลแลบก็คือค่าเกลือเกลือค่าไตเตอร์ของอะรูมาตอยด์เท่าไหร่ค่าเบาหวานเท่าไหร่ความดันเท่าไหร่ค่าอะไรเขาเรียกว่าผลหลัก ผลแลบนะครับผลหลักก็คือบวมไหมหน้าเป็นมูนเฟสไหมแล้วก็อ่อนแอไหมมีผื่นคันไหมอะไรจะมีอะไรไหมนะครับมันอาจจะโจมตีที่ผิวหนังเราโจมตีที่ง่ายๆอาจจะหน้าเป็นผีเสื้อขึ้นอยู่กลางหน้าเลยนะครับนั่นก็เป็นปริยาของโรค SLE นะครับอันนี้เขาเรียกว่าผลหลักผลแลบก็คือค่าตัวเลขกึกกึกค่าตัวเลขของไตเตอร์ของลุมาตอยค่าตัวเลขของเบาหวานความดันไขมันสูงนะว่ามันลดลงไหมไม่มียาที่แท้จริงลดตัวเลขพวกนี้นะครับความแข็งแรงของร่างกายการอย่าไปถลากินแป้งกินน้ำตาลกินก๋วยเตี๋ยวกินเส้นกินเกาเหลาไม่ใส่เส้นน้ำตาลไม่ขึ้นครับเป็นพยาบาลต้องเข้าใจว่ามันขึ้นเพราะกินแป้งกินคาร์โบไฮเดรตกินน้ำตาลครับนะครับมันไม่ขึ้นผักมีน้ำตาลน้อยมากน้อยจริงๆหมูก็แทบมีน้ำตาลมันก็มีน้ำตาลน้อยครับแทบไม่มีน้ำตาลเลยแทบมีน้ำตาลคือแป้งข้าวแป้งข้าวน้ำเชื่อมแล้วก็ไอ้เผือกมันนี่ก็คือแป้งนะครับที่มีหัวถึงแม้จะเป็นพืชก็ตามแหละก็ต้องไปศึกษาเองนะครับโลแคลอรี่แล้วก็ลอสเอนเนอร์จีด้วยการออกกำลังกายแค่ลดน้ำหนักอย่างเดียวนะแล้วบวกกับการสร้างระบบภูมิลิมโฟไซต์แข็งแรงอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นส่วนสเตียรอยไม่ใช่หน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลว่าพอเขาเห็นไตเตอร์ปกติอะไรปกติเขาก็งดหรือลดเองแล้วครับโดยอัตโนมัติเพราะมีคนไข้หายจาก SLE หลายคนนะครับให้สเตียรอยเด็กก็23วันและ20เม็ดจากโรงพยาบาลราชวิถีแล้วก็กินแปะก้อนอาจจะฟุกหรือไม่ฟุกหรืออะไรก็ตามแต่เขาไม่ตายก็แล้วกันนะครับตอนนี้ก็เป็นนางงามแล้วอายุ20กว่าแล้วเงินก็ไม่มีซื้อด้วยต้องหาคนบริจาคด้วยนะครับเนี่ยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะโชคดีเพราะว่ามีคนข้างเคียงเป็นพยาบาลที่งดงามด้วยความกตัญญูและกตเวทีครับทำตามนี้นะครับกินแปะกล้วยชาวสี่ยันสี่นะครับแล้วเสียที่โทรมารายงานนะครับว่าเป็นยังไงขอผลหลักและผลหลัก0625100561-9เราขอดูเบาหวานด้วยนะครับ
5: 0625100
4: แล้วขอดู
5: เบาหวาน0625100
4: 561
5: 561
4: ถึง569ครับถึง9ครับ
5: มีไลน์ไหมคะเผื่อว่าจะได้ส่งผลแลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: คุณโทรไปถามเองนะครับแล้วส่งไลน์ไปก็ได้ครับ
5: อ๋อ
4: เอาผลแลบก็รู้ไม่กี่ตัวนะครับก็เอามาคืออย่างงี้นะเราอยากให้เอามาออกอากาศดีไม่ดีจะได้แก้ไขคนที่เป็นอย่างนี้จะได้รู้ที่แท้จริงนะครับนะ
5: ค่ะ
4: นะครับเนี่ยแล้วผลแลบยิ่งมีความรู้อย่างเงี้ยมันจะได้ว่ากันสดๆว่าอย่างน้อยๆมันก็ดีขึ้นไม่บวมอ่ะ
5: ค่ะ
4: นะครับแต่ระบบภูมิแพ้มันหายได้ SLE autoimmune ก็ถือเป็นภูมิแพ้แบบหนึ่งนะครับเสียดายพุ่มพวงถ้ากินแปะกล้วยปัดนี้ก็ไม่ตายแล้วครับ
5: สมัยนั้น
4: นะคนเราเนี่ยนะอย่าเนยมีแฟนเป็นนักธุรกิจจบบัญชีจุฬาอาจารย์จดทุกอย่างเลยกินอะไรกี่เป็นเงินเท่าไหร่จดทุกอย่างเลยเออก็ตัวเองก็แหมมันจะจดอะไรนักหนาวะเนี่ยเอ้ามีแฟนพยาบาลถามเลยแต่เช้ายันค่ำว่าวันนี้กินอะไรน้ำหนักเท่าไหร่เป็นโรคอะไรไปตรวจนู่นตรวจนี่เออ
6: เอานะเขาเป็นห่วงเป็นใยปะโถ เขาถามมากก็ไม่ได้แม่งหงุดหงิดเนี่ย
4: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการทำอะไรก็ตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับผมเช็คดูรายการวิทยุทีวีทั่วโลกเนี่ยเขาไม่มีใครทำงี้สักรายเนี่ยตอบปัญหาสดๆแล้วยังมีพยากรณ์ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้แล้วยังพยากรณ์ว่าภายใน4เดือนเนี่ยคุณจะเลี้ยวซ้ายกินยาตลอดชีวิตฉีดอินซูลินตลอดชีวิตไม่มีทางหายจากเบาหวานความดันไขมันสูงแล้วมีใครกล้าประกันว่ากินตามผมว่าไว้เนี่ยเป็นพันคนหายไป500คนอีก500คนที่มันดื้อที่ไม่ทำตามนี้ทำบ้างไม่ทำบ้างนะครับอีก500คนทำบ้างไม่ทำบ้างเนี่ยมันหายไปอีกประมาณสัก 70-80% แสดงว่ามันแหนบกินแบบว่าไม่ออกกำลังกายกินก่อนนอนอะไรตัวมีอะไรเนี่ย เราต้องให้อภัยเขาเราต้องให้อภัยเขาว่าเขาไม่ทำตามเราเราก็ต้องพยายามต่อไปมีใครกล้าพยากรณ์นะว่าท่านทำตามนี้เป็นพันคนเนี่ยเบาหวานเนี่ยเอาพอเบาหวานพี่ใหญ่หายไปเนี่ยความดันไขมันมันก็ตามด้วยเป็นโรคหลอดเลือดนะครับท่านเป็นโรคหลอดเลือดน้ำเลือดเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงอย่าไปสนใจเท่าไหร่นะครับตั้งแต่อายุ30มันเริ่มเสื่อมแล้วตามจริงมันเสื่อมตั้งแต่20 25ที่ซ้ำไปแต่เราบอกว่าเอาจนหยุดนะ30ถ้าขาดการกินผัก 80% ขาดการออกกำลังกายกินก่อนนอนท่านเป็นโรคหลอดเลือดแล้วครับทำไมไม่กินแปะกล้วยล่ะซ่อมหลอดเลือดให้มีแรงยืดหยุ่นบิสคุสตี้อีลาสติกซิตี้ให้มันดีขึ้นเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับดินเช้า44นะครับ
7: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกินกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ
3: คุณผู้ฟังคะเป็นที่ยอดเยี่ยมมากๆนะคะถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังหรืออาจจะเป็นญาติอาจจะเป็นลูกหลานหรืออาจจะเป็นตัวท่านผู้ฟังเองที่เป็นผู้ป่วยซึ่งได้โทรศัพท์เข้ามากับคุณหมอนะคะสอบถามพูดคุยแล้วก็คุณหมอท่านก็จะให้คำวินิจฉัยอธิบายให้เข้าใจในการกลไกในการเกิดของโรคแต่แนวทางในการรักษานั้นก็จำเป็นที่จะต้องให้เป็นหน้าที่ของทางแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลซึ่งเป็นขั้นตอนในการรักษานะคะแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยจะเพิ่มจะเติมในการที่จะรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้ไหมนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามยอดฮิตเหมือนกันแต่คุณฟังคะไม่มีปัญหาอย่างใดเลยนะคะสำหรับสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งทั้งนี้เนื่องจากว่าสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งนั้นโดยตัวของเขาเองก็มีคุณสมบัติพร้อมในการที่จะดูแลหลอดเลือดนะคะทำงานในหน้าที่ของตัวของแปะกล้วยเองพร้อมสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ข้อสำคัญอีกข้อนึงนะคะประการนี้คือการรับประทานสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งก็จะไม่ติดอยู่ในกระเพาะอาหารคือไม่ตกค้างนะคะสลายไปพร้อมๆกับอาหารที่เราทานแล้วแหละหลายท่านหลายคนก็เลยรู้สึกมั่นใจนะคะตอบถามกับคุณหมอค่ะคุณฟัง0813346666ส่วน0813346666คือหมายเลขอยู่ในรายการนะคะแต่ถ้าจะสั่งซื้อสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งคุณฟังต้องโทรไปอีกหมายเลขหนึ่งก็คือขึ้นต้นด้วย062-5100-560-9ส่วนคุณฟังที่มีความสนใจในสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ่งแล้วก็ยังต้องบอกว่าสำหรับผลิตภัณฑ์นอกจากแปะกล้วยตราไวกิ่งแล้วเราก็ยังมีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และก็ส่วนของผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บด้วยนะคะซึ่งเป็นพรีไบโอติกในการที่จะรับประทานร่วมกับส่วนของยาแผนปัจจุบันได้หรือว่าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลนะคะสามารถที่จะรับประทานได้เลยโทรศัพท์มาคุยกับคุณหมอก่อนก็ได้หรือว่าท่านจะสั่งซื้อรับประทานเองก็ได้นะคะในรูปแบบแคปซูลผลิตภัณฑ์แปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บราคาเท่าเทียมกัน260บาทโทรไปที่คลินิกสี่แยกไฟฉายเพื่อสั่งซื้อตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นได้เลยนะคะทั่วทุกทิศของประเทศไทยตัวไปที่10หมายเลขนี้ค่ะคุณฟังนะคะทีนี้ถ้าเผื่อว่าคุณฟังอยู่ที่ไหนที่ใดกับการที่จะสั่งซื้อก็ขอให้ใช้10หมายเลขนี้แล้วก็ แจ้งสถานที่ที่อยู่ให้ชัดเจนรวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ทางคลินิกก็จะจัดส่งให้โดยท่านไม่ต้องนั่งรถมาเสียเวลาแต่ถ้าท่านต้องการปรึกษากับทีมแพทย์อันนี้ก็ต้องโทรไปนัดหมายกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณฟังคะก็เป็นข้อมูลให้กับคุณฟังว่าการรับประทานสมุนไพรแปลกุ้ยดาวไวกิ้งถึงแม้จะเป็นสมุนไพรแต่ทีมแพทย์ท่านก็เน้นย้ำว่าต้องรับจากมือแพทย์นะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อาจจะมีอาการมากมายหลากหลายนอนติดเตียงคิดจะทานอะไรอย่าคิดแต่ว่าอยากจะทานนะต้องผ่านมือแพทย์แล้วท่านจะปลอดภัยเพราะถ้าทานเข้าไปไม่มีงานวิจัยรองรับบางทีท่านอาจจะแย่กว่าที่ติดเตียงก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงนะคะกับการที่ดูโฆษณาโดยไม่มีแพทย์มารับรองนะคุณฟังอันนี้ฝากคุณฟังไว้เป็นแนวทางเป็นแนวคิดในการที่จะเลือกใช้สมุนไพรให้ถูกต้องให้ถูกที่ให้ถูกทางแล้วก็ให้ถูกโรคและข้อสำคัญสมุนไพรไทยต้องราคาไม่แพงนะคุณฟังต้องราคาไม่แพงต้องจับต้องได้และสามารถที่จะรับประทานคู่กับยาแผนปัจจุบันได้โดยไม่มีข้อแม้ค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้ความไว้วางใจกับสมุนไพรแปลกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปลกล้วยคอฟฟี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บนะคะเอาละค่ะคุณฟังคะช่วงนี้ทางรายการก็อยากจะนำท่านผู้ฟังของเรานอกจากจะฟังในระบบ FM แล้วก็ AM แล้วนะคะฟังจาก www.kcsradio.online ได้พร้อมกับ YouTube สุขภาพกับเสียงเพลงออกอากาศสดก็รับฟังได้ส่วนระบบ FM นั้น 89.0 หรือว่า101กองบัญชาการกองทัพไทย 91.5 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นระบบ AM นะคะ1269พลปตอ594ในระบบ AM ปตอค่ะและม2774จังหวัดระยองหรือจะเป็นรดอ AM 747ตชด576คุณฟังรับฟังได้หมดนะคะช่วงนี้ไปพบกับข้อมูลสุขภาพในชุดที่2กันแล้วเดี๋ยวเจอกันในช่วงท้ายของรายการนะคะ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะครับหมายเลขโทรศัพท์กันเองขณะนี้คือ081-334-6666 081-334แล้วก็64ตัวครับท่านไม่ว่าจะฟังจากคลื่นณคลื่นใดทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ตามก็สามารถโทรได้สบายๆแต่โทรทางไลน์ก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: อาจารย์ครับพอดีหนูคอเลสเตอรอล179แต่ HDL 85เนี่ยมันต้องทานยาไหมคะ
4: ไม่ต้องกินเลยคอเลสเตอรอลมันเกิดจากค่า LDL บวก HDL บวกกับไตรกลีเซอไรด์หารด้วย5ก็ไม่สำคัญเท่าไหร่นะครับ HDL ของคุณสูงมากมากแสดงว่าออกกำลังกายเกินเป้าจริงหรือเปล่า
9: ไม่ครับหนูเหมือนกับกรรมพันธุ์มากกว่าเพราะหนูเขาไม่ค่อยได้ออกเดินบ้างแต่ว่าไม่ได้เดินแบบว่าวันละ19อะไรอย่างเงี้ย
4: ก็เดินอายุเท่าไหร่ครับ
9: อายุ65ย่าง66
4: แล้วน้ำหนักสูงๆนะครับ
9: น้ำหนัก46 47แล้วก็สูง156
4: โอ้โหคนเยอะกันนางงามเนี่ยนะฮะเรายังไม่เท่าไหร่การกินอาหารส่วนมาก
9: ก็จะควบคุมอยู่อะค่ะเพราะว่าแต่จะเป็นรู้สึกความดันอะจะค่อนข้างต่ำอะ90 80กว่าตัวบนนะคะตัวล่าง5 60เองคือ
4: ความดันต่ำก็ไม่มียารักษานะครับยาแก้ความดันต่ำในโลกนี้ไม่มีครับนอกจากแปะกล้วยเนี่ย
9: แต่หนูก็ทานแปดกล้วยมาปีตั้งแต่มิถุนาปีก่อนจะ2ปีแล้วมิถุนานี้ก็2ปีแล้ว
4: ก่อนกินแปะกล้วยกับหลังกินแปะกล้วยมันมีความแตกต่างกันหรือไม่ยังไงครับ
9: ก็รู้สึกดีอะค่ะ
4: เช่น
9: เดิมปกติว่ากลางคืนนอนเนี่ยนอนไม่เต็มอิ่มแล้วก็ตอนเช้าจะปวดหัวแต่ทานแปะกล้วยไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยรู้สึกปวดหัวก็ปกติแล้วก็ปกติแล้วอย่างว่าเม็ดเลือดขาวหนูก็ต่ำ
4: แต่ต่ำเท่าไหร่ต่ำเท่าไหร่ครับ
9: 3,000
4: โอ้ต่ำมาก
9: เดี๋ยวสามบางทีก็2,900 3,000แต่ว่าหนูตรวจร่างกายประจำปีอะค่ะแล้วเขาก็คุณหมอก็ให้หนูไปเจาะไปแบบ จาะลึกที่โรค
4: ไขกระดูกไขกระดูกฮะเจาะไขกระดูกว่ามีปัญหาเรื่องบลัสเซลมั้ยเรื่องตัวอ่อนของไอ้เม็ดเลือดขาวมั้ยนะครับว่ามันผิดปกติยังไงเขาเจาะไขกระดูกเขาว่าไงครับ
9: เขาไม่ได้เจาะเหมือนไม่ได้เจาะไขกระดูกเขาแบบว่าไปเจาะลึกเกี่ยวกับโรคโรคเลือดไปหาหมอโรคเลือด
4: เฮมาโต
9: เกี่ยวกับโรคแล้วก็เขาก็ตรวจละเอียดแล้วก็มีสไลด์สเลยอะไรด้วยที่จะต้องเอาให้หมอโรคเลือดดูแล้วเขาก็บอกเขาก็ดูถามซักประวัติเขาก็ว่าโอเคปกติแต่พอหลังจากทานแตกกล้วยมันก็ขึ้นมา 3,100 3,200 แล้วแต่ก่อนเนี่ย 2,900 แต่เขาก็บอกหมอก็บอกว่าเนี่ยมันก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบแล้วแบบเขาดูแล้วว่าหนูไม่เป็นอะไร
4: คืออย่างนี้ระบบการเผาผลาญเยี่ยมมากๆเลย
9: ใช่ๆหนูระบบเผาผลาญ
4: คือมันพันธุกรรมนะครับพันธุกรรม
9: ค่ะพันธุกรรมด้วย
4: แล้วก
9: ็แต่ตอนนี้ค่ะ
4: คืออย่างนี้เม็ดเลือดขาวเขาเรียกว่าไวท์บลัดเซลล์ที่เขาเอาไปย้อมเชื้อเขาเรียกว่าแกรมสเตนนะครับเขาจะดูว่าดิฟเฟอเรนเชียนเขาเรียกว่าดิฟเฟอเรนเชียนนะครับจะดูว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยเขาจะดูว่าลิมโฟไซต์โมโนไซต์เบโซฟิลอีโอซิโนฟิลนะครับแล้วบางทีเขาจะดูเพลทเลตดูเกล็ดเลือดด้วยเขาดูภาพรวมนะฮะโมโหเฮงไขมันสูงไม่มีน้ำตาลความดันนิดหน่อยก็ถือว่าปกตินะครับความดันต่ำไม่มียารักษาครับออกกำลังกายให้มากๆนะครับนะแต่ไม่ใช่ครับความดันต่ำที่เรียกว่าบีบคลายซิสโตริกไดแอสโตริกเนี่ยมัวแต่ดูว่าหัวใจมีปัญหามันไม่เกี่ยวหัวใจเลยมันเกี่ยวกับว่าไอ้ปลายทางที่มันทำให้หัวใจบีบแรงหรือบีบค่อยเนี่ยเส้นทางที่มันเดินไปเนี่ยมันตีบมันตันมันดันไม่เข้าหลอดเลือดมันแข็งกระด้างไหมมันแข็งกระด้างไหมหรือมีเพล็กไปเกาะข้างในของหลอดเลือดไหมนะครับเนี่ยไอความดันต่ำก็ไม่มีรักษานอกจากการออกกำลังกายการกินอาหารแต่ความดันขนาดนี้ถือว่ารับได้สบายๆดูจากโงเฮงดูจากน้ำหนักส่วนสูงไม่มีโรคประจำตัวมีความดันนิดหน่อยไขมันของคุณพี่เยี่ยมมากปกติค่าทอทอคอเลสเตอรอลไม่เกิน200ถือว่าปกติร้อยกว่าถือว่าปกติแล้วก็โอ้ก็มันดูคืออย่างนี้นะมันดูค่าตามจริงดูแค่2สามค่าก็พอละดูค่าไตรกลีเซอไรด์ HDL LDL ไอ้ทอทอคอเลสเตอรอลมันเกิดจากการรวมบวกลบคูณหารทั้ง2ทั้งตัวเนี่ยนะครับดูนิดๆหน่อยๆท่านเองนะครับดูถ้า HDL นี่เยี่ยมมากๆ LDL ก็ไม่ได้สูงแล้วค่าไตรกลีเซอไรด์สูงมั้ยครับ
9: ไตรกลีเซอไรด์ไม่สูง LDL หนูสูงกว่าไอ30หรือไงอ่ะ
4: โถมึงเข้าให้ต้องเป็น100อ่ะโอ้ย
9: ไม่เดี๋ยวLDL หนู100พอดีเมื่อกี้หนูตอนโทรหาอาจารย์น่ะหนูมีข้อมูลในมือแต่ตอนนี้หนูเชิญออกมาก็
4: คืออย่างงี้ฮะมันอย่างงี้
9: 160มันปกติมาตรฐาน LDL 130ใช่มั้ยคะ
4: ไม่ใช่ต่ำกว่า160ครับ
9: จำไม่ได
4: ้ต่ำกว่า160ก็ถือว่าซิวๆน่ะนะครับจะเอา130เปี้ยเลยไม่ได้หรอกครับ
9: แต่หนูสูงกว่าประมาณ20-30อ่ะเท่าที่จำได้
4: มันถือว่าปกติก็ไฮนอร์มอลฮะมันดูจากค่า HDL ของคุณพี่ต้อง80ว่ะโอ้สูง
9: คือหนู85 HDL 85
4: ยิ่งสูงยิ่งดีครับ
9: หรอคะ
4: ยิ่งสูงยิ่งดีครับเนาะนี่เป็นอย่าง
9: น
4: ั้
9: นนี่ตกลงไม่ต้องทานยาใช่ไหมคะ
4: คุณไปถามหมอเขาไม่ให้ยาหรอกให้ทำไมอาจจะให้ยาความดันก็ไม่มียารักษานะครับนะแต่ไม่ใช่แปะกล้วยเนี่ยมันช่วยได้หนึ่งมันช่วยทำให้ระบบเมตาบอลิซึมการเผาผลาญดีขึ้นมันมีฟลาวานอยด์เทอร์เบนอยด์สองมันทำให้หลอดเลือดนะฮะหลอดเลือดไม่แข็งกระด้างมีแรงยืดหยุ่นนะครับสามทำให้โฮปรัดหรือน้ำเลือดเนี่ยมีความใสไหลเวียนได้ดีทำให้การบีบตัวการคลายตัวของหัวใจที่เกี่ยวกับความดันซิสโตลิกกับไดเอสิตมันก็ดีขึ้นพอแล้วไม่ต้องกินอะไรเลยนอกจากแปะกล้วยเท่านั้นเองแล้วทุกอย่างปกตินะครับ
9: จะ2ปีแล้วเช้า2เย็น2
4: แล้วสายตาก็ดีขึ้นใช่ไหมครับ
9: ใช่ก็ดีขึ้นปกติจะชอบแบบว่ามันมีอะไรแป๊บๆแสบตาเหมือนแล้วลมเข้าตาแต่เดี๋ยวนี้มันก็รู้สึกนะน้ำตา
4: คืออย่าง
9: น
4: ี้
9: ตามันก็จะมีน้ำมาหล่อเลี้ยงนิดนึง
4: ไอ้พวกที่หยอดตาเนี่ยมันหน้าตีก้นเลยเกิดนะ คุณจอดมา7ปี10ปีเนี่ยคุณจอดทุกวันทุกวันนี่รองพื้นหนังตาเทียมยังไม่เท่าไหร่ไอ้ขนตาเทียมเนี่ยขนตาปลอมมันหลุดแล้วหลุดอีกอะนะคุณกินแปะกล้วยสัก4อาทิตย์เช้า4เย็น4นะแล้วส่วนมากมันก็ดีขึ้นไอ้ของเทียมมันจะดีเท่าของแท้ยังไงผมเรียกว่าน้ำหล่อลื่นดีกว่านะครับผมไม่เรียกว่าน้ำตาหรอกครับน้ำหล่อลื่นดวงตามันตันมันออกมาไม่ได้คุณลองกินดูอย่างดีก็ไม่เสียหายอะไรแล้วคุณหยอดทำไมหยอดมา10-20ปีมันคุณจะยอมแพ้แล้วว่ามันแก้ที่ปลายเหตุแล้วเป็นวุ้นในตาเสื่อมก็ไม่มียารักษาที่มีหยักใหญ่ขึ้นตาเนี่ยไม่มียารักษาครับมันความเสื่อมนี่ไม่มียารักษานะครับแต่ไม่ใช่ครับความเสื่อมเนี่ยคุณต้องรู้จักว่าความเสื่อมเกิดจากระบบภูมิหรือเปล่าความเสื่อมเกิดจากพันธุกรรมหรือเปล่าความเสื่อมจากเวียนกรรมหรือเปล่าขี้เกียจออกกำลังกายคุณนอนลูกเดียวเนี่ยนอนตื่นก็กินซีซัวกินหวานกินมันกินเค็มมันเกิดความเสื่อมเท่านั้นนะครับถ้าขาดการออกกำลังกายแล้วที่สำคัญที่สุดคือขาดแปะกล้วยเนี่ยมันทำให้เสื่อมไม่มียารักษาความเสื่อมนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่หูแว่วเนี่ยน้ำในหูไม่ต้องการด้วยเหตุผลใดก่อนหรือคนที่เป็นภูมิแพ้หรือเป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยมันหายดีขึ้นได้ยิ่งคนเป็นเบาหวานเนี่ยคุณต้องเข้าใจเรื่องอาหารเรื่องการออกกำลังกายกินแปะกล้วย
9: ก็ไม่มี
4: ก็ยังโชคดี
9: เบาหวานค่าน้ำตาล91แล้วก็วัน A1C 5.5
4: โอ้ปกติซุปเปอร์แข็งแรงครับซุปเปอร์แข็งแรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฟังรายการนี้เขาจะรู้ดีว่าเขาติดใจเพราะว่าเขาได้รับความรู้แล้วเอาความรู้ไปทำตามนะครับ
9: การที่หนูฟังมาหลายปีแล้ว3ปีกว่าแล้วถึงได้เริ่มทานแปะกล้วยมาประมาณเกือบ2ปีก่อนหน้านั้นฟังอย่างเดียวแล้วแบบรู้สึกชอบรายการของอาจารย์นี่แบบแนะนำดีแล้วก็ปฏิบัติแล้วได้ผลดีหนูก็เลยปฏิบัติแล้วก็เอาแปะกล้วยมากินด้วยแล้วก็พอไปตรวจร่างกายผลมันก็ดีนะคะ
4: คือไอ้มันจะเอาค่าคนต้องดูโง่เฮงไม่ได้จะกินอะไรก็ตามต้องดู2อย่างคือดูโง่เฮงดูโง่เฮงคืออะไรอ้วนดำขาวเดินเหินคล่องไหมเนี่ยหรือหูแว่วนี่ก็ต้องดูโง่เฮงเพราะมันตรวจแลบไม่เจอนะครับจะ MRI ไม่รู้จะ MRI อะไรมันความเสื่อมมันมองก็เหมือนกันทั่วไปคุณ MRI ที่สมองมันไม่มีภาพปรากฏให้ความเสื่อมเนี่ยแต่ภาพความเสื่อมเนี่ยของหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจเนี่ยหรือเลี้ยงสมองเนี่ย MRI มันก็แพงนะผมว่าดีกว่าฉีดสีมันโอกาสมันแพ้มันก็เยอะบางคนก็กลัวนะครับแต่ MRI บางคนก็มันหมื่นกว่าบาทนะขนาดผม MRI ไม่ต้องเสียตังค์ผมยังไม่ยอมไปเลยเพราะไงรู้ป่าวเวลาเข้าไปในเครื่องอุโมงค์แล้วมันดังวิวเราเป็นคนโรคกลัวเพราะเรากินแปะกล้วยนี่หัวใจมันดีอยู่แล้วเลือดไปเลี้ยงหัวใจซัพพลายทำให้หัวใจไม่ตีบไม่ตัน
9: อันนี้หนูต้องเปลี่ยนเป็นเท้า4เย็น4ไปหน่อยเหรอคะ
4: เท้า4เย็น4จะดีกว่าครับ
9: โอ้
4: นะครับพ่อผมความดันมันต่ำไปนิดนึงแต่ไม่อันตรายครับเอ้าเชิญอาจารย์มาชำนาญครับผมพูดจบแล้วนะครับอาจารย์ลองสรุปสักหน้าเขาไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราให้ความเข้าใจต่ำนิดต่ำหน่อยดูภาพรวมก็ดีขึ้นอย่างไขมันเนี่ยเชิญอาจารย์มาทำงานครับเชิญเลยครับความดันด้วยครับเชิญเลยครับ
10: ก็นี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นจุดมุ่งหมายของเราที่จะต้องให้ความรู้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับถ้าเขาได้รู้ในเรื่องของตัวเองรู้ผลเลือดดูผลเลือดเป็นเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ไขปรับพฤติกรรมให้ค่าผลเลือดอันนี้มันดีขึ้นได้โดยการออกกำลังกายเลือกอาหารที่ทานนะครับแล้วก็มีอารมณ์ที่ย่ำใสอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ความดันต่ำเนี่ยมันก็อาจจะต่ำมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะเพราะนั้นก็หมายความว่าประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจเนี่ยมันน้อยไปนิดหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้เป็นอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สมุนไพรเนี่ยมันก็ไม่ได้ลดความดันหรือมันไม่ได้ทำให้เพิ่มความดันแต่มันทำให้ประสิทธิภาพการหดตัวและความยืดหยุ่นของเส้นเลือดดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทานไปแล้วเนี่ยความดันสูงมันก็จะลดลงความดันต่ำก็จะสูงขึ้นนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าก็ ก็ใช้ชีวิตอยู่ในขณะที่ความดันต่ำนี่ก็ไม่มีปัญหาแต่มันก็จะมีเวียนศีรษะได้ง่ายนะครับเพราะนั้นก็ต้องพยายามออกกำลังกายทุกวันนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้สมดุลนะครับหมอคิดว่าก็มันก็เป็นเรื่องปกติที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วการใช้ยาแผนปัจจุบันจริงๆแล้วมันไม่มีโดยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นต้องทำความเข้าใจกับมันก็ความเข้าใจกับมันแล้วก็ใช้การใช้สมุนไพรตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นนะครับ
7: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: สด็จสู่สวรรคาลัยณแดนสวงไทยทั้งปวงขอน้อมกราบบังคมลาทูลราชสำนึกในพระกรุณาพระองค์พาอยู่กลางใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารคลื่นความถี่ AM 792กิโลเฮิรตซ์
1: คนหลายล้านคนเดินทางผ่านการเวลาที่มากมายของชีวิตถ้าคุณคิดว่าสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็คุณคือคนพิเศษสำหรับการเวลาเราขอแนะนำผลิตภัณฑ์คาตามินกลุ่มบริษัทคาตามินผ่านการวิจัยเกี่ยวกับสารอาหารที่ทรงคุณค่าจากทั่วโลกเช่นผงกระดูกอ่อนปลาฉลามประกอบด้วยคอลลาเจนและวิตามินรวม7ชนิดในเม็ดเดียวคาตามินยังได้รับการพัฒนาภายใต้ลิขสิทธิ์ของ Complete Pharma ประเทศฟินแลนด์วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศโทรปรึกษาเราที่เบอร์084-385-6644คาตามิน The Best of Innovation
2: ต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารเสนอข่าวจังหวัดสมุทรปราการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางพลีบางบ่อและบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการประกาศเรื่องแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการดังนี้จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าจะมีการระบายน้ำจากคลองประเวศเขตลาดกระบังมาลงที่คลองสำโรงเพื่อระบายน้ำลงอ่าวไทยในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ใกล้ลำคลองของอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงที่มีน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างอยู่แล้วและกำลังระบายน้ำลงสู่ทะเลมีน้ำจากคลองประเวศลงมาเติมโดยตลอดทำให้คาดการว่าระดับน้ำในพื้นที่อำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงจะไม่ลดระดับลงหรือลดลงเพียงเล็กน้อยในช่วงถึง10วันนับจากนี้จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569จบข่าวสิริรัตน์มหัทนะเตมีอานสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารจะเสนอข่าวครั้งต่อไปทุกต้นชั่วโมงค่ะ
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
1: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลง
1: สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพกับเสียงเพลงเป็นรายการดีมีสาระเป็นรายการถามตอบปัญหาเรื่องของสุขภาพเป็นรายการที่เรียนรู้เรื่องของสุขภาพเป็นโรงพยาบาลทางอากาศเป็นสถานที่ฟังเพลงเพราะๆผ่านทางรายการสุขภาพกับเสียงเพลงหลากหลายนะคะคุณฟังคะฟังกันที่ไหนบ้างฟังกันที่บ้านฟังกันในรถฟังกันในสวนฟังกันในครัวมีวิทยุสักเครื่องหนึ่งก็ฟังได้แต่ปัจจุบันนี้คุณฟังมีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องฟังได้ทุกทิศทั่วไทยโดยไม่ต้องใช้ฐานวิทยุไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแค่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มๆในโทรศัพท์มือถือฟังออนไลน์กันดีกว่าค่ะ www.kcsradio.online นี่คือรูปแบบของวิทยุที่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือค่ะคุณฟังสามารถที่จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นรับฟังรายการที่มีสาระเกี่ยวกับสุขภาพได้ตลอดเวลานะคะ24ชั่วโมงของการติดตามรับฟังทุกทิศทั่วไทยทุกทิศทั่วโลก www.kcs

0: ายเลขโทรศัพท์0813346666รายการสุขภาพกับเสียงเพลงนำทีมโดยอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์ปิติพลังวิชิรามีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมนาวาเอกในแพทย์พนิษฐ์จันทระภักดีและนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงศ์ค่ะพร้อมกับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้จัดค่ะแล้วก็แปะคุ้ยค่ะพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเจอกันค่ะคุณฟังค่ะ
1: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: คุณกำลังฟังสุขภาพกับเสียงเพลงสาระเพื่อสุขภาพ
3: คุณผู้ฟังคะมาถึงในช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่สำคัญของรายการเลยนะคะเพราะว่ารายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นเราเน้นหลักในเรื่องของการทำ IFการถามตอบปัญหาสุขภาพการทำ IF ก็ทำ IF แบบไทย IF Food เป็นยุทธวิธีที่จะทำให้รายการสุขภาพกับเสียงเพลงนั้นได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ท่านผู้ฟังมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Longevity หรือว่า Long Lifestyle นะคะคุณฟังคะหรือว่าจะเป็น Long Life ชีวิตที่แบบอายุยืนยาวนั่นเองคุณฟังมันมีความสำคัญนะคะการกินอาหารการใช้ชีวิตการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เป็นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการคือเพื่อชีวิตที่ยืนยาวนั่นเองค่ะก็เข้าใจว่าหลายๆคนก็อยากจะอายุยืนนะแต่ฟังคุณหมอทางด้านทีมแพทย์ของรายการของเราแล้วท่านก็ให้เหตุผลว่าไอ้การที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยอยู่ได้กันทุกคนแหละแต่ว่าจะเป็นมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนมีคุณภาพเพียงพอที่จะอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขไหมชนิดที่ว่ามีชีวิตอยู่แต่นอนติดเตียงก็ไม่เอานะต้องมีคุณภาพต้องมีเสียงหัวเราะต้องมีรอยยิ้มต้องมีความสุขในทุกๆวันต้องทำกิจกรรมได้เดินได้กินข้าวได้พอที่จะหันซ้ายหันขวาแล้วหัวเราะอย่างมีความสุขได้นี่แหละค่ะคือชีวิตที่มีความสุขเราตรองกันดูนะคุณฟังมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะอะไรคะเพราะว่าทุกชีวิตถ้าเผื่อว่านอนติดเตียงแล้วก็มาคอยที่จะให้คนอื่นมาป้อนข้าวป้อนน้ำเนี่ยเห็นท่าว่าจะไม่ดีทั้งผู้ที่ป้อนทั้งผู้ที่ทานนะคะอันนี้สุขเข้าใจค่ะว่าอาจจะเป็นลักษณะของการรักษาตามสภาพอาการเนาะแต่คุณฟังต้องคิดนะคะว่าถ้าเราทำได้เราก็อยากจะทำแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหากับคนอื่นๆอย่าประมาทนะคุณฟังอย่าคิดว่าเดี๋ยวก็ตายไปเองแหละเดี๋ยวก็เป็นไปอย่างนั้นเองแหละไม่ใช่ต้องไม่เป็นแบบนั้นนะคะต้องไม่ผลักภาระให้กับผู้อื่นเราต้องดูแลสุขภาพของเราเองเพื่อที่จะป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นคุณแม่ก็ต้องรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านเพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องมาดูแลคุณแม่คุณแม่พอทำได้คุณแม่พอใช้

0: ชีวิตอยู่ได้คุณพ่อก็เหมือนกันนะคะจะมีคุณพ่อหรือคุณแม่จะมีคุณปู่หรือคุณย่าคุณตาคุณยายท่านทำอะไรของท่านเองได้เพียงแต่ว่าเราคอยดูแลอยู่ห่างๆก็น่าจะมีความสุขมากกว่านะคะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่จะตอบสนองกับชีวิตของเราว่าอยู่ในโลกใบนี้อย่างมีความสุขอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างเข้าใจแล้วก็ดูแลตัวเองได้ไม่ไปเป็นภาระของใครไม่เป็นภาระของผู้ใดนะจะทำให้อยู่กันแบบสบายๆแล้วก็ไม่หนักอกหนักใจซึ่งกันและกันนะคะคุณฟังคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ารู้จักการดูแลตัวเองกันวันนี้นะคะจะเป็นอาหารที่เป็นยาจะเป็นการทำ IFบ้างแบบไทย IF Food รู้จักการจัดลำดับอาหารรู้จักการออกกำลังกายรู้จักการพักผ่อนรู้จักการเบาๆงานเพลางานลงบ้างถ้ามีอาการเจ็บปวดนะคะรู้จักการเลือกใช้สมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งจะเสริมตอนไหนจะทานยังไงอันนี้เข้าใจแล้วก็รู้จักในการที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวให้กับสภาพจิตใจมันจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากและการไปพบคุณหมอก็จะน้อยลงเพราะเรารักษาตัวเราเองได้การใช้ตัวช่วยหรือว่าพวกซัพพลีเมนต์ต่างๆนะคะอันนี้ขอพูดเป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพแล้วก็มีทีมแพทย์รับรองมีงานวิจัยที่รองรับมีคนผู้ฟังท่านนู้นท่านนี้พูดกันจากเสียงจริงๆไม่ใช่เป็นหน้าม้าและทีมแพทย์ยอมรับอันนี้ล่ะค่ะคุณฟังต้องจัดให้กับตัวเองเนาะวันนี้คุณฟังที่โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับคุณหมอเป็นเรื่องที่ดีมากๆหนึ่งคำถามคือประโยชน์สำหรับทุกๆท่านทุกๆคนขณะเดียวกันนะคะ เรื่องของการถามตอบปัญหาก็จะมีประโยชน์มากๆสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งก็จะมีประโยชน์มากๆกับตัวท่านเพราะท่านได้โทรสั่งซื้อจากคลินิกสีแยกไฟฉายนะคะรับหมายเลขไปก่อนค่ะ0625100560-9 0625100560-9 นะคะ10หมายเลขค่ะและช่วงนี้จะนำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์กันนะคะในช่วงแรกจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะไปดูสิคะว่าเรื่องของสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งเรื่องของกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่เรื่องของผลิตภัณฑ์ไวน์เฮิร์บจะดูแลคุณฟังได้อย่างไรและจะเลือกใช้กันอย่างไรให้ถูกสัดส่วนให้เกิดความพอดีไปรับฟังด้วยกันค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์แพทย์ชำนาญครับสวัสดีครับ
2: ค่ะ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: ดิฉันมีเรื่องจะปรึกษาอาจารย์หมอค่ะ
1: ปรึกษาหัวใจหรือปรึกษาทางกายครับเราแก้ไขได้นะ
2: ค่ะดิฉันน่ะคือเป็นมะเร็งที่ไขกระดูกคราวนี้ไปปลูกถ่ายกลับมาแล้วรักษาจบคอร์สแล้วคราวนี้มันมีอาการชามือชาเท้าอยู่ค่ะ
1: ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: อายุ60ค่ะ
1: โอ้60ยังไม่แก่แล้วน่ะน้ำหนักสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนักตอนนี้มัน44โลแล้วก็ส่วนสูง157ค่ะ
1: ดีแล้วผอมๆดีผอมๆตายยากคนอ้วนตายเร็วนะครับจริงก็ป่ะ
2: ใช่อาจารย
1: ์แล้วมันลดน้ำหนักเพราะเป็นมะเร็งหรือลดน้ำหนักเพราะเราออกกำลังกายและควบคุมอาหารครับ
2: เป็นมันน้ำหนักมันลดเพราะเป็นมะเร็งที่ไปปลูกถ่ายไขกระดูกมาค่ะแล้วมันก็แพ้มากทานไม่ได้แล้วมันอย่างอื่นมันก็ดีแล้วแต่มันมีอาการชามือชาเท้าค่ะ
1: เราไป MRI ที่กระดูกสันหลังเขาบอกว่าหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าครับ
2: ไม่ค่ะไม่มีค่ะไม่ได้เป็น
1: เราเกิดจากเรามีเบาหวานความดันไขมันสูงไหม
2: อ๋อมีเบาหวานแต่ความดันไม่มีค่ะความดันออกจะต่ำด้วย
1: โอเคโอ้ต่ำเท่าไหร่ครับ
2: ความดันมันก็ร้อยนิดๆเองอะค่ะ
1: ไม่ต่ำครับไม่ต่ำร้อยนิดไม่ต่ำครับ
2: โอ้ไม่ต่ำนะคะ
1: แล้วตัวล่างปกติใช่ไหมครับ780ใช่ไหมครับโอเคไม่ต่ำไม่ต่ำไม่ต่ำไม่ต่ำ
2: โอค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปตกกังวลละน้ำหนักผอมก็ถือว่าตายยากนะคนอ้วนๆมันตายไปก่อนนะครับแล้วการหัวร้อนเนี่ยมันทำให้ตายช้าครับมันทำให้เอ็นโดฟินมันหลั่งการกินผักผลไม้เพื่อนผมเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายหมอศิริราชบอกว่าเขาเป็นหมอสูด้วยว
2: ่
1: าหมอบอกว่าคุณจะต้องตายภายใน3เดือนเขาเปลี่ยนวิธีการกิน โดยการกินผักทำเองปลูกเองปลาไม่กินด้วยกินแต่ผักอย่างเดียวนะครับเขาเคร่งคัดมากตอนนี้ยังอยู่เลย10กว่าปีแล้ว20ปีแล้วเลยเปิดร้านรักษามะเร็งไปเลยโดยการกินพืช อยู่ที่โคราชเองนะครับเอาละทีนี้คุณชายงี้ขอดูค่าน้ำตาลสะสมของเบาหวานสิครับ
2: น้ำตาลประมาณ130กว่า
1: เชื่อไม่ได้เชื่อไม่ได้ไอ้ฟัตติบัจจุก้าเขาเลิกใช้แล้วสำหรับการรักษาเบาหวานน้ำตาลสะสมเขาเรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C นะครับตัวนี้เป็นตัวในการที่จะรักษาเบาหวานไม่ใช่ฟัตติบัจจุก้าบางทีเจาะบางทีไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำไปเพราะว่าไอ้เบต้าเซลล์ในตับอ่อนเนี่ยมันมีหน้าที่สร้างอินซูลินบางทีมันเกิดความแปรปรวนครับเพราะนั้นคนไปเจาะเลือดบางทีเนี่ยไปเจาะเลือดคุณนอนไม่หลับเบาหวานมันก็สูงบางทีไม่เป็นเบาหวานหรอกมันสูงมันเครียดมากๆก็นอนไม่หลับจิ้วยี่เนี่ยถูกของเบ้งยั่วหน่อยตกมาตายเพราะแกเป็นเบาหวานน้ำตาลขึ้นต้องพันกว่าบาทพันกว่าเนี่ยทั้งที่ไม่เป็นเบาหวานเลยเขาโกรธมากๆความโกรธทำให้น้ำตาลมันสูงแล้วความดันก็เหมือนกันนะครับบางทีคุณไปวัดที่โรงพยาบาลบางทีมันเครียดเห็นขาวๆเสื้อกราวหน้าดุๆหน่อยนั้นความดันก็ขึ้นนะครับความดันขึ้นไม่เท่าไหร่น้ำตาลก็ขึ้นด้วยครับความเครียดเพราะฉะนั้นค่าที่แท้จริงในการตรวจจากตำราผมก็ปี้มาจากหมอชำนาญพาไปที่อเมริกาฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ถ้าน้ำตาลสะสมต่ำกว่า 6.5 หลังจากไม่กินยาเบาหวานมา 3-4 เดือนก็ถือว่าเบาหวานหายครับหายมีหลายอย่างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะมันยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากโทษหรอกว่าหมอที่รักษาถูกฝังชิปว่าจะต้องกินยาตลอดชีวิตมันผิดครับเราก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเราความรู้มันน้อยนะครับความรู้เรามันน้อยแต่เราทดลองกับตัวเองกับทดลองกับไปค้นคว้าจากอเมริกาจากยุโรปหมอทางโภชนาการที่โรงเรียนแพทย์บางแห่งอันดับหนึ่งของเมืองไทยมีหมอทางโภชนาการแค่2คนครับ
2: เ
1: รานั่งลิ้นห้อยอย่างนั้นอ่ะพูดไปกินอย่างนั้นก็ไม่มีใครฟังเท่าไหร่เพราะมันการทำตามพวกนี้โดยไม่ต้องใช้ยาแล้วเรียนมาเนี่ยมันจนมีอุดมการณ์เหมือนหมอชำนาญอ่ะเฮ้ยมึงขืนไปผ่าตัดมึงจะตายคาที่คาห้องผ่าตัดยืน10ชั่วโมงอ่ะหลังขดหลังแข็งโรงพยาบาลคิดไปแสนหนึ่งหมอจริงได้หมื่นกว่าบาทแล้วก็ขอทานเนี่ยไม่มีใครกล้าพูดแล้วคุณเป็นเบาหวานนี่ต้องไปโรงพยาบาลตลอดชีวิตเนี่ยผมว่ามันผมไม่กล้าพูดนะครับว่าวิธีการนี้ผิดหรือถูกแต่ถ้าแนะนำเป็นนโยบายของอาจารย์นันท์ชำนาญเนี่ยนะครับโดยการกินโดยการทำ IF intermittent fasting ไม่ต้องโฆษณาแปะกล้วยได้เพราะว่าไอ้แปะกล้วยคนรู้จักกันหมดแล้วทุกคนต้องกินอยู่แล้วเพราะว่ามันรักษาหลอดเลือดน้ำเลือดไม่มีใครตายเกิดจากเบาหวานความดันไขมันแต่ตายจากโรคหลอดเลือดน้ำเลือดทั้งนั้นทีนี้ไม่มียาแผนปัจจุบันที่ทำให้หลอดเลือดนี่มีแรงยืดหยุ่นอีลาสติกซิตี้เด้งดึงเด้งดึงเนี่ยตบหนึ่งเอานาทีหนึ่ง60ครั้ง60นาทีกี่ครั้งเดือนนี่กี่ครั้ง60ปีที่คุณอายุขนาดนี้เต้นกี่ล้านครั้งมันไม่ตีบไม่แตกก็ดีแล้วมีหนำซ้ำยังเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันสูงกินแต่ข้าวขาหมูกินแต่แป้งกินแต่แป้งกินแต่แป้งกินแต่ข้าวกินแต่แป้งถวายพระต้องถวายทองฝอยทองทองหยิบทองหยอดคุณฆ่าพระทั้งเป็นเลยครับพระเป็นเบาหวานมากที่สุดผมปรึกษาเพื่อนซีผม
2: ใช่
1: เป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าโอ้โหไปดูโรงพยาบาลสองพระฟอกไตพระผ่าตัดหัวใจบอลลูนบายพาสเกิดจากการให้ยาพิษแก่พระโดยคุณนี่นะทั้งหลายแหล่เนี่ยพระชั้นเยอะๆข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงกินของหวานกินน้ำอารมณ์ต่อพอกลับถึงวัดผมอยู่วัดตรีผมรู้พระก็จำวัดไม่รู้จะไปไหนนอนแล้วก็ตื่นก็มากินต่อมาชั้นต่อฝอยทองทองหยิบทองหยอดมาเก็บได้นานถวายทองคนจีนอ่ะตื่นนั่งอ่ะลือบอกอึมใจอ่ะ อาหมวยได้หรือบอกอืมใจคุณไม่เข้าใจว่าถวายยาพิษให้แก่พระคุณจะสอนคุณจะให้เครื่องออกกำลังกาย1ขี่จักรยานกับที่เอาของเซคันด์แฮนด์มาเปิดดูในราคาไม่ถึงพันหรอกครับเซคันด์แฮนด์เนี่ยถวายพระให้แก็บเข้าไปส่งให้จักรยานกระโดดเชือกมีบาเบลเหมือนท่านพรหมพิรมอ่ะท่านมีเครื่องออกกำลังกายครับปิดห้องหน่อยไม่ต้องปิดห้องพระขี่จักรยานอยู่กับที่ไม่บาปหรอกครับพระเป็นกล้ามหน่อยไม่ใช่เพื่อความสวยงามเพื่อจะทำให้เป็นที่เก็บน้ำตาลครับกล้ามเนื้อเนี่ยแต่ไม่มีใครเข้าใจไม่แต่รายเดียวเฮ้ยปิติศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ปิติลองเขียนดูว่าไอเอฟเนี่ยออเตอร์ฟากี้นี่เป็นยังไงเออหลังจากอดแล้วมันเอาโปรตีนที่มันจะทิ้งอ่ะจากลำไส้เล็กเนี่ยเอามากลับมาใช้ใหม่ยังไงโอ้เขียนจากตำราทุกอย่างมีงานวิจัยกันหมดรวมทั้งเพื่อนซีผม
2: ค
1: ืออาจารย์นายแพทย์วิชาญเกิดพิชัยเขาอยู่ข้างบนเป็นห้องคิงเราอยู่ห้องควายอยู่ข้างล่างกูแอบทุกมึงโคตรเก่งเลยไอ้กูไอ้ห่าเอ้ยกูไอ้กูทั้งเพื่อนเราก็มีเรียนด้วยกันรองศาสตราจารย์แพทย์ปวนเลยศาสตราจารย์นายแพทย์จรัญเลยแต่ละคนแต่ละคนเก่งๆทั้งนั้นอยู่ข้างๆห้อง103 105โอ้แต่ละคนนั้นเก่งๆทั้งนั้นอ่ะเป็นหมอกว่าครึ่งห้องอ่ะกูเอ้ยกูก็มานั่งกิ๊กก๊อกอยู่เป็นนักจัดรายการวิทยุเพราะกูพูดติดอ่างเว้ยแล้วกูเป็นเบาหวานที่ต้องหักเว้ยแล้วกูหายเว้ยแล้วกูจะเอาวิชานี้ถ่ายทอดคุณอย่าโทษหมอถ้าคุณเรียนฟอกไตตาบอดเนื่องจากเบาหวานคุณอย่าโทษหมอที่โรงพยาบาลที่ต้องตัดขาเกิดจากเบาหวานที่ต้องนกเขาไม่ขันเกิดจากเบาหวานคุณอย่าไปโทษท่านเป็นอันขาดเลยเพราะเวลาฟังเส้นสุดท้ายที่บนหลังลามันขาดไปนานแล้วครับคนไข้รออยู่เขาด่าเช้าด่าเย็นออกบ้านตีสองกลับบ้านสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มเพื่อจะเอารองเท้าไปวางหน้าห้องรอคิวการตรวจแค่ไม่ถึง1หรือ2นาทีจริงหรือเปล่า
2: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะ
1: แล้วผมจะเชือดคอตายถ้าคุณไม่ทำตามหมอชำนาญห้ามไว้มึงอย่าห้ามกูนะเว้ยกูมันจริงจังเกินไปแก้ไขยากที่สุดคือจากมนุษย์พูดติดอ่างเนี่ยจีบสาวเขาเรียนเก่งเขาไปอยู่ออสเตรเลียเราเจอหน้าเขางานเลี้ยงรุ่นโอเรียนเตรียมเขาแต่งงานเขามีผัวแล้วรอจนผัวเขาตายตกเครื่องบินตายเขาไม่สนใจเราอีกแล้วอายุ70กว่าด้วยกันทั้งคู
2: ่
1: เราก็อยู่กับหมูตัวเดียวก็พอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณฟังรายการนี้คุณเชื่อเถอะเบาหวานมันหายแน่ๆ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าคุณกินยาตลอดชีวิตคุณอาจจะเป็นโรคไตตาบอดแม้ว่าช่างมะเร็งก็ตามครับ
2: ค่ะ
1: คุณจะถามว่าจำนานย่อๆจะถามว่าไงครับคุณก็มีการชาที่ขา
2: ก็อยากจะถามคุณหมอว่าที่ตอนนั้นที่ฉันไปที่โรงพยาบาลศิริราชก็มีคนหนึ่งอ่ะเขาให้เบอร์เนี้ยมานะคะเขาบอกว่าอาจารย์หมอชำนาญอ่ะท่านเก่งแล้วก็ท่านมีแบบแปะกล้วยอ่ะรักษามือชาเท้าชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คืออย่างนี้คุณเป็นโรคหลอดเลือดที่นี่คุณไป MRI ที่กระดูกสันหลังเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหรือเปล่าครับ
2: ไม่เป็นค่ะคุณหมอ
1: โอเค MRI มาแล้วใช่ไหมฮะแล้วขอดูค่าน้ำตาลสะสมหน่อยว่าเท่าไหร่ครับ
2: ค่าน้ำตาล137ค่ะ
1: น้ำตาลสะสมนะครับฮีโมโกลบิน A1C ครับ
2: ค่ะแล้วก็คือว่าที่ฉันน่ะไปปลูกถ่ายมาเรียบร้อยแล้ว
1: เปล่าฮะค่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
2: 137
1: ไม่ใช่มันฟาติบัตชุกันน้ำตาลอุทาน8ชั่วโมงครับค่าน้ำตาลสะสมคุณเท่าไหร่ครับหรือไม่ทราบหรือเขาไม่ตรวจ
2: ก็ไปตรวจมาแล้วคุณหมอเขาบอกว่า137
1: ไม่ใช่ค่าน้ำตาลนั่นเขาเรียกว่าค่าน้ำตาลตอนอุทานค่าน้ำตาลสะสมสำคัญที่สุดเท่าไหร่ครับหรือไม่ทราบ
2: ไม่ทราบ
1: เอาละนี่แหละคือเป็นจุดอ่อนนะครับ
2: ค่ะ
1: เขาดูค่าน้ำตาลสะสมในการรักษาโรคเบาหวานครับแต่ถ้าทฤษฎีนะทฤษฎีนะถ้าน้ำตาล90ฟาติบัตชูก้า90น้ำตาลสะสมได้5นะครับ
2: ไม่ทราบ
1: เดี๋ยวคุณฟังก่อนนะครับคุณไม่ใช่โง่แต่คุณไม่รู้จากถามเขาต้องตรวจแน่นอนน้ำตาลสะสม5 ฟาติบัตชูก้าตอนอดอาหาร8ชั่วโมงเท่ากับ90ถ้า6เท่ากับ120มันขึ้นทีละ30ถ้า7ของคุณน้ำตาลสะสมคุณ7นะครับถือว่าเป็นเบาหวานแล้วคุณเป็นมะเร็งทำให้เกิดโรคหลอดเลือดเป็นโรคเลือดไปเลี้ยงประสาทไม่ดีพอทำให้เกิดอาการชาเท่านั้นผมไม่รู้น้ำตาลสะสมจึงตอบแบบมั่วๆฟาติบัตชูก้าก็ยังดีไร้130กว่าเนี่ยก็น้ำตาลสะสมประมาณ7ไม่เกิน 7.5 นะครับ
2: 137
1: คืออย่าง
2: น
1: ี้
2: บางครั้งมันก็ลดมา120อะไรอย่างเง
1: ี้ยมันฟอลเนกาทีฟฮะก็ค่าผลลบปลอมฮะค่าหลอกลวงครับผมเรียกว่าอย่างนั้นคุณไปตรวจค่าน้ำตาลสะสมนะครับไม่ต้องอดอาหารนะครับ
2: ค
1: ่าตัวนี้เป็นค่าที่แท้จริงคือจะเอาน้ำตาลมันเคลือบกับเม็ดเลือดแดงกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่า 6.5 ถือว่าสุดยอดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ยังไงก็ตามคุณเป็นเบาหวานตั้งแต่อายุเมื่อ30ปีที่แล้วใช่ไหมครับ20ปีที่แล้วใช่ไหมครับพอรู้ตัวเป็นเบาหวานเมื่อกี่ปีมาแล้วครับ
2: ก็ประมาณ7ปีอะค่ะ
1: 7ปีคุณบวกไป15ปีคุณบวก15ปี10ถึง15ปีเอา10ปีกันคุณเป็นเบาหวานตั้งแต่17ปีที่แล้วครับแต่ผลเลือดมันยังอาจจะไม่ปรากฏจนคุณฉี่บ่อยมดมาตอมบ่อยๆหิวน้ำบ่อยกินจุกกินจิกชอบกินของหวานคุณต้องไปตรวจค่าน้ำตาลแต่คนไม่มีความรู้เรื่องน้ำตาลสะสมเลยซึ่งเป็นตัวพระเอกในการรักษาโรครายการนี้ไม่ได้ขายแปะกล้วยที่คุณกินแปะกล้วยเนี่ยมันแก้ไขอาการชายังไงการเป็นเบาหวานทำให้หลอดเลือดมันตีบมันตันดันเลือดไปเลี้ยงประสาทไม่ดีพอมันเกิดอาการชาทีนี้ผมไม่รู้น้ำตาลสะสมผมรู้จักพระเถรปัญจุก้าน้ำตาลสะสมคุณประมาณ 7.5 นะครับประมาณ 7.5 นะครับคุณต้องกิน
2: แล้วสูงไหมคะคุณหมอแบบนี้ค่ะ
1: อะไรฮะ
2: น้ำตาลสูงไหมคะ
1: น้ำตาลสูงมันคุณถูกแช่อิ่มมาต้อง10กว่าปีแล้ว17ปีแล้วคุณต้องบวกอีก15ปี10ถึง15ปีในการตรวจเจอเบาหวานวันนี้แสดงว่าคุณเป็นเบาหวานเมื่อ10ถึง15ปีแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: นี่เป็นข้อมูลจากอเมริกานะครับที่คุณไม่รู้เรื่องเลย
2: ค่ะ
1: แล้วคุณต้องรู้เรื่องว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หายจากเบาหวานโดยฉีดอินซูลินโดยการกินยาตามที่หมอเขาสั่งเนี่ยไม่มีหายสักรายเดียวแล้วคุณไม่เคยได้รับการแนะนำจากโรงพยาบาลไหนเลยจริงหรือเปล่า
2: จริงค่ะ
1: คุณจะต้องกินผักผลไม้ที่ไม่หวานนี่เป็นยาที่วิเศษที่สุดคุณต้องกินสมุนไพรที่ไม่เป็นอันตรายต่อตับอ่อนตับแก่แล้วมีตัวยาบางตัวลดไขมันด้วยลดความดันด้วยอยู่ในนั้นเป็นมาจากพืชล้วนๆเป็นสมุนไพรในรูปอาหารเสริมที่กินเท่าไหร่ก็ไม่อันตรายเพราะมันเป็นอาหารเสริมที่กระตุ้นตับอ่อนสร้างอินซูลินไอ้ผมไม่กล้าพูดต้องให้คุณฉลาดกว่าผมมาพูดแทนเราห้องบวยโรงเรียนเตรียมต้องให้คนห้องคิงอยู่บนหัวผมเนี่ยเฮ้ยชำนาญเอากิโลเตียนมาหน่อยไว้ตัดคอไปเลยเออจริงๆทำไมไม่ทำตามไว้แล้วคุณจะหายจากเบาหวานเนี่ยไม่ใช่หายเพราะแปะกล้วยหายเพราะคุณเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินโลแคลอรี่ลอสเอนเนอร์จี้รู้จักทำ IF รู้จักออโตฟากี้เอาโปรตีนที่มันทิ้งแล้วเนี่ยนะครับคุณอดเอามาใช้ใหม่ที่เป็นขยะแล้วเอาขยะมารีไซเคิลมาใช้ใหม่คือโปรตีนสิทธิ์อาจารย์ชำนาญพูดได้แค่นี้นะครับเชิญอาจารย์ใหญ่ครับเชิญเลยครับเขาชาครับ
3: คนที่อาจารย์เกรียงศักดิ์พยายามพูดถามคุณถึงเรื่องน้ำตาลสะสมเนี่ยเพราะว่ามันมีความสำคัญมากไอ้ค่าผลเลือดที่คุณบอกค่าผลเลือดที่คุณบอกเนี่ยคือ130เนี่ยมันเป็นค่าน้ำตาลงดอาหารนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเชื่อถือไม่ได้เพราะนั้นที่อาจารย์เกรียงศักดิ์พยายามถามคุณหลายครั้งว่าน้ำตาลสะสมเท่าไหร่เนี่ยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเบาหวานมานานๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นทุกครั้งที่คุณไปเจาะเลือดเนี่ยนะครับคุณบอกคุณหมอเขาว่าคุณขอเจาะเลือดน้ำตาลสะสมด้วยน้ำตาลสะสมเนี่ยหมายความว่าเราก็จะดูว่าไอ้ตัวน้ำตาลตัวเนี้ยมันไปก่อไปฉาบกับเม็ดเลือดแดงมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็มันก็เป็นค่าผลเลือดที่เชื่อถือได้ตอนที่คุณเป็นมะเร็งไขกระดูกเนี่ยคุณปลูกถ่ายไขกระดูกแล้วเนี่ยนะครับคุณมีการให้เคมีหรือเปล่าครับ
2: ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: เพราะฉะนั้น การให้เคโมเนี่ยก็คือการฆ่าเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ฆ่าเซลล์ปกติของเราด้วยเพราะฉะนั้นคนไข้ที่เป็นมะเร็งไร้เคโมเนี่ยอวัยวะต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงประกอบกับคุณเป็นเบาหวานเนี่ยนะครับแล้วคุณทานยาเนี่ยค่าผลเลือดมันอาจจะ130เนี่ยแต่โรคมันไม่ได้หายนะครับและผลพวงจากการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเส้นเลือดและน้ำเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายเพราะนั่นสิ่งที่คุณถามว่ามือชาเท้าชาเนี่ยเพราะอะไรนะครับไอ้ตรงตำแหน่งที่เป็นเส้นประสาทที่คุณชาเนี่ยมันจะมีเซลล์แล้วเซลล์นี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดแล้วเซลล์มันจะแข็งแรงได้เนี่ยมันต้องมีเส้นเลือดไปเลี้ยงแต่คุณเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยเส้นเลือดมันไม่ดีเลือดมันไปเลี้ยงเซลล์เส้นประสาทได้น้อยลงมันก็เกิดการอักเสบและการชาครับอันนี้เป็นผลพวงจากการที่คุณอายุมากจะผลพวงจากการที่คุณให้เคโมเนี่ยนะครับ
2: ค่ะ
3: แล้วถ้าไปหาคุณหมอคุณไปหาคุณหมอแล้วคุณบอกว่าคุณชาเนี่ยคุณหมอเขาก็ให้วิตามิน B มา B162 เนี่ยซึ่งมันก็คนละเรื่องกันอีกไอ้ที่คุณเป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะคุณขาดวิตามินคุณได้วิตามินพวกนี้เพียงพอแล้วจากอาหารในชีวิตประจำวันแต่ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเส้นประสาทเนี่ยมันไม่แข็งแรงมันไม่ดีเลือดไปเลี้ยงไม่พอเลือดนำอาหารไปให้กับเซลล์เส้นประสาทไม่พอแล้วมันก็เกิดการชาเพราะฉะนั้นการรักษาตรงนี้ยาแผนปัจจุบันไม่มีแต่มันมีศาสตร์ทางเลือกอื่นนะครับที่เราคุยกันอยู่เนี่ยศาสตร์ทางเลือกคือการใช้สมุนไพรเนี่ยถ้ามันสามารถทำให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นได้สามารถทำให้น้ำเลือดหายคนหายเหนื่อยได้เนี่ยนะครับก็พอถึงวันหนึ่งเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปลายประสาทมันดีขึ้นปลายประสาทมันก็ฟื้นตัวได้อาการชาก็ดีขึ้นเพรา
2: ะ
3: เซลล์ที่ปลายประสาทเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซลล์ที่ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ได้อาหารไม่พอมันทางน้ำเลือดนะครับเพราะนั้นมันก็เป็นเซลล์ที่ไม่แข็งแรงแล้วทำให้เกิดการเสพประชาได้เพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันแข็งแรงมันได้อาหารพอได้รับเลือดพอเนี่ยมันก็ฟื้นตัวได้นะครับซึ่งศาสตร์ทางเลือกที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีประโยชน์ตรงนี้แหละนะครับเพราะการรักษาแผนปัจจุบันคุณก็รักษาไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณไปตรวจที่โรงพยาบาลเรื่องน้ำตาลเนี่ยน้ำตาลเรื่องเบาหวานคุณต้องขอคุณหมอเขาเจาะน้ำตาลสะสมนะครับเพราะมันเป็นตัวที่ประเมินความเสี่ยงของคุณได้ว่าคุณเป็นมานานแล้วคุณน้ำตาลสะสมมันเยอะไหมถ้ามันเยอะเนี่ยมันก็มีผลกระทบกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเอาไว้ว่าต่างๆทั่วร่างกายนะครับ
4: สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองนะครับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงขอนำเสนอสิ่งดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆมาอยู่เคียงข้างท่านเพื่อดูแลท่านหมายเลขโทรศัพท์062-5100-560-9 10เบอร์10เครื่อง10หมายเลขครับ
5: ดูแลหัวใจของเราให้ดี
0: ท่านผู้ฟังคะเรื่องของคำถามของคุณผู้ฟังน่าสนใจมากๆนะเพราะว่าเคสนี้นี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของมะเร็งนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของสารอนุมูลอิสระในร่างกายของเราด้วยแล้วก็ได้รับมาจากภายนอกด้วยแปลกวิตาไวกิงนั้นต้องอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจตรงนี้ว่าเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระในตัวด้วยนะคะเหมือนกับแอปเปิ้ลเหมือนกับผลไม้หรือว่าพืชผักหลายชนิดแต่ว่าก็ต้องมีงานวิจัยที่รองรับค่ะการที่คุณผู้ฟังมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งนะคะจะได้รับสารจากภายนอกสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นภายในตัวของท่านผู้ฟังนั้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจแล้วก็เข้ารับการรักษามะเร็งไม่ว่าจะเกิดที่ส่วนไหนของร่างกายตามที่คุณหมอท่านอธิบายไว้ก็คือเจอเร็วรักษาหายเร็วนะคะแต่บางพื้นที่บางอวัยวะก็อาจจะเป็นจุดด้อยนิดหนึ่งเพราะว่าการรักษาเข้าถึงยากไม่ว่าจะเป็นการฉายรังสีการให้คีโม การใช้ยาพุ่งเป้าก็ต้องเป็นการเทสนะคะว่ายาที่จะให้เป็นยาพุ่งเป้านั้นมันเหมาะกับเซลล์มะเร็งสามารถที่จะฆ่าเซลล์มะเร็งได้ไหมการให้เคมีก็เช่นเดียวกันถ้าผู้ป่วยสามารถที่จะทนกับเรื่องของอาการที่ได้รับเคมีความอ่อนเพลียได้คุณหมอก็จะให้ติดๆกันเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็งแต่เซลล์มะเร็งที่ถูกทำร้ายโดยเคมีนั้นก็มักที่จะเคมีนั้นก็จะทำร้ายเซลล์ปกติด้วยทำให้ผู้ป่วยอ่อนแอแล้วก็อ่อนเพลียรับประทานอาหารได้น้อยมากๆแต่ถ้าหากว่าคุณฟังบางท่านเข้าใจในการที่จะดูแลตัวเองนะคะพยายามที่จะฝืนทานอาหารพยายามฝืนพยายามเข้าใจแล้วก็เป็นมะเร็งในตำแหน่งที่ไม่อันตรายก็พอที่จะรักษาได้แปะกุ้ยตราไวกิ้งนะคะเสริมเติมสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็รวมทั้งคุณฟังต้องเลือกอาหารชนิดที่ปลอดสารพิษอาหารที่ผ่านไม่ผ่านกระบวนการโปรเซสต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อกุ้งเนื้อปูเนื้อปลาก็ทานได้แต่ถ้าเป็นไส้กรอกลูกชิ้นกุนเชียงก็คงจะต้องห่างละค่ะนี่นะคือเรื่องของการที่คุณฟังของเราได้โทรศัพท์มาพูดคุยสอบถามกับคุณหมอแล้วคุณหมอท่านก็ได้อธิบายให้เข้าใจภาวะน้ำตาลที่สูงมากๆอาจจะทำให้เกิดภาวะการอักเสบในร่างกายโดยเฉพาะโรคเบาหวานเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีมะเร็งก็จะต้องควบคุมด้วยการทานยาเบาหวานถ้ามีความดันก็ต้องควบคุมไปด้วยถ้ามีไขมันก็ต้องควบคุมไปด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาซับซ้อนหรือว่าเป็นโรคหลายๆโรคในขณะเดียวกันนะคะคุณฟังคะอันนี้คงจะต้องทำความเข้าใจพบแพทย์ปรึกษาแพทย์แล้วก็รับประทานยาที่คุณหมอให้มาอย่างเต็มที่เต็มกำลังแล้วก็รับประทานให้ทุกๆครั้งนะคะจะเสริมจะเติมด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งคราวนี้คุณสามารถเสริมเติมได้เลยนะคะโดยเฉพาะเมื่อการให้เคมีเกิดขึ้นก็สามารถที่จะเติมสมุนไพรแปะกล้วยตราไวกิ้งได้เป็นหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระนะคะคุณฟังคะสั่งซื้อได้จากคลินิกสี่แยกไฟฉาย0625100560-9นะคะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นำท่านผู้ฟังของเราไปพบกับข้อมูลทางการแพทย์ในชุดที่2กันนะคะซึ่งก็น่าสนใจอีกเช่นกันละค่ะ
1: เชิญอาจารย์หมอชำนาญครับว่าปัจจุบันนี้อเมริกามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างครับเชิญเลยครับ
3: คือวิชาการแพทย์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีการค้นคว้าวิจัยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นความเป็นแพทย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งเลยมันต้องเรียนรู้ต้องอ่านหนังสือต้องไปประชุมบ่อยๆเพื่อรับรู้ไอ้ความก้าวหน้าหรือวิวัฒนาการที่มันเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของการรักษาโรคนะครับเพราะโรคในปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนไปเยอะนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คืออย่างสมมติว่าเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็ต้องกินยาตลอดชีวิตนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่าไอ้โรคพวกนี้มันหายได้ดีขึ้นได้นะครับแล้วการใช้ยาเราก็ใช้สมุนไพรก็ได้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ทำที่ตามที่อาจารย์เกียงศักดิ์พูดนี่แหละผมเนี่ยสงสารอาจารย์เหลือเกินเพราะอาจารย์พูดเยอะก็กลัวจะเหนื่อย
1: โคตรเหนื่อยนะ
3: ก็จะเหนื่อยผมก็ยังบอกกับคนที่ดูแลอาจารย์บอกว่าดูแลอาจารย์เขาดีๆดูแลอาจารย์เขาใกล้ชิดนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคนไข้รายนี้นะครับมันก็สามารถอธิบายได้หมดนะครับเป็นเหตุเป็นผลกันนะครับว่าอายุเริ่มมากขึ้นจริงๆแล้วก็ยังไม่เยอะนะแต่ความที่มีโรคเยอะนะครับเป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นไขมันแล้วการรักษามันก็เหมือนสมัยก่อนนั่นแหละก็คือกินยาแต่ในขณะที่กินยาเนี่ยโรคมันไม่ได้หายเลยผลเลือดมันอาจจะดีขึ้นแต่ความเสื่อมที่เกิดขึ้นมันก็มาเป็นระยะนะครับว่าเดี๋ยวจะมีเนื้องอกในสมองบ้างละเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องตาบ้างละนะครับทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพราะว่าผลพวงจากการที่เป็นโรคพวกนี้มันทำให้เลือดมีความผิดปกติไม่แข็งแรงเหมือนสมัยที่เป็นสาวนะครับเพราะฉะนั้นเลือดไปเลี้ยงสมองก็น้อยลงเลือดไปเลี้ยงตาก็น้อยลงนะครับเลือดไปเลี้ยงหูก็น้อยลงมันก็ทำให้เกิดอาการต่างๆในแต่ละอวัยวะนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือคนไข้รายเนี่ยน้ำหนักเกินมาตรฐานไปเกือบ30 กิโลนะถือว่าอ้วนมากนะครับผลพวงจากการที่มีอ้วนลงพุงเนี่ยมันก็ทำให้ก ระบวนการเผาผลาญในร่างกายไม่ดีนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคแล้วมันก็จริงอะครับว่าเป็นทั้งเบาหวานความดันไขมันแล้วก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตแต่พอถึงวันนึงเนี่ยนะครับพอทานยาไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบั้นปลายของชีวิตเนี่ยมันก็จะมักจะมีอาการแทรกซ้อนขึ้นมาเกิดขึ้นจากการที่ทานยาเยอะทานสารเคมีเยอะมันก็ทำให้ไตมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นสังเกตดูว่าคนไข้ที่เป็นโรคพวกนี้ระยะสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็จะต้องมีปัญหาเรื่องไตเรื่องตาเรื่องสมองนะครับแล้วก็ต้องล้างไตต้องฟอกไตซึ่งก็เป็นการรักษาแบบประคับประคองนะครับโรคพวกนี้ไม่ได้ตายง่ายแต่ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันทรมานคุณภาพชีวิตแย่นะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งคนไข้มีน้ำหนักตัวเยอะพอเดินเท้ากระทบพื้นเนี่ยมันก็ทำให้กระดูกเส้นเอ็นกล้ามเนื้อที่หัวเข่าเนี่ยมันใช้งานมากจนเกินไปใช้งานมากจนกระทั่งมีการอักเสบแล้วมันก็เกิดความเสื่อมแล้วมันก็ทำให้เกิดการปวดนะครับพอปวดแล้วก็ต้องกินยาแก้ปวดยาแก้เสพมันก็ดีขึ้นเฉพาะเมื่อกินยาแต่พอไม่กินยามันก็เป็นอีกแล้วในที่สุดคนไข้รายนี้ก็จะเดินไม่ไหวแล้วก็จะเป็นคนไข้นอนติดเตียงในที่สุดนะครับเพราะนั้นหมอจึงได้เชียร์แล้วเกินบอกว่าต้องทำตามที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดนะคือลดน้ำหนักให้ได้นะครับแล้วก็หมอก็พูดอยู่เสมอว่าคนเราเนี่ยมันเลือกเกิดไม่ได้นะมีสิ่งเดียวที่เราเลือกเกิดไม่ได้แต่ชีวิตของเราเป็นผู้ลิขิตนะครับเพราะนั้นถ้าอะไรที่มันเกิดความผิดปกติในร่างกายของเราเนี่ยแล้วแก้ไขได้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยเพื่อนผมเนี่ยน้ำหนักตัวเยอะสมัยก่อนก็เป็นเบาหวานความดันไขมันเป็นทุกเรื่องทุกโรคอ่ะแต่พอถึงวันนึงเนี่ยผมส่งคนไปดูแลแกไปดูแลแกในเรื่องของการเอาอกเอาใจห้ามขัดใจไปดูแลในเรื่องของอาหารการกินเรื่องการออกกำลังกายอาจารย์ถึงเวลาออกกำลังกายแล้วนะอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงวันนี้ดีขึ้นมากเลย
1: หายแล้ว
3: หายแล้วด้วยเห็นไหมพูดชัดเจนเราหายแล้วเราเถียงกับลูกชายด้วยไอ้ลูกชายมันเป็นหมออ่ะมันก็ห่วงพ่อนะแต่เถียงกับลูกชายเถียงไม่มีมันหยุดนะแล้วก็ไม่มีคำว่าแพ้ด้วยมันชนะตลอดเพราะว่าแนวทางที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยมันเป็นแนวทางที่เขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้มันหายได้มันดีขึ้นได้ที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเซลล์ในแต่ละอวัยวะเนี่ยมันเริ่มเสื่อมมันทำงานได้ไม่เต็มที่นะครับตับอ่อนก็ไม่แข็งแรงเพราะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่มันไปทานสมุนไพรแล้วมันทำให้เซลล์ของตับอ่อนดีขึ้นเสื่อมน้อยลงเส้นเลือดดีขึ้นมันเกิดขึ้นได้ฮะเพราะเซลล์ในร่างกายของทุกอวัยวะเนี่ยมันไม่ได้ตายเลยแต่มันเป็นเซลล์ที่ไม่มีคุณภาพเท่านั้นเองเพราะนั้นคนไข้รายเนี่ยนะหมอคิดว่าก็ต้องรักษาแผนปัจจุบันเป็นหลักนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการใช้สมุนไพรเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถลดยาแผนปัจจุบันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องทำตามที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์พูดนั่นคือพฤติกรรมในการใช้ชีวิตต้องปรับต้องเปลี่ยนต้องลดน้ำหนักฮะลดน้ำหนักให้ได้พอถ้าลดน้ำหนักได้แล้วเนี่ยหัวเข่าก็จะดีขึ้นนะครับแล้วบอกได้เลยว่าถ้าอ้วนแบบเนี้ยอายุไม่ยืนหรอกนะครับคนที่อายุยืนต้องผอมอย่างอาจารย์เกียงศักดิ์120ปีอย่างน้อยๆนะครับสบายๆแต่ที่สำคัญที่สุดเลยอย่าไปขัดใจกันนะผมบอกคุณดูแลเขาจะบอกอย่าขัดใจห้ามขัดใจอาจารย์ก็เด็ดขาด
1: เข้าไป
3: ต้องเป็นขาอยู่เรื่อยๆนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องลดน้ำหนักครับแล้วถ้าลดน้ำหนักแล้วอะไรต่ออะไรมันก็จะดีขึ้นแล้วปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตนิดนึงเนี่ยนะครับพอถึงวันนึงเนี่ยไอ้โรคที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะครับมันจะหายได้มันดีขึ้นได้แต่ที่ไม่ต้องใช้ยาแล้วพอถึงวันนึงเนี่ยเมื่อเราได้รับกำลังใจจากอาจารย์เกียงศักดิ์เขาเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคได้แล้วนะครับแล้วพอถึงวันนึงโรคที่เป็นอยู่มันจะดีขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็เดินเหินก็จะสะดวกขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าอ้วนแล้วเนี่ยเดินเหินก็ลำบากแล้วมันปวดพอปวดก็กินยาแก้ปวดนะครับพอถึงวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีอาการข้างเคียงของการใช้ยานะครับมันก็วนเวียนอยู่เงี้ยนะครับมันแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอธิบายได้ด้วยเหตุด้วยผลนะครับเพราะนั้นการดูแลตัวเองในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยที่หมอพยายามพูดให้คนไข้ได้ทำก็คือรักษาให้ดีที่สุดอยู่ใกล้หมอดูแลตัวเองนะครับรักตัวเองรักสุขภาพ แล้วพอถึงวันหนึ่งเนี่ยความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปถ้าเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่อาจารย์เพียงศักดิ์พูดนะครับบอกคิดว่าเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากลดน้ำหนักอย่างเดียวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเบาหวานก็จะดีขึ้นไขมันก็จะดีขึ้นความดันก็จะดีขึ้นความจำเป็นที่ต้องใช้ยาก็ไม่จำเป็นอีกต่อไป
1: เอาละครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสั่งซื้อแปะกล้วยกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่จากหมอชำนาญก็062 5100 560ถึง569 062 5100 560ถึง569จะไปพบแพทย์กบเบอร์นี่นะครับ
4: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666และทางสถานีวิทยุก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันนะครับที่คลื่น FM 89.0MHz และ FM 91.5MHz อย่างเกาะกลับการมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกรูปแบบตามไลฟ์สไตล์ของท่านแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาทซึ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของท่านได้ทุกรูปแบบนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้062-5100-560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ062-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มาพบกันในช่วงท้ายของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งเป็นรายการถามตอบปัญหาสุขภาพนำทีมโดยท่านอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะฟังมาตั้งแต่เช้านะคะคุณฟังก็โทรศัพท์มาโอ้โหสายแน่นมากตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงแล้วก็บ่ายวันพุธบ่ายวันศุกร์พฤหัสบดีหรือว่าจะเป็นวันไหนก็ตามที่มีคุณหมอนะสายแน่นทุกวัน081ค่ะ3346666ก็ยินดีต้อนรับขอให้ฟังสุขภาพกับเสียงเพลงแล้วก็โทรมาปรึกษากับทีมแพทย์นะคะที่081-334-6666ฟังในระบบ AM จะเป็นม2774จังหวัดระยองฟังที่1269กิโลเฮิรตซ์วิทยุขอสทบก็ได้6ถึง7โมงเช้าก็มีบ่ายก็มีตั้งแต่13นาฬิกาถึง16นาฬิกาในช่วงแรกแล้วก็ต่อเนื่องด้วย16ถึง18นะคะส่วนม2จังหวัดระยองนั้นฟังกันได้ยาวๆ9โมงเช้าถึงเที่ยงตั้งแต่13นาฬิกาถึง18นาฬิกาอันนี้ก็เรียกว่าทั้งวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะคะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งค่ะคุณฟัง0625100560-9ดูแลสุขภาพนะคะฟังรายการนี้ไม่เข้าใจตรงไหนโทรมาปรึกษาได้เลยที่081-334-6666ช่วงนี้สวัสดีกันก่อนแล้วเจอกันค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
2: งามทั้งเดชที่ดาลาวาน
3: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
4: ้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรีย
1: าน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

พี่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสมุนไพรไวทองดำเนินรายการโดยอาจารย์ภูริศ สิทธิพิทักษ์และคุณแดนพัชชินีค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยรายการสวยใสใบทองสมุนไพรใบทองสมุนไพรเบลล่าดิฉันแดงพัชนีค่ะวันนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับท่านอาจารย์ภูริสิทธิพิทักษ์อีกเช่นเคยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะครับสวัสดีและคุณแดงด้วยครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านก็ได้ค่ะอาจารย์ค่ะที่โทรกันเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะเมื่อสักครู่มีเคสหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะบอกว่าญาติค่ะเป็นไปหาหมอหมอเขาบอกว่าเป็นมดลูกหย่อน
1: ครับ
0: นะคะหมอก็เลยบอกว่าหมอจะยังไม่ผ่าให้เพราะว่าผ่าไปก็ยังไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: มดลูกหย่อนคือหย่อนแบบไหน
0: มันออกลงมาข้างนอกอะค่ะ
1: เขาเรียกมดลูกต่ำครับ
0: ค่ะ
1: มดลูกต่ำออกมานอกช่องคลอดนั่นเอง
0: ใช่ค่ะ
1: นะก็จะสร้างความรำคาญก็คือเดินเหินก็จะมีการปวดแสบมีน้ำเหลืองไหลเป็นแผลอยู่ตลอดเวลาคันช่องคลอดตลอดเวลาเวลาปวดปัสสาวะมากๆนี่เบ่งไม่ออกเลยนะครับลักษณะนี้ก็น่าเห็นใจนะครับนะก็ต้องทานสมุนไพรของเราไม่ต่ำกว่า3เดือนครับ
0: ค่ะ
1: นะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดึงค่อยๆดึงขึ้นไปเองนะครับก็ต้องรีบแก้นะครับเพราะถ้าปล่อยไว้ก็คนที่เป็นจะทรมานมากนะครับจะเดินจะเหินไปไหนก็ลำบาก
0: ค่ะเห็นบอกว่าเวลาเดินไปเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของคือเดินลำบากค่ะ
1: ครับตรงหน้าท้องต้องเดินเอามือพยุงท้องอยู่ตลอดบางทีนะครับก็น่าเห็นอกเห็นใจอายุประมาณเยอะไหมครับ
0: ไม่ได้บอกเรื่องของอายุค่ะ
1: ครับ
0: นะคะเห็นบอกว่าคือแต่หมอเขายังไม่ได้ให้
1: ทำอะไร
0: ยังไม่ได้ผ่าให้เห็นว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องรีบถามเป็นการด่วนเลยนะครับปล่อยไว้ก็นี่คือปัญหาของคุณผู้หญิงนะครับที่อาจจะอดีตจะมีลูกหลายคนนะครับหมดลูกก็เลยหย่อนมากเป็นพิเศษนั่นเองนะครับ
0: ถึงแม้จะไม่มีลูกเป็นโสดก็โอกาสหย่อนก็เป็นไปได้มันเกี่ยวกับอะไรคะอาจารย์คะถึงเป็นโสดแล้วมดลูกหย่อนอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือมดลูกหย่อนเนี่ยมันเกิดจากอารมณ์นั่นเองนะครับส่วนใหญ่อารมณ์ด้วยกินของแสลงด้วยอารมณ์ก็คือเป็นคนที่ขี้กลัวขี้ตกใจมีความเครียดสูงนะครับแล้วกินพวกน้ำมะพร้าวพวกนี้เยอะไปนะครับก็จะทำให้หย่อนเร็วนะครับพอมดลูกหย่อนมดลูกยืดตัวเนี่ยมันก็จะหลุดออกมานอกช่องคลอดนะครับมดลูกเป็นอวัยวะที่ต้องทำให้เล็กให้มันหดตัวนะหดตัวเล็กๆอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือมดลูกยืดตัวนั่นเองนะครับ
0: ค่ะอันนั้นค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องมดลูกหย่อนมดลูกบางมดลูกหน่วงมดลูกโตนะคะมดลูกมีกลิ่นนะคะกลิ่นภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นไม่มีน้ำหล่อลื่นนะคะหนาวๆร้อนๆนอนไม่หลับหงุดหงิดอารมณ์แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมนี่เป็นปัญหาของคนวัยทองนะคะวัยที่ต้องมาดูแลกันนะคะทางด้าน

0: 06 07 054ย้ำค่ะ08 7 06 07 054ค่ะนะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของมดลูกแต่อีกท่านหนึ่งนะคะที่โทรเข้ามาเมื่อสักครู่บอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสมองขี้หลงขี้ลืมนะคะอย่างเคสนี้ถ้าเป็นมดลูกด้วยเป็นสมองด้วยนี่แนะนำให้เป็นชุดพรีเมียมพิเศษเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าใครที่เป็นคุณผู้ชายแนะนำให้กินสาหร่ายแดงพรหมนิกับคอโรฟินาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลในเรื่องของทั้งท่อเลือดนะคะดูแลทั้งระบบไขกระดูกระบบเลือดแล้วก็สมองแล้วรวมถึงสายตาด้วยนะคะ
1: นะครับก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นชุดพิเศษเลยนะครับได้หมดได้ทั้งหน้าตาอ่อนเยาว์ด้วยนะมดลูกดีด้วยนะครับมดลูกคำว่ามดลูกดีคือมดลูกต้องเล็กนะครับมดลูกเล็กหน้าท้องเราก็จะนูนตรงกลางตรงสะดือข้างๆเอวก็จะคลอด
0: นั่นเองครับนะคะเอาละค่ะคลอดเอวบางร่างเล็กนะคะจะไม่ใช่สมุนไพรลดน้ำหนักนะคะแต่เราเป็นสมุนไพรดูแลเรื่องของมดลูกถ้ามดลูกเข้าดีนะคะตรงช่องกลางข้างๆนะคะสองฝั่งมันจะเว้าเข้านะคะแต่ไม่ใช่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของลดความอ้วนไม่ใช่นะคะอ่านะคะมดลูกดีมดภายในกระชับภายในไม่มีกลิ่นในเป็นแล้วก็มันมีความสุขเรื่องของน้ำหล่อลื่นนะคะมีน้ำหล่อลื่นด้วยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คุณผู้หญิงสวยดูดีมีเสน่ห์จากภายในสู่ภายนอกจากหัวจรดเท้ากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับชุดพรีเมียมนะคะพรีเมียมพิเศษ
1: คร
0: ับ ชุดเบลล่าเนี่ยก็เป็นชุดเกี่ยวกับมดลูกอยู่แล้วนะคะเป็นชุดเล็กนะคะชุดเล็กจะมีเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์2อย่างนะคะแต่ถ้าชุดพรีเมียมจะมีทั้งหมดอยู่3อย่างนะคะจะดูแลเรื่องของเพิ่มเข้ามาก็คือเรื่องของไขกระดูกแล้วก็โลหิตจางก็จะเป็นเบลล่าคลอโรฟิน่าแล้วก็โกลเด้นออยล์นะคะอันนี้เขาเรียกว่าชุดพรีเมียมแต่ถ้าชุดพรีเมียมพิเศษที่ขายดิบขายดีอยู่ในตอนนี้ก็คือจะมีทั้งหมดอยู่4อย่างจะมีเบลล่าคลอโรฟิน่าโกลเด้นออยล์แล้วก็สาหร่ายแดงพรหมนินะคะดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะชุดนี้อันนี้ก็เป็นชุดที่ขายดีแล้วก็อีกเคสหนึ่งนะคะท่านก็เป็นโรคกระเพาะค่ะโรคกระเพาะมีเคสหนึ่งเป็นโรคกระเพาะก็คืออันนี้ของคุณสว่างนะคะคุณสว่างนี่อยู่ตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพี่ไม้นครราชสีมานะคะเกี่ยวกับบำรุงสมองด้วยอาจารย์คะสั่งโอเมก้าโอเมก้ามา2กล่องนะคะ2กระปุกแล้วก็คลอโรฟิน่าแล้วก็น้ำว่านก็จัดส่งให้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุนทรเนาะคุณสุนทรนี่อยู่จตุรัสชัยภูมิค่ะอาจารย์นะคะเป็นเบาหวานก็สั่งชุดเบาหวานมา1ชุดก็ได้จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะคุณสุมารีอยู่สำโรงเหนือสมุทรปราการอันนี้น้ำว่าน2คอโรปิน่า2ก็จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีบางเคสนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณนัทมนต์ก่อนหน้านี้เคยสั่งคลอโรฟิน่ากับสาหร่ายแดงพรหมิไปแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาสั่งเป็นล้างตับไป1สาหร่ายแดง1แล้วก็น้ำมันนะคะก็เป็นชุดพิเศษนะคะเป็น3อย่างล้างตับด้วยสาหร่ายแดงพรหมิด้วยแล้วก็โรยัลออยล์ด้วยนะคะเดือนที่แล้วก็สั่งไปคลอโรฟิน่ากับน้ำมันคอโรฟิน่ากับพรหมีค่ะอาจารย์นะคะสาหร่ายแดงพรหมีของเดือนที่แล้วเดือนนี้ก็มาเพิ่มตัวตับไปนะคะเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพนะคะคุณฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกับเราได้นะคะที่หมายเลข087 06 07 05

0: 4ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะเมื่อสักครู่นะคะก็มีคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาอยู่ที่อยู่ที่เดียวกันนะคะมีคุณผู้ฟังสั่งนะคะครั้งที่แล้วโอ้สั่งเป็นชุดครั้งที่แล้วเป็นสั่งน้ำว่าน4ขวดคลอฟิน่า2สาหร่ายแดงพรมมิ1นะคะอันนี้กินไปแล้วรู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นแต่มาวันนี้สั่งเป็นพรีเมียมพรีเมียม2ชุดนะคะอยู่ตำบลเสาชะโงกอำเภอบางคล้าก
1: ระเพาะนี่เรายังทานชุดพรีเมียมไม่ได้นะครับใครที่เป็นโรคกระเพาะนี่น่าจะและเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกด้วยยังทานชุดมดลูกไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดกระกระอ่วนนั่นเองนะครับพอมดลูกพอโรคกระเพาะต่างๆดีขึ้นถึงสามารถจะทานชุดมดลูกได้นะครับนี่นี่คือลำดับเพราะถ้าเราทานสมุนไพรร้อนเข้าไปก่อนนี่เดี๋ยวอาจจะเกิดกระกระอ่วนหรือจะอ้วกได้นะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะใครที่อยากจะดูแลสุขภาพก็โทรกันเข้ามาอีกอันนึงนะคะคือบอกว่าเป็นโรคไตค่ะอาจารย์แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเกาต์ด้วย
1: ครับแน่นอนนะครับคนถ้าเป็นโรคไตก็จะเป็นโรคเกาต์โรคข้อเข่าเสื่อมกระดูกหักเร็วกระดูกการสร้างกระดูกจะสร้างยากนะครับคนถ้าเป็นโรคเกาต์โรครุมาตอยแล้วเนี่ยเราจะกินแคลเซียมกินอะไรเข้าไปบำรุงกระดูกก็บำรุงไม่ได้นะครับเราต้องปรับไตให้ไตทำงานดีก่อนนะครับพอไตทำงานดีเราถึงจะกินผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกระดูกจะได้ผลชัดเจนดีนะครับ
0: ค่ะก็เรามีชุดบำรุงไตด้วยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคไตบำรุงไตนะคะหลายคนก็ถามแล้วมันจะมีปัญหาเกี่ยวทำให้ไตเราพังอะไรไหมนะคะคำว่าชุดบำรุงไตก็ทำให้มันดีขึ้นบำรุงให้ดีขึ้นไม่ได้บำรุงให้แย่ลงนะคะสำหรับคนที่เป็นโรคไตแล้วก็บำรุงให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรากินอาหารเสริมบำรุงไตเนี่ยนะคะมันเป็นประโยชน์อยู่แล้วค่ะยกเว้นเราไม่กินบำรุงไตแต่เรากินแต่ยาเพราะยาปฏิชีวนะเนี่ยค่ะตัวต้นเหตุของ
1: การเป็นโรคไต
0: การเป็นโรคไตนะคะ
1: อันนี้คนเขาเริ่มรู้กันทั่วนะเดี๋ยวนี้คนก็หันมาทางสมุนไพรกันเยอะขึ้นนะครับเพราะเราหลายคนที่ทานไปพอถึงจุดหนึ่งเป็นโรคไตอย่างหนักนะแล้วไม่สามารถที่กลับมารักษาได้ทำให้คนรุ่นหลังๆนี่กลัวกันเป็นแถวนะครับว่าวันนี้การฟื้นโรคนะครับเราต้องใช้สารอาหารกันแล้วนะครับเราใช้ยามากไปเนี่ยมันวันที่ไตเราทำงานไม่ได้แล้วเนี่ยวันนั้นทำอะไรยากนะครับเพราะถ้าไตพังแล้วเนี่ยนะจะรักษาอะไรโรคอะไรที่ยังค้างๆอยู่ก็รักษายากหมดครับ
0: ค่ะนะคะก็ใครที่เป็นโรคไตนะคะเราวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับโรคไตดีกว่าหลายๆคนก็อาจจะเพิ่งจะมาฟังนะคะรายการของเรานะคนที่มีปัญหาโรคไตเราจะบอกว่าโรคไตมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าคนเนี้ยมีอาการมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตแล้วนะคะไม่อาการเพราะว่าไตมันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งนะของระบบทางเดินปัสสาวะนะคะซึ่งหน้าที่ของไตมันจะกรองน้ำเสียกรองน้ำนะคะกรองของเสียและก็เกลือแร่ส่วนเกินจากเลือดที่มัน
1: ที่เอาไปใช้แล้ว
0: ใช้ไม่ได้นะคะ
1: ก็คือกรองเลือดดำนั่นเองนะครับไตจะทำหน้าที่ทำเลือดดำให้กลายเป็นเลือดแดงใหม่นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: การกรองเอากรดยูริกยูเรียต่างๆทิ้งหินปูนทิ้งอาหารที่หมดอายุแล้วทิ้งอาหารที่เซลล์กินไม่ได้เลยค้างๆเหลืออยู่ในระบบเลือดทิ้งนะครับนี่คือหน้าที่ไตก็หลักครับ
0: ถ้าไตเรามีปัญหาแน่นอนมันก็จะเกิดอาการบวมค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ค
0: ือเกิดจากการมีน้ำหรือว่าเกลือที่มันเพิ่มขึ้นในร่างกายเริ่มทำให้มันเกิดบวมมาที่หนังตาเมื่อที่หน้าและต่อมาจะบวมมาที่ขาที่แขนนะคะทั้งสองข้างแล้วเวลาเราใช้นิ้วกดลงนะคะตรงที่หน้าแข้งหรือสักพักหนึ่ง
1: หลังเท้า
0: ค่ะ
1: หลังเท้าก็มันไม่เด้งขึ้น
0: มันไม่เด้งขึ้นมันบุ้มลงแต่มันไม่เด้งขึ้นนะคะอันนี้คือการบวม ของไตนะคะของคนที่เป็นโรคไตแล้วเริ่มมีอาการบวมแล้วแล้วก็เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแล้วก็ซีดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นน้อยๆก็ไม่แสดงอาการแต่ถ้าเป็นมากผู้ป่วยจะรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากขึ้นอ่อนเพลียนะคะหากเป็นมากๆนะคะใกล้เป็นไตวายแบบเรื้อรังก็จะมีอาการซีดหรือว่าคันตามตัวแล้วก็เริ่มเบื่ออาหารด้วยนะคะที่สำคัญที่จะบ่งบอกว่าเป็นโรคไตก็เริ่มปวดหลังปวดบั้นเอวนะคะปวดหลังเป็นบั้นเอวแล้วก็ไตมันเป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณแบบช่วงหลัง
1: ช่วงหลังประมาณใต้ตะเข็บเสื้อในถ้าเป็นผู้หญิงนะครับนะอยู่ประมาณนั้นกระดูกข้อนั้นนะครับเป็นกระดูกที่มีเส้นประสาทของไตอยู่ก็จะมีอาการปวดกระดูกตรงนั้นมากเป็นพิเศษ
0: ค่ะฉะนั้นถ้าหากไตเรามีความผิดปกติก็จะรู้สึกปวดหลังแล้วก็ปวดบั้นเอวบริเวณที่ชายโครงนะเท้ามันถึงท้องช่องเขาเรียกว่าท้องน้อยเนาะนะหัวเหน่าแล้วก็ที่อวัยวะเพศได้นะคะแล้วก็บางคนก็ถึงขั้นที่จะปวดตามกระดูกตามข้อนะคะซึ่งอาจจะมีเขาเรียกว่ามีการอุดตันที่ท่อไตกรวยไตก็จะเริ่มอักเสบนะคะหรือในท่อไตอ่ะมันมีถุงน้ำมันป่งพองอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หากเรากดหลังหรือว่าทุบหลังเบาๆบางทีมันจะมีอาการเจ็บ
1: น
0: ะมันมีอาการเจ
1: ็บ
0: แสดงว่าเนี่ยมันเป็นโรคไตแบบเรื้อรังหรือว่าไตอักเสบแล้วแต่ถ้ามีไข้สูงร่วมอยู่ด้วยเนี่ยมัน
1: ติดเชื้อแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งคนถ้าเป็นโรคไตเนี่ยการติดเชื้อติดง่ายนะครับเพราะคนเป็นโรคไตนี่เลือดดำมันจะเยอะหรือเลือดมันสกปรกเลือดมีความเป็นกรดสูงซึ่งเชื้อโรคมันชอบมันเองนะครับทำให้เราเป็นโรคอักเสบไปทั่วตัวนะคออักเสบข้ออักเสบอะไรต่างๆตามมาสิวอักเสบเกิดการอักเสบทั่วร่างกายนะครับคนถ้าไตฟอกเลือดให้เป็นด่างได้ไม่หมดนะครับ
0: ค่ะแล้วก็อาการหนึ่งก็คือเรื่องของการปัสสาวะผิดปกตินะคะเนื่องจากว่าผู้ป่วยเป็นโรคไตเนี่ยจะอยู่คือไตมันอยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะนะคะดังนั้นที่ถ้าเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นกับปัสสาวะก็จะทำให้ไตมันทำงานผิดปกติเช่นปัสสาวะมีเลือดปนมาด้วยปัสสาวะน้อยปัสสาวะบ่อยปัสสาวะเป็นฟองนะคะหรือว่าปัสสาวะขัดนะคะมันปวดนะคะแต่หยดทีละนิ้งตึงสองหยดมั่งหยดหนึ่งมันใช่ค่ะ
1: มีการบวมอยู่ในระบบท่อปัสสาวะทำให้การอุดมันอุดท่อปัสสาวะให้ไหลลำบากบางทีก็ต้องสวนนะคุณหมอก็จะสวนเข้าไป
0: สวนผู้ชายสวนยังไงจัน
1: ก็สวนก็ทางท่อนั่นแหละครับทางท่อปัสสาวะเข้าไปข้างในครับพอสวนแล้วก็มันมีตัวล็อกไม่หลุดออกมา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: นะคะแล้วก็ความดันก็จะเริ่มสูงขึ้นนะถ้าคนที่เป็นโรค
1: แน่นอนครับ
0: นะคะใครที่ไม่เคยมีอาการอะไรก็ไปตรวจสุขภาพแต่บางทีก็กลับเจอว่ามันเป็นความดันที่สูงมากหรือบางทีเสี่ยงต่อโรคไตและก็ความดันโลหิตสูงคือสัญญาณที่เราบอกแล้วว่ามันไตเริ่มมีปัญหานะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าปล่อยไว้นะคะถ้าปล่อยปาละเลยไม่รักษาไม่ดูแลไตที่เสียหายมันจะไม่ฟื้นเลย
1: ครับ
0: นะคะแต่ถ้าเราดูแลไตที่มันเสียหายมันอาจจะกลับมาฟื้นแล้วก็ดีขึ้นได้นะคะฉะนั้น
1: อย่าปล่อยให้หนักนะเนี่ยถ้าปล่อยเป็นระยะ5แล้วเนี่ยก็ถือว่าหนักนะครับเสียง่ายเสี่ยงต่อการที่ไตฟอร์แล้วต้องตัดไตทิ้งนี่มีเยอะนะครับ
0: ค่ะเอาละค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะดูแลไตนะคะไตเรามีอยู่แค่2ข้างนะคะมีปัญหาทั้ง2ข้างนี้แย่เลยนะคะไตวายเรื้อรังมีเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บมันทรมานเนาะโทรเข้ามาปรึกษาเราได้นะคะที่หมายเลข087-0607-054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะเรามีชุดบำรุงไตให้นะคะแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องตับนี่ตับมันเป็นอวัยวะที่ใหญ่มากนะคะ
1: เป็นด่านหน้าของร่างกายด้วยนะครับนะถ้าตับมีปัญหาก็ส่งผลไปที่ไตตับอ่อนมีปัญหาก็ส่งผลไปที่ไตกระเพาะมีปัญหาก็ส่งไปที่ไตนะครับเพราะฉะนั้นนะถ้าเราไตเสื่อมมาดีเราก็ต้องไล่ดูด่านหน้าด้วยนะครับว่าด้านหน้าเอาไว้ว่าด้านหน้าเรานี่มีอะไรที่หมกพร่องบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลตับดูแล กระเพาะดูแลตับอ่อนนะครับเพื่อลดภาระการทำงานหนักของไต
0: คือตอนนี้นะคะเรามาดูว่าคุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของโรคตับเนี่ยตับนะคะถ้าตับเรามีปัญหาอาการที่เราจะรู้ว่าตับเรามีปัญหาเนี่ยก็คือเรื่องของแน่นอนตับมันเขาเรียกว่าเมื่อบางทีตับเราได้รับอันตราย
1: ครับ
0: อันตรายมาจากไหนมาจากการที่เราก
1: ินอาหารการกิน
0: เช่นอาหารกลางคืนนะคะเช่นดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำนะคะหรือกินไขมันมากๆกลายเป็นไขมันพอกตับนะคะนี่คือคนที่มีปัญหาในส่วนของตับเนี่ยก็จะทำให้ตับเรามันไม่หลั่งน้ำย่อยนะทำหน้าที่ไม่ย่อยอาหารย่อยไขมันก็ไม่ค่อยได้นะคะกำจัดสารพิษต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายก็ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็หรือขับสารพิษที่มันตกค้างอยู่ในร่างกายออกไปก็ไม่ได
1: ้
0: นะคะนั่นคือตับเรามีปัญหาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตับเรามีปัญหานะคะแน่นอนถ้าเรามีอาการที่อ่อนเพลีย
1: ครับ
0: นอนไม่หลับนะคะแล้วก็เหนื่อยง่ายคล้ายคนไม่มีเรี่ยวไม่มีแรง
1: กินอาหารไม่ค่อยได้นะครับไม
0: ่
1: เจริญอาหารเขาเรียกไม่เจริญอาหารถ้าเป็นสมัยก่อนนะก็เรียกว่าไม่เจริญอาหารจะอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับนะท่อเลือดรีบตัวเย็นขาดความอบอุ่นนะจะจับตามเนื้อตามตัวแล้วไม่มีความอุ่นนะท้องผูกถ่ายยากนะครับนี่คือการทำงานผิดพลาดของตับแล้วนะครับก็ต้องฟื้นตับไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรแฝงหลังจากนี้นะครับถ้าท่านผิวแห้งท้องผูกถ่ายยากเบื่ออาหารตัวเย็นนะครับไม่เจริญอาหารนี่คือโรคตับแน่นอนครับ
0: ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าบางทีก็จะมีในส่วนของเรื่องของอาการผิวแห้งนะคะคันตามผิวหนังนะหรือบางทีก็ตามตัวนะบางครั้งก็ตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งคล้ายๆกับคนเป็นดีซ่านเพราะตับเนี่ยคนเป็นดีซ่านก็มาจากตับอยู่ดีนะคะคือตับมันไม่สามารถทำหน้าที่ขับน้ำดีออกมาจากตับได้จนทำให้มีการแพร่กระจายไปยังตายังตัวตาเหลืองไงแพร่ไปที่ตาก็ตาเหลืองแพร่ไปที่ตัวก็ตัวเหลืองนี่คือโรคตับนะคะแล้วก็มาบวมที่หลังเท้าแขนขาหน้าท้องท้องบริเวณตับบางคนก็เป็นท้องเขาจะท้องมารนะคะเป็นดีซ่านเป็นท้องมารเนื่องจากตับมันไม่สร้างโปรตีนนะคะนะก็ทำให้ไม่สามารถสร้างโปรตีนในเลือดได้นะตัวเหลืองตาเหลืองนะท้องบวมต่างๆแล้วเป็นแผลก็หายยากนะคะเป็นแผลก็หายยากหรือว่าบางทีก็เลือดมีแผลเลือดก็หยุดไม่หยุดไหลง่ายๆนะคะคือเลือดไหลอยู่ตลอดนะเพราะมันไม่ได้สร้างเกล็ดเลือดที่จะมาทำให้เลือดแข็งตัวได้แล้วก็ยังมีอาการอาเจียนเป็นเลือดเพราะว่าความดันในตับมันสูงทำให้หลอดเลือดดำมันแตกนะคะเพราะนั้นก็มีการอาเจียนเป็นเลือดนะแล้วก็ภูมิคุ้มกันของร่างกายก็ลดลงติดเชื้อก็ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มีอาการปวดแน่นบริเวณชายโครงด้านขวานะคะรู้สึกร้อนๆวูบๆป้าบริเวณช่องอกอันนี้ก็คือตับและแน่นอนนะคะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีอาการแบบนี้ก็จะต้องสังเกตให้ได้นะบางคนก็รู้สึกเครียดขี้งุดหงิดโมโหง่ายขี้ลืมนะก็เป็นมีปัญหาไปด้านอารมณ์ได้เหมือนกันนะคนป่วยเนี่ยมันอารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วหงุดหงิดนะเอาละค่ะใครอยากจะดูแลตับนะคะตับก็สามารถโทรเข้ามาดูแลสุขภาพกับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-0607054ค่ะนะคะช่วงนี้มารับฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงนะคะ
1: ครับเชิญรับฟังครับ

0: มีคุณผู้ฟังนะคะพอเมมชื่อแดงในโทรศัพท์แล้วไลน์เร่งขึ้นอัตโนมัติอาจารย
1: ์
0: ก็เลยถามมาทางไลน์ว่าเป็นอย่างที่คุณแดงพูดเมื่อสักครู่เลยนะคะก็คือสนใจอยากจะล้างตับนะคะ
1: ค
0: เพราะว่าท้องผูกแล้วทีนี้เวลาเบ่งอ่ะมีเลือดออกด้วย
1: อ๋อแสดงว่าอุจจาระแห้งนะครับอุจจาระแห้งเราเบ่งมันก็จะบาดเอาที่ปากทวารนะครับวันแค่อุจจาระเราแห้งเนี่ยนะครับก็ถือว่าน้ำย่อยของเราไม่ค่อยดีแล้วนะครับน้ำย่อยไม่ค่อยหลั่งทำให้การย่อยอาหารไม่สมบูรณ์แล้วนะครับเราสังเกตได้นะครับว่าคนถ้าอุจจาระเนี่ยอุจจาระเราละเอียดนะครับเอาไม้เขี่ยดูนะครับนั่นแสดงว่าระบบย่อยของเราดีนะครับแต่ถ้าอุจจาระออกมาเป็
0: น
1: ชิ้นเป็นก้อนเป็น
0: แข็ง
1: แข็งแข็งอะไรต่างๆเหล่านี้ที่ไม่ละเอียดนั่นลักษณะการย่อยไม่สมบูรณ์นั่นเองนะครับ
0: เอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่ก็ต้องมาดูแลกันเนาะอันนี้อยู่ตรงถนนศรีนครินทร์นะคะที่สมุดประกาศนี่เองนะคะไลน์เข้ามาเมื่อสักครู่แล้วอีกเคสหนึ่งค่ะอาจารย์คะเคสนี้บอกว่าเป็นมะเร็งทวารเห็นไหมพอเป็นเกี่ยวกับเรื่องของท้องผูก
1: ท้องผูกก็มันไปบาดให้เกิดการอักเสบนะครับแล้วถ้าองค์ประกอบมันได้จุดไหนที่อักเสบตรงนั้นล่ะครับที่จะก่อตัวเป็นมะเร็งนะครับ
0: ค่ะนะคะก็นี่แหละค่ะเป็นมะเร็งทวารทีนี้ก็ต้องถ่ายไม่ได้อ่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: นะคะพอถ่ายไม่ได้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการเจาะหน้าท้องนะ
1: ถ้า
0: คนที่เป็นมะเร็ง
1: ตัดต่อท่อใหม่นะครับถ่ายทางหน้าท้องแทนครับนะก็สร้างความยุ่งยาก
0: เคสมะเร็งทวารเนี่ยกินอะไรบ้างคะอาจารย์ถึงจะรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นอย่างนี้ค่ะ
1: ครับก็ตัวหลักๆก็คือล้างตับนะแล้วก็ทานตัวล้างตับจนกว่าการขับถ่ายเป็นปกตินะครับแล้วก็ทานตัวคลอโรฟินานะครับเพื่อที่จะเพิ่มออกซิเจนในเลือดเพราะมะเร็งทุกชนิดนะครับกลัวออกซิเจนนะครับแล้วก็ฟื้นตับอ่อนนะโดยการทานเอ็มทรีพลัสคือต้องเป็นชุดมะเร็งเลยนะครับมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่5ตัวนะครับที่ต้องทาน
0: เป็นชุดใหญ
1: ่เป็นชุดใหญ่เลยนะคร
0: ับ เป็นชุดใหญ่เลยนะคะเอาละค่ะก็สนใจก็โทรเข้ามาแล้วกันถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเรานะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ต้องเป็นชุดใหญ่เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นมะเร็งแล้วงบน้อยก็กินชุดกลางแล้วกันเพราะชุดเล็กมันคงไม่ไหวเนาะมันจะช้าเกินไปนะคะ
1: มันจะไม่ทันเน
0: าะใช่ค่ะแล้วก็อีกเคสนึงค่ะอาจารย์คะเห็นบอกว่าแฟนประสบอุบัติเหตุค่ะอาจารย์คะแล้วก็ไปนอนสลบอะค่ะเกิดอุบัติเหตุแล้วสลบ
1: ครับ
0: น่าจะช้ากว่าจะมีคนมาเห็นนะคะแล้วก็พอไปฟื้นที่โรงพยาบาลปรากฏว่าเขาบอกว่าสมองมันเหลือแค่ 30% เองนะคะออกซิเจนในสมองอะนะคะในเลือดในสมอง
1: มีน้อย
0: มีแค่ 30% นะคะเริ่มทีนี้พอรู้สึกตัวมาก็ความจำเสื่อมอย่างนี้เราจะดูแลยังไงได้อาจารย์นะที่จะค่อยคือมันคงจะต้องค่อยๆฟื้นเน
1: า
0: ะ
1: ต้องค่อยๆฟื้นครับคือตัวหลักก็มีสารายแดงกับคอร์ฟินาฟื้นเพิ่มออกซิเจนในเลือดด่วนเลยนะครับแล้วก็ทำท่อเลือดใหม่นะครับเพราะคนเกิดอุบัติเหตุนี้ท่อเลือดอาจจะช้ำหมดแล้วนะทำท่อเลือดให้เหนียวให้ยืดหยุ่นดีโดยการทานสารายแดงและในสารายแดงเราก็มีตัวฟื้นสมองอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ค่อยๆดีขึ้นนะครับฐานต่อเนื่องกันสัก6เดือนแล้วครับนะถ้ามาจากอุบัติเหตุอย่างนี้นะครับ
0: นะเอาละค่ะคุณผู้ฟังถ้ามีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะเราต้องรีบฟื้นฟูโดยด่วนโดยเร็วนะคะสามารถโทรเข้ามาปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข0870607054ย้ำค่ะ087-0607-054ค่ะแล้วอีกเคสหนึ่งค่ะอาจารย์คะเมื่อสักครู่นะคะที่ถามกันเข้ามาว่าเป็นโรคไตแล้วหมอให้ฟอกไตเนี่ยถ้าเราหมอให้ฟอกถึงขั้นฟอกไตนี้เราต้องกินอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์ครับถ้าถึงขั้นฟอกแล้วนะครับถ้าไตยังไม่ถึงกับวายหมดนะครับ ก็ดูปัสสาวะนะถ้าเรายังพอที่ปัสสาวะได้บ้างนะครับถึงปัสสาวะได้น้อยก็ยังดีนะครับก็ถือว่าไตยังพอที่จะทำงานได้แต่ถ้าถึงขั้นปัสสาวะไม่ได้เลยนะก็เรียกไตวายแล้วหรือไตใช้การไม่ได้แล้วอย่างนั้นนะก็เราก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้ายังปัสสาวะได้บ้างเนี่ยเราก็ค่อยๆฟื้นไตได้นะครับเราก็มีสมุนไพรตัวที่ช่วยฟื้นฟูไตนะครับโดยการที่เข้ามาดูแลระบบข้างหน้าทั้งหมดนะครับไม่ว่าท่านเป็นเบาหวานอยู่ก็ต้องฟื้นเบาหวานท่านเป็นโรคตับก็ต้องฟื้นตับท่านเป็นโรคกระเพาะก็ต้องฟื้นกระเพาะนะถ้ากระเพาะดีตับดีตับอ่อนดีนะครับไตก็จะฟื้นตัวได้เร็วครับ
0: ค่ะนะคะอาจารย์คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตนะคะแน่นอนนะคะอาการของคนที่เป็นโรคไตเนี่ยเราก็ต้องรู้แล้วนะคะว่าอาการเนี่ยมันมาจากไหนบ้างมันเกิดจากอะไรทำไมโรคไตตอนนี้คนเป็นกันเยอะมากๆนะคะเพราะโรคไตเนี่ยมันเป็นภาวะที่เขาทำว่าเขามองว่าไตเนี่ยมันทำงานผิดปกตินะคะหรือว่าไตเนี่ยมันเกิดความเสียหายจากการผิดปกติซึ่งทำให้ร่างกายของแต่ละคนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆตามมานะดังนั้นไตสามารถฟอกเลือดคือจริงๆแล้วไตมันไม่สามารถปกติไตมันสามารถฟอกเลือดเองได้เนาะ
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดไตเรามีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะฟอกเลือดได้ตามปกตินะคะทีนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเนี่ยต้องเข้ากันต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะเพื่อบรรเทาอาการและป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอะไรอันตรายต่อชีวิตของผู้ป่วยนะคะดังนั้นเนี่ยไตมัน
1: เป็นตัวสำคัญนะครับเพราะถ้าไตไม่ฟอกในเลือดเป็นกรดพอเลือดเป็นกรดเชื้อโรคกระจายตัวเลยครับเพราะเชื้อโรคทุกชนิดนะชอบคนที่เลือดเป็นกรดเลือดเป็นกรดคือไตไม่ยอมฟอกให้เป็นด่างนั่นเองนะครับปกติไตจะฟอกเลือดตลอดเวลาให้เลือดมีค่าแบบความเป็นด่างที่ 7.4 pH นะครับถ้าต่ำกว่านี้มาเป็น4เป็น5ในเลือดเป็นกรดสังเกตถ้าเราไม่ค่อยได้หลับไม่ค่อยได้นอนนะเนื่องจากติดงานบวชงานบุญงานศพอะไรก็แล้วแต่
0: พักผ่อนไม่เพียงพอ
1: ไตฟอกไม่หมดพอพักฟอกไม่หมดก็เกิดการอักเสบเป็นสิวอักเสบนอนน้อยก็เป็นสิวอักเสบเขาอักเสบหนักขึ้นนะเป็นสิวอักเสบมากขึ้นต่างๆนี่ลักษณะของคนที่เลือดเป็นกรดนั่นเองนะครับ
0: นะคะคือไตของคนเรานะคะคุณผู้ฟังคะมันมีเขาเรียกว่าอวัยวะภายในที่สำคัญอยู่มันมีอยู่สองไตมันมีสองไตเน
1: า
0: ะคนเราสองข้างสองข้างนะคะแล้วก็อยู่อาจจะอยู่ในแบบกระดูกซี่โครงเหนือเอวขึ้นมานะคะ
1: ค
0: ล้ายๆกับเขาบอกคล้ายๆเม็ดถั่วใช่ไหม
1: เม็ดถั่วใหญ่ๆนะ
0: แต่มันใหญ่ๆกว่าเม็ดถั่วเนาะคล้ายๆรูปร่างคล้ายๆกับเม็ดถั่วเลยทีเดียวนะคะไตมันทำหน้าที่ที่จะกรองสารอาหารต่างๆเนี่ยภายในเลือดของเรานะภายในเลือดเพื่อให้ร่างกายได้นำกลับมาใช้ประโยชน์คือเหมือนกับมันฟอกเลือดอ
1: ่
0: ะแล้วให้เลือดนั้นน่ะกลับมานำมาใช้ประโยชน์
1: มาเป็นเลือดแดงใหม่
0: ใช่ค่ะแล้วก็ขับน้ำส่วนเกินหรือว่าขับของเสียจากเลือดออกในรูปแบบของปัสสาวะ
1: ครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยหากไตมันเกิดความเสียหายหรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติแล้วเนี่ยจะส่งผลต่อระบบต่างๆในร่างกายที่ทำให้เกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างอะไรต่างๆนะคะโรคไตมักจะพบบ่อยๆสำหรับมีก็คือไตวายนะคะไตอักเสบกรวยไตอักเสบแล้วก็นิ่วในไต
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ที่เกิดเกี่ยวกับไตใช่ไหมอาจารย์
1: เกี่ยวกับไตนะครับ นะตัวบวมท่อเลือดโปนอย่างเงี้ยนะเกิดจากไตทั้งนั้นนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไตไม่สามารถฟอกได้ทำให้เลือดเป็นกรดพอเลือดเป็นกรดก็ไปดองเอาท่อเลือดก็เลยบวมเลยเกิดการอักเสบเกิดอาการอักเสบก็มีการติดเชื้อนะบางคนก็ติดเชื้อฉับพลันเขาเรียกไตวายฉับพลัน
0: ไตวายเฉียบพลันนะคะฉะนั้นเนี่ยบางท่านเนี่ยที่เป็นโรคไตเนื่องจากบางคนกินยาปฏิชีวนะยาเคมีนะคะมาเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นยาเบาหวานยาความดันสูง
1: ยาแก้ปวด
0: ยาแก้ปวดหรือกินยาภูมิแพ้มานานภูมิแพ้มานานก็จะทำให้แบบว่าไตเรามีปัญหานั่นเองเพราะไตเรามีปัญหามันก็ต้องเกิดการฟอกไตล้างไตเปลี่ยนไต นะคะเนี่ยค่ะใครที่มีปัญหาตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงเอาละค่ะมาดูแลไตกันบ้างนะคะหลังจากดูแลตับกันแล้วก็มาดูแลไตกันบ้างใครที่ยังกินยาเบาหวานอยู่กินยาความดันอยู่อย่างต่อเนื่องยาแก้ปวดยาแก้อักเสบต่างๆหรือแม้กระทั่งฉีดยาพวกสเตียรอยด์เข้าไปทำลายไตเราก็ต้องมาดูแลกันนะคะอย่าคือสามารถทานสมุนไพรอาหารเสริมนะคะของเราเนี่ยคือสารสกัดสารอาหารของเราเนี่ยเข้าไปบำรุงไตเพื่อลดการกินแต่ยาอย่างเดียวนะคะเพราะร่างกายเราต้องการซ่อมเซลล์ต้องการ
1: สารอาหาร
0: สารอาหาร
1: ไม่ได้ต้องการยานะครับเพราะฉะนั้นนะเรากินมานานแล้วเราก็ต้องมาฟื้นกลับบ้างนะครับ
0: นะคะเอาละค่ะใครที่มีปัญหาก็โทรเข้ามาปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-054ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะอีกโรคหนึ่งอาจารย์ที่ฮอตและฮิตแล้วมาแรงอยู่ในตอนนี้ก็คือโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือเขาเรียกว่าสโตรกนะคะซึ่งบางทีโรคเนี้ยบางคนถ้าพูดไปแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าอาการมันเป็นยังไงนะคะหนึ่งแหละมีอาการปวดหัวชามือชาเท้าแขนขาอ่อนแรงหากมีอาการปวดหัวเวียนหัวชามือชาเท้านะแล้วก็แขนขาอ่อนแรงแล้วเนี่ยแน่นอนบางครั้งนะคะมันจะทำให้เราเครียดอะ
1: ครับ
0: เครียดโรคสโตรกอาจารย์ชำนาญ
1: ครับก็คือบางทีเขาก็เรียกฮิตสโตรกเพราะคือความร้อนรุมร้าวเรานั่นเองฮีทสโตรกสโตรกเนี่ยถ้าแปลก็คือการโอบกอดนะครับก็เรียกสโตรกนะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮีทก็คือความร้อนนะครับก็คือท่อเลือดน่าจะตีบช่วงใดช่วงหนึ่งนะครับทำให้เกิดการคั่งเกิดการระบายความร้อนออกมาไม่ได้นะครับก็เลยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากคนที่มีภาวะเลือดจางอยู่นะครับ
0: ค่ะก็คือเลือดมันไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอคือพูดง่ายๆนะคะก็เลยจะทำให้เกิดภาวะของสมองขาดเลือดส่งผลให้สมองมันทำงานผิดปกตินั่นเองนะคะอาการที่จะตามมาก็คือเรื่องของปวดหัวบ่อยๆเวียนหัวบ่อยๆอาการชาแขนนะคะแขนขาอ่อนแรงมือเท้านะคะอ่อนแรงอย่างเงี้ยนะคะหรือมีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือเป็นอัมพาตได้นะคะ
1: โดยเฉพาะอากาศเปลี่ยนนะเช่นจากร้อนเป็นหนาวหนาวเป็นร้อนนะครับแล้วเกิดอาการอย่างนี้นะเขาเรียกว่าฮิสโตรกหรือโรคสโตรกกันเองนะคะ
0: แล้วสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเลือดเส้นเลือดในสมองนะคะหรือว่าทำให้เราเป็นอัมพาตได้หนึ่งแหละคือไขมันในเลือดสูงเพราะไขมันมันจะเข้าไปสะสมใน อยู่ตามหลอดเลือดไม่ว่าไปขวางการไหลเวียนของเลือดนะทำให้ไขมันอุดตันในเลือดนะคะเส้นเลือดในสมองหนูโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตแล้วก็บางทีเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันถ้าไขมันในเลือดสูงนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งก็คือเรื่องของผู้ป่วยนะคะกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานและผู้ป่วยเป็นโรคความดันมันจะส่งผลให้เส้นเลือดในสมองตีบได้แตกได้เช่นเดียวกันนะคะแตกได้ง่ายเส้นเลือดในสมองตีบแตกได้ง่ายแล้วก็เรื่องของความเครียดด้วยอาจารย์บางคนมีความเครียดสะสมพักผ่อนไม่เพียงพออย่างที่อาจารย์พูดไปนะคะนอนดึกนอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอนอนไม่เป็นเวลาเมืองคนทำงานหนักโอ้โหทำงานหนักนี่นะเป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องย้อนกลับมาเพราะเราทำงานหนักแล้วร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอเราป่วยมาเนี่ยเราทำงานได้ไหมทีนี
1: ้ทำไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะ
1: ใ
0: ช่ค่ะนะคะหรือบางคนอาจจะสูบบุหรี่จัดมากดื่มแอลกอฮอล์มากทานอาหารที่มีไขมันสูงทานของทอดอยู่เป็นประจำนะชากาแฟชอบทานของหวานเนี่ยอันตรายมากเพราะน้ำตาลมันเป็นโทษต่อ
1: ร่างกายมากกว่าอาหารหมู่ทั้งหมดนะครับนั่นการเลือกน้ำตาลนี่เรื่องสำคัญนะครับควรจะเป็นน้ำตาลธรรมชาตินะครับที่ผ่านกระบวนการให้น้อยลงหน่อยนะครับถ้าผ่านกระบวนการผ่านความร้อนเยอะน้ำตาลท่านก็ให้โทษนะครับและยิ่งน้ำตาลสมัยใหม่ด้วยนะครับเป็นน้ำตาลที่มีการใส่สารฟอกสี นะครับแล้วก็ใส่สารบางตัวเพื่อเร่งความหวานนะครับก็อันตราย
0: นะคะแล้วก็ภาวะของโรคอ้วนด้วยนะคะโรคอ้วนก็คือคนที่ไม่ค่อยชอบออกกำลังกายไม่ทานผักไม่ทานผลไม้แดงคนหนึ่งไม่ทานผักแต่แดงชอบทานผลไม้เป็นชีวิตจิตใจ
1: ครับ
0: แต่แดงไม่ชอบทานขนมหวานนี่ข้อดีของแดงคือ
1: ไม่ทานขนมหวาน
0: ไม่ทานขนมหวานแล้วก็ชอบทานผลไม้นะคะส่วนผักเนี่ยแดงมีคลอโรฟีน่าอยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้สุขภาพ
1: เห็น
0: รอดไปขั้นหนึ่งอาจารย์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครนะคะที่มีปัญหาอย่าปล่อยไว้นะคะต้องเสริมอะไรที่เราไม่ได้เราต้องเสริมค่ะแดงกินผักไม่ได้แดงต้องเสริมด้วยคลอโรฟีน่าที่เรามีอยู่นะคะแล้วแดงก็บำรุงสมองด้วยเพราะว่าเราก็กลัวบางคนบางครั้งเราอาจจะทำงาน
1: เราเห็นผู้ป่วยจำนวนมากที่ป่วยนะครับแล้วก็เรารู้เหตุว่าอ๋อต่อมาอย่างนี้เราก็เลยต้องระวังตัว
0: ค่ะบางครั้งเราทำงานหนักเราทำงานมากเราเครียดเนี่ยแม้เครียดขับรถไปเนี่ยฉันเครียดนัดลูกค้ามาเวลาเท่านี้ไปส่งเพราะงั้นว่ารถติดมากนี่เครียดนะโอ้ยเสียเวลานะแต่เสียเวลาจะเนี่ยลูกค้ารอเรานานแล้วเนี่ยรถติดนะเสียเวลาทำให้เราเครียดนะเครียดสะสมอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกเคสหนึ่งเหมือนกันที่แดงทำงานแล้วแดงเครียดนะครับเพราะว่าไปไม่ทันเวลาหรือไปแล้วเนี่ยต้องรีบกลับไม่ทันเวลาเดี๋ยวต้องมาจัดรายการ
1: จะหลงทางอีก
0: ถ้าขับรถนะคุณผู้ฟังขับรถแล้วหลงทางนะพอหลงทางแล้วในกว่าจะกลับหาทางกลับได้นี่นะยิ่งไปหลงทางแบบลงจะลงทางด่วนตรงนี้แล้วไปขับเลยนะคะตายละต้องไปวนอีกรอบหนึ่งเสียเวลาเวลาเนี่ยเครียดอีกแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมีสมาธิเนาะ
1: คร
0: ับ เดินกลับไปบอกไม่ได้แล้วต้องไปบำรุงสมองละมีคลอโรฟีน่าไม่พอแล้วต้องมีสาหร่ายแดงพรหมิบำรุงสมองกันไปอ่ะนะคะสนใจนะคะจะบำรุงสมองบำรุงสายตาบำรุงท่อเลือดก็โทรเข้ามาพูดคุยกับแดงแล้วก็ท่านอาจารย์ภูริศได้ที่หมายเลข087 06 07 054ย้ำค่ะ087 06 07 054ค่ะนะคะอย่าลืมนะคะอาการชาไม่ว่าจะขาปลายมือปลายเท้าชาปลายประสาทนะคะเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าโรคร้ายนะคะอาการชาต่างๆเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องปลายประสาทอักเสบเสี่ยงต่อการเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์นะคะโดยไม่รู้ตัวนะคะไม่ว่าจะเส้นเลือดสมองตีบสมองแตกสมองตันก็แล้วแต่นะคะความทรมานมันอยู่ที่ว่าถ้าเป็นขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับตายทั้งเป็นเลยนะอาจารย
1: ์
0: นะคะเพราะนั้นก็ต้องรีบป้องกันไว้ก่อนนะคะดูแลสุขภาพไว้ก่อนนะคะก็มาดูแลกันนะคะนะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาอย่างที่เราบอกไปนะคะก็จะช่วยนะทานคลอโรฟีน่า
1: ครับ
0: สาหร่ายแดงพรหมินะคะจะช่วยในเรื่องของลดอาการปวดหัวเวียนหัวปวดหัวไมเกรนนะคะหรือว่าลดไขมันในเส้นเลือดนะคะป้องกันไขมันอุดตันในท่อเลือดนั่นเองแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดความดันโลหิตได้ด้วยนะคะ
1: ช่วยเร่งการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายให้เซลล์ไปกินให้หมดนั่นเองนะครับแล้วก็ทำให้กลิ่นตัวเลยไม่เหม็นนะครับคนที่มีกลิ่นตัวเหม็นเปรี้ยวต่างๆถุงเท้าเหม็นต่างๆนะครับทานคู่นี้ก็จะปัญหาเหล่านี้ก็จะไม่มีนะครับ
0: ค่ะแล้วก็แถมยังช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยนะคะช่วยเพิ่มเม็ดเลือดแดงในร่างกายให้อยู่ในสมดุลนะภาวะสมดุลแล้วก็บำรุงเลือดนะคะอย่างตัวคลอโรฟีน่ามันก็ไปช่วยไขกระดูกไงบำรุงไขกระดูกเพราะไขกระดูกก็มีหน้าที่ผลิตเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดแล้วก็เม็ดเลือดแดงก็มีหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงทั่วร่างกายนะคะ
1: เม็ดเลือดขาวก็ช่วยฆ่าเชื้อ
0: ฆ่าเชื้อค่ะ
1: เกล็ดเลือดก็ช่วยทำให้เลือดมีการแข็งตัวเมื่อเราเกิดอุบัติเหตุเลือดจะได้ไม่ออกจากร่างกายนั่นเอง
0: แล้วก็ลดช่วยลดอาการเรื่องของการชาปลายมือปลายเท้าแขนขาอ่อนแรงนะคะลดภาวะเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะคะฟื้นฟูสุขภาพร่างกายนะคะเอาละค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือ ป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราของรายการสวยใสไวทองก็คือผลิตภัณฑ์ชุดไวทองนะคะชุดเบลล่าเบลล่า1ชุดนะคะจะประกอบไปด้วยเบลล่ากับน้ำมันโกลเด้นออยล์นะคะถ้าชุดพรีเมียมจะมีเบลล่าคาโรฟิน่าโกลเด้นออยล์และถ้าชุดพรีเมียมพิเศษจะมีทั้งหมด14อย่างค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือมีเบลล่ามีคาโรฟิน่ามีโกลเด้นออยล์แล้วก็มีสาหร่ายแดงพรหมมิผลิตภัณฑ์เบลล่าผลิตภัณฑ์ไวทองเหมาะสำหรับคนที่มีภาวะที่เริ่มเข้าสู่ไวทองนะคะไวทองก็คือไวที่เริ่มมีภาวะริ้วรอยรอยตีนกานะคะขออนุญาตสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณแดงคุณแดงอย่าเพิ่งรำคาญดิฉันนะคะขอปรึกษานิดนึงอะค่ะ
0: ค่ะ
2: แกตอนนี้ทำไมมีประจำเดือนล่ะคะ
0: ไม่น่าจะใช่ประจำเดือนนะคะเดี๋ยวแดงให้คุย
2: อายุมากแล้วด้วย
0: จ้ะเดี๋ยวแดงให้เรียนสายอาจารย์ภูริศดีกว่าเนาะสำหรับเรื่องของทานไปแล้วมีอะไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเล่าให้อาจารย์ภูริศฟังนะคะค่ะสักครู่หนึ่งนะคะเอาละค่ะก็เป็นน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเลือดนะคะที่ออกอาจารย์ฉะนั้นนะคะในส่วนของคนที่มีภาวะของไวทองนะคะไวเริ่มมีภาวะเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นไวทองนะมีริ้วรอยมีรอยตีนกามีถุงใต้ตาหน้าอกเริ่มหย่อนคล้อยหน้าท้องบานกลมภายในไม่กระชับภายในมีกลิ่นไม่มีน้ำหล่อลื่นคือช่องคลอดเริ่มแห้งนั่นเองนะคะเวลามีเพศสัมพันธ์ก็จะเจ็บสำหรับคนที่เป็นไวทองนะคะแล้วก็หนาวหนาวร้อนร้อนนอนไม่หลับหงุดหงิดอารมณ์ก็แปรปรวนขี้หลงขี้ลืมนะคะนี่คืออาการของคนไวทองเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เริ่มมีภาวะอย่างนี้บางครั้งเนี่ยเริ่มมาจากตั้งแต่เริ่มเขาเรียกว่าหมดประจำเดือนบางคนเป็นไวทองเร็วมากอายุ30หมดประจำเดือนแล้วก็มีบางคนอายุ40หมดประจำเดือนบางคน50บางคน55นะคะส่วนใหญ่นะคะถ้าร่างกายสมบูรณ์เนี่ยจะหมดประจำเดือนประมาณ54-55อยู่ประมาณนี้ถ้าร่างกายเราสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงนะคะเลือดลมเราดีนี่คือร่างกายที่แข็งแรงเพราะนั้นคนที่เป็นไวทองนะคะก็ต้องมาเป็นก่อนวัยก็ต้องมาดูแลตัวเองอย่าปล่อยให้ปัญหาของคนไวทองเนี่ยมันทำลายสุขภาพของเราทำลายคนใกล้ชิดเรานะคะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยมีลูกน้องก็ไม่อยากใกล้พ่อเป็นไวทองอยู่ในครอบครัวลูกก็ไม่อยากอยู่ใกล้แม่เป็นไวทองแม่อารมณ์หงุดหงิดแม่ฉุนเฉียวอยู่ใกล้สามีก็ไม่อยากจะคุยด้วยพอคุยแล้วเริ่มมีปัญหากันอยู่ตลอดเวลาพูดอะไรผิดนิดหน่อยก็ไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เป็นประจำนี่คืออาการหงุดหงิดจากคนไวทองเรามีผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลในจุดของไวทองก็คือผลิตภัณฑ์เบลล่านะคะแล้วว่าชุดพรีเมียมพิเศษพรีเมียมพิเศษจะได้ดูแลทั้งสมองด้วยสายตานะคะท่อเลือดนะแต่ถ้าเป็นชุดพรีเมียมธรรมดาก็จะดูแลในเรื่องของไขกระดูกบำรุงเลือดนั่นเองนะคะมาป้องกันโลหิตจางด้วยนะคะแต่ถ้าชุดเล็กก็แนะนำตั้งแต่คนที่อายุไม่เกิน30นะคะ30-35ทานชุดเล็กได้แต่ถ้ามากกว่านี้ยังแนะนำเป็นชุดกลางกับชุดใหญ่นะคะชุดคือชุดพรีเมียมแล้วก็ชุดพรีเมียมพิเศษเอาละค่ะวันนี้มองดูเวลาก็จะหมดอีกแล้วคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ก็โทรเข้ามาพูดคุยสอบถามปรึกษากับเราได้นะคะที่หมายเลข087-06-07-05-4ย้ำค่ะ087-06-07-054ค่ะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วนะคะเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนก็ให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้เราภูมิใจที่ได้รับใช้สังคมไทยคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงบ้านฟรีทั่วประเทศ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชที่ดาลาวาน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและริดสีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช
2: ้ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ใช้รถไม่ดูแลก็ต้องเข้าอู่บ่อยๆแบบนี้ร่างกายก็เหมือนกันถ้าไม่อยากเข้าอู่เฮ้ยเข้าโรงพยาบาลท้องอืดท้องเฟ้อก็ต้องดูแลร่างกายด้วยยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อยาขมิ้นชันชนิดเม็ดตราดอกว่านต้องขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
3: งามดังเดชที่ดาลาวาน
4: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลูดลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
2: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
5: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: เจริญพรญาติโยมท่านสาธุชนวัดหัวกระบือแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครได้กำหนดการทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนพ.ศ. 2569ปีนี้ปัจจัยรายได้จากการทอดกฐินรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการสร้างอุโบสถ3ชั้นหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่400ตารางวากฐินในปีนี้เปิดโอกาสให้ญาติโยมท่านสาธุชนที่มีกุศลศรัทธามาร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเป็นองค์เป็นสายร่วมทอดร่วมกันทางวัดก็จะจัดทำเป็นป้ายตระกูลของท่านติดไว้ที่บริเวณรอบอุโบสถหลังใหม่วัดกระบือแหวงข้าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครโทรศัพท์0875005800โยมไม่สะดวกในการเดินทางมาทำบุญร่วมโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพวัดหัวกระบือเลขบัญชี2284541188ขอเจริญพร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดำเนินรายการโดยอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
1: ที่วท. AM 792พบกันทุกคืนนะคะเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าค่ะช่วงนี้ก็สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะก็จะมีท่วมขังบ้างในบางพื้นที่ต่อจากนี้ก็จะเป็นในช่วงของการฟื้นฟูการเยียวยานะคะจากผู้ที่ได้รับผลกระทบความเสียหายจากบ้านเรือนพังข้าวของเครื่องใช้นะคะหรือว่าจะเป็นการที่รถยนต์ท่วมการเดินทางก็ยังไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าที่ควรเราก็จะต้องได้รับแรงใจแล้วก็ยังมีจิตอาสาที่ยังไปช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดถนนหนทางในตรอกซอกซอยรวมทั้งท่านที่จะต้องขนพวกตู้โต๊ะเตียงนะคะข้าวของที่มันเสียหายเนี่ยทางกทม.เนี่ยเขาก็เริ่มที่จะเก็บแล้วนะคะในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ขยะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีจุดให้ท่านได้ไปกองรวมกันไว้เดี๋ยวเขาก็จะต้องรีบเก็บอย่างทันท่วงทีเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะไปอุดตันพวกแม่น้ำลำคลองท่อระบายน้ำและช่วงนี้เนี่ยก็ยังเฝ้าระวังเกี่ยวกับเรื่องฝนที่มาตามฤดูกาลแล้วก็น้ำเหนือที่จะไหลบ่ามานะคะก็ยังมีพี่น้องชาวปทุมธานีนะคะที่ได้รับผลกระทบแถวลำลูกกาแถวรังสิตก็ยังค่อยๆระบายน้ำลงนะคะเพราะว่ามันเป็นเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานครก็ส่งใจให้พี่น้องสมุทรปราการนนทบุรีคนกรุงเทพปทุมธานีนครปฐมนะคะในพื้นที่จังหวัดที่มีเขตติดต่อทางราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะทางฉะเชิงเทราทางประจีนบุรีเนี่ยหรือว่าทางฝั่งตะวันออกก็ยังต้องเฝ้าระแวดระวังนะคะการเก็บของไว้ที่สูงให้ดินฟ้าอากาศแล้วก็สภาพฝนฟ้ามันผ่านไปก็คงจะถึงสักประมาณกลางเดือนตุลานะคะแล้วเราก็จะได้รับลมหนาวปีนี้จะหนาวหนักหรือเปล่านะคะเรื่องของอากาศเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลเราก็อยู่ในช่วงที่เราจะต้องทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรวมทั้งการที่ต้องดูแลคนในครอบครัวนะคะใครที่อยู่สถานที่พักพิงก็จะต้องทำความสะอาดบ้านเสร็จก็จะต้องเตรียมการขนย้ายแต่ถ้าบ้านไหนเนี่ยยังอยู่ไม่ได้นะคะก็ไปอยู่ในสถานที่ทางเขตต่างอำเภอเขาจัดไว้ให้เป็นที่พักพิงชั่วคราวนะ

านความดันนะคะก็ต้องทานยาอย่างสม่ำเสมอตามที่แพทย์สั่งแต่ถ้าท่านหยุดยาหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยการเยียวยาเขาก็จะเปลี่ยนจากการแจกข้าวกล่องไปเป็นการให้ยารักษาโรคเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ต่างๆเนี่ยนะคะก็ยังมีผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจในการที่จะไปมอบให้กระถุงยางชีพที่จะได้ทำการใช้ชีวิตกันต่อไปนะคะเมื่อเหตุการณ์ผ่านพ้นไปตั้งหลักกันใหม่นะคะถึงแม้บางคนจะถือว่าสิ้นเนื้อประดาตัวแล้วนะคะเขาบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยมันจะหมดไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดไฟไหม้เนี่ยมันก็จะน้ำท่วมในเหลือโครงเดี๋ยวไฟไหม้เนี่ยมันหมดไปเลยแต่มันก็เสียหายพอกันแหละนะคะเพราะบางคนเนี่ยถ้ารถลาเสียหายเป็นเครื่องมือทำมาหากินก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งไหนที่มันแก้ไขไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ความพยายามความอดทนที่จะต่อสู้กันต่อไปนะคะด้วยความห่วงใยกันค่ะและมีความปรารถนาดีนะคะรายการจากทีมแพทย์ที่มีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ถ้าสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะในการสอบถามปัญหาเรื่องของสุขภาพที่หมายเลขโทรศัพท์คือ081 334 6666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งนะคะแปะกล้วยไปซ่อมเซลล์ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อนะคะที่062-5100-560-569ค่ะไอฟังแคทริยามารสีนะคะสุสานคนช้ำค่ะคนเคยเห็นหน้านะคะฟังเสียงของดวงตาคงทองแล้วฟังใจอ่อนนะคะเสียงของคุณฝนธนสุนทรค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L3 โอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณฟังติดตามรายการสุขภาพเสียงเพลงถ้าเป็นในช่วงยามดึกขณะนี้คือวปท AM 792นะคะแล้วพอหลังเที่ยงคืนครึ่งเนี่ยที่ 89.0 MHz ขอสทบ FM 102ขอสทบ AM 1269มีสทล2บางนา AM 675นะคะและทางรอดอ AM 747เนี่ยก็จะเป็นเสียงของคุณมิ่งคนไทยอยู่ไปถึงตี5มีทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ถ้าเป็นคืนวันเสาร์เนี่ยเราก็จะถ่ายทอดจากที่นี่ไปท่านได้ฟังกันหลายคลื่นในภาคดึกนะคะส่วน101เป็นคุณไพศาลจัดภาคดึกในจันทร์ถึงศุกร์ที่กองทัพไทย101และก็ 91.5 ส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์ฟังเพลงลูกกรุงจากจันทร์เทวันธัญพรที่101นะคะเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าเผื่อใครที่เป็นคอเพลงไทยสกลก็ฟังเพลงจีนเพลงนานาชาติเนี่ยจันเทวันท่านก็จัดอยู่ที่101คืนวันเสาร์วันอาทิตย์เที่ยงคืนถึง6โมงเช้านะคะส่วนท่านจะสอบถามปัญหาสุขภาพเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราธิประคองวงศ์ค่ะมีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมมีท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ด็อกเตอร์ปิติพลังวชิราแล้วก็นาวาเอกในแพทย์พนิชจันทรภักดีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาท่านที่จะปรึกษาโรคภัยไข้เจ็บในช่วงนี้หลายคนเนี่ยนะคะมีภาวะที่มีโรคประจำตัวเนี่ยไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลนะคะเนื่องจากภาวะการเดินทางน้ำอย่างท่วมขังเนี่ยท่านฟังอยู่ท่านก็สามารถจะเข้าสายปรึกษาทางทีมแพทย์ได้นะคะเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำเนี่ยเผื่อท่านที่ไปซื้อหยูกยาหรือว่าจะไปซื้อหรือว่าจะได้รับคำแนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินของคนเป็นเบาหวานความดันโรคไตนะคะท่านชวนปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยท่านที่มีโรคประจำตัวท่านสามารถที่จะปรึกษาได้นะคะจะเป็นตัวท่านเองหรือว่าคนในครอบครัวนะคะที่เกิดภาวะการเจ็บป่วยในเบื้องต้นก็ปรึกษานะคะทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ดูแลผู้เจ็บป่วยนะคะสามารถให้คำแนะนำที่ดีถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์คือ0813346666ส่วนท่านที่สนใจอยากจะไปที่คลินิกคุณหมอชำนาญไปพบคุณหมอท่านต้องนัดแนะวันเวลาก่อนนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเดินทางไม่สะดวกสบายแต่ถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดช่วงนี้เนี่ยสินค้าก็เริ่มจัดส่งได้แล้วนะคะท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวน์เฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน10เบอร์10คู่สายนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569นะคะฟังเสียงของรุ่งสุริยาค่ะวอนพ่อตักสินพี่มีแต่ให้จากเสียงของเอกชัยศรีวิชัย

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์ในเพชรมานครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์
2: หนูจะรบกวนถามอาจารย์ดูว่าพอดีนั้นที่คุยกับอาจารย์แล้วหนูสั่งมา2โหลใช่ไหมคะมีกาแฟโหลกาแฟกล่องนึงทีนี้อาจารย์บอกให้ทานเช้าเย็นวันละ4แคปซูลแล้วต้องทานจนหมด2โหลนี้เลยไหมคะหรือว่าต้องลดลงคะ
0: เดี๋ยวก่อนตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 62ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก64.6 ส่วนสูงก็ประมาณเกือบ100ไม่ถึง160อะค่ะ
0: ก็เกินน้ำหนักไปประมาณสัก10กิโลนะครับคุณเป็นโรค
2: น้ำหนัก46เกินเหรอคะ
0: น้ำหนักเท่าไหร่นะฮะ
2: 46
0: โอ้คิดว่า64 46นะสูงเท่าไหร่ครับ
2: สูงประมาณไม่เกิน160อะค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ดีแล้วคือไม่อ้วนกว่าดีแล้วคนจะไปเชื่อใครนะว่าอ้วนนะครับก็ความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินที่เรียกว่าอินซูลินรีสิสแตนต์แสดงว่าไม่มีเบาหวานความดันไขมันแทบไม่มีเลยจริงป่ะ
2: มีตอนนี้ก็คือจะมีอย่างเดียวคือมีไขมันสูงหน่อยค่ะ231ค่ะแต่อย่างอื่นก็ไม่มีค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหม
2: แล้วก็ไขมันดีก็ประมาณ70
0: เอสเยโอ้โหออกกำลังกายเยอะแต่ชอบกินของทอดไปหน่อยใช่ไหมครับ
2: ของทอดหนูนี่หนูก็ไม่ทานแล้วค่ะเพราะตั้งแต่ไขมันสูงหนูก็หยุดทานเลยค่ะ
0: เอ้าแต่เชื่อหรือเปล่าว่าการลดไขมันที่ดีที่สุดคือการไม่กินของทอดไม
2: ่
0: กินของหวานและออกกำลังกายนี่ครับคือเป็นการลดไขมันที่แท้จริงเหมือนกับคนเป็นเบาหวานอะเป็นเบาหวานนี่กินยามันก็ลดเฉพาะตัวเลขมันเอาสสารไม่หายไปจากโลกนี้นะครับมันจะเอาน้ำตาลเอาไขมันจากที่หนึ่งไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะครับถ้าคุณกินยาหรือขาดการรู้จักต้นเหตุและการใช้อาหารเป็นยาเหมือนที่พระพุทธองค์กับฮิปโปเครติสเคยกล่าวไว้เมื่อ 2,000 กว่าปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักต้นเหตุทีนี้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีตัวเลขอย่างอื่นไหมเช่นตามีปัญหาไหมไตมีปัญหาไหมแล้วก็มีปัญหาอื่นใดหรือไม่ยังไงครับ
2: ก็คือหนูเป็นคนหลับยากอะอาจารย์ทีนี้อาจารย์ก็แนะนำให้ทานฮอร์โมนหน
0: ู
2: ก็สั่งมากล่องนึงก็ทานมาได้ประมาณ3คืนนะคะคืนวันนี้คืนที่3ทานไปแล้วก็พอตื่นมาก็หลับได้อะค่ะแล้วก็ทานแปะกล้วย8เม็ดช้า4เย็น4แต่ทีนี้จะทานก่อนอาหารดีแต่หลังอาหารดี
0: อ๋อเหมือนกันฮะเหมือนกันครับ
2: อ๋อถ้าสมมติเช้าเราทานก่อนอาหารและเย็นเราไปทานหลังอาหารได้
0: ก็ได้เหมือนกันฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ความเป็นกรดเป็นด่างในการแก้ไขโรคนะครับ
2: อ๋อทีนี้หนูอยากจะถามอาจารย์นี่2วันแรกที่หนูทานใช่ไหมคะขาหนูรู้สึกว่ามันจะเจ็บมากขึ้นใช่เกี่ยวไหมคะเกี่ยวกับมันเลือด
0: เดี๋ยวกินอะไรที่เจ็บมากขึ้นกินฮอร์โมนใช่ไหมครับ
2: ฮอร์โมนด้วยความพร้อมเป็นเลยสั่งหลังจากวันที่คุยกับคุณหมอเสร็จใช่ไหมคะแล้วอีกวันนึงเขาก็มาส่งหนูก็ทานแปะกล้วย4เช้า4เย็น4แล้วกลางคืนก็ทานฮอร์โมนนิดนึง2วันแรกรู้สึกว่าทำไมขามันเจ็บมากขึ้นอะไรอย่างนี
0: ้เดี๋ยวขาเจ็บมากขึ้นขาบริเวณไหนเจ็บฮะ
2: เส้นเอ็นทั้งสองข้างทั้งซ้ายขวานะคะ
0: ได้ออกกำลังกายยังไงครับ
2: หนูก็ยืดเส้นปกติอะค่ะแล้วก็เดินบ้างเดินนิดหน่อยค
0: ่
2: ะไปเดินน้ำบ้างค่ะน้ำเดินน้ำไปบัน
0: ก็เดินน้ำคือเดินในน้ำใช่ไหมโอ้คุณรักษาสุขภาพยังไงเนี่ยดีจริงเมื่อก่อนนี้รักษาสุขภาพเหมือนนี้หรือฟังรายการนี้จะได้แก้ไขตามฮะเก่งมากเก่งมาก
2: ตอนนี้ปัญหาของหนูก็คือว่ามันจะเจ็บเส้นเอ็นขาสองข้างสะโพกแล้วคล้ายๆว่ากระดูกมันทับเส้นประสาทหนูแต่ว่าหมออ่ะจะให้ผ่าหนูไม่อยากจะผ
0: ่
2: า
0: เดี๋ยวหมอที่ไหนบอกว่าเขาได้ก่อนจะพูดอย่างนี้ได้ MRI หรือได้เอ็กซเรย์หรือยังไงครับ
2: ทำ MRI แล้วค่ะทำครั้งล่าสุดแล้วก็จะให้หนูผ่าแต่หนูก็ไม่ผ่าเพราะหนูคิดว่ามันไม่ได้เจ็บจนหนูทนไม่ได้
0: เพอจะผ่าที่ไหนฮะจะผ่าที่ไหนครับ
2: อ๋อทีแรกที่ไปทำ MRI ก็ทำ
0: ไปทำที่โรงพยาบาลไหนครับไปที
2: ่โรงพยาบาลนวเวศ
0: ครับ
2: นวเวศตรงแถวลาดพร้าว
0: โอเคครับ
2: ค่ะแล้วเสร็จแล้วคุณหมอเขาก็ผ่าแล้วก็หายผ่าแบบผ่าสองกล้องที่หนูก็กลัวหนูไม่ผ่าเสร็จคดีหนูก็ไปหา หาหมอที่แฟนนะที่แฟนผ่าตัดเขาก็ดูผลMRIเขาบอกว่าโอ้ยังไม่ต้องถึงขั้นผ่าหรอกก็ให้ไปออกกำลังกายหนูก็บอกเขาว่าหนูว่าเต้นอาราบิกเต้นอาราบิกหนูไม่เจ็บเลยเขาบอกเออไปเต้นเลยแล้วอีก6 เดือนค่อยมาดูกันมาทำMRIทีนึงถ้ายังไม่หายเจ็บค่อยมาคุยกันอีกทีนึงค่ะแล้วหนูก็เลยน้องแฟนก็ฟังของอาจารย์อยู่ค่ะเขาบอกว่าก็ลองเสื้อที่มาทานดูเพราะมันเกี่ยวกับเลือดรวมเพราะหนูเป็นคนที่เลือดไม่ค่อยดีเพราะหนูจะขายปอดบ่อยมากถ้าขาเจ็บมากๆใช่ไหมอาจารย์เวลาถึงจะรีดเส้นอะไรเงี้ยหนูก็จะแบบต้องแบบขายปอดยาวๆอะไรเงี้ยเลยใส่เกี่ยวกับเลือดรวมจริง
0: เขาเรียกว่าถอนหายใจใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: ถอนหายใจ
2: ใช่บางทีจะเหนื่อยหายใจเหนื่อย
0: เอาละทีนี้ไอ้มันอาการปวดหรือชาที่ขาส่วนไหนครับ
2: ส่วนหนูไม่เป็นนะคะหนูแค่เจ็บเส้นเอ็นสองข้างข้างซ้ายกับข้างขวาเนี่ยบางทีถ้ามันเจ็บมากเลยเราก็ต้องใช้มือรีดคลายมันสักพักเดี๋ยวมันหายอาจจะพอนั่งผิดท่าหรือทำอะไรผิดท่ามันเจ็บอีกอาการมันก็หายอะไรเงี้ย
0: เจ็บเส้นเอ็นทำไมเขา MRI ที่ส่วนไหนของที่ผมซักให้ละเอียดเพราะว่าต้องการให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รู้นะฮะว่าอย่างนี้มันน่าจะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหรือเกิดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นเลือดเส้นประสาททำไมไม่ใส่เสื้อกระชับเอวหรอครับ
2: ลูกสั่งให้แล้วค่ะมาส่งแล้วแต่ว่า
0: เมื่อก่อน
2: ไม่ใส่ค่ะไม่เคยใส่ไม่ได้ใส่เพราะว่าไม่รู้ว่าต้องใส่ค่ะก็เลยไม่ได้ใส่ค่ะ
0: เราไปหาหมอไม่แนะนำให้ใส่เลยครับ
2: หมอก็ไม่ได้แนะนำนะว่าครั้งล่าสุดที่หนูให้หมอดูเขาก็บอกว่าเออไม่ต้องผ่ายังดูจากผลMRIครั้งล่าสุดคือยังไม่ต้องถึงขั้นจะต้องผ่าแค่ว่าไปออกกำลังกาย6 เดือนแล้วถ้ายังเจ็บอยู่ก็ค่อยมาทำMRIทีนึงค่อยมาดูผลกันอีกทีนึงว่ามันทับยังไงถึงต้องผ่าไหมอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไม่ได้
2: เ
0: ราได้แนะนำว่าทำกายภาพยังไงหรือเปล่าครับ
2: เขาก็สอนให้หนูยืดเส้นนะคะ
0: ป่ะฮะต้องแนะนำให้กายภาพเช่นมีการดึงหลังมีอะไรต่อมีอะไรนะครับได้แนะนำว่าทำกายภาพหรือไม่ยังไงครับ
2: กายภาพหนูก็เคยไปทำอยู่นะคะไปซื้อคอร์สทำอยู่ตอนนั้นนะคะ
0: ทำที่ไหนฮะกายภาพทำที่ไหนครับ
2: นานมากแล้วท่าน
0: ป่ะฮะไปทำกายภาพที่ไหนฮะโรงพยาบาลไหนครับ
2: ปี2ค่ะ
0: โอเคก็ถูกต้องเลยเขามีการดึงหลังได้ไหม
2: มีค่ะก็มีเครื่องเดินหลังให้อะไรนี้มีให้หมดแล้วค่ะแล้วก็มีแผ่นรอนร้องอะไรที่นอนหลังอะไรอย่างนี้ค่ะมี
0: เราทำกายภาพเราดีขึ้นไหมครับ
2: มันก็ดีขึ้นมันไม่หายขาดหนูเป็นมานานมากเลยนะอาจารย์อาการนี้เป็นมาหลายปีมากเลยทั้งหนูทำมาทุกอย่างหมดละ
0: แล้วพอกินแปดกล้วยอาการปวดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2: แต่มาวันนี้ดีขึ้นรู้สึกหนูจะดีขึ้นหนูก็เลยรู้ว่าอื่นเลยโทรรบกวนถามอาจารย์ทีนึงว่าถ้าสมมติหนูทานอย่างเงี้ยเช้า4เย็น4จนทานครบ2โหลนี่มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆได้ไหมหรือว่าต้องลด
0: คืออย่างนี้นะการดีขึ้นไม่ดีขึ้นสัก2อาทิตย์ก็รู้เรื่องแล้วนะครับมันทำให้เลือดไปซัพพลายบริเวณที่ปวดมันป่วยอะมันดีขึ้นทำให้การกดทับมันดีขึ้นนะครับตามจริง MRI จะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องผมไม่ทราบต้องถามหมอออร์โธที่นั่งใกล้ๆผมเนี่ยเขาจะรู้ดีนะครับบางทีเนี่ยถ้าเริ่มต้นแต่แรกนะทำกายภาพใส่เสื้อกระชับเอวมันก็จบแล้วนะครับแต่มันพอปล่อยนานๆเนี่ยต้องมีความเข้าใจคือรายการเนี่ยต้องการให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้เห็นภาพที่เราซักให้ละเอียดเพราะว่าต้องการให้ท่านได้รู้กับตัวเองซึ่งไม่มีที่ใดแม้กระทั่งในโรงพยาบาลเขาแนะนำอย่างนี้จริงหรือเปล่
2: า
0: ไม่มีแล้วครับทีนี้ที่แนะนำทำไมไม่ทำอย่างนี้นะท่านก็ต้องคิดตามนะครับไม่ใช่ว่าขับรถนั่งเฉยฟังแต่หุ้นฟังแต่หวยมันฟังแต่ว่าเดี๋ยวเช้านี้กินอะไรวะเที่ยงนี้กินอะไรวะมีแต่เรื่องกินแต่ไม่รู้จักตัวเองมากพอทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญยังไอ้ส่วนฮอร์โมนคุณกินน่ะถูกต้องแล้วครับกินต่อนะครับเขาเรียกว่าเมโนโพสซินโดรมเนี่ยเป็นการแก้ไขที่ต้นเหตุแห่งการนอนหลับเมื่อก่อนนี้กินแต่ยานอนหลับซึ่งมันแค่ปลายเหตุนะครับ
2: ค่ะแต่หนูไม่ทานแล้วค่ะยานอนหลับคุณหมอก็ทานฮอร์โมนของคุณหมอ
0: นั่นแหละควรจะกินฮอร์โมนตลอดที่ซ้ำไปเพราะว่าเป็
2: น
0: ฮอร์โมนสมุนไพรนะครับส่วนฮอร์โมนไอสารเคมีเขาให้เลิกปิดมา10-20 ปีนะครับเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งนะครับ ทีนี้จะถามอาจารย์หมอชำนาญว่ายังไงครับ
2: ก็คือจะถามอาจารย์หมอว่าถ้าสมมติหนูคือหนูสั่งทีเดียว2โหลเลยใช่ไหมคะแต่ว่าหนูต้องทานต่อเนื่องหมด2โหลนี่เลยใช่ไหมคะเช้า4เย็น4
0: ครับ
2: ยังไม่ต้องลดใช่ไหมคะ
0: เชิญอาจารย์หมอจะผมตอบแทนก็ได้คุณต้องกินกินจนกว่าอาการดีขึ้นสัก2เดือนถึง4เดือนนะครับแล้วค่อยลดเหลือเช้า2เย็น2ครับ
2: ได้
0: นะครับ
2: ก็คือมันก็จะช่วยเกี่ยวกับกระดูกของหนูเนี่ยกระดูกทับเส้นหนูด้วยได้ใช่ไหมคะ
0: มันช่วยได้คุณต้องไปช่วยกายภาพสักหน่อยก็ดีนะครับ
2: อ๋อค่ะ
0: หรือว่ายังไงเชิญอาจารย์มาชำนาญฮะ
2: เดินน้ำอาจารย์หมอเขาเลยเดินน้ำนี่ดีไหมคะ
0: โอเคดีฮะครับเชิญอาจารย์มาชำนาญต่อเลยครับ
2: การเดินนี่ก็ได้ใช่ไหม
0: โอเคครับเชิญอาจารย์มาชำนาญต่อเลยครับแพทย์ทางออโถครับเชิญเลยครับจะแนะนำยังไงครับ
2: เดี๋ยว
0: เดี๋ยวคุณฟังอาจารย์มาชำนาญดีกว่าจะรู้ถึงต้นตอดีของผมครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับ
1: อายุก็ยังไม่เยอะนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอายุก็ยังไม่เยอะนะฮะ
2: ค่ะ
1: ว่ามันก็ต้องมีเริ่มมีโรคเข้ามาเป็นโรคเข้ามานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคNCD ทั้งหลายนะครับไขมันสูงเนี่ยซึ่งคุณก็รักษาอยู่ในการทานยานะครับ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ไอ้เรื่องไอ้ที่มันรบกวนคุณเยอะนะครับก็คือเรื่องเจ็บกระดูกหลังนี่แหละนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได
2: ้ลงนะ
1: คือตอนนี้มันยังเป็นได้เยอะนะครับเพราะจากการทำเอ็กซเรย์เนี่ยหมอคนหนึ่งบอกว่าผ่าหมอคนหนึ่งบอกว่ายังไม่ต้องผ่าก็แสดงว่าหมอคนที่สองก็มองเห็นว่ามันยังเป็นไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็รักษาแบบประคับประคองไปก่อนเช่นการดึงหลังก็ดีการลดน้ำหนักอะไรก็ดีนะครับแต่สิ่งสำคัญที่หมออยากแนะนำคุณก็คือว่าคุณเคยชินกับการเต้นแอโรบิกที่มันเร็วอ่ะหมออยากให้เปลี่ยนนะครับเพราะการเต้นแอโรบิกเนี่ยมันทำให้กระดูกหลังเนี่ยมีการเคลื่อนไหวเยอะแล้วมันก็ทำให้ไอ้ที่มันเต้นอยู่นะมันเต้นมากขึ้นนะครับแล้วหมอก็เห็นด้วยนะครับว่าคุณจะต้องไปทำเอ็มไออีกครั้งหนึ่งใน6เดือนข้างหน้านะครับแต่ถ้าเป็นหมอเป็นคุณนะถ้าทำเอ็มไอแล้วมันผิดปกตินะหมออยากทำผ่าตัดเลยเพราะว่าอยากจะให้หมออยากจะให้เราเนี่ยสามารถที่จะใช้ชีวิตได้ตามปกติ
2: ก็หนูไม่กล้าผ่าแค่นั้นเองค่ะเพราะหนูประกันหนูเบิกได้ค่ะคุณหมอแต่ว่าหนูอ่ะคือหนูกลัวผ่าตัดแค่นั้นเองซึ่งลูกๆ ก็บอกให้ผ่าเธอเพราะประกันหนูเบิกได้หมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ความที่ว่าหนูกลัวผ่าตัดหนูก็เลยไม่ยอมผ่าหนูก็เลยเยอะมาซึ่งหนูเป็นอันนี้หลายปีมากแล้วนะคุณหมออาการหนูเป็นแบบเจ็บมาหลายปีมากแล้วหนูก็ไปตอกเส้นไปพวกซาไปจัดกระดูกไปฝังเข็มไปครอบแก้วคือทำมาครบหมดแล้วเหลืออย่างเดียวคือผ่าตัดค่ะ
0: เดี๋ยวคุณฟังสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการผ่าตัดเป็นสิ่งน่ากลัวแต่ไม่น่าเกรงถ้าเหตุการณ์ดูจาก MRI เนี่ยมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดถ้าอยู่ในมือแพทย์นะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลยครับนะเหมือนคนที่ไม่เคยแต่งงานน่ะโอ้ยน่ากลัวนะมึงจะไปแต่งนะมันอย่างงู้นอย่างงี้โอ้โหถ่ายพอแต่งแล้วกูรู้อย่างงี้แต่งมานานแล้ว นั่งร้องไห้ก็บอกให้ผ่านะ
2: ฮ
0: ะ
2: คุณหมอจะสมควรแนะนำให้หนูผ่า
0: เ
2: ลย
0: นะอาจารย์ทำไมถึงผ่าทำไมถึงไม่ผ่าเชิญเลยครับตัดสินใจครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะ
1: หมอไม่ได้พูดถึงเรื่องค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่หมอพูดถึงเรื่องของการรักษาซึ่งตอนนี้คุณยังเป็นไม่เยอะถ้าคุณตัดสินใจทำตอนนี้มันทำง่ายมากเลยแล้วการผ่าตัดแล้วการผ่าตัดเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดที่ไม่ต้องเปิดแผลยาวเหมือนสมัยก่อนนะมันเป็นการเจาะรูเป็นการส่องกล้องแล้วก็จะทำได้ง่ายแต่ถ้าคุณทิ้งเอาไว้หมอบอกคุณได้เลยว่าให้ความเสื่อมเนี่ยมันจะเดินหน้าไปเรื่อยนะครับแล้วมันก็จะเป็นมากขึ้นพอที่เป็นมากขึ้นเนี่ยเวลาส่องกล้องมันก็ทำยากขึ้นนะครับอันนี้เป็นปกติเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคุณจะกลัวอะไรกลัวว่าจะไม่ฟื้นเหรอหรือว่ากลัวว่าจะเดินไม่ได้ไม่มีหรอกครับไม่เคยมีคนไข้ที่เป็นแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้มันปลอดภัยแล้วผ่าตัดอันนี้เนี่ยถ้าทำได้ดีเนี่ยนะครับรักษาได้ดีเนี่ยคุณจะเดินได้แข็งแรงดีนะครับจนอายุมากๆเลยด้วยซ้ำไปแต่ถ้าคุณไม่ผ่าตัดคุณปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ย ความเสื่อมมันเนี่ยมันจะเดินหน้าไปเรื่อยนะครับแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็น
2: มากขึ้นมันเป็นมานานมากเลยคุณหมอหนูก็รักษาทั่วการหนูก็ไม่ดีขึ้นหนูยอมรับเลยค่ะที่แดดเจ็บขึ้น
1: เดี๋ยวคุณฟังหมอพูดให้จบก่อนนะครับอย่าเพิ่งพูดสวนขึ้นมานะครับหมอบอกได้เลยว่าการรักษาที่คุณบอกมาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับบางทีคุณก็โดนเขาหลอกด้วยเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณต้องรักษาแผนปัจจุบันแล้วการที่คุณจะการสมุนไพรตัวเนี้ยมันก็จะช่วยมันเป็นส่วนหนึ่งการรักษาแต่สมุนไพรตัวเนี้ยไม่ใช่เทวดาที่จะรักษาได้ทุกโรคนะครับในโรคบางเรื่องเนี่ยมันต้องอาศัยการรักษาแผนปัจจุบันด้วยอาศัยการดูแลตัวเองด้วยแล้วการใช้สมุนไพรผสมผสานก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วโรคเนี่ยเวลาผ่าตัดไปแล้วไม่อันตรายหรอกครับพอผ่าตัดไป2วันก็เดินได้แล้วครับนะครับอาจจะเดินอาจจะเดินใช้วอล์กเกอร์สัก2อาทิตย์หลังจากนั้นคุณก็เดินได้ตามปกติแต่ถ้าคุณปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยความเสื่อมมันเนี่ยมันจะเป็นมากขึ้นแล้วเวลาผ่าตัดมันก็จะเป๊ะมันก็จะยากขึ้นนะครับแล้วบางทีมันก็จะไม่หาย 100% นะครับแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือในช่วงเนี้ยถ้าคุณรอเพื่อที่จะทำ MRI หมอก็เห็นด้วยนะครับคุณก็ต้องใส่เสื้อกระชับเอวการใส่เสื้อกระชับเอวเนี่ยมันจะช่วยทำให้กระดูกหลังเนี่ยไม่เคลื่อนไหวเยอะเวลาที่คุณเดินนะครับ
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: แต่ถ้าคุณหมอแนะนำให้หนูผ่า
1: เดี๋ยวคุณฟังเดี๋ยวคุณฟังหมอก่อน
2: ผ่าก่อน6เดือนก็ได้เพราะว่าหนูเจ็บหนูแค่ถ้าคุณหมอแนะนำว่าผ่าแล้วดีหนูจะตัดสินใจผ่าก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูไปทำ MRI ก่อน6เดือนก็ได้
1: ทำได้เลยครับทำได้เลยยิ่งทำเป็นทำตอนนี้ทำง่ายด้วยแล้วแผลก็ไม่ต้องตรวจยาวใช้เจาะรูนะครับใช้ส่องกล้องแล้วพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอทำไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเป็นปกตินะครับพอถึงวันหนึ่งที่อายุเยอะๆก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยความเสื่อมมันเนี่ยมันจะเดินหน้าไปเรื่อยๆเลยนะครับแล้วพอถึงวันหนึ่งคุณก็ทนไม่ไหวอยู่ดีคุณก็ต้องผ่าแล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยมันจะผ่ายากมันจะต้องใช้เวลาและบางทีมันก็รักษาไม่หาย 100% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณปล่อยทิ้งเอาไว้เรื่อยๆในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นมากถึงขนาดที่ว่าคุณเดินไม่ได้แล้วก็จะเป็นคนไข้นอนติดเตียงในที่สุดนะครับเวลาอายุ70-80เนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนไข้เยอะเลยแล้วคนไข้ก็มักจะเสียใจว่าทำไมถึงไม่ยอมตัดสินใจผ่าตัดตั้งแต่อายุยังสาวๆเนาะพอถึงวันอายุ80-90เนี่ยถ้าให้หมอก็ผ่าหมอก็ไม่ทำแล้วครับเพราะมันอายุเยอะมันมีความเสี่ยงนะครับแต่ของคุณอายุ62ปีเนี่ยนะครับถ้าคุณอยากจะทำเลยหรือถ้าเห็นว่ายังเป็นไม่เยอะจะรอทำเนื้อใหม่6เดือนก็ได้แต่ในขณะเนี้ยคุณต้องใส่เสื้อกระชับเอวนะครับเพราะว่าการใส่เสื้อกระชับเอวเนี่ยมันจะช่วยทำให้กระดูกหลังของคุณเนี่ยไม่มีการเคลื่อนไหวเยอะนะครับแล้วการเต้นแอโรบิกเนี่ยหมอคิดว่าถึงวันเวลาที่คุณจะต้องเลิกแล้วนะครับถ้าคุณมีปัญหาเรื่องกระดูกหลังเนี่ยคุณจะเต้นไม่ว่าจังหวะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะทำให้กระดูกหลังเคลื่อนไหวเยอะแล้วมันไม่คุ้มกันนะครับเพราะนั้นคุณต้องเปลี่ยนท่าเปลี่ยนการออกกำลังกายการออกกำลังกายที่ดีที่สุดสำหรับคนสูงอายุก็คือการเดินนะครับเพราะว่าการเดินเนี่ยมันจะช่วยทำให้น้ำหนักตัวลดทำให้กระบวนการเผาผลาญดีทำให้โรคที่เป็นอยู่เป็นน้อยลงไขมันก็ลดลงด้วยแล้วถ้าคุณดูแลไม่ทานของมันเยอะเนี่ยพอถึงวันหนึ่งไขมันมันก็ลดความจำเป็นที่จะต้องไปใช้ยาเคมีนานๆก็ไม่จำเป็นอยู่ต่อไปนะครับหมอพูดอย่างหมายถึงว่าพอถึงวันนึงถ้าคุณอายุ80อายุ90หรือ120ปีเท่าอาจารย์คุณก็ยังเดินได้ครับแต่ถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้แบบนี้หมอบอกได้เลยว่าบั้นปลายคุณชีวิตเนี่ยนะครับคุณจะเดินไม่ได้พอเดินไม่ได้ปั๊บเนี่ยกล้ามเนื้อขามันจะรีบข้อมันจะแข็งแล้วคุณก็เดินไม่ได้แล้วก็จะเป็นคนไข้นอนติดเตียงเลยที่สุดนะครับเพราะนั้นคิดดูให้ดีๆครับแล้วก็ตัดสินใจเถอะเพราะว่าการผ่าตัดอันนี้ปลอดภัย 100% นะครับไม่ใช่เวลาไม่นานแล้วแผลก็ไม่ได้เยอะแล้วพอทำไปสัก2วันก็เดินได้เป็นปกติแล้วเท่านั้นเอง
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564 563 562ด้วยความปรารถนาดีจาก รายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะท่านที่จะปรึกษาอาจารย์นายแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นะคะท่านจะมาตอบปัญหาทางคลื่นของ FM 89.0 ที่ 91.5 กองทัพไทย101แล้วก็ในเครือข่ายของ KCS Radio รวมทั้งทาง YouTube ท่านชมได้นะคะที่ช่องของสุขภาพเสียงเพลงปรึกษาปัญหาสุขภาพเข้าสายปรึกษาที่081-334-6666ต้องการอยากจะซ่อมเซลล์นะคะด้วยแปะกล้วยตราไวกิ้งบรรจุ30เม็ดราคา260บาทสั่งที่คลินิกคุณหมอชำนาญตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะจะดื่มกาแฟสายพันธุ์ดีกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกไปเพิ่มการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินในร่างกายโทรสั่งซื้อ062-5100-560-569ค่ะให้ฟังเผลอใจรักนะคะเสียงของยอดรักสลักใจแล้วฟังคืนนี้เมื่อปีกลายจากเสียงของพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับในช่วงระยะนี้เนี่ยก็ยังจะมีฝนตกตามฤดูกาลนะคะแต่ก็คงจะไม่หนักหนาสาหัสมากก็อาจจะมีไม่ตกแช่ทั้ง 2-3 วันอย่างที่ผ่านมานะคะก็คงจะเป็นฝนที่ตกหนักบ้างเบาบ้างนะคะแต่ในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเนี่ยมันจะมีผลต่อสุขภาพร่างกายเพราะฉะนั้นคนเราต้องดูแลในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่จะมากับภาวะน้ำท่วมนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องของโรคฉี่หนูน้ำกัดเท้าหรือว่าคนที่มีโรคประจำตัวอยู่เนี่ยนะคะท่านก็จะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดีอย่างในกรณีที่เราเป็นเบาหวานเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยต้องฉีดอินซูลินบางท่านอาจจะต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของการระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษในช่วงนี้เนี่ยนะคะทั้งภาวะของอาหารที่มันเก่าค้างหรือว่าที่อยู่ในตู้เย็นถูกน้ำท่วมเนี่ยก็อย่าไปเสียดายนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเชื้อโรคเชื้อราที่มากับน้ำท่วมได้นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องท้องร่วงท้องเสียตอนนี้เนี่ยนะคะหยุกยาสิ่งที่จะไปกระถุงยางชีพเนี่ยเขาก็จะมีพวกยาสามัญประจำบ้านพวกยาแก้ปวดนะคะยาแก้ท้องเสียเพื่อไปช่วยบรรเทาอาการของโรคภัยไข้เจ็บจากภาวะที่ท่านกักอยู่ในบ้านตั้ง 5-6 วันจากภาวะน้ำท่วมเนี่ยนะคะบางที่อยู่ลึกมากไม่สามารถที่จะออกมาซื้อสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคได้แม้กระทั่งคนที่น้ำท่วมขังไม่เยอะแต่การสัญจรไปมาเนี่ยน้ำมันขังตามท้องถนนเนี่ยก็ไปไหนลำบากเนี่ยนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงเราก็ต้องตั้งหลักชีวิตกันใหม่นะคะ อย่างเรื่องของการเยียวยาเนี่ยท่านต้องถ่ายรูปบ้านเรือนที่อยู่อาศัยระดับน้ำบ้านเล็กที่นะคะข้าวของที่เสียหายเนี่ยเพื่อที่จะไปยื่นกับทางสำนักงานเขตแล้วเขาก็จะอนุมัติมาก็จะมีทั้งส.ส.ในพื้นที่มีทางเขตอำเภอต่างๆที่บ้านท่านเนี่ยนะคะในต่างจังหวัดเขาก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่คอยให้คำแนะนำนะคะก็คงจะได้การเยียวยาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่ากับผลเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่มันก็ยังช่วยมาซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ท่านได้ดำเนินชีวิตได้ต่อไปนะคะยังเป็นกำลังใจดีๆให้กันค่ะรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะท่านฟังกันในช่วงยามดึกใครที่เพลียใครที่ง่วงต้องทำงานกลางคืนพักผ่อนมาน้อยเนี่ยนะคะการมีตัวช่วยจากกาแฟทำให้เรารู้สึกว่าสายตาเราสว่างไสวกระปรี้กระเปร่าสดชื่นขึ้นเนี่ยนะคะการดื่มกาแฟในปริมาณคาเฟอีนที่เหมาะสมมันก็จะทำให้เราสดชื่นและในกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยด้วยนะคะ2เม็ด80มิลลิกรัมท่านใดสนใจที่จะสั่งซื้อนะคะจะเป็นแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บนะคะสั่งซื้อที่0625100560-569ค่ะสนใจในการสั่งก็ที่คลินิกคุณหมอชำนาญนะคะเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นตอนนี้ก็การเดินทางไปคลินิกก็สะดวกนะคะท่านจะไปซื้อแปะกล้วยจะไปซื้อกาแฟซื้อไวเฮิร์บท่านแวะไปได้เลยสะดวกสบายอยู่4แยกไฟฉายถ้าท่านอยู่ในต่างจังหวัดถ้าไม่สามารถที่จะสั่งซื้อได้ท่านโทร0625100560-569ได้ยินเสียงฟ้าร้องหึ่มๆเลยวันนี้นะคะเอามาฟังรักสาวเสื้อลายนะคะแสงสุริรุ่งโรจน์ทำให้รักทำไมจากเสียงของยิ่งยงยอดบัวงามค่ะฟังเสียงเกรียงไกรกรุงสยามนะคะกับเพลงชวนน้องแต่งงาน

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะในช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของฝนฟ้าตกอยู่นะคะจนจะคลี่คลายก็น่าจะประมาณกลางเดือนตุลาแหละนะคะการสัญจรไปมาเนี่ยนะคะในที่ลาบต่ำในถนนหนทางมันก็จะมีจุดที่เสียหายอยู่บ้างนะคะมีหลุมมีบ่อแล้วก็ทางกทมเขาก็เร่งในการเก็บพวกขยะชิ้นใหญ่ๆเนี่ยนะคะเขาจะมีจุดรวมเพื่อจะเก็บให้ได้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นมันก็จะไปไหลรวมกันไปอุดตันท่อระบายน้ำซึ่งในช่วงนี้ก็ยังต้องมีการระบายน้ำนะคะไปออกไปให้มันแห้งเหือดไปนะคะพร่องน้ำเอาไว้เพราะยังมีน้ำมาเติมอยู่เรื่อยๆบ้านใครที่ยังประสบปัญหาน้ำท่วมสูงอยู่เนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะสูบออกในเขตจังหวัดติดต่อกับกรุงเทพก็จะเป็นนนทบุรีปทุมธานีก็ได้รับความเสียหายเยอะนะคะตรงเส้นทูปะเตมีเนี่ยน้ำท่วมขังช่วงนี้ก็คงจะค่อยๆลดลงบ้างนะคะแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการในน้ำท่วมครั้งนี้เราได้เห็นน้ำใจนะคะของพี่น้องคนไทยก็อาจจะมีการบ่นบ้างอะไรบ้างที่ท่านกำลังอึดอัดคับข้องใจเนี่ยนะคะจากการที่การแจ้งเตือนการประชาสัมพันธ์อาจไม่ทันท่วงทีแต่เราก็ต้องศึกษานะคะในพื้นจังหวัดหรือว่าบ้านเรือนที่เราอยู่เนี่ยนะคะในทุกปีมันเคยมีน้ำมาเนี่ยพอถึงหน้าน้ำเราก็จะต้องเก็บข้าวของขึ้นเทินสู่ที่สูงหรือใครอยู่ในที่ราบต่ำโดยเฉพาะรถราเนี่ยเราก็ต้องเคลื่อนย้ายแล้วก็ผู้ป่วยพวกที่มีกลุ่มเปราะบางมีเด็กเล็กการที่เขาประกาศให้ไปอยู่ในสถานพักพิงเนี่ยท่านก็ควรที่จะไปนะคะเพราะว่ามันจะได้สะดวกสบายก็ต้องฟังข่าวสารกันอยู่อย่างใกล้ชิดในช่วงนี้นะคะส่วนแปะกล้วยตราไวกิ้งคุณผู้ฟังที่จะสั่งซื้อนะคะไปซ่อมเซลไปดูแลทำให้หน้าตาเราผ่องใสระบบหมุนเวียนเลือดดีให้ร่างกายแข็งแรงวันนี้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวราคา260บาทแล้วจะสั่งกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟที่คุณเป็นเบาหวานดื่มได้นะคะสนใจในการสั่งซื้อค่ะคุณฟังโทรศัพท์ไปที่0625100560-569ให้ฟังน้ำตาจระเข้นะคะเสียงของแคทเรียมรสีร้องไห้ใต้โคนคูนจากฝนธนสุนทรค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้นะคะฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสนุกสนุกสุขภาพกับเสียงเพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับสวัสดี
1: อาจารย์เชียงต
0: ับโอ้อยู่ที่ไหนครับนี่คนนี้คนดีครับ
1: อ๋อสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
1: ได้เยอะเลยค่ะอาจารย์
0: เช่นยังไงครับ
1: เช่นลดพวกลดน้ำหนักหนึ่งแล้วก็ลดเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมที่โรงพยาบาลเขาไม่แนะนำดังเด็ดขาดอย่างเงี้ยล่ะครับ
1: ก็แนะนำค่ะอาจารย์แต่ว่ามันไม่เหมือนอาจารย
0: ์อ้าวทำไมล่ะ
1: คือเหมือนกับเวลาถ้าเหมือนกับเวลาไปตรวจเงี้ยนะคะแล้วบอกว่าทำไมควบคุมไม่ดีเลยเดี๋ยวเส้นเลือดจะแตกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องลดนี่แบบเขาไม่บอกละเอียดเหมือนคุณหมอแบบพูดง่ายๆแบบบ้านๆ
0: อ
1: ่ะกินอย่างคุณหมอกินผักนะกินผักลวกผักต้มหรือผักดิบก็ได้ล้างให้สะอาดแล้วก็กินจะควบคุมน้ำตาลได้อะไรได้เป็นฟองน้ำอะไรเงี้ยแบบให้เราเข้าใจง่ายๆอาจารย
0: ์
1: อย่างเงี้ยค่ะแต่แนวของคุณหมอก็จะเป็นอีกแบบนึงค่ะเหมือนกับทางการแบบว่าแนวคุณหมอเลยอ่ะ
0: แล้วก็เป็นมากขึ้นเป็นจนเส้นเลือดตีบแตกดันตายเป็นตัดแขนตัดขาตัดนู่นตัดนี่โดยต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกต้องเราจะไปโทษว่าใครผิดใครถูกนะครับไม่เคยมีใครหายจากเบาหวานความดันไขมันหายจากเบาหวานเป็นพี่ใหญ่ที่ไปโรงพยาบาลโดยกินยาพวกกลูโคฟาสและฉีดอินซูลินไม่มีใครหายสักรายร้อยกว่าปีที่ค้นพบอินซูลินมานี่ไม่มีใครหายเกิดจากอินซูลินจริงหรือเปล่า
1: แต่ทำตามอาจารย์นี่ลดลงนะคะ
0: ลดลงยังไงนะน้ำหนักจากกี่กิโลหรือกี่กิโลครับ
1: แปดสิบสี่หรือแปดสิบห้า
0: โอ้โหแล้วอาการปวด
1: เบาหวานนี่ 7.9 ตอนนี้มันเหลือ 5.7 แต่วันที่26นี้จะไปตรวจอีกทีนึงค่ะ
0: โอ้โหแล้วอาการ
1: ก็รู้หรือว่าวันที่26แกนั้นเบาหวานจะขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าทานก็ทานปกตินะคุณหมออ
0: ืมแต่ว่ากิน
1: ไม่ได้แบบอะไรนะกินแบบตามอำเภอใจเหมือนแต่ก่อนมากอะก็ตามเหมือนปกติอะค่ะมีก็กินไม่มีก็อดไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
0: โอ้โหทำไมเก่งอย่างนี้นะ
1: ก็เลยไม่รู้แต่วันนั้นเคยคุณหมอเคยบอกทิ้งแล้วนะว่าเบาหวานแกหายแล้วนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับเส้นเลือดมันแช่ในน้ำเชื่อมอะ
0: โอ้ยทำไมเก่งอย่างนี้
1: ที่คุณหมอบอกไปแล้วว่าเหมือนกับแช่ในน้ำเชื่อมอยู่ต้องดูแลไปอีก2ปีนะถึงว่าจะหายขาดจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่คืออย่างเงี้ยซากของแผลเก่ารอยเย็บยังอยู่นะครับเหมือนกับเบาหวานเนี่ยคุณต้องควบคุมอาหารอีกสักประมาณให้มันร่างกายเนี่ยมันซ่อมตัวเองคือเบต้าอินเซลออฟหลังกระหารเนี่ยเบต้าเซลเนี่ยในตับอ่อนให้มันซ่อมตัวเองโดยการอดอาหารเกิดกระบวนการออโตฟาจีครับออโตฟาจีครับเนี่ยเราพยายามจะเจาะลึกแล้วอาหารแบบ IF เนี่ยกินผักผลไม้โปรตีนแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเข้ากล่องเนี่ยผมพยายามจะให้คนที่ตกงานรับสมัครคนประมาณ1ล้านตำแหน่งนะครับเป็นเจ้าของกิจการเองหรือเท่าแก่ไหนสนใจจะโฆษณาให้ฟรีๆโดยให้รถเข็นผมจะโฆษณาว่ารถเข็นนะอาจจะมีใช้ไฟฟ้าหน่อยก็ได้ครับรถเข็นแบบ4ล้อหรือ2ล้อเล็กๆก็ได้ครับเปิดร้านอาหารแบบไทย IF Food บุกไปเลยสีลมบุกไปเลยสุขุมวิทบุกไปเลยตามคอนโดต่างๆคุณคิดสูตรเองสิครับเราจะช่วยคนตกงานล้านตำแหน่งโดยไม่ต้องลงทุนวันต่อวันซื้อผักมาลงทุนซื้อผักมาตอนเช้าแล้วตอนบ่ายก็ทุนคืนแล้วทำไมไม่ทำล่ะครับเราจะหวังพึ่งโรงพยาบาลอย่างเดียวพึ่งไม่ได้นะครับเพราะว่า ตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้ไม่มีใครเคยหายจากเบาหวานเพราะฉีดอินซูลินเลยเพราะฉีดอินซูลินเลยแล้วพอต้องฟอกไตต้องตัดขาต้องทำหัตถการบอลลูนไบพาสสตรอกราคานู่นราคานี้ฟรีกันทั้งประเทศไทยเนี่ยเงินของใครแล้วครับมันไม่พอใช้จ่ายมูแต่ทะเลาะกันแต่ไม่มีใครคิดเลยว่าจะป้องกันยังไงและการรักษาโรคที่ถูกต้องทำไอเอฟยังไงไม่มีใครพูดถึงมีแต่กูจะผลันเงินเท่าไหร่ค่าหัตถการเท่าไหร่ไม่เคยคิดถึงว่าการป้องกันการแก้ไขโดยใช้อาหารเป็นยาที่วิเศษที่สุดทำไอเอฟทำไอเอฟตั้งแต่อายุ20 30ทำได้แล้วถึงแม้ไม่เป็นโรคก็ตามอย่างน้อยๆเนี่ยเกิดกระบวนการออโตฟาจีสักวันนึงก็ยังดีครับไม่มีใครทำไม่มีใครอธิบายทั้งที่ง่ายๆเปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยาถ้าพูดแบบนู่นแบบนี้คนก็ไม่เข้าใจแค่ให้คนที่ตกงานล้านตำแหน่งเป็นเท่าแก่เองเนี่ยกระจายไปที่สุขุมวิทกระจายไปแถวศูนย์การค้าตามบ้านช่องตามซอกตามซอยต่างๆตอนแรกก็ใช้หาบเล่มีเงินหน่อยก็ซื้อมอเตอร์ไซค์แบบมาต่อพ่วงเองก็ได้ครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าหน่อยก็ได้ครับราคาไม่ถึงหมื่นหรือไม่มีทุนก็หาบเล่แล้วครับถ้าไม่มีทุนก็ตะกร้า2ใบเนี่ยถือไปก็ได้ครับมันมีอาชีพที่เป็นเท่าแก่เองในอนาคตคือการทำอาชีพขายไทย IF Food แก้คนตกงานระดับโลกนะครับไม่ใช่ระดับประเทศนะครับฝรั่งมาเมืองไทยก็เอากินสเต็กหน่อยสเต็กติดมันด้วยนะครับกินสัก200ก็ได้ครับแต่คุณอย่าไปเอาเครื่องเคียงใส่อย่าไปใส่เฟรนช์ฟรายนะครับเราน้ำสลัดคุณก็ทำเองจากไข่ก็ได้จากผลไม้ก็ได้ใส่ลงไปก็ได้ครับคุณไปคิดเองสิครับไทย IF Food ที่เป็นการปราบไม่ให้คนไข้เป็นเบาหวานเป็นการป้องกันและเป็นการรักษาเบาหวานที่แท้จริงหายได้ครับจริงหรือเปล่าแค่กินอาหารมันหายได้ไม่ใช่เพราะอินซูลินนะครับไม่ใช่เพราะยาจากโรงพยาบาลนะครับมันหายได้โดยคุณเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารที่มีน้ำตาลน้อยหรือพลังงานต่ำคือผักผลไม้และโปรตีนที่มันตายเพราะกินข้าวเยอะดันซะข้าวราดแกงก่อนข้าวหมูแดงก่อนอ้าปากน้ำตาลก็ขึ้นแล้วครับก็ต้องกินผักก่อนดูดซับน้ำตาลดูดซับไขมันก่อนนะครับสัก 4-5 คำแรกเนี่ยแล้วอันดับสุดท้ายต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือแค่ง่ายๆอย่างนี้เป็นการป้องกันและเป็นการรักษาเบาหวานแล้วของน้องพอลดน้ำหนักแล้วน้ำตาลสะสมจาก7หรือ8เหลือแค่5กว่าใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เราดีใจไหมครับ
1: ดีใจค่ะ
0: แล้วอาการ
1: ตอนนี้คุณหมออยากจะถามคุณหมอว่าทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกว่าให้แกไปดึงกระดูกเพราะว่าแกปวดสะโพกแล้วมันร้าวลงขา
0: เกิด
1: ขามันชา
0: เกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างครับ
1: ไม่มันล้มมานานแล้วอะค่ะ
0: นั่นแหละเขาเรียกว่าอุบัติเหตุเขาบอกให้ผ่าตัดสะโพกแล้วไม่ยอมผ่าใช่ไหมครับเมื่อวันแรก
1: ไม่ค่ะตอนแรกยังไม่ได้นั่นเลยนะคะ
0: หรือ
1: ว่าแค่ปวดหลังเฉยๆแต่พอมันร้าวลงสะโพกนี่คุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ไปดึงกระดูก
0: เออก็ถูกต้องแล้วครับคนต้องเอานั่น
1: อันนี้ว่าอยากจะถามคุณหมอว่าที่วันนั้นคุณหมอเคยแนะนำคนไข้คนอื่นว่าให้ทานอาหารเสริมอะไรนะที่ดูแลกระดูกอะค่ะ
0: โอ้แคลเซียม
1: อ๋อค่ะ
0: แคลเซียมเสริมอะไร
1: อันนี้เป็นเม็ดหรือเป็นผงคะ
0: เป็นเม็ดครับเป็นเม็ดครับ
1: อ๋อเป็นเม็ด
0: ครับ คืออย่างนี้นะ
1: ถ้าอย่างนี้คุณเอ
0: เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้คนไข้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 75ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: 173น้ำหนัก75ค่ะ
0: ผู้ชายผู้หญิง
1: ผู้ชายค่ะ
0: ก็ลดน้ำหนักอีกสัก5กิโลได้ไหม
1: จะพยายามค่ะ
0: ต้องลดน้ำหนักให้ผอมกว่านี้ครับเพราะว่าจะได้ลดการกดทับแล้วขนาดเดียวกันก็ไปที
1: ่วันนั้นหมอก็บอกทีนึงแล้วค่ะแกก็พยายามทำอยู่
0: ต้องลดน้ำหนักฮะลดน้ำหนักให้มันผอมเพื่อจะลดการกดทับนะครับนะแล้วก็พยายามดูที่ต้นเหตุว่าเกิดจากอะไรคุณไปตรวจหาวัดค่าทีสกอร์ก็ได้นะครับการดึงสะโพกสามารถหมายถึงการรักษาภาวะสะโพกเคลื่อนการยืดกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการปวดคุณต้องไปเอ็กซเรย์ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงการรักษาสะโพกเคลื่อนจะต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์นักกายภาพบำบัดหรือแพทย์ออร์โธปิดิกเนื่องจากว่าการทำในห้องผ่าตัดภายใต้ยาสลบเพื่อลดการดึงตัวของกล้ามเนื้ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นขั้นตอนในการรักษาแพทย์จะใช้เทคนิคการดึงเพื่อนำเอาหัวกระดูกสะโพกกลับเข้าที่เดิมนะครับถ้ามันหลุดออกมานะครับหรือมันเคลื่อนออกมาเนี่ยข้อควรระวัง
1: โรงพยาบาลนพพลัสนะคะ
0: โรงพยาบาลอะไรนะ
1: นพพลัส
0: โอ้ยถือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์แล้วอย่างนั้นน่ะมีหมอเอาโถมีหมอเฉพาะทางมีหมอสมองมีหมอครบเลยครับไอ้การทับเนี่ยคุณต้องเชื่อในแพทย์เป็นเกณฑ์นะครับเพราะว่าอยู่ต่อหน้า MRI หรือ CT หรือต่อหน้าเอ็กซเรย์เนี่ยจะรู้ถึงตื้นลึกหนาบางแล้วต่อหน้าผลเลือดว่าจะต่อหน้าอะไรต่อมีอะไรจะวางยาสลบได้ไหมจะต้องผ่าตัดไหมอะไรต่อไปอย่าปฏิเสธการรักษานะครับแต่ผมก็แนะนำในสิ่งที่เป็นคร่าวๆไอ้โรคพวกนี้ผ่าตัดกระโปงเนี่ยผ่าตัดสะโพกนี่มันไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่โรคที่ไปในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมเกือบ 100% จริงเขาป่ะอ้วนนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งความอ้วนนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการทำให้กระดูกมันต้องรับน้ำหนักเยอะจนเกินไปการใส่เสื้อกระชับเอวถึงแม้ไม่เป็นไรก็ควรจะใส่ประจำถ้ามีอายุมากๆการออกกำลังกายโดยการเดินเร็วสลับช้าเกือบทุกวันที่มีโอกาสผมไปถามไอ้เขาเปิดยิมนาสติกนะครับว่าต้องท่านู้นท่านี้โอ้ยอายุมากๆแค่เดินอย่างเดียวมันก็พอแล้ว นี่คือเบื้องหลังนะครับไม่ต้องไปท่าแอคชั่นมากๆหรอกครับแค่เดินอย่างเดียวให้เขาเดินยังยากเลยเดินหลังอาหารเนี่ยแค่ให้กินผักผลไม้โปรตีนจากไข่จากอกไก่จากเนื้อก็ได้เนื้อติดมันก็ไม่เป็นไรเป็นแบบคีโตเจนิกไดเอทนะครับทีนี้ถ้าเราพูดเลอะเทอะเกินไปเดี๋ยวไม่รู้เรื่องอีกเอาง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับนะที่เราพูดนี่จัดระเบียบการกินอย่างเงี้ยให้เป็นมาตรฐานแล้วเอ้ยอาหารพวกนี้มันหายากไว้ก็เชิญให้เซ็นทรัลท็อปเนี่ยคุณบัตรจติวัฒน์เชียร์ให้ 7-Eleven ลองทำอาหารเป็นแบบไทย IF Food แล้วคนตกงานทั้งหลายแหละผมรับสมัครคนล้านตำแหน่งเป็นเท่าแก่เองก็ได้ครับโดยหาบเล่นี่ไม่ขาดอันหนึ่งหรือถ้ามีมอเตอร์ไซค์ก็เอามาพ่วงอีกหน่อยหนึ่งไปขายฟุตบาทคาเฟ่ฟุตบาทเนี่ยนะครับล้านตำแหน่งยังไม่พอนะครับเพราะดูการท่องเที่ยวดูสุวรรณภูมิเนี่ยมันจะแตกมาแต่เมืองไทยจนเที่ยวบินจะลงไม่พอต้องวนต้องหลายรอบเนี่ยมันแน่นยิ่งกว่าสนามหลวงยุคก่อนซะอีกนะครับแล้วคนตกงานมันแม่นกว่าคุณจะมัวแต่สมัครงานคุณอย่าไปเลยเป็นเท่าแก่เองนะครับโดยขายอาหารสุขภาพเนี่ยตลาดอยู่ใกล้ๆทำเองได้โดยติดป้ายว่าไทย IF Intermittent Fasting นะครับไทย IF Food เขากระสันหาเขาอยากจะหุ่นดีอยากจะหายจากเบาหวานความดันไขมันสูง คุณอย่าหวังพึ่งโรงพยาบาลเลยไม่ต้องพึ่งหรอกครับคุณต้องพึ่งตัวเองก่อนนะครับโดยท่านทั้งหลายที่ตกงานเนี่ยไม่ว่าจะจบปริญญาตรีโทเอกคุณลองเป็นพ่อค้าแม่ค้าแห่งสุขภาพยิ่งใหญ่คุณลองเป็นตัวอย่างว่ากินอาหารยังไงก็ปี้จากรายการนี้แหละครับฝรั่งมากินโอ้ my god เมืองไทยนี่โรงพยาบาลเอกชนนี่ดีกว่าอเมริกาดีกว่าสิงคโปร์ถ้าเทียบเงินเท่ากันเนี่ยคนอยู่สิงคโปร์มารักษาที่ประเทศไทยคนอยู่อเมริกาอังกฤษเขินอยู่ที่นั่นเขาหมดเนื้อหมดตัวไปอยู่เมืองไทยคุณยังกลับเป็นพระเจ้าคุณจะได้รับความรู้ได้รับความสะดวกคุณได้รับการรักษาที่ดีกว่าในอเมริกาดีกว่าในสิงคโปร์เมื่อเทียบจำนวนเงินเท่ากันสวรรค์คนสิงคโปร์แห่มาพักเมืองไทยแล้วบินไปทำงานที่สิงคโปร์เป็นสวรรค์และเป็นสวรรค์เรื่องอาหารตกงานเลยไม่ต้องง้อเป็นเท่าแก่เองเลยครับขายตามสีลมตามศูนย์การค้าตามแหล่งชุมชนตามซอกตามซอยเนี่ยโดยใช้คำว่าไทย IF Food แนะนำเรื่องการกินคุณแนะนำอย่างนี้เขาจะเป็นลูกค้าประจำเลยครับคุณจะกินอาหารแบบตะวันตกก็ได้ครับใส่เนื้อก็ได้ครับ200นะครับเนื้อธรรมดาเนี่ยแหละที่จตุจักรก็ได้ไปซื้อแถวนั้นนะดีหน่อยนะครับนี่หนึ่งผักถูกจะตายไปใกล้บ้านที่ไหนก็ซื้อที่นั่นนะครับผลไม้ก็เอาผลไม้เอาแอปเปิ้ลเขียวหรือจืดๆอาจจะฝรั่งเนี่ยถูกจะตายไปใส่ในอาหารดีๆกินที่นั่นเลยครับเดินกินก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสมัครให้เป็นท่องแก่เองล้านตำแหน่งทั่วประเทศไทยตกงานดีนักเนี่ยอย่าไปง้อไอ้จะไปสมัครงานที่โน่นแหละครับที่ไอ้ตามโรงงานต่างๆให้ศรีลังกาให้พม่าให้ลาวไปทำเถอะครับเนาะเราต้องไปท่องแก่เองครับถ้าเกิดรวยขึ้นมาเนี่ยคุณก็เป็นเจ้ามือสิออกรถใช้ไฟฟ้าหน่อยคันหนึ่งก็200,000ผ่อนส่งไม่ต้องเสียดอกเบี้ยตอนนี้มันแข่งกันจะตายไปเนี่ยนะครับโดยรถเล็กๆอย่างเงี้ยค่าไฟฟ้าวันหนึ่งไม่ถึง100คุณไปได้ทุกซอกทุกซอยเลยครับแล้วทำอาหารแบบแช่เย็นก็ได้ผักนี่แช่เย็นก็ได้คุณชอบอะไรแบบสไตล์ยุโรปสไตล์อเมริกาสไตล์ชอบสเต็กคุณลองทำอาหารเพื่อสุขภาพดีครับแล้วให้เขากินสองมื้ออาจจะมื้อเที่ยงกับมื้อสัก17:00 น.เราสอนให้เขาว่าระหว่างมื้อจิบได้เฉพาะน้ำเปล่าแล้วบอกเขาว่าเบาหวานหายโว้ยโดยการทำ IF ขอเวลา4 เดือนนะครับแล้วคุณก็รู้ผลว่า A บัญชีเท่าไหร่น้ำตาลสะท้อนฟาติบัตชูก้าเท่าไหร่ค่า LDL ไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่ฟังจากรายการนี้หลายร้อยหลายพันรายที่เขาหายจากโรคเบาหวานแต่เขาหายแล้วเนี่ยร่างกายมันยังโทรมอยู่คุณต้องกินแปะกล้วยหน่อยไม่แนะนำให้เขากินก็ได้เป็นไรแต่แนะนำได้มันก็ดีกว่าไม่แนะนำกลัวการเกิดสะโตขึ้นมาหลอดเลือดน้ำเลือดมันดีกินเช้า4-4ประคองไว้พอสักปี2 ปีผ่านไปก็เหลือเช้า2-2เพราะว่าท่อเลือดของคุณเนี่ยถูกแช่อิ่มด้วยน้ำตาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแปะกล้วยนะครับแล้วคุณจะป้องกันไม่ให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันใสไหลไปได้ดีเช้า4-4ก็ยังดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100 0-5-6-0-9 อีกหมายเลขหนึ่งครับ0-62-5100-566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะสำหรับคำแนะนำที่ผู้ที่มีภาวะการเจ็บป่วยเนี่ยนะคะท่านที่ได้เข้าใจเรื่องของโรคภัยต่างๆเนี่ยท่านก็นำไปปฏิบัติได้ถ้าเราน้ำหนักเกินเราก็ต้องควบคุมอาหารทำไทยไอเอฟฟู้ดนะคะอดอาหารกินเป็นมื้อเนี่ยแล้วกินผักให้มากขึ้นทานผลไม้ต้องเลือกในปริมาณเหมาะพอเหมาะพอดีกินเป็นลูกกินเป็นชิ้นดีกว่าไปปั่นแล้วยิ่งใส่พวกน้ำหวานไซรัปเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลต่อค่าของน้ำตาลในเลือดสูงเมื่อมันสะสมเป็นในรูปแบบไขมันจะทำให้เลือดเส้นเลือดอุดตันเลือดไหลเวียนไม่ดีไปหล่อเลี้ยงสมองไม่พอแล้วก็การจดจำเราก็จะไม่แม่นยำนะคะดูแลสุขภาพนะคะให้เราเป็นคนไทยที่แข็งแรงวันนี้ซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟเพื่อสุขภาพกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่และผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อไปที่0625100560-569ให้ฟังไวพจน์เพชรสุพรรณนะคะณหน้าทองขันหมากมาแล้วจากเสียงของยงยุทธเที่ยวชันชัยค่ะ

เพราะใจเต้นถ้าหากไม่เห็นฉันคงไม่มองไม่มองมองเธอสวยน่ารักฉันจึงได้มอง

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: กาแฟฟังยังคำของ

ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่ยังไม่มีอาการนะคะของการบ่งชี้ว่าจะมีเบาหวานความดันนะคะหรือมีโรคอะไรหรือเปล่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายังเดินคล่องยังแข็งแรงยังหายใจสะดวกแต่เมื่อวัยที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะร่างกายมันจะมีความเสื่อมถอยลงเนี่ยนะคะการที่เราไปตรวจเช็คร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปตรวจค่าเบาหวานความดันก็จำเป็นนะคะเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะคะอย่าไปคิดว่าเราเพิ่ง30กว่าหรือว่ายังทำงานได้กินเที่ยวได้สบายใจนะคะแล้วก็ยังออกกำลังกายดูยังปกติแต่โรคบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้ให้อาการมาเมื่อระยะเริ่มแรกที่เราเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะไปหมั่นตรวจเช็คค่าของเบาหวานกับภาวะก่อนเป็นเนี่ยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยมันเริ่มจากการที่เรามีน้ำตาลสูงนิดเดียวแล้วก็มาเป็นเบาหวานชนิดที่2เนี่ยนะคะเริ่มจากเบาหวานที่เกิดจากภาวะการเรื้อรังของการที่เราติดรสหวานมีไขมันสะสมในร่างกายนะคะซึ่งเป็นโรคเฉพาะตัวไม่ได้เป็นโรคติดต่อนะคะส่วนมากแล้วเนี่ยจะเป็นเบาหวานชนิดที่2กันเยอะอย่างก่อนเบาหวานเนี่ยนะคะเราก็กลับไปดูพฤติกรรมในการกินใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของเราถ้าเราเริ่มมีค่าน้ำตาลปลายนิ้วเนี่ยนะคะเกิน 6.5 หรือปิ่มเนี่ย 5.3 5.7 อย่างเงี้ยกับค่า A1C เนี่ยไม่เกิน 6.5 ปลายนิ้วไม่เกิน126นะคะแต่ถ้าจะตรวจให้แม่นแจ่มเนี่ยเขาจะตรวจจากค่า A1C ถ้าเกิน 6.5 เนี่ยเราต้องเริ่มในการที่เราจะมาดูแลเรื่องของการลดความหวานการมาออกกำลังกายการปรับพฤติกรรมการกินถ้าเราอายุสัก 40-50 เนี่ยแล้วเราเริ่มมีพุงน้ำหนักเกินเนี่ยนะคะหรือว่าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ประวัติคนในครอบครัวเราเคยเป็นเบาหวานมีไขมันเยอะนะคะจากการกินข้าวขาหมูกินแกงกะทิกินของทอดของมันหรือบางคนความดันสูงเนี่ยนะคะเราไม่ต้องรอให้เราเกิดอาการของโรคเบาหวานจนถึงขนาดปัสสาวะบ่อยๆแล้วเพิ่งรู้ตัวชาตามือปามเท้าหรือว่ากระหายน้ำบ่อยหรือว่าน้ำหนักลดเนี่ยนะคะเราเช็คไว้ก่อนดีกว่านะคะการที่เราไปตรวจเนี่ยมันจะได้ทำให้เราเนี่ยได้ระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองโดยการปรับอาหารเป็นยาได้ดีขึ้นเพราะเบาหวานเนี่ยถ้าเรากินยาจากโรงพยาบาลเนี่ยมันแค่เป็นการคุมให้เบาหวานน้ำตาลไม่พุ่งสูงแต่ถ้าเราปรับพฤติกรรมนะคะในการกินผักมากขึ้นกินผลไม้ไม่หวานแล้วกินโปรตีนทุกมื้ออาหารหันมากินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือเนี่ยมันจะช่วยในการทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดลดลงและท่านเดินหลังอาหารสัก10นาที15นาทีออกกำลังกายสม่ำเสมอใน 1-2 วันต่อสัปดาห์ท่านออกกำลังกายแบบที่ใช้ยกเวทยกน้ำหนักแบบมีแรงต้านเนี่ยมันจะทำให้กล้ามเนื้อเรียงแข็งแรงและระบบการเผาผลาญเราดีมันก็จะไม่เกิดการสะสมไขมันในร่างกายการเดินหลังอาหารสัก10นาที15นาทีเนี่ยน้ำตาลมันนำไปใช้ได้เลยทันทีนะคะและท่านจะเสริมด้วยไวน์เฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ เรากินก่อนอาหารเนี่ยก่อนอาหารจะทำให้ค่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยนะคะไม่พุ่งขึ้นสูงถ้าหลังอาหารไปเพิ่มการเผาผลาญนะคะเอาไวน์เฮิร์บท่านซื้อขนาดพรีเมียม6กล่องเราจะมีตำราเรื่องทำ IF ให้ฟรีท่านจะสั่งซื้อไปกินคู่กับแปะกล้วยตราไวกิ่งได้นะคะแปะกล้วยมี30เม็ดและจะดื่มกาแฟนะคะที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วก็มีในเรื่องของไวเฮิร์บไวเฮิร์บมี30แคปซูลในราคา260บาทสั่งซื้อนะคะที่0625100560-569ค่ะช่วงนี้ฟังรู้ว่าเขาหลอกนะคะเสียงของสิรินทรานิยากรอำนาจใบแดงจากมนรักขวัญโพธิ์ไทยรักแท้แพ้เงินนะคะจากเสียงของสายันสัญญาค่ะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะคุณผู้ฟังนะคะที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำเนี่ยนะคะในช่วงที่เราน้ำท่วมอยู่กับบ้านเรือนเนี่ยในช่วงเวลาหลังจากที่เขามีอาหารมาส่งทานแล้วเนี่ยเราก็ออกกำลังกายในบ้านได้นะคะตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในบ้าน 4-5 วันเนี่ยบางคนน้ำหนักขึ้นนะคะเพราะว่ากินแล้วเราก็นอนและอาหารที่เขาเอามาให้เราเนี่ยเราก็ต้องกินเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกข้าวพวกหมูทอดพวกข้าวผัดกะเพรานะคะในยามที่ร่างกายเราเนี่ยต้องการอาหารเนี่ยเราก็กินให้มันอิ่มแล้วเราก็ต้องออกกำลังกายให้เรายังรู้สึกว่าเราแข็งแรงเมื่อน้ำลดแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะออกไปใช้ชีวิตได้ไม่มีภาวะการเจ็บป่วยเพราะคนเราเนี่ยมันต้องมีหน้าที่มีการงานมีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อครอบครัวนะคะในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยเราก็อย่าไปอยู่กับความฝังใจความทุกข์ความเครียดนานนะคะเริ่มต้นใหม่แต่บางท่านยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีเนี่ยนะคะก็ต้องค่อยๆตั้งหลักในชีวิตนะคะเดี๋ยวชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปก็เห็นใจนะคะคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวคนที่ข้าวของการทำมาหากินเสียหายนะคะรถลาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวการเวลาเมื่อจะเยียวยาทำให้เราได้รับสิ่งดีๆเข้ามานะคะเราเป็นกำลังใจให้กันค่ะส่วนใครที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพท่านขอคำแนะนำได้นะคะถ้าเป็นในช่วงของวันศุกร์เนี่ยพอเช้ามาก็จะมีอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ท่านมา6โมงเช้าถึงเที่ยงท่านก็ปรึกษาได้แล้วก็ภาคบ่ายก็จะมีนาวาเอกในแพทย์พนิษฐ์จันทรภักดีนะคะท่านมาบ่ายโมงถึง6โมงเย็นโทรศัพท์ไปสั่งที่จะสอบถามปัญหาเรื่องของสุขภาพโทรที่081-334-6666ส่วนท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกนะคะสั่งซื้อที่062-5100-560-569ให้ฟังค่าด้อยเพียงดินนะคะเสียงของสดใสลุงโปทองขาดเงินขาดรักจากยอดรักสลักใจค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: นี่คือรายการสุขภาพกับศิลป์เพลงหรือตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับอาจารย์นายแพทย์จำลางครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: จากไหนครับเนี่ย
2: กรุงเทพค่ะ
0: กรุงเทพมหานครนอนสบายเนาะฟังรายการนี้ได้อะไรจากรายการนี้ครับ
2: โอ้เยอะแยะค่ะ
0: เช่นยังไงครับ
2: ตอนนั้นนะคะตาเนี่ยมีเหมือนมีตำลึงลอยไปลอยมาอยู
0: ่
2: และทีนี้เพื่อนก็แนะนำให้ไปหาจานกินแปะกล้วยไปแปะกล้วยไปโลนึง
0: วุ้นในตาเสื่อมไม่มีจารักษานะครับน
2: ะ
0: มันเหมือนอยากใหญ่ลอยไปลอยมามันเกิดความผิดปกติของรุ่นในตาเสื่อมนะครับอ้าวต่อเลยครับ
2: มีแล้วก็ตอนนี้นะคะตอนนี้เป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นไซนัสอักเสบค่ะอาจารย
0: ์ก็ไม่มียารักษาเหมือนกันนะครับชื่อมันบอกอยู่แล้วไม่ใช่ชื่อพญาสิบทิศแพ้ตลอดชาติกินจนอ้วนกินพวกยาสเตียรอยเยอะแยะไปหมดจริงหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะ
0: เอาต่อเลยครับ
2: ทีนี้คุณหมอนะคะจะผ่าตัดไซนัสคือตัวดิฉันเองอะอยากผ่าให้จะให้มันออกให้หมดโน้ตคิดในใจทีนี้คุณหมอก็ดูอาการอยู่นะคะและทีนี้วันนั้นนะฮะดูทีวีมีคนหนึ่งเขาไปผ่าไซนัสที่จังหวัดสมุทรสงครามและตาบอดตอนนี้ก็กลัวก็เลยจะเรียนถามอาจารย์ว่าจะไม่ผ่าดีไหม
0: เคยเงี้ยตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
2: 73เต็มแล้วค่ะ
0: โอ้ยังรุ่นอ่อนของผมต้อง 6-7 ปีเนี่ยผมจะ80อยู่แล้วเนี่ยยังไซนัสอักเสบเคยเป็นก็ตอนนี้ก็หายแล้วนะครับนะแล้วก็มันต้องรักษาที่ต้นเหตุนะครับทีนี้น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
2: น้ำหนัก44ค่ะสูง150ค่ะอาจารย
0: ์โอ้ยหุ่นดีเหลือเกินเนาะยังมีคุณก็ถือว่าดีนะแต่ถ้าลดได้หน่อยก็ดีกว่านี้แต่ไม่ลดไปเป็นไรนะครับทีนี้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันสูงหรือเปล่าครับ
2: มีคอ LDL สูง165ค่ะอาจารย
0: ์นิดหน่อยนะ
2: แล้วก็คอเลสเตอรอล262
0: โอเค
2: ไกลกิสลาย66
0: โอ้เยี่ยมมาก
2: HDL 74ค่ะ
0: โอ้ออกกำลังกายประจำเนี่ย
2: ค่ะ
0: แล้วก
2: ็แต่มันมีน้ำตาลค่ะอาจารย
0: ์น้ำตาลเท่าไหร่
2: โค้ด104ค่ะ
0: 104ก็ดีแล้วฮะแล้วก็น้ำตาลสะสมเท่าไหร่ครับ
2: น้ำตาลสะสม
0: 5กว่า
2: เขาไม่ได้เช็คให้ค่ะ
0: ถ้าฟาดิบัตชูการ104นะครับถ้า90น้ำตาลสะสมเท่ากับ5นะครับแล้วก็104ก็มาสัก 5.5 ประมาณนี้ปกติครับเนาะไม่มีเบาหวานครับแต่มีค่าไขมันสูง LDL สูงแสดงว่าชอบกินของทอดประจำจริงเขาป่ะ
2: คือแต่ก่อนนะฮะชอบ
0: แ
2: ต่ตอนเนี้ยเลิกแล้วค่ะ
0: เอ้านี่แหละชอบกินของทอดเราไม่ชอบกินของหวานใช่ไหมครับ
2: ของหวานก็กินบ้างค่ะอาจารย์แต่ว่ากินพวกข้าวโอ๊ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาหุงข้าวก็ผสมข้าวโอ๊ต
0: โอ้ดีเหลือเกินนี่แหละคือเขาเรียกว่าใช
2: ้มีความรู้สึกว่าอย่างนี้นะคะจากหุงข้าวผสมข้าวโอ๊ตเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าคอเลสเตอรอลสูงก็เลยกลับมาเปลี่ยนเป็นเอาลูกเดือยหุงผสมข้าว
0: ก็ได้ก็ดีครับลูกเดือยก็ดีเลยครับแต่ถ้ากินให้น้อยๆกว่านี้นะครับแล้วออกกำลังกายให้มากกว่านี้เนี่ยแล้วของทอดเนี่ยมันตัวแสบเลยนะครับของทอดทำให้ค่า LDL ขึ้นสูงนะครับแต่เราก็ออกกำลังกายช่วยนะครับทีนี้มีโรคประจำตัวอย่างอื่นอะไรหรือไม่ยังไงครับเช่นนอกจากจะเป็นภูมิแพ้แล้วลองเล่าลักษณะของอาการไซนัสอักเสบที่เกิดจากภูมิแพ้ยังไงครับเช่นไรครับ
2: คือไซนัสอักเสบเนี่ยค่ะเป็นหวัดอยู่เรื่อยค่ะพอเป็นหวัดแล้วมันก็มีน้ำมูกที่มันข้นแบบข้นสุดๆบางทีมันไหลออกมาไม่ใช่ไหลแบบ พอเป็นหวัดมากๆแล้วก็ขับเสลดออกมาอุ้ยมันเหมือนมันไม่ใช่หนองแล้วมันแบบมันสะสมไว้นานแล้วตอนนี้ก็ไปหาคุณหมอก็เลยถามคุณหมอว่าถ้าผ่าตัดจะดูดออกได้ไหมคะเขาบอกว่าได้ก็เลยแจ้งไปว่าอยากผ่าตัดแต่พอฟังข่าวที่เขาผ่าแล้วตาบอดตอนนี้ก็กลัวไม่อยากผ่าจ้ะ
0: ทีนี้ตอนนี้แพ้อะไรฮะพอจะรู้ไหมฮะแพ้ฝุ่นแพ้ละอองเกสรหรือแพ้กลิ่น
2: ใช่ค่ะแพ้ฝุ่นค่ะ
0: ฝุ่น
2: แพ้บุหรี่ค่ะเคยไปทดสอบมา42เข็มแล้วค่ะแพ้บุหรี่มีแพ้ฝุ่นแล้วก็แพ้ปูอาหารทะเลก็มีปูอย่างเดียวที่แพ้พอกินแล้วมันวิงเวียนเหมือนจะล้มอะไรอย่างงี้ฮะก็เลยพอรู้ว่าแพ้เนี่ยก็หยุดกินค่ะ
0: มันหลบไม่พ้นนะฮะโดยยังไม่แพ้กลิ่นนี่มันหลุดไม่พ้นเลยเฉพาะฝุ่นนะฮะมีประมาณ
2: แล้วก็ไอเสียด้วยค่ะอาจารย์
0: ก็มันหลบไม่พ้นนะฮะมีเพื่อนผมแพ้อย่างเงี้ยฮะแพ้มากกว่านี้ด้วยเขาย้ายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์เขาหายทุกโรคเลยเพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขนะครับแต่ต้นเหตุได้รับการแก้ไขคือการสร้างระบบภูมินะครับสร้างระบบภูมินะครับคือทำให้ระบบภูมิมันแข็งแรงระบบภูมิคือเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวคือมีทั้งโมโนไซต์อีโอโซโนฟิลเบสเยอะแยะแต่ตัวสำคัญที่สุดคือลิมโฟไซต์นะครับเราต้องแก้ไขที่ต้นเหตุหนึ่งมันหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้มันหลบไม่ได้หรอกครับเพราะเราต้องหายใจอยู่ทุกวันจริงหรือเปล่
2: า
0: การผ่าตัดก็มีเหตุมีผลแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่จะพิจารณาว่ามันจะดีไม่ดีแล้วผ่าตัดมันเกิดจากอะไรเพราะว่าต้นเหตุต้องได้รับการแก้ไขคือระบบภูมินะครับต้องต้นเหตุต้องได้รับการแก้ไขจะแก้ไขยังไงโดยไม่ใช้พวกสเตียรอยด์ก็จำเป็นนะครับบางครั้งนะฮะแต่บางครั้งก็ถ้ามากเกินไปมันก็มีผลเสียนะครับคือผลเสียทำให้กระดูกผุกระดูกพังกระดูกบางนะครับเพราะฉะนั้นควรไปตรวจวัดหาความหนาแน่นกันอยู่ด้วยแล้วเป็นภูมิแพ้มากี่ปีแล้วครับ
2: เป็นมาตั้งแต่ปี25แล้วค่ะอาจารย
0: ์โอ้35โอ้25เป็นตรง
2: แล้ว
0: ที่บ้านมีพ่อแม่พี่น้องมีใครเป็นภูมิแพ้เยอะๆอย่าง
2: น
0: ี้
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ใครเป็นค่ะไม่มีใครเป็นค่ะเป็นคนเดียวค่ะ
0: เป็นโรคที่ไม่ติดต่อแต่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะครับเอาละจะแก้ไขจะถามอาจารย์หมอชำนาญว่าจะแก้ไขยังไงทำตรงๆว่าจะกินแปะกล้วยเช้า4-4ถ้าเป็นผมนะผมจะลองกินดูนะครับ
2: กินดูก็กินอยู่นะคะอาจารย์แต่มันก็ดีขึ้นนะ
0: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินกี่เม็ดกินกี่เม็ด
2: ตอนแรกกิน4 เม็ดเช
0: ้
2: า4 เย็น 4ตอนหลังก็ลดเหลือ3
0: โอ้โหเดี๋ยว
2: 3 เย็น 3
0: เดี๋ยวนะฮะกินแล้วมันเป็นอาการแพ้มันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2: มันดีขึ้นไม่จามอันนี้บอกเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ว่า มันลดอาการจามลงอะค่ะอาจารย
0: ์คืออย่างนี้นะการแก้ไขอย่างที่ผมพูดเนี่ยคือการสร้างระบบภูมิมันหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ผมเคยสั่งน้ำยายี่ห้อไฮแลนด์นะครับมาจากอเมริกาอันดับหนึ่งของโลกเลยนะครับเนี่ยเฉพาะแพ้ฝุ่นเนี่ยมีกว่า 5,000 ชนิดนะครับสั่งมาขายให้แก่รามาจุราศรีราชขอนแก่นเชียงใหม่ตอนหลังก็เลิกสั่งทำสกินเทสก็ทำแล้วทำอีกรุ่นพี่ผมทำสกินเทสทำน้ำยาจากซีโต้แลบในโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะครับมันก็ผลสุดท้ายต้องเลิกเพราะว่าต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ไขคือระบบภูมินะครับแต่มันระบบภูมิมันจะสร้างไม่ได้ทุกคนคือลิมโฟไซต์ครับคุณต้องแก้ไขตั้งแต่ลิมโฟไซต์ซึ่งเป็นตัวสร้างระบบภูมิเหมือนคนเป็น HIV อ่ะที่ไม่หายเพราะว่าไอ้ตัวลิมโฟไซต์มันยามันเข้าไม่ถึงนะครับคนเป็นเอดส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องแก้ไขตั้งแต่เซลล์ตัวแก่คือลิมโฟไซต์และแก้ไขเซลล์ตัวอ่อนคือลิมโฟบลาสต์แล้วมันต้องแก้ไขระบบตั้งแต่ไขกระดูกที่มันสร้างบลาสเซลต้องแก้ไขทั้งระบบ แต่มันจะได้ผลขนาดไหนต้องใช้เวลาหรือไม่ยังไงแล้วกินแปะกล้วยมันดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับไอ้ภูมิแพ้อ๋อ
2: เกิน50อ่ะ
0: นี่แหละครับมันยังดีฮะแต่ลองช่วยกันหน่อยหลบหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้หน่อยนะครับใส่มาสก็ไม่อยู่บางทีแพ้กลิ่นมาสมันแก้ไม่ได้เออจะทำยังไงจะทำให้จะมาชำนาญต่อใช่ไหมครับว่าจะแก้ไขได้ขนาดไหนใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: เอาเชิญอาจารย์ในแพทย์ชำนาญครับเชิญเลยครับ
1: ภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่สังคมส
2: น
1: สวัสดีครับภูมิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่สังคมสุขภาพในกทมในกรุงเทพมหานครนะครับเป็นกันเยอะมากเลย 70-80% เป็นกันแทบทุกคนนะครับเพราะว่าอากาศรอบตัวของเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วโรคภูมิแพ้เนี่ยมันเป็นน้อยก็มีเป็นมากก็มีอาจารย์เกียงศักดิ์ก็เป็นนะครับเป็นโรคภูมิแพ้แล้วก็เป็นเยอะด้วย
0: ใช่
1: แต่อาจารย์เกียงศักดิ์เป็นโรคภูมิแพ้สาวครับแพ้สาวนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคุณเนี่ยอายุขนาดนี้เนี่ยนะครับเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยก็แสดงว่าระบบภูมิในร่างกายเราไม่ดีแล้วพอเราหายใจเข้าไปเจอฝุ่นละอองมันก็ไปกระตุ้นทำให้เซลล์เยื่อบุจมูกและมีการอักเสบมีการอักเสบยังไม่พอมันบวมแล้วถ้าบวมแล้วยังไม่ได้รับการรักษาบางทีมันก็เป็นหนองด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาภูมิแพ้เนี่ยการทานยาของโรงพยาบาลเนี่ยมันก็ช่วยลดการอักเสบนะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยมันเป็นเยอะมันบวมในโพรงจมูกเนี่ยนะครับเขาก็ต้องไปเอาออกเขาก็ต้องไปตัดเนื้องอกในจมูกออกแต่การตัดเนื้องอกในจมูกเนี่ยมันก็เป็นการรักษาปลายทางนะครับเซลล์ที่อยู่ในโพรงจมูกมันยังไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ไปเจอฝุ่นละอองเยอะๆมันก็ทำให้เกิดการอักเสบได้อีกเพราะนั้นจะเห็นว่าการผ่าตัดโพลิปหรือว่าโพรงเนื้อเยื่อในโพรงจมูกเนี่ยบางคนแค่บางคนเนี่ยเป็นผ่าตัดตั้งหลายครั้งนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดการผ่าตัดอันเนี้ยไม่ได้ทำให้ตาบอดนะครับมันคนละเรื่องกันไอ้ข้อมูลที่คุณบอกว่าไปผ่าตัดไซนัสแล้วตาบอดเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเราผ่าตัดที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะทำให้คุณหายแต่มันก็หายชั่วคราวนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเจอฝุ่นละอองแล้วมันไปกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบไอ้ที่มันที่ผ่าตัดไปแล้วแล้วมันยุบเนี่ยมันก็จะมีการอักเสบมีเซลล์ก็มีการบวมอีกมันก็เป็นให้หายอยู่อย่างนี้แหละครับเพราะนั้นสังเกตดูว่าการรักษาภูมิแพ้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราแพ้อะไรนะครับเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งนั้นแต่บางทีเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงยากนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราแพ้แต่บางทีมันก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งแพ้ฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศเนี่ยนะครับฝุ่นละอองบางทีมัน PM 2.5 มันเยอะๆเนี่ยบางทีเราสูดเข้าไปเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการอักเสบได้นะครับก็แสดงว่าไอ้เซลล์เยื่อบุจมูกของคุณเนี่ยมันมีจุดอ่อนมันไม่แข็งแรงนะครับสี่สาเหตุที่มันไม่แข็งแรงก็เพราะระบบภูมิในร่างกายของคุณเนี่ยไม่แข็งแรงเพราะนั้นการที่จะทำให้ร่างกายมีระบบภูมิที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับก็เราต้องดูแลตัวเองนะครับต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้พอต้องทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วต้องพยายามหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภูมิแพ้ออกนอกบ้านต้องใส่แมสก์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเพราะมันป้องกันได้เยอะนะครับแต่ถ้าเราไม่ใส่แมสก์แล้วไปเจอคนไข้ที่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ไอตามมานะครับหรือบางทีเราไปงานตามห้างอย่างเงี้ยนะครับหรือไปเจอไอฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศที่อากาศในกรุงเทพเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วอากาศมันไม่ค่อยบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นพอสูดเข้าไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่คุณทานยาแผนปัจจุบันเนี่ยก็เป็นการรักษาปลายทางการอักเสบมันดีขึ้นแต่ไม่ได้หายนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้หายคุณก็ต้องดูแลตัวเองเหมือนอย่างที่อาจารย์กับได้พูดได้บอกไว้แล้วการใช้สมุนไพรก็เป็นทางเลือกที่จะช่วยทำให้ระบบภูมิในร่างกายของคุณแข็งแรงขึ้นเพราะว่าตัวระบบภูมิก็คือเม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องทานต่อไปนะครับแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงใส่แมสนะครับเข้าไปในที่ที่มีคนเยอะๆเนี่ยก็ต้องพยายามใส่แมสแล้วคนสูงอายุเนี่ยเราต้องยอมรับว่าระบบภูมิไม่แข็งแรงแล้วก็อายุ 70-80 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้อย่าพยายามอย่าไปงานที่มีคนเยอะ ไอ้ข้างที่มีคนเยอะๆนะครับต้องพยายามหลีกเลี่ยงและเป็นการหลีกเลี่ยงเนี่ยการระมัดระวังตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเพราะอะไรครับเพราะคนสูงอายุเนี่ยระบบภูมิในร่างกายจะไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสที่จะมีการติดเชื้อได้ง่ายมีโอกาสที่ได้รับไอ้ฝุ่นละอองได้ง่ายนะครับเพราะนั้นถ้าคุณมีโพรงจมูกอักเสบเยอะๆรับเป็นก้อนนะคุณได้ผ่าตัดเถอะแล้วมันจะได้หายนะครับมันจะได้ดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับหมอเท่าที่หมอฟังคุณเนี่ยหมอรู้สึกว่าไขมันของคุณเนี่ยยังสูงอยู่นะคอเลสเตอรอล262เนี่ยนะครับและ LDL 165เนี่ยหมอรับไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณปล่อยให้มันสูงระดับอย่างนี้เนี่ยต่อไปให้ไขมันพวกนี้มันไปเกาะที่เส้นเลือดคุณแล้วมันก็ไปเกาะที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองไปเกาะที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจไปเกาะที่เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงที่ลำไส้เนี่ยถ้าพอถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เกิดมีเส้นเลือดสมองตีบ้างละนะครับเส้นเลือดหัวใจตีบ้างละนะครับแล้วมันก็ทำให้เกิดมีอาการต่างๆมากมายนะครับว่าเป็นอัมพาตหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะหัวใจหยุดเต้นแล้วในที่สุดก็ต้องเป็นโรคหลอดเลือดก็ต้องทานแอสไพรินหรือยาอะไรลิ้นเลือดเป็นไปตลอดชีวิตนะครับเพราะนั้นหมอคิดว่าคุณหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้อากาศที่อยู่รอบตัวอย่างเดียวไม่พอคุณต้องดูแลเรื่องการบริโภคด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับอายุขนาดเนี้ยการไขเอาผ่านไขมันเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงไม่ได้สมบูรณ์มันสมัยที่เป็นสาวเลยเพราะนั้นทานอะไรนี่ทานอะไรหน่อยทานกล้วยทอดมันก็ไขมันก็ขึ้นแล้วนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการบริโภคนะครับนะฮะถ้าเราสามารถที่จะทำให้ไขมันมันลดได้โดยการทานยาก็น่าจะดีนะครับเพราะการทานยาลดไขมันเนี่ยมันไม่อันตรายเลยมันเป็นยาพื้นๆเนี่ยมันทำให้คอเลสเตอรอลรวมก็ลดนะต่ำมา200นะครับ LDL ก็ต้องพยายามสัก100นี่ก็ยังโอเคนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเราจะสังเกตว่ายอมรับว่าพออายุเยอะแล้วเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีโรคกันทุกคนอ่ะเป็นหน้าเป็นหน้าของคุณยังเป็นน้อยนะบางคนก็เป็นตั้ง13โรคอ่ะแต่เขาก็สู้เขาก็ดูแลตัวเองนะครับเขาก็ดูแลตัวเองแล้วเขาถือว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับว่ามันจะไปแข็งแรงมันสมัยที่เป็นพวกสาวมันเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นธรรมชาติแก่แล้วมันก็ต้องมีความเสื่อมไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นต้องยอมรับมันแล้วก็ต้องการใช้ยาแผนปัจจุบันก็ทานได้การใช้สมุนไพรก็ทานได้นะครับผสมผสานกันแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องดูแลตัวเองนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ออกนอกบ้านต้องใส่แมสก์แล้วแมสก์ไม่ต้องสามารถกันฝุ่นละอองได้นะครับมันก็ช่วยลดจากหนักเป็นเบาได้และในขณะเดียวกันการใช้ยาแผนปัจจุบันก็ทานแต่เราต้องยอมรับว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นการรักษาการอักเสบเป็นการรักษาปลายทางนะครับถ้าเราสามารถปฏิบัติตัวไม่เหมือนที่อาจารย์ยังต่างได้บอกไว้เนี่ยมันก็จะทำให้ระบบภูมิในร่างกายดีขึ้นเพราะระบบภูมิในร่างกายดีขึ้นพอไปเจอสิ่งที่แพ้มันก็ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าในสังคมสุขภาพในกรุงเทพเนี่ยเป็นยันแย่ๆเป็นมลภูมิแพ้พุทธพุทธพุทธนะครับเวลาหมอไปที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยหมอไปโรงพยาบาลเนี่ยหมอเจอคนไข้ที่เป็นอย่างเงี้ยหมอต้องรีบเดินหนีเลยรีบเดินหนีเลยครับเวลาที่เขาจะเข้าลิฟต์แล้วก็เป็นปูมแพ้เป็นพุทธพุทธไอเงี้ยหมอก็ไม่เข้าเลยเพราะนั้นเราอายุขนาดนี้อาจารย์ก็ต้องระวังนะถ้าอายุเยอะแล้วอ่ะนะปูมแพ้ฝุ่นมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่แพ้สาวเนี่ยสำคัญกว่านะอันนี้เพราะนั้นถ้าภูมิแพ้ภูมิเราจะสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เป็นดีที่สุดนะครับ
0: การทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับแข็งแรงยังแปลว่าต้องแข็งแกร่งอีกด้วยออกกำลังกายให้เยอะกว่านี้นิดนึงนะครับให้น้ำหนักลดต้องอีกสัก 2-3 กิโลนะนะครับแล้วก็งดของทอดของหวานของมันของหวานมันเค็มนะครับของจืดสนิทนะครับถึงจะดีนะครับกินผักเยอะๆผลไม้ตามแยะๆคุณต้องเอาสิ่งที่แก้ไขคือต้นเหตุคือเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์ครับแก้ไขถูกต้องนะครับเหมือนบางคนเนี่ยเขาแก้ไขต้นเหตุเพื่อนผมย้ายไปเรียนหนังสือที่สวิตเซอร์แลนด์โอ้โหเขาแพ้สารพัดแพ้มากระทั่งแบงก์เงินเนี่ยเขาต้องเอาไปตากแดดก่อนจับไม่ได้เลยแพ้หมดแต่เขาย้ายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์โรคเขาหายได้เพราะว่าต้นเหตุได้รับการแก้ไขอากาศของเราแย่ แต่ถ้าแย่ยังไงก็ตามมันสู้ไม่ไหวคุณต้องสร้างร่างกายให้แข็งแรงระบบภูมินะครับไม่ใช่เป็นนักกล้ามนะครับคือการรู้จักตัวเองให้มากกว่านี้ นอกจากหลบหลีกเลี่ยงมันก็หลบไม่พ้นแล้วครับคุณต้องหายใจคุณต้องกินคุณต้องอยู่คุณต้องพักผ่อนให้พอนะครับเป็นการสร้างระบบภูมินอนหลับสบายดีหรือเปล่าครับ
2: ก็หลับค่ะ
0: หลับสบายดีนะครับแล้วก็มีอาการหงุดหงิดฟุ้งซ่านเบื่อโรค
2: อ๋อไม่มีค่ะอาจ
0: ารย์นี่แหละเป็นยาที่วิเศษที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้อาหารเป็นยาออกกำลังกายยาเป็นเกณฑ์กินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เราสัก3ไม่อยู่แล้วครับตามจริงถ้าเป็นผมเป็นนะเช้า4เที่ยง4เย็น4สัก4อาทิตย์แล้วโทรมารายงานว่ามันหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
2: ค่ะ
0: เออนะครับลองทายดูนะครับเพราะมันทำให้ลิมโฟไซต์เนี่ยไม่ได้
2: เช้าวันเย็นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่ใช่นะครับเออท่านฟังไปนะครับไม่มีที่ไหนเราบอกว่าภูมิแพ้หายได้ครับด้วยตัวเอง
3: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะถ้าท่านจะเข้าไปชมในช่อง YouTube เนี่ยนะคะได้เห็นภาพของอาจารย์เกรียงศักดิ์ท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญแล้วก็ทีมแพทย์ก็จะมีคุณหมอปวนนะคะที่เราเปิดไว้ท่านได้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงทางช่อง YouTube จะเป็นช่องของสุขภาพกระเสียงเพลงนะคะและท่านสามารถจะติดตามได้ทาง www.kcsradio.online คลื่นระบบ AM FM ออกอากาศพร้อมกันหลายสถานีนะคะจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรศัพท์081334666จะซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ่งจะดื่มกาแฟให้สดชื่นกับกาแฟเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุดื่มได้นะคะคนเป็นเบาหวานดื่มได้ไม่มีน้ำตาลผสมมีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วมีผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกสั่งซื้อไปที่0625100560-569ค่ะให้ฟังเสียงสดใสรุ่งโพธิ์ทองโอ้ชาวนาข้าวไม่มีขายนะคะจากสอนเพชรสอนสุพรรณค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 น.ถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบไดรฟิช
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
3: ชาวกินกาแฟฟังยังคำของ

ค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยนะคะกลุ่มในโรคของโรคประจำตัวของเราเนี่ยเขาเรียกโรค NCD โรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่สามารถเกิดจากพฤติกรรมของเรานอกจากเบาหวานนะคะซึ่งคนไทยเป็นกันเยอะมากนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยถ้าตับไม่สามารถที่จะหลั่งอินซูลินได้ก็ถึงขนาดต้องฉีดอินซูลินแต่ถ้าท่านจะเสริมได้ไวเฮิร์บเนี่ยนะคะถ้าท่านมีการฉีดอินซูลินหรือให้ยาเบาหวานอยู่เนี่ยท่านก็สามารถที่จะเลี่ยงไปทานในมื้อถัดไปเพื่อเพิ่มให้การเผาผลาญมันดีขึ้นส่วนคนที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยเป็นไม่รู้ตัวนะคะบางทีเนี่ยเราวัดเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่สูงมากแต่ถ้าเราไปในช่วงเวลาที่ไปโรงพยาบาลหรือว่าเวลาเราเหนื่อยเนี่ยเราต้องวัด2ครั้งต้องพักก่อนสัก15นาที20นาทีจากที่วัดครั้งแรกนะคะบางคนอาจจะไม่ได้นอนตื่นเต้นตอนที่เราไปวัดหรืออาจจะถ้าเราวัดซ้ำๆหลายๆวันแล้วเนี่ยมันก็ยังสูงอยู่เนี่ยนะคะเราก็ควรที่จะต้องไปปรับค่าความดันจากการที่เราไปพบแพทย์ไปตรวจเช็คร่างกายนะคะบางคนเนี่ยไม่มีอาการเลยไม่ได้ปวดหัวเวียนหัวไม่ได้ใจสั่นแต่หลอดเลือดเกี่ยวกับเรื่องของสมองเรื่องของหัวใจเรื่องของไตเนี่ยมันรับแรงดันเลือดที่สูงอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะถ้าเรามีอายุวัยกลางคนแล้วเนี่ยนะคะเราอาจจะยังจำไม่ได้ว่าเราไปวัดความดันมาตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้เนี่ยการที่เราไปวัดค่าความดันมันจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเราในหลายๆอย่างนะคะที่เราจะได้พบโรคภัยไข้เจ็บได้แล้วก็เราก็สามารถที่จะได้รักษาได้รับการเยียวยาได้ทันท่วงทีอย่าวางเฉยนะคะถ้าเรามีค่าความดันโลหิตสูงน้ำหนักเกินมีไขมันสะสมเนี่ยการตรวจเช็คร่างกายก็เป็นการรักษาที่ดีนะคะและท่านจะปรึกษาทีมแพทย์ของรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเนี่ยนะคะก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ไว้ท่านได้โทรปรึกษาได้เลยนะคะในภาวะที่เราออกจากบ้านไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่สะดวกนะคะคนที่มีภาวะการเจ็บป่วยบางคนเนี่ยอยู่คนเดียวนะคะบางทีก็การเคลื่อนย้ายนะคะไปอยู่ในสถานที่พักพิงเนี่ยมันทำได้ยากเมื่อน้ำมันสูงขึ้นเนี่ยก็มีทีมแพทย์เราเนี่ยสามารถให้คำปรึกษาได้เลยท่านจดเบอร์ไว้นะคะแล้วท่านฟังที่ 89.0 911.5 กองทัพไทย101ปรึกษาทีมแพทย์นะคะที่081-334-6666ซึ่งรายการสุขภาพกับเสียงเพลงเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงท่านมาตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าถึงเที่ยงส่วนท่านจะไปพบคุณหมอชำนาญที่คลินิกต้องนัดแนะวันเวลากับทางเจ้าหน้าที่เขาก่อนนะคะว่าคุณหมอเข้าวันไหนแต่จะไปซื้อแปะกล้วยซื้อกาแฟซื้อไวเฮิร์บที่คลินิกเปิดทุกวันค่ะอยู่สี่แยกไฟฉายตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนท่านที่จะสั่งซื้อท่านอยู่ต่างจังหวัดสั่งได้เลยนะคะบริการจะส่งทั่วทิศทั่วไทยวันนี้จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บโทรศัพท์062-5100-560-569นะคะให้ฟังผู้หญิงหน้าเงินค่ะเสียงของคุณก๊อตจักรพันธ์หน้าไม่ทันสมัยจากเสียงของชายธงทรงพลฟังเจ้าสินอนกอดไผ่จากจีรพันธ์วีรพงษ์ค่ะ

ันไม่ทันสมัยมันไม่ใหม่เสมอที่พี่สุดจะเสนอจะให้น้องหันมาสมัยสมัยพี่เพราะหน้าพี่เก่าไม่

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เลี้ยงต้องกินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาวกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะไม่ทราบว่าท่านได้ยินเสียงหรือเปล่าฟ้าร้องฮึ่มๆฟ้าร้องฟ้าพิวโรจน์นะคะบางที่เขาเห็นเป็นเหมือนดาวหางที่ออกมาจากท้องฟ้าเมื่อระยะวัน2วันเนี่ยนะคะในบางพื้นที่ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูฝนมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะอาจจะมีตกหนักตกแรงตกเบาในหลายพื้นที่แล้วก็ในต่างจังหวัดในช่วงที่มีน้ำป่าไหลหลากในหลายๆสถานที่ก็ยังน้ำท่วมขังสูงอยู่นะคะท่านที่ไปอยู่ในสถานที่พักพิงเนี่ยก็จะได้รับการดูแลได้ดีถ้าท่านยังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมบางคนห่วงบ้านเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการอพยพนำคนแก่นำเด็กกลุ่มเปราะบางเนี่ยไปไว้ในที่ปลอดภัยแล้วน้ำลดแล้วเราค่อยกลับมาอยู่ที่บ้านเรือนเราตามปกตินะคะเพื่อที่จะได้มีการบริหารจัดการการช่วยเหลือได้ทันท่วงทีแล้วก็การส่งอาหารเข้าไปในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยบางที่น้ำลึกมากนะคะต้องใช้เรือเข้าไปอย่างในกรุงเทพเนี่ยเรามีรถลาที่มาจอดอยู่ข้างล่างอีกนะคะก็ได้เห็นน้ำจิตน้ำใจของผู้ที่เดินทางไปช่วยเหลือนะคะกับการที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในบางหมู่บ้านเนี่ยเขาก็จะมีเป็นครัวกลางนะคะหรือว่าในแฟลตต่างๆเนี่ยถ้ามีคนที่บริหารจัดการดีก็จะทำอาหารแจกจ่ายกันเพราะว่าเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนแหละเพราะความเดือดร้อนมันวงกว้างมากแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยทั้งในกรุงเทพปริมณฑลและก็ต่างจังหวัดจิตอาสาต่างๆที่จะต้องไปช่วยในถิ่นทุรกันดารเนี่ยเขาก็ต้องกระจายตัวกันไปนะคะทุกหน่วยงานทั้งทางทหารข้าราชการท่านที่มีหน้าที่เนี่ยเขาก็ทำกันเต็มที่แหละนะคะทั้งการระบายน้ำด้วยนะคะเราก็อย่าไปตำหนิติเตียนกันเพราะเดือดร้อนกันทั่วหน้าก็เป็นกำลังใจดีๆให้นะคะอยากให้ท่านได้ปลอดภัยแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยสุขภาพที่แข็งแรงกันต่อไปนะคะวันนี้ท่านจะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งสั่งได้แล้วนะคะมาซ่อมเซลล์มาดูแลสุขภาพส่วนท่านที่จะสั่งกาแฟนะคะนำความชื่นใจมาให้ท่านเวลาที่เราอ่อนเพลียต้องการความกระปรี้กระเปร่าแล้วในกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมนะคะจะสั่งซื้อพร้อมกับไวเฮิร์บสารสกัดจากมะระขี้นกโทรไปที่062-5100-560-569ให้ฟังรักกับพี่ไม่มีช้ำค่ะเสียงของเพลินพรมแดนแล้วฟังแม่ขนตางอนจากชายมือสิงค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอ้าวหมายเลขโทรศัพท์กันนี้คือ081-334แล้วก็64ตัวครับรายการนี้นอกจากมีอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบัณฑิตพันธ์ก็จะมีศาสตราจารย์ดร.ในแพทย์ปิติพลังวชิรารองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิวิทิธรรมนาวาเอกในแพทย์พนิจจตรภักดีนาวาโทในแพทย์ธราทิพย์ประคองวงสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ฟังรายการนี้ได้ประโยชน์อะไรจากรายการนี้ครับ
1: ก็ได้ประโยชน์สุขภาพค่ะ
0: เราได้ทำตามบ้างไหม
1: ก็ยังไม่เคยทำตาม
0: เพรา
1: ะว่าไม่บ่อยแต่ว่ายังไม่เคยปฏิบัติเลยค่ะ
0: แล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: ตอนนี้อายุ53ย่าง54แล้วค่ะ
0: น้ำหนักสูงแล้วครับ
1: น้ำหนักตอนนี้ก็ประมาณ54ค่ะ
0: สูงเท่าไหร
1: ่สูง149
0: โอ้ติด150 54เกินไปต้อง10กว่ากิโลเนี่ยตอนนี้มีพุงนิดหน่อยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะมีพุง
0: เวลาเอามือเขายุ่มที่พุงนี่มันออกมา
1: เลย
0: เป็นต่อนภาษาโคราชมันเป็นต่อนแล้วพยายามใส่เสื้อผ้าเอาเข็มขัดรัดมันก็ปิ้นออกมาฮะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่รูปป่าเป็นโรคแล้วเป็นโรคอ้วนรู้ป่ะ
1: โอ้ย
0: เป็นโรคอ้วนทำอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินเป็นว่าที่เบาหวานแล้วครับ
1: โอ้แต่ว่าไม่มีโรคประจำตัว
0: ไม่มีแต่มันว่าที่ยังไงเหมือนคุณยังไม่ติดจดยังไงฮะเพราะหัวอาจจะมีโรคหัวใจในอนาคตเพราะว่าไงหัวใจของเราเนี่ยคุณลองกำปั้นซ้ายมือแล้วก็กำไว้นะฮะน้ำหนัก50กิโลกับ60กิโลหัวใจมันไม่โตตามน้ำหนักนะครับแต่มันทำงานมากกว่าหลายเท่าน้ำหนักควรจะเป็นสัก40กว่ากิโลนี่คุณไปต้อง 5-60 เนี่ยเกินไปประมาณ15กิโลเอาสัก10กิโลยังดีนะครับอย่างน้อยๆลดสัก 5-6 กิโลก็ยังดีเพราะว่าตอนนี้อาจจะเริ่มมีอาการปวดเข่าเล็กน้อยจริงหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะรู้สึกก็ปวดเมื่อย
0: เอ้าทำไมล่ะก็มันอ้วนไงฮะคืออย่างงี้นะไอ้โรคที่ตายอันดับ1เมื่อก่อนนี่คือมะเร็งใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ครับโรคที่สอดแทรกกับทุกโรคมะเร็งคนอ้วนก็เป็นมะเร็งง่ายเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงหลอดเลือดหัวใจความดันหัวใจสโตรกหลอดเลือดท่อเลือดมันตีบตันนะครับแตกมันเกิดจากความอ้วนมันแทรกซึมไปเกือบทุกโรคเลยที่มันตายเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ก็ผิดอีกแทนที่จะมะเร็งอันดับ1กลายเป็นอันดับ2แล้วก็โรคอ้วนมันอันดับ1 นะครับแทนที่มะเร็งนะครับมากกว่าและโรคที่ตายมากกว่ามะเร็งและมากกว่าโรคอ้วนรวมกันคูณได้10เท่าคือโรคที่ไม่รู้จักตัวเองครับเฮ้ยเราแก้ผ้าอาบน้ำเห็นพุงกระที่อย่างเงี้ยก็มีกระพุงของข้ามันก็อยู่สบายๆอ้าวคุณเป็นโรคอยู่แล้วแต่คุณไม่รู้ว่าเป็นตัวโรคแล้วไอ้โรคพวกนี้คุณจะไปกินพวกแอมเฟตามีนลดน้ำหนักนะอย่าไปกินนะครับมันเป็นปีศาจร้ายกินแล้วมันติดหัวใจสั่นแง๊กๆๆๆๆเลย
1: ทานกาแฟ
0: ลด
1: ความอ้วนอยู่เนี่ย
0: ถูกหลอกไม่มีอ่ะ
1: ไม่มี
0: หรอกในโลกเนี้ยเห็นไหมถ้าเป็นความรู้ว่าถูกหลอกกินทั้งชาก็ไม่ลดลดได้ยังไงอ่ะการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการทำ IF ลดได้ทั้งน้ำหนักลดได้ทั้งเบาหวานลดได้ทั้งความดันลดได้ด้วยอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นคุณลดอีกประมาณสัก10กิโลครับลดยังไง
1: ลดยังไง
0: กินจนท้องแตกก็ผอมได
1: ้ค่ะ
0: กินอาหารกี่มื้อ
1: ทุกวันนี้เหรอคะบางครั้งก็2มื้อบางครั้งก็3มื้อไม่แน่นอน
0: คุณกินไม่ต่ำกว่า10มื้อถ้าไม่รู้ล่ะพอกินอิ่มปั๊บคุณจะกินแม้กระทั่งลูกชิ้นสักไม้นึงถือว่าเป็น1มื้อนะครับ จะกินเดินสังสรรค์การค้าเนี่ยเขาให้กินองุ่นสักเม็ดหนึ่งหรือฝรั่งสักชิ้นหนึ่งเนี่ยคุณกินอะไรก็ตามเบนน้ำเปล่ากินอันนั้นถือเป็นหนึ่งมื้อนะครับทีนี้คนไม่รู้ไงคุณกินไม่ต่ำกว่าวันละสิบมื้อจริงป่ะ
1: ค
0: ุณกินอะไรก็ตามที่ใส่ปากเบนน้ำเปล่ากาแฟดำและน้ำชาน้ำเปล่าศูนย์แคลอรี่กาแฟดำที่ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมเทียมนะครับกาแฟดำล้วนๆนะครับอันนั้นก็ศูนย์แคลอรี่นะครับหรือน้ำชาจีนธรรมดาเนี่ยแหละก็ศูนย์แคลอรี่แต่ถ้าคุณกินเม็ดกล้วยจีเม็ดแตงโมสักเม็ดเนี่ยอินซูลินก็ซึมออกมาได้ครับก็คือ1มื้อคุณกินลูกชิ้นทั้งที่กินเป็นโปรตีนลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่ลูกชิ้นเนื้อก็ถือว่าเป็นหนึ่งมื้อทำให้กระบวนการการลดน้ำหนักมันเจ๊งไปเลยครับ
1: ค่ะ
0: มันเคล็ดลับอย่างนี้ทีนี้การกินอะไรที่ไม่ทำให้อ้วน
1: ค่ะ
0: กินผักผลไม้ที่ไม่หวานมีไฟเบอร์และกินโปรตีนไอ้พวกนี้ไม่ทำให้อ้วนคุณกินเนื้อหมูเนื้อวัวนะสักกิโลหนึ่งมันก็ไม่อ้วนมันอ้วนเพราะกินอันดับสุดท้ายคือการกินข้าวก๋วยเตี๋ยวมาม่ายำยำกาแฟตัวแสบกาแฟ3 in 1
1: ค่ะ
0: แล้วก็เฟรนช์ฟรายทั้งหลายแหละไอ้นี่เป็นตัวปีศาจคุณอ้วนเพราะกินนี้คุณกินเกาเหลาไม่ใส่เส้นกิน5ชามก็ไม่อ้วนแต่คุณกินข้าวผัดจานหนึ่งกินข้าวมันไม่ค่อยอิ่มคุณต้องกินสองจาน
1: คุณหมอคะเมื่อกี้หนูบอกคุณหมอว่าสูง149ใช่ไหมคะ
0: อืม
1: พูดผิดค่ะสูง159
0: เออแล้วอันหนักกี่กิโล
1: น้ำหนัก53
0: 53
1: ใช่
0: ค
1: ุ
0: ณเอาสูง159ลบได้110หรือเท่าไหร่ครับ
1: 159ลบได้110น้ำหนัก40ห้ามเกิน49
0: เออแล้วตอนนี้หนักกี่กิโล
1: 53
0: 53 53ลบด้วย40
1: ประมาณ4เกินไป4 5โล
0: เออก็ลดน้ำหนักอีก5กิโล
1: อ๋อลดอีก5กิโลเขาบอกว่าคนอายุเยอะลดมากก็ไม่ดีหน้าตอบ
0: แต่คุณเป็นโรคนี่ฮะเป็นโรคอ้วนนะครับคุณเป็นโรคอ้วนนะครับ
1: ค่ะ
0: คือในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ปลุกคนทั้งชีวิตว่าโรคตายอันดับหนึ่งแทนมะเร็งคือโรคอ้วนความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินนะครับคุณอาจจะดูผอมแต่คุณมีพุงจริงหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะมีพุงน้อยๆ
0: เอาทำให้ผมรู้ว่าไอ้นั่นแหละเป็นตัวที่ตัวแสบตัวที่เก็บไขมัน
1: อ
0: ะ
1: ไม่ลงเลยอะคุณหมอ
0: ไม่ลงเพราะคุณกินอาหารจุกจิกกินทั้งวัน
1: อ
0: ะกินวันละสิบมื้อจริงก็ป่ะแต่ไม่รู้ไงเพราะนั้นเนี่ยแล้วยังไม่หลอกอีกยากกาแฟลดน้ำหนักคุณจะบ้าไงมันหลอกคุณอะ
1: เดี๋ยวเอาไปทิ้งละ
0: ถ้าคุณไม่ทำ IF น้ำหนักไม่ลดหรอกครับ
1: IF ทำยังไงคะ
0: นี่ละท่านฟังไหมนะครับตายอันดับหนึ่งคือมะเร็งแต่ผิดตายอันมาหนึ่งแทนมะเร็งคือโรคอ้วนตอนนี้คุณเป็นโรคอ้วนคุณยังไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมแต่มันแทนที่โรคอ้วนและมะเร็งรวมกันเอาสิบเท่าตัวคุณคือคุณไม่รู้จักตัวเองว่าคุณเป็นโรคแล้วนะครับเป็นโรคอ้วน
1: ค
0: ุณเริ่มปวดเข่าแล้วคุณแค่กินผักสัก 50% ผมว่าไม่เกินเดือนหนึ่งคุณลดได้ไม่ต่ำกว่า5กิโลอะคุณจะตายด้วยกินของจุกจิกกินผักอย่างเดียวนะครับถ้า 4-5 คำแรกเนี่ยคุณกินพร้อมกับน้ำเปล่าก็ได้ครับผักสดๆนะครับอาจจะผักกาดขาวผักอะไรก็ได้นะครับผักสดๆผักบุ้งผักบุ้งสดๆเนี่ยอ๋อ
1: ผ
0: ัก
1: สด
0: ๆเออที่ไม่มีการลวกนะครับ
1: ไม่มีการทำอะไรกัน
0: เออนั่นแหละผักสดๆล้างสะอาดซื้อจากเซเว่นก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยกินเปล่าๆนะครับไอ้น้ำจิ้มผักหรือน้ำสลัดนี่สำคัญนะครับเด เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทำให้นะครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยถ้ามันเลี่ยนข้อก็กินพร้อมกับผลไม้ก็ได้ครับเช่นชมพู่ฝรั่งหรือแม้กระทั่งแอปเปิ้ลก็ได้องุ่นนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: แต่คุณอย่าไปคั้นมันนะครับถ้าคุณเอาน้ำองุ่นคั้นเติมน้ำเชื่อมลงไปคุณตายลูกเดียวอะมันดีขึ้นเพราะว่ามันมีไฟเบอร์แม้กระทั่งทุเรียนน้อยๆยังกินได้เลยครับแต่ให้กินน้อยๆนะฮะคุณอย่าเอาเป็นทุเรียนกวนนะครับมันมีแต่น้ำตาลนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ยังกินได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้คุณก็กินคู่กับผักก็ได้ครับผักบางไว้ 50% บวกกับผลไม้ส่วนมากเป็นองุ่นเป็นชมพู่เป็นอาจจะมีองุ่นนิดๆหน่อยๆด้วยก็ได้ครับนะหรืออะไรก็ได้ที่มันอีก 20% นะครับแล้วอันดับ3กินโปรตีนจากไข่อกไก่ก็ได้ที่ไม่ทอดนะครับแล้วก็จากปลาดีที่สุดแต่อย่าไปทอดนะครับจากกุ้งก็ได้จากเนื้อก็ยังได้เลยครับติดมันนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับไอ้พวกนี้น้ำตาลไม่ขึ้นแล้วไม่อ้วนถ้ากินเนื้อเยอะๆนะฮะแต่คุณอย่าไปใส่พวกเฟรนช์ฟรายพวกอะไรนะไอ้ตัวแสบเลย
1: ไม่ทานค่ะ
0: ไอ้พวกนี้มันน้ำตาลทั้งนั้นเลยครับเออของทอดห้ามรวมทั้งกุนเชียง
1: ตื่นเช้ามาหนูต้มไข่กินพันละสองฟอง
0: ดีดีแต่ควรจะกินผักก่อนนะครับ
1: อ๋อได้ค่ะเด
0: ี๋ยวกินผักก่อนนะครับเออ
1: เ
0: ดี๋
1: ยวในตู้เย็น
0: นั่นแหละอันนี้เอาไว้กินอันดับสองก็ได้นะครับโดยการกินเนี่ยคุณก็วางสิเอาไอ้โปรตีนนะครับที่ไม่ทอดนะครับโปรตีนเนี่ยกับผักและผลไม้กินรวมกันก็ได้ครับ
1: ค่ะ
0: อันพอคุณจนจะอิ่มคุณค่อยกินข้าวก็ได้ครับจะเป็นข้าวขาวก็ได้ข้าวกล้องจะดีกว่าข้าวขาวหน่อยนึงแต่ไม่ควรกินมากมันอ้วนไม่อ้วนมันอยู่ที่คาร์โบไฮเดรต
1: แป้ง
0: ข้าวน้ำตาลเพราะแป้งก็คือนั่นแค่นี้เดือนเดียวน้ำหนักคุณลดไม่ต่ำกว่า5 กิโลนะครับเพราะว่าคุณยังเข้าใจผิดคุณกินวัน10 มื้อจุกจิกกินแม้กระทั่งลูกชิ้นลูกหนึ่งก็คือ1 มื้อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคุณมีพุงคุณก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวนั้นเป็นที่เก็บไขมันควรจะไปตรวจไขมันพอกตับด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็นอนกรนนิดด้วยน้ำหนักขนาดนี้คุณลองมีแฟนหรือยัง
1: อ๋อมีครอบครัวแล้วค่ะ
0: มีครอบครัวเขาบ่นว่านอนกรนหรือเปล่าเขาไม่กล้าบ่นเขากลัว
1: ค
0: ุณ
1: บ่นต่างคนต่างบ่นเขาก็กลัว
0: คุณลดน้ำหนักมันก็หายแล้วไอ้น้อง
1: ค่ะ
0: แฟนหนักกี่กิโล
1: แฟน64
0: หนัก64 กิโลใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราสูงเท่าไหร
1: ่น่าจะ160 กว่าแต่หนูไม่แน่ใจเท่าไหร
0: ่โอ้เขาไม่อ้วนเลย
1: เขาไม่อ้วนเลยค่ะ
0: ไม่อ้วนเลยเบาหวาน
1: สุขภาพดีมาก
0: แสดงว่าเขาทำตามผมพูดน่ะไม่กินของหวานเลยเมื่อไม่จำเป็นจริงก็ป่ะ
1: ใช่ค่ะเขาไม่ทานพวกของมันของทอดแล้วเพราะหมอห้าม
0: เมื่อก่อนนี้ LDL เขาสูงต้องเกือบ200อ่ะเขากินของเมื่อก่อนนี้ของทอดเขากินเยอะจริงก็ป่ะ
1: ใช่ค่ะขาหมูเงี้ย
0: เออกินเยอะมากๆเขาอาจจะไม่อ้วนเพราะว่าระบบผลาญก็ดีแต่ว่า LDL ขึ้นสูงเขาต้องให้กินยาในกลุ่มสเตตินมากเพราะว่าไขมันเขาเกิน200จริงก็ป่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ทำไมผมรู้อ่ะทั้งแต่เขาไม่อ้วน
1: หมอเก่ง
0: ไม่ใช่เก่งคุณเอาวันหนึ่งปีเกิดไปสิผมจะรู้ว่าเขามีเมียกี่คนผมรู้หมดเลย
1: จริ งเหรอ
0: เอาจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้แฟนรูปร่างหน้าตาดีเขาคุมอาหารแต่คุณเนี่ยมันกินของจุกจิกทั้งวัน
1: อ
0: ะแล้วคุณนอนกรนด้วยจริงหรือเปล่านอนกรนแน่เลยอ้วนขนาดเนี้ย
1: เห็นเขาบอกว่าแต่เราไม่เคยได้ยินตัวเราเอง
0: คุณถามข้างบ้านก็ได้ครับคุณไปถามข้างบ้านมาได้ยินเสียงกรนไหมใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้ไม่มีโรงพยาบาลไหนเขาแนะนำงี้จริงหรือเปล่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แหมยังกินกาแฟลดน้ำหนักทุเรศที่สุดไปหลอกได้ไงวะ
1: โอ้
0: ผม
1: ว่าแรกๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยอยากเท่าไหร่แต่หลังๆที่เหมือนเดิมดื้อๆก็กินได้
0: มันไม่มีธรรมชาติลดน้ำหนักเลยเนี่ยแล้วผมแก้ไขถูกจุดไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: ระหว่างมื้อพอกินนะฮะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยไม่กินก็ไม่เป็นไรแต่มันจะรู้สึกว่ามันเคยกินหวานด้วยนะเคยกินข้าวขาวๆเนี่ยมากินข้าวกล้องหรือไม่ต้องกินมันรู้สึกมันหดหูนะเพราะว่ามันติดในรสแห่งความหวานน่ะหักดิบไปเลยเพื่อจะได้ไม่นอนกรนแฟนก็ควรจะทำ IF ด้วยครับเขาควรจะน้ำหนักลดอีกสักกิโลสองกิโลไม่ลดก็ไม่เป็นไรแต่ทำ IF นะฮะให้เขากินโปรตีนจากเนื้อเยอะๆก็ได้ครับเนื้อติดมันก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่าไปทอดก็แล้วกันนะครับเมื่อก่อนที่กินของทอดทุกมื้อเลยโดยเฉพาะหมูสามชั้นกรอบๆแต่จืดป่ะ
1: โอ้ยตัวชอบเลยหมูกรอบเนี่ยเขาชอบเลย
0: เออมันนึงแต่ระบบผ่านก็ดีเขาจึงไม่อ้วนไงแต่ LDL เขา LDL เขาขึ้น200กว่าเขาจะทำท่าหัวใจจะหยุดเต้นเอาอะบางทีอะจริงก็ป่ะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้เขาหยุดหมดเลยค่ะเขาของไม่ของก็เขาหยุดเลย
0: แล้วเราทำอย่างเงี้ยผมมีโรคอยู่โรคหนึ่งภาษาจีนก็เรียกว่าบอกอุจีว่าเป็นโรคที่ไม่มีตังค์คนแนะนำอย่างนี้มันไม่ได้ตังค์ฮะเอาจริงหรือเปล่าถ้าผมกาแฟลดน้ำหนักแล้วผมรวยเลยหรือเปล่าแต่คุณจะกระทืบผมหรือไอ้ยาคนที่โฆษณารักษาเบาหวานหายทุกโรคยาปลุกเสกเนี่ยเข้าพุทธคุณธรรมคุณเข้ากรรมวิธีแล้วเนี่ยผมนึกว่ายุคเมื่อ 2,000 ปีฮิปโปครติสเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อถือในพระเจ้านะการปลุกเสกแม่มดพ่อมดแต่เดี๋ยวนี้มันมีมากกว่าแม้กระทั่งกาแฟลดน้ำหนักเนี่ยมันจะบ้าไงวะหรือยานี้ปลุกเสกแล้วคุณเป็นเบาหวานก็หายเป็นโรคอะไรมันหายหมดนี่เขารักษาโรคอยู่ดีๆคุณรักษาด้วยยาปลุกเสกยาโอ้ยสารพัดเดี๋ยวนี้มีมากกว่าเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณทำตามนี้กินแปะกล้วยป้องกันไม่ให้คุณเกิดเป็นโรคหลอดเลือดท่อเลือดกินเช้า4เย็น4ครับแล้วคุณออกกำลังกายโดยการเดินเร็วสลับช้าแล้วคุณเป็นว่าที่เบาหวานแล้วนะครับคุณไปตรวจน้ำตาลสะสมหน่อยก็เรียกว่าฮีโมโกลบิน A1C ของคุณประมาณ6.4 6.3 ประมาณนี้นะครับคุณจดไม่เลยครับว่าถูกหรือเปล่าฟาติบาจูก้าคุณจะไปดูฮะมันค่าพวกนี้ไม่แน่นอนนะครับ
1: ค่ะ
0: ไอ้น้ำตาลตอนอดอาหารต่อไปนี้มันไม่แน่นอนนะครับแต่ค่าน้ำตาลสะสมมันแน่นอนนะครับเราการตรวจน้ำตาลสะสมไม่จำเป็นต้องอดอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแปะกล้วยเช้า4เย็น4เพื่อป้องกัน
1: จะขอสอบถามเกี่ยวกับฮอร์โมนนะคะ
0: โอ้ลืมไปคุณนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมฮะ
1: ไม่ใช่ค่ะนอนหลับค่ะแต่ว่าไม่มีประจำเดือนแล้วอย่างเงี้ยสมควรต้องทานฮอร์โมน
0: โอ้ต้องกินเลยครับมันเอสโตรเจนประจำเดือนคุณกินเลยมันจะหงุดหงิดบางครั้งบางคราวมันวุบวุบวับวับเพราะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับคุณจะรู้สึกว่าหงุดหงิด
1: ค่ะ
0: หงุดหงิดอาจจะนอนหลับก็ได้ฮะหงุดหงิดแล้วก็
1: จะหลับตื่น
0: เออหลับตื่นมันหลับให้สนิทนะฮะมันขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนนะฮะถ้าทุกกิน
1: แล้วคุณหมอคะอย่างนี้ถ้าเกิดว่าทานฮอร์โมนต้องตรวจหน้าอกอะไรไหมใช่เคยไปหา
0: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะเป็นฮอร์โมนเออคุณถามงี้ดีแล้วฮอร์โมนที่เกิดจากสารเคมีสังเคราะห์เขาให้เลิกใช้มา20ปีแล้วครับเพราะมันเกิดให้ก่อให้เกิดมะเร็งยาคุมกำเนิดก็คือฮอร์โมนแผนปัจจุบันนี่เองก็ถ้าจำเป็นต้องกินก็กินเป็นระยะสั้นๆนะครับถ้ากินนานๆอาจจะก่อให้เกิดมะเร็งได้นะครับเขาให้เลิกผลิตนานแล้วครับเพราะนั้นตามร้านขายยาจึงไม่มีนะครับธรรมชาติจากพืชกินเท่าไหร่ก็ไม่อันตรายอย่างใบทองเนี่ยเป็นช่วงที่ใบเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจเนื่องจากว่าฮอร์โมนพวกเอสโตรเจนมันลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮอร์โมนผู้หญิงเวลาหมดประจำเดือนเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเมโนโพสนะครับเมื่อรังไข่หยุดผลิตฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งโดยเฉลี่ยจะเกิดขึ้นเมื่ออายุประมาณสัก45-55นะครับสำหรับผู้ชายได้เปรียบมันจะค่อยสำหรับผู้ชายจะค่อยๆหมดเมื่ออายุ50-55แต่ผู้ชายไม่ค่อยมีอาการหรอกคุณกินแปะกล้วยนะฮะเช้า4เย็น4เนี่ยทำให้เลือดไปซัพพลายจุดอ่อนของร่างกายเซลล์ต่างๆของคุณนะครับ
1: ม
0: แม้กระทั่งอาการปวดเข่าก็ตามมันก็จะดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเอาฟลาโวนอยด์เทอร์พีนอยด์เนี่ยไปแก้ไขในความที่เสื่อมโดยเฉพาะยิ่งจิตแม้ทั้งคนที่เขาไม่ขันผู้ชายก็ยังกินแปะกล้วยเลยเพื่อหลอดเลือดไปซัพพลายดีขึ้นหลอดเลือดน้ำเลือดจะไปซัพพลายสู่ที่ขาดโดยเฉพาะยิ่งฮอร์โมนต่างๆที่กินแล้วมันจะมีความต้องการทางเพศมากขึ้นนะครับกินแปะกล้วยเช้า 4:40 กินฮอร์โมนวันละ1เม็ดก่อนนอนนะครับ
1: อ๋อค่ะได้ค่ะ
0: แล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะครับคือการทำ IF กินผักก่อน 50% ผลไม้ 20% ผลไม้ที่ไม่มีหัวนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่น้ำตาลนะครับมีแต่แป้งห้ามแล้วก็กินโปรตีนอีก 20% ที่ไม่มีการทอดไม่มีการปรุงแต่งนะครับไข่กิน5ฟองก็ไม่อ้วนนะครับมันอ้วนเพราะคาร์โบไฮเดรตกินแป้งกินข้าวกินน้ำตาลนี่แหละครับคุณกินข้าวกล้องได้ก็ดีนะครับไม่กินก็ไม่เป็นไรครับแต่ระวังการเกิดสภาวะไปมาน้ำตาลในเลือดต่ำเรียกว่าไฮโปไกลซีเมียทั้งที่ไม่มีเบาหวานก็ตามเนื่องจากว่าคุณกินคุณยังปรับตัวไม่ทันก็อาจจะมีน้ำเชื่อมเวลาคุณรู้สึกว่ามันทำท่าจะเป็นลมเหงื่อออกแสดงว่าน้ำตาลในเลือดต่ำก็กินน้ำเชื่อมสักอึกหนึ่งก็พอแล้วครับเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: เอากินตามนี้นะครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอ
0: สวัสดีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับเน็ตครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
2: เที่ยงก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
2: ถึงตอนเย็นก็กินกาแฟ
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: เช้ากินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะถ้าเราอดหลับอดนอนนะคะแล้วก็มีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังเนี่ยต้องปรับพฤติกรรมแล้วก็หาเวลาที่จะนอนให้เต็มที่เราต้องพักผ่อน 7-8 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ในมื้อหลังอาหารเนี่ยเราต้องระหว่างนอนสัก4ชั่วโมงหรือถ้าเราจะดื่มกาแฟเรากลัวนอนไม่หลับเนี่ยก่อนนอนเราก็ไม่ควรดื่มนะคะและการควบคุมอาหารการจำกัดปริมาณการกินการที่เราทำ IF สามารถที่จะช่วยนะคะในคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยและถ้าจะเสริมด้วยไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกซึ่งมีผักเชียงดาเมล็ดกาแฟอ่อนเมล็ดลูกชัดมีซิงค์มีไร้ธาตุสังกะสีมีแมกนีเซียมไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลไปช่วยเผาผลาญให้ไม่เกิดการสะสมไขมันในร่างกายนะคะ1กล่องของไวเฮิร์บมี30เม็ดจะสั่งพร้อมแปะกล้วยตราไวกิ่งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่คุณฟังโทรศัพท์ไปที่0625100-560-569ค่ะให้ฟังอกอุ่นนะคะเสียงของสังทองสีใสรอหน่อยน้องติ๋มจากชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นถึง 12:00 นหรือตั้งแต่ 6:00 นเช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081334666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เที่ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะก็เท่าที่ติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนที่จะตกลงมาเนี่ยนะคะในระยะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6ตุลาคมเนี่ยก็จะมีฝนตามฤดูกาลและนะคะก็ฟังทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์มาบอกว่ามันจะมีตกหนักตกแรงตกเบาในบางพื้นที่แต่ก็คงจะคาดการไว้นะคะว่าจะไม่น้ำท่วมเหมือนเมื่อสักสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าเขาก็มีการดูดออกไปนะคะถ้ามันไม่ตกถึง3วัน3คืนอย่างที่กรุงเทพโดนถึง300มิลลิเมตรมิลลิเขาเรียกอะไรมิลลิเมตรเนาะมันหนักเกินไปนะคะแต่ก็มีการระบายออกนะคะเขามีเครื่องสูบน้ำที่เป็นพญานาคนะคะเห็นว่ามาจากหลายจังหวัดที่ประจินบุรีนี่เครื่องใหญ่มากพวกนี้เขาจะเอาไว้สูบน้ำเวลาทำนากุ้งนะคะสูบน้ำเข้านาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนไปได้เยอะแล้วก็สูบเร็วด้วยนะคะแต่ที่ในช่วงที่เขาสูบไม่ได้เนี่ยเพราะว่าพื้นน้ำที่เราจะไปเนี่ยมันสูงนะคะมันก็เลยสูบไม่ขึ้นพอน้ำในคลองมันพร่องก็น้ำเจ้าพระยาในคันคลองมันก็จะสูงอยู่แล้วคนที่เคยอยู่ริมแม่น้ำอย่างเจ๋อแบบเนี่ยอยู่ตั้งแต่เด็กเรือคลองเปรมประชากรเนี่ยพอถึงทุกปีมันก็จะท่วมนะคะใครที่อยู่ริมฝั่งริมตะเหล่งเนี่ยเขาก็จะยกข้าวของแล้วก็เตรียมการทีนี้เราก็จะมีบทเรียนของชีวิตเราแล้วล่ะนะคะว่าพอช่วงหน้าฝนเราก็จะต้องเตรียมการอย่างไรบ้างอันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องฟังข่าวสารในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแหละว่าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มันช้าไปหน่อยแต่เราก็จะไปโทษใครก็ไม่ได้เนาะโทษเทวดาไปก็แล้วกันเพราะทุกคนก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาะความเสียหายมันเป็นกระจายวงกว้างมากเราก็ต้องเตรียมแล้วล่ะนะคะขนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเด็กนะคะหรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองยากเนี่ยออกไปก่อนไปอยู่ในสถานที่พักพิงเขาจะมีจัดให้เกือบทุกสถานที่แหละนะคะหน่วยงานเขาก็ต้องดูแลหรือใครที่มีปัญหาก็พึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านไปสำนักงานเขตนะคะใครที่บ้านเรือนน้ำท่วมเนี่ยต้องถ่ายรูปบ้านเลขที่ระดับน้ำนะคะแล้วก็บริเวณบ้านเราเข้าของที่มันเสียหายเนี่ยแล้วไปแจ้งสำนักงานเขตเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาประเมินก็คงจะได้เขาให้จำความเป็นจริงนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเขตจำกัดในการชดเชยให้เพื่อเราเยียวยาให้เราได้ไปซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดำเนินชีวิตต่อไปได้และช่วงนี้เนี่ยก็ยังมีผู้ที่มีจิตศรัทธาในการทำข้าวของมีการแจกถุงยางชีพให้เราดำเนินชีวิตมีอยู่ยาต่างๆนะคะก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะคะคนเรากันอย่างในช่วงบางคนนี่สิ้นหวังเลยนะคะเพราะว่าสิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยคนที่ไม่เคยเจอเนี่ยนะคะก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรตอนนี้เนี่ยเจอกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านใหญ่ตามตรอกซอกซอยนะคะก็ยังได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะคะดูแลสุขภาพร่างกายวันนี้เนี่ยนะคะใครที่มีภาวะการเจ็บป่วยหมายเลขโทรศัพท์ในการปรึกษาทีมแพทย์นะคะคือ0813346666จะสั่งแปะกล้วยตราไวกิ้งมาซ่อมเซลล์จะดูแลสุขภาพนะคะด้วยการดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่มีแปะกล้วยผสมอยู่ด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมแล้วก็มีเรื่องของไวเฮิร์บนะคะไวเฮิร์บไปลดน้ำตาลในเลือดไม่ให้เกิดการสะสมไขมันในร่างกายวันนี้จะสั่งซื้อคุณฟังโทรศัพท์ไปที่0813346666มาฟังชาตรีสีชนนะคะช้ำรักจากเมืองชนเซซังจากยอดรักสลักใจแล้วฟังสังนางของมสิคำสร้อยนะคะ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะช่วงนี้ใครที่กินนอนนะคะต้องระวังใครที่มีภาวะโรคอ้วนต้องระวังไขมันพอกตับนะคะกินหมูทอดไก่ทอดกินไข่ต้มที่เขามาแจกบางคนนอนไม่รู้จะทำอะไรเนาะกินทั้งวันเนี่ยมันก็สะสมแต่เรากินในปริมาณพอเหมาะพอดีกินให้เราสามารถที่จะยังชีพอยู่ได้ในภาวะน้ำท่วมแล้วเราถ้ามีใครเป็นปัญหาไขมันพอกตับเนี่ยนะคะคนที่ไม่ดื่มเหล้านี่ก็เป็นได้นะคะอันนี้เนี่ยคนวัยทำงานก็เป็นกันเยอะบางคนนั่งนานๆน้ำหนักค่อยๆขึ้นรอบเอวสูงขึ้นน้ำตาลพุ่งนะคะค่าความดันนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยมีไปเจอตรวจเจอไขมันพอกตับบางคนบอกไม่เคยดื่มเหล้าเลยทำไมมีไขมันสูงเนี่ยมันเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญด้วยมันไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องของดื่มเหล้าอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีค่าของไขมันพอกตับเนี่ยเราต้องปรับในเรื่องของพฤติกรรมการกินนะคะหรือว่าใครที่ไตเสื่อมมีอาการเหล่านี้เนี่ยนะคะควรอยู่ในความดูแลของแพทย์ใครที่น้ำหนักเกินนะคะเส้นรอบพุงใหญ่วันนี้เนี่ยใครที่มีกลุ่มเสี่ยงบรรพบุรุษพ่อแม่เราเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงมีโรคหัวใจนะคะถ้าเราสูบบุหรี่ดื่มเหล้าเราก็ควรงดเว้นอย่าไปนั่งเยอะนะคะออกกำลังกายบ้างนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้เกิดการอุดตันได้ถ้าเราเป็นน้ำตาลสูงไขมันมีเรื่องของโรคตับโรคความดันนะคะเราก็จะต้องรู้จักในการที่เราไปตรวจแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะจะทำให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้าวันนี้เนี่ยนะคะใครที่มีเรื่องของภาวะโรคอ้วนเรามีไวเฮิร์บซึ่งเป็นสารสกัดจากมะระขี้นกไปเพิ่มการเผาผลาญให้ดีขึ้นและท่านต้องเสริมด้วยการทานผักให้มากขึ้นมีกากใยไฟเบอร์แล้วกินโปรตีนให้ถึงในทุกมื้ออาหารเพิ่มการมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมันก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้นวันนี้นะคะถ้าจะสั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บ10เบอร์10คู่สายที่ท่านจะสั่งเนี่ยจากคลินิกคุณหมอชำนาญท่านโทร0625100560-569ให้ฟังสำรวยลืมคำนะคะจากเสียงไพรวันลูกเพชรคนงามลืมด้ามเคียวจากสอนชัยเมฆวิเชียรค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L-Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: กาแฟกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ช่วงนี้ฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงค่ะ
4: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: คนเราเกิดมาเนี่ยท่านจะอายุเท่าไหร่ผมเคยถามแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าหลังเกษียณจะสบายเออทำราชการเงินเดือน15,000ตั้งแต่เงินเดือน15,000ตอนนี้เงินเดือนล่าสุดก็ประมาณสัก40,000นะครับก็เป็นระดับหัวหน้าหน่อยๆแต่ไม่ถึงกับใหญ่จริงนะครับคือค่าของเงินมันเล็กลงอย่างมากๆเมื่อ30ปีที่แล้วกับในยุคปัจจุบันเนี่ยก๋วยเตี๋ยวชามละ2บาทขึ้นเป็น5ขึ้นเป็น10ขึ้นเป็น20 30 40 50เดี๋ยวนี้50บาทดิเล็กๆเราต้องเอาเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบันเมื่อก่อนนี้ทำงานนะครับทำงานเดือนหนึ่งซื้อทองได้3บาทเดี๋ยวนี้ทำงาน3เดือนยังไม่ซื้อทองได้ถึงบาทเลยเออเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอะไรเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวได้มันไม่มีทางเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องสำคัญที่เราท่านเนี่ยจะต้องมีความพออกพอใจจะต้องมีความต้องพึ่งตัวเองครับอย่าคิดถึงวันตายเลยคิดถึงว่าวันนี้เราจะทำงานหากินอะไรพอจะเป็นรายรับได้อย่าให้เป็นคนช่างขอนะครับคนที่เขาให้เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะมีแล้วในยุคปัจจุบันเนี่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอออยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ลำลูกกาของสามอาจารย
0: ์โอ้ฟังรายการนี้เข้าทีดีไหม
1: ฟังทุกวันแต่ว่ายายอายุก็88แล
0: ้
1: ว
0: อืม
1: แต่ท้องมันผูก
0: โอ้น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: สูงก็160กว่า
0: หนักเท่าไหร่ครับ
1: 62
0: โอ้ดีแล้วไม่อ้วนเนาะ
1: ไม่อ้วน
0: ยังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าครับ
1: ก็พอเดินได้ช้านิดหน่อยแต่ไม่ไกล
0: ไม่มีเบาหวานความดันไขมันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวผมดูจากน้ำหนักแสดงว่าเราชอบกินผักชอบออกกำลังกายโดยการเดินใช่ไหม
1: เดินก็เดินได้ไม่ไกลเท่าไหร่แ
0: หละก็ยังดีไม่เคยนั่งเฉยๆรอเมื่อไหร่ลูกจะให้เงินใช่ไหม
1: ทำกับข้าวเอง
0: เราอยู่กับใครครับตอนนี
1: ้อยู่ลูกสาวคนเล็ก
0: แล้วลูกสาวมีลูกกี่คนครับ
1: ไม่มีครอบครัว
0: เปล่ามีลูกกี่คนทั้งหมดมีกี่คนครับ
1: 4คนค่ะ
0: 4คนแล้ว3คนก็หายวับไปกับคนอื่นใช่ไหม
1: 3คนเขาก็ทำงานแยกๆกันไปเป็นแม่ค้ามั่งอะไรมั่ง
0: โอ้ยังแล้วมีใครรวยๆบ้างหรือเปล่าลูกแต่ละคนเนี่ย
1: ก็คนที่3อ่ะ
0: เขาทำอะไรถึงรวยฮะ
1: เขาทำค้าขาย
0: เออเห็นไหมถ้ากินบำนาญเนี่ยคงจะไม่ไหวเท่าไหร่เนาะบางคนทำงานเพื่อหวังบำนาญก็ค่าของเงินมันไหนนะ
1: ถามหมอได้ย
0: ังเออได้เลยครับเชิญเลยครับ
1: คือว่าท้องผูกมากทำไงดี
0: กี่วันถ่ายทีครับ
1: ทุกวันนี้ต้องกินยาระบายอ
0: ่
1: ะ
0: กินยาชื่อยาอะไรครับมะขามแขก
1: ไม่ใช่อะไรไฮไควส
0: ์ยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบันครับ
1: สมุนไพร
0: อืมชื่อยาอะไรนะ
1: ไฮไ
0: ควส์ไฮไฟมีส่วนผสมของอะไรครับ
1: มันเปรี้ยวหวานเป็นผงชง
0: ชื่อไฮไฟใช่ไหมฮะสารไอฮอร์นักโฮก
1: ใช่ๆ
0: แล้วสระไอฟอร์ฟันใช่ไหมฮะไฮไฟใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นแล้วซองละกี่บาทครับ
1: 12 500บาท
0: อ๋อซองละ50บาทนะ
1: 2 50
0: แล้วซองหนึ่งกินได้กี่วันครับ
1: ซองก็เลือกได้วันเดียวถูกแก้วเดียวอ่ะ
0: โอ้ซอง50บาทนะแล้วมันเปรี้ยวหวานหรือเค็มๆหรือหนืดๆหรือ
1: ใช่ๆเปรี้ยวหวานเค็มๆหน่อย
0: อ๋อเป็นสมุนไพรใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อืมกินมานานหรือยังครับ
1: นานแล้วค
0: ่ะไม่กินก็ถ่ายไม่ออก
1: ใช่
0: ยังไฮไฟเนี่ยคืออ๋อมันคนละตัวแล้วนะครับเป็นยาขับลมที่ใช้ในบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้ออันนี้อาการท้องผูกใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละผมจะดูนะฮะสมุนไพรที่แก้ไขท้องผูกมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะครับว่ามีตัวใดอะไรบ้างนะครับแทนที่เราจะไปซื้อเนี่ยเรากินผักที่เป็นช่วยระบาย
1: คือว่าอาจารย
0: ์อืม
1: ยายเนี่ยเป็นโรคเด็กๆเลยไม่ชอบผักเลย
0: เออจบเลยท้องผูกนะครับท้องผูกไม่ใช่ท้องอืดท้องผูกนะครับ
1: ทำกับข้าวอะไรแบบเป็น
0: ท้องผูก
1: ไม่ใส่ผักไม่อยากกินไม
0: ่โอ้มีหน้านะ
1: ไม่อยากเห็นผักเลย
0: อืมไม่ชอบกินพวกมะขามแขกก็ไม่ชอบกินใช่ไหมฮะ
1: ไม่เคยมะขามแขก
0: ใบกิ้งเหล็กก็ไม่ชอบกล้วยน้ำว้าก็ไม่ชอบใช่ไหมฮะ
1: กล้วยน้ำว้าไม่กินกินทุกวันกล้วยน้ำว้า
0: เออเรากินกล้วยน้ำว้าเนี่ยสุกๆเนี่ยมันช่วยระบายบ้างไหมผมไม่อยากให้กินยาที่แพงๆนะผมอยากให้กินยาที่มันผลไม้หรือผัก
1: ผลไม้มีแอปเปิ้ลฝรั่ง
0: ไม่ใช่คืออย่างนี้นะกินลองช่วยกินกล้วยน้ำว้าสุกๆหน่อยนะครับเราช่วยอาจจะกินพวกช่วยในการขับถ่ายช่วยพวกตรีผลานะครับพวกมะขามป้อมพวกสมอไทยพวกสมอพิเภกนี่ก็กินได
1: ้มะขามป้อมนะยายกินเป็นเดือนเอามาตำให้หมดให้ละเอียดคั้นแล้วก็น้ำ
0: อืมแล้วมันถ่ายไหม
1: ไม่ถ่าย
0: เออ
1: แล้วก็น้ำมะนาวกินเช้าสองเย็นสองก็ไม่ถ่าย
0: แล้วพวกมะขามเปียกกินแล้วถ่ายไหม
1: ไม่ถ่ายเหมือนกันมะขามเปียกกินปั้นสองปั้น
0: แล้วเม็ดมังลักนี่กินแล้วมันถ่ายไหม
1: เม็ดมังลักยังไม่เคยกิน
0: โอ้เราเคยกินยาแผนปัจจุบันอะไรบ้างครับแก้ท้องผูกเคยสวดไหมครับ
1: ไม่เคย
0: อืมก็คืองี้เราถ่ายจนบินแล้วกินยาไวไฟเนี่ยนะกินมากี่ปีแล้วครับ
1: เป็นปีสองปีแล้ว
0: ฮะอ๋อไม่กินไม่ถ่ายเลย
1: ไม่กินก็ไม่ถ่ายเหมือนก
0: ันแล้วไม่ชอบกินผักไม่เคยกินผักเลย
1: ไม่เคยกินเลย
0: โอ้ตายเลยทำไมไม่ชอบผักนะครับเพราะผักมันช่วยระบายช่วยทำให้การขับถ่ายมีกากมีใยเป็นไฟเบอร์ช่วยดูดซับน้ำตาลนะครับแล้วทำให้มีแร่ธาตุมีสาร
1: เดี๋ยวต่อไปจะลองหัดกิน
0: ต้องกินฮะมันเราชอบกินเนื้อใช่ไหมครับ
1: เนื้อไก่เนื้ออะไรก็ไม่ก
0: ินกินพวกปลา
1: ปลาก็กินบ้างยังหมูเนี่ยต้องต้มให้เปื่อยเลยถึงจะกินนุ่นเหนียวก็ไม่กิน
0: อืมแล้วกินวันละกี่มื้อครับ
1: ส่วนมากจะหุงก็ต้ม
0: ม
1: ันทอดตะเค็มทอดอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เอางี้วิธีการถ่ายดีที่สุดก็คือไม่ต้องกินยาถ่ายนะครับผมไม่ทราบว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างนะครับคุณลองอ่านข้างๆสลากที่ว่าเขาผสมด้วยตัวอะไรบ้างนะครับเขามีบอกไหม
1: ไฟไฟแล้ว
0: เออเขาต้องบอกฮะถ้าถูกต้องตามกฎหมายเขาต้องบอกส่วนผสมด้วยครับ
1: ยายมองไม่เห็นนะสิ
0: ดูสิโอ
1: ้มองไม่เห็นเลย
0: แล้วไม่มีแว่นใส่อะ
1: แว่นใส่ก็มองไม่เห็น
0: ตาไม่บอดใช่ไหมฮะ
1: ไม่บอดแต่มองเห็นแ ม่นตัวหนังสือมันเล็กก็มองไม่เห็น
0: โอ้เออเราไปหาเคยไปหาหมอไหม
1: เคยไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นไปตามอายุ
0: หมอที่ไหนฮะ
1: นพรัต
0: น์แล้วก็ไม่ให้ยาอะไรมาใช่ไหมครับ
1: ไม่ได้ให้ยาอะไรให้ยาหยอดตามาอย่างเดียวยาหยอดตาน้ำตาว่า
0: คืออย่างงี้เราไม่ชอบกินผักต่อให้ยาพิเศษขนาดไหนมันก็ไม่ระบายออกหรอกครับนะครับนะต้องหัดกินผักตอนนี้ก็ยาที่นั่นลองกินดูลองลดเหลือครึ่งซองแล้วหัดกินผักที่มันช่วยระบายนะครับเช่นไม่มีเบาหวานใช่ไหมน้ำหนักไม่ขึ้นอาจจะกินพวกกินพวกนี่นะฮะพวกมะขามก็ได้ครับมะขามเปรี้ยวมะขามหวานก็ได้ครับมันช่วยระบายนะครับนะนะครับคุณก็เปิดดูสิครับว่าไอ้พืชอะไรที่ช่วยระบายนะครับหรือผักอะไรช่วยในการขับถ่ายผลไม้อะไรช่วยกันขับถ่ายเช่นกล้วยนวาสุกๆเละๆนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้ซื้อของแพงอ่ะโอ้2ต้อง50บาทนะครับต้องหัดกินผักหลายหลักชนิดไปก่อนนะครับเราปกติชอบกินผักอะไรบ้างครับหรือไม่ชอบเลย
1: เป็นกะหล่ำปีต้มมา
0: เออได้เลยเอาผักมาต้มละเอียดละเอียดเอาบ่อยๆนะฮะเรากินค่อยๆถอยกินสักครึ่งซองนะครับเรากินผักหลายหลักชนิดนะครับนะแล้วก็กินผักต้มเปื่อยๆก็ได้ครับต้มเปื่อยๆก็ได้ครับเนาะแล้วก็ต้มเสร็จก็เป็นข้าวต้มก็ได้เปื่อยต้มต้นนะครับแล้วก็กินช่วยระบายอาจจะกิน
1: ผักคนสูงยายต้มไก่ข้าวไปเลยอ่ะ
0: ได้เลยครับต้องมีผักด้วยนะมันช่วยระบายนะครับช่วยผักที่มีเช่นผักบุ้งผักกระหล่ำผักกาดขาวมันต้องเปื่อยๆก็ได้ครับนะพวกบวบหอมพวกไอมะขามแขกก็ได้ครับไปซื้อมะขามแขกมาจากตลาดก็ได้ครับเนาะเนี่ยทีนี้คุณดูเดี๋ยวนะผลไม้ที่ช่วยการขับถ่ายลองเปิดดูใน Google ดูสิว่าผลไม้เนี่ยที่มันเกี่ยวใจแก้ท้องผูกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเนี่ย
1: ยายกินส้มข้าวมังกร
0: เออกินได้เลยครับกินได้เลยครับมะละกอสุกๆก็กินได้ครับพวกสับปะรดเอ้ยพวกฝรั่งพวกลูกพรุนนี่กินได้หมดเลยครับพวกมะขามเนี่ยสุกๆพวกแอปเปิ้ลเขียวนี่ก็กินได้กีวีก็กินได้มะม่วงสุกๆก็กินได้ครับนะยิ่งมีเบาหวานกินได้หมด
1: แอปเปิ้ลนี่กินทุกวันเลย
0: เออกินเสร็จเราก็ดื่มน้ำเยอะๆนะครับแล้วก็ไปกินมะขามแขกไปซื้อร้านขายยาด้วยนะครับมะขามแขกกินนิดหนึ่งแล้วค่อยๆถอยที่เขาซองละ50บาทเนี่ยไอ้ค่อยๆถอยค่อยๆถอยแล้วก็มะขามแขกก็กินค่อยๆน้อยลงน้อยลงแต่จำจริงกินติดพวกเนี้ยเราไม่กินดูลองหัดใช้ลองสวนลองดูนะครับนะไปซื้อร้านขายยาก็ได้บอกว่ายาสวนที่ก้นนี่ช่วยในการขับถ่ายระบายออกแล้วถ่ายออกมาแข็งไหมครับหรือเป็นก้อนแข็งไหมครับ
1: ถ่าย
0: เลยด้วย
1: ใช
0: ่โอ้ไม่ต้องสวยแล้วอย่างนั้นอะถ่ายเหลวเป็นน้ำหรือเหลวเป็นเนื้อด้วยครับ
1: เหลวเป็นเนื้อ
0: โอ้ก็ต้องเออมันก็ดีแล้วนี่ยังไม่ต้องสวยแล้วเออดูสิกินตามที่ว่าไว้นะครับแล้วก็พยายามยาที่ซื้อมาพยายามลดค่อยๆลดจำนวนลงนะครับพวกกันครึ่งทางนะครับสวัสดีครับเออดูสิทำไมถึงเป็นเรานะครับนะเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยอายุ80กว่าแล้วยังดีนะมีลูกเลี้ยงเนี่ยยังมีอีกจำนวนมากนะครับอยู่ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดอยู่คนเดียวลูกเต้ามีแต่เขามีภาระอย่าไปโทษลูกเลยครับใครจะมาอยู่กับเราซึ่งไม่มีอนาคตมีแต่อดีตอ่ะจะเดินไปไหนก็ไม่ได้จะช่วยตัวเองก็ไม่ได้จะกินอะไรก็มีปัญหา จะนอนอะไรมีปัญหาคุณต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้ครับคุณจะนึกถึงวันตายสิครับถึงต้องอยู่เพื่อจะเป็นขวัญใจของลูกเต้าหรือของเพื่อนฝูงของญาติสนิทมิตรสหายโดยเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ซะก่อนนะครับคุณต้องเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่ว่านอนรอเมื่อไหร่ใครจะเอาเงินมาให้คนที่ขอทุกวันทุกวันเนี่ยในยุคสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยลูกก็ทำงานมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่งแก็บส่งอะไรมีลูกมีเมียกันอยู่มีหลานมีเหลินเขาแทบไม่พอใช้กันแล้วเนี่ยแล้วคุณจะมีแต่ความเศร้าได้ยังไงอย่างน้อยๆเนี่ยคุณต้องแข็งแรงซะก่อนต้องเดินให้คล่องอายุ80กว่าคุณต้องแข็งแรงครับยิ่งคนที่ไม่ได้แต่งงานเมื่อวานก่อนนี้คุยกับคนที่ก็มีความรู้เป็นหมอด้วยสวยด้วยอายุ40กว่าแล้วรายได้เดือนนึงเป็นแสนนะครับลาออกราชการยศพันเอกนาวาเอกพิเศษทหารเรือนะครับเงินมันต้องมีครอบครัวนะครับเพราะว่ายังไงต้องหวังจะพึ่งคนที่เราเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆสายเลือดตัวเองเนี่ยมันจะมีความหมายมากกว่าเงินทองคุณต้องมีผู้สืบวงตระกูลนะครับทั้งที่เดี๋ยวนี้คนมีตังอยากจะมีลูกก็ไม่ค่อยมีแต่คนใช้แรงงานเขาอยู่ในสภาพอย่างนั้นเห็นหน้ากันทุกวันนอนด้วยกันทุกวันกินด้วยกันทุกวันถึงแม้มันจะไม่สวยมันก็ยังแก้ขัดได้ลูกเกิดมา 4-5 คนก็เลี้ยงตามมีตามเกิดการศึกษาแทบไม่ต้องคุยกันนะครับแต่ทำไมคนที่มีฐานะดีๆเนี่ยหรือมีการศึกษาเนี่ยบางทีอยู่ด้วยกันที่หอพักเป็นผัวเมียกันคุมกำเนิดไม่ยอมมีลูกก็ตัวเองยังตกงานคนหนึ่งต้องประหยัดต้องบัญญัติแล้วมันจะไหวได้ยังไงเพราะฉะนั้นไซเนี่ยในยุคสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้คุณต้องแข็งแรงครับแข็งแรงต้องเริ่มต้นไม่มีคำว่าสายเกินแก้ไม่มีคำว่าแย่กว่าที่คิดคุณต้องเริ่มต้นแม้อายุ20-30คุณต้องพูดเผื่ออีก10ปีข้างหน้าแล้วว่าเป็นยังไงก่อนอื่นคุณต้องพึ่งตัวเองคือความแข็งแรงซะก่อนมีเบาหวานความดันไขมันสูงไม่มีโรคอ้วนไหมมีโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอะไรกันบ้างครับคุณต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการดำรงชีวิตที่แข็งแรงครับโดยไม่ต้องพึ่งยาคุณต้องรู้จักการกินที่ประหยัดแต่มีคุณค่าคุณต้องไม่อ้วนครับถ้าอ้วนอยู่แล้วคุณต้องลดน้ำหนักครับเพราะว่าความอ้วนทำให้ดื้อต่ออินซูลินทำให้เกิดเป็นโรคหัวใจความดันไขมันเบาหวานเยอะแยะไปหมดนะครับเป็นโรคชนิดเดียวที่ไปไหนมีแต่เฮฮามีแต่เรื่องการกินน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคนี้โรคอ้วนเนี่ยคนก็ไม่เข้าใจว่าก็เป็นโรคแล้วนะครับก็ยังกินดับเบิ้ลกินยังกินอย่าไปเชื่อเลยว่าฉันไม่กินแล้วมันอ้วนกูจะไปเชื่อนะครับกินจุกจิกเวลากินบุฟเฟ่กินแบบบุฟเฟ่ตีน้อยกินมันให้คุ้มกินมันให้ตายเร็วไอร้านขายสลัดเนี่ยบางทีก็โทษไม่ได้นะร้านแบรนด์เนมทั้งหลายแหล่ที่สะอาดๆมันก็แพงนะครับ ทำไมไม่โดยตรงจากชาวสวนชาวไร่ชาวนานะซื้อมาบางทีกิโลละ3บาทอย่างทุเรียนเนี่ยซื้อจากสวนกิโลละ50บาทแบบเหมาลงเลยเหมาทั้งสวนเลยหรือเหมาทั้งลงเลยลูกหนึ่งไม่เกิน4 50บาท3 40บาทแต่มาขายลูกละ100อ่ะแต่เขาก็เสี่ยงนะครับในการที่เอาทุเรียนมาคือเหมาสวนน่ะซื้อแบบเหมาดูแล้วก็นับกันแล้วก็ดูเดี๋ยวนี้เศรษฐีทุเรียนเดี๋ยวนี้จีนก็ทำได้เวียดนามก็ทำได้ใครๆก็ทำดีนะครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้เสียก่อนนะครับต้องแข็งแรงครับถ้าป่วยต้องลุกขึ้นมาให้ได้ครับอย่าเป็นภาระต่อคนอื่นเพื่อนฝูงอย่าเป็นคนอีช่างขอนะครับเมื่อไหร่เขาจะมาสักทีนึงคุณต้องเป็นผู้ให้ครับอายุเกิน60คุณต้องแข็งแรงครับวัยสูงอายุไม่มีครับมีแต่วัยเกิน100ปีก็ยังไม่สูงอายุถ้าคุณยังแข็งแรงอยู่ครับคุณต้องกินแปะกล้วยครับเพื่อทำให้หลอดเลือดน้ำเลือดมันดีครับหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองดีความจำก็ดีหลอดเลือดไปเลี้ยงท่อเลือดดีโอกาสตีบแตกก็ไม่มีครับ
2: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลงดับหนึ่งครับ

0: าแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบด ถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ชาบิ๊กกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
3: ค่ะใครที่เจ็บป่วยในช่วงน้ำท่วมนะคะหรือว่าไปยับหยุดยาไม่ได้เนี่ยอยากจะปรึกษาแพทย์โดยตรงกับทางทีมงานของสุขภาพกับเสียงเพลงซึ่งมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันและท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงช่วงตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงเราจะมีทีมแพทย์มาให้คำแนะนำเรื่องปัญหาสุขภาพท่านเข้าสายหน้าไมค์ได้เลยนะคะ0813346666และจะซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งต้องการดื่มกาแฟที่มีแปะกล้วยผสมด้วย2เม็ด80มิลลิกรัมสำหรับผู้สูงอายุไม่มีน้ำตาลผสมกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กล่องนึงมี15ซองและผลิตภัณฑ์ไวเคิร์ฟไปเพิ่มการเผาผลาญไปลดน้ำตาลในเลือดนะคะใครมีภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนเส้นรอบพุงใหญ่ลดพุงลดโรคโทรศัพท์ไปที่0625100-560-569ให้ฟังรักเกอร์ค่ะสายันสัญญาแอบฝันจากเสียงของเอกพจน์วงศ์นาคค่ะ

0: ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการสุขภาพกับเสียงเพลงทาง YouTube ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและท่านยังสามารถรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 12:00 น.หรือตั้งแต่ 6:00 เช้าถึงเที่ยงกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกันแบบสดๆโดยผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆและหากท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถโทรศัพท์เข้าสายพูดคุยกันทางหน้าไมค์ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-334-6666
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
2: ่มีการเชื่อมแอลทรีโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
3: เลี้ยงก็กินกาแฟ
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
1: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
2: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง

ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะถ้ามีปัญหาไขมันในเลือดสูงเนี่ยอย่ารอให้มันถึงกับอ้วนก่อนคนผอมก็มีไขมันในเลือดสูงได้นะคะมีคนผอมเป็นจำนวนมากที่มีค่าของ LDL เนี่ยมันสูงเพราะว่าไขมันในเลือดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยอาหารการกินการดื่มเหล้าภาวะดื้ออินซูลินบางคนเป็นไทรอยการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะมันมีผลได้หมดบางคนบอกว่าผอมเนี่ยทำไมมีไขมันในเลือดสูงเห็นไหมดาราบางคนเขาบอกเขามีตั้ง300กว่าบางทีมันก็มาจากพันธุกรรมหรือว่าบางคนอายุเพิ่งจะ30ต้นๆเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีความเสี่ยงที่มันเริ่มมาจากการสะสมมาจากที่หลอดเลือดนะคะมันเกาะเป็นพลากมาอยู่หลายๆปีเนี่ยแล้วก็มันจะทำให้เส้นเลือดของเราอุดตันได้นะคะวันนี้เนี่ยการที่เราให้ท่านได้รสหวานมันเค็มกินอาหารที่มีผักใน1จานกินผักกินผักสักครึ่งนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทานโปรตีนเนี่ยท่านต้องกินให้ได้สัก1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมประมาณนี้นะคะเพราะว่าในแต่ละคนเนี่ยตามความเหมาะสมมันก็ขึ้นอยู่กับส่วนสูงของอายุการใช้พลังงานด้วยแต่การทานพวกไข่พวกปลาพวกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันนะคะงดพวกแปรรูปอาหารที่มีของทอดนะคะถ้าเรากินไข่เนี่ยถ้าเราไปต้มเนี่ยแคลอรี่มันจะน้อยกว่าถ้าเราไปทอดเนี่ยมันก็จะเพิ่มทำให้แคลอรี่สูงขึ้นนะคะแต่ช่วงที่น้ำท่วมก็คงกินไข่กันเยอะเลยนะคะดีได้เสริมโปรตีนตอนนี้ก็ออกมาทำมาหากินกันได้แล้วเราก็คงจะได้เริ่มใช้ชีวิตปกติแต่เราก็ยังต้องดูแลในเรื่องของน้ำหนักตัวมันออกกำลังกายนะคะแล้วก็เสริมสร้างในการดูให้สมองเราแจ่มใสเนี่ยเรามีแปะกุ้ยตราไวกิ้งไว้ซ่อมเซลล์ทำให้หลอดเลือดเราแข็งแรงนะคะเราจะได้ไม่แก่ก่อนวัยแล้วมีแปะกุ้ยตราไวกิ้งที่เราผสมเนี่ยอยู่ในกาแฟด้วยนะคะเพราะว่าเรามีกาแฟ1ซองเนี่ยมีแปะกุ้ยผสมบดละเอียดจงดื่มได้เลยจะสั่งแปะกุ้ยตราไวกิ้งบรรจุ30เม็ด260บาทถ้ากาแฟจะมี15ซองนะคะ260บาทแล้วก็ในเรื่องของไวเฮิร์บเนี่ยมี30แคปซูลท่านทานก่อนอาหารมันจะเพิ่มการเผาผลาญแล้วก็ทำให้ชะลอการดูดซึมน้ำตาลนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ได้เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้เพื่อให้การเผาผลาญไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ไม่เกิดการสะสมเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันจะเอานำไขมันเก่าเนี่ยมาใช้ใหม่เนี่ยที่เรากินไปมาใช้ก่อนแต่ถ้าเหลือมันก็สะสมไปพอกตับก็แข็งได้นะคะเพราะตับเนี่ยถ้าเราไปตรวจเช็คแล้วเนี่ยในช่วงที่มันยังไม่เป็นพังผืดไม่ตับไม่เสียหายมากนักยังฟื้นฟูได้นะคะงดดื่มเหล้าสูบบุหรี่เลยถ้าเราไปมีไขมันสูงไขมันพอกตับนะคะซึ่งมันเป็นภาวะแทรกซ้อนที่จะทำให้เราถึงแก่ชีวิตเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเราต้องอยู่อย่างแข็งแรงร้อยปียังเดินได้ให้เคลื่อนไหวร่างกายช่วยเหลือตัวเองยังจดจำได้เนี่ยนะคะวันนี้จะสั่งแปะกุ้ยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกุ้ยคอฟฟี่แล้วสั่งผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บคุณผู้ฟังโทรศัพท์0625100560-569นะคะมาฟังไร้ทองผูกข้อมือค่ะคัมภีร์แสงทองวอนรักจากยอดรักสลักใจแล้วฟังวันสุดท้ายจากสุชาติเทียนทอง

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: 1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะสำหรับรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะถ้าสามารถติดตามนะคะได้รับฟังได้ทางคลื่นของ FM 89.0 MHz 91.5 และก็กองทัพไทย101นะคะท่านสามารถที่จะปรึกษาเข้าสายหน้าใหม่ซึ่งเรามีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์ท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์นาวาโทในแพทย์ธราธิปประคองวงศ์มีท่านรองศาสตราจารย์ในแพทย์ป่วนสุทธิพินิจธรรมท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ดร.ปิติพลังวชิรานะคะนาวาเอกในแพทย์พนิจจันทรภักดีแล้วก็ยังมีพยาบาลวิชาชีพอาจารย์ตุ้มสุชาดาท่านสามารถเข้าสายปรึกษาได้ที่0813346666คุณฟังสามารถติดตามนะคะรายการได้ที่ 89.0 91.5 กองทัพไทย101ในเครือข่าย KCS Radio และฟังทาง www.kcsradio.online และฟังขณะนี้อยู่วบท AM 792นะคะแล้วก็ทางคลื่นของที่ท่านจะรับฟังช่วงตอบปัญหาสุขภาพยังมีที่กองพลปตอ594ขอสทบ AM 1269ขอสทร2บางนา AM 675ค่ะรอดอ AM 747ตชด AM 576แล้วก็ทางพลม2 AM 774จากจังหวัดระยองท่านที่สนใจนะคะสำหรับการสั่งซื้อจะเป็นแปะกล้วยตราไวกิ้งท่านรับฟังอยู่ตามคลื่นเหล่านี้เนี่ยนะคะซึ่งเรามีแปะกล้วยไว้ซ่อมเซลล์ให้เรายังคงความเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่แก่เร็วแล้วก็จะได้ชะลอวัยนะคะซึ่งจะปรึกษากับคุณหมอปิติได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยท่านเคยมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของขบวนการออโตฟาจีซึ่งการสับเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายเนี่ยก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าถ้าเซลล์เก่ามันสับเปลี่ยนไปสลายไปมันต้องมีเซลล์ใหม่ที่ได้รับการซ่อมแซมขึ้นมาก็ต้องมีสารอาหารมีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงเราก็จะต้องมีการนำพานะคะจากสารฟอร์มาลีนเทอร์ปีนที่อยู่ในแปะกล้วยเนี่ยจะทำให้เราสมองแจ่มใสสายตาเรายังสุขสว่างมองเห็นได้ไกลเดินเหินคล่องแคล่วอยู่ที่การปฏิบัติตัวเองด้วยเลือกอาหารการกินออกกำลังกายการขับถ่ายดีนะคะอารมณ์ที่แจ่มใสไม่อยู่กับภาวะความเครียดพยายามที่เราจะตั้งต้นในชีวิตของเราเนี่ยอย่าไปเครียดนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องมีหนทางที่จะดำเนินต่อไปจะซ่อมเซลล์กับแปะกล้วยตราไวกิ้งจะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่แล้วผลิตภัณฑ์จากไวเฮิร์บท่านโทรศัพท์สั่งซื้อนะคะ0625100560-569ท่านอยู่ต่างจังหวัดสั่งได้เลยค่ะช่วงนี้จะส่งให้ในทุกพวกภูมิภาคแล้วนะคะเพราะว่าน้ำเริ่มลดแล้วแล้วส่วนท่านที่จะไปที่คลินิกเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันนะคะคลินิกอยู่4แยกไฟฉายถ้าต่างจังหวัดไม่สะดวกสั่งได้เลย0625100-560-569ค่ะให้ฟังไม้ขันหมากพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วฟังเทพธิดาผ้าสิ้นนะคะเสียงของเสรีรุ่งสว่าง

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อม L Treonate ทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่
1: ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ช่วงนี้มาฟังช่วงของการถามตอบปัญหาสุขภาพฟังจากท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธุ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์ค่ะ
3: สุขภาพกับเสียงเพลงรายการถามตอบปัญหาเรื่องสุขภาพและเพลงเพราะในใจคุณ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการสุขภาพกับเสียงเพลงตอบปัญหากันเองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ฟังรายการนี้ได้รับความรู้มากไหมครับ
1: คือไปโรงเรียนทำไงดีถึงจะหายค่ะ แล้วนั่งหงายแล้วมันจำบ้านหมด
0: ยังไม่เห็นหน้าเห็นตากันยังไม่จีบกันจะขอแต่งงานได้ยังไงน้องตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ
1: 67ค่ะ
0: น้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่ครับ
1: ส่วนสูง145ค่ะ
0: น้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่ครับ
1: น้ำหนัก45ค่ะ
0: ก็ยังดีนะยังลดอีกหน่อยก็ดีไม่ลดก็ไม่เป็นไรครับนะทีนี้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันหรือเปล่าครับ
1: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีทำไมอย่างนี้เพราะว่าคุณไม่กินหวานเลยใช่ไหมไม่กินข้าวเยอะใช่ไหมคุณทำ AF ใช่ไหมครับถึงไม่มีโรคอะไรจริงหรือเปล่า
1: ว่าอะไรนะ
0: คือว่าเรารู้จักการออกกำลังกายรู้จักการกินอาหารที่ไม่มีพลังงานสูงจนเกินไปไม่กินข้าวเยอะไปกินแล้วก็รู้จักการออกกำลังกายรู้จักการเคลื่อนไหวออกกำลังกายยังไงถึงไม่มีโรค
1: ค่ะออกกำลังกายอยู่เสมอค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมคืออย่างนี้อันนี้เป็นหลักของพระพุทธองค์รู้จักต้นเหตุแห่งโรคคนแก้ไขที่ต้นเหตุกินอาหารออกไปคุณออกกำลังกายน้ำตาลมันก็ลดเพราะว่าเขาใช้น้ำตาลในการสร้างเป็นพลังงานในการวิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีที่ไม่มีโรคอะไรนะครับแต่อย่าเพิ่งประมาทตอนนี้มีอาการยังไงบ้างครับ
1: บ
0: ้
1: านหมุนและนอนนะคะ
0: โรคหลอดเลือดอีกแล้วเวลานอนนอนเอียงซ้ายหรือเอียงขวาน
1: อนเอียงขวาไม่หมุนเอียงซ้ายหมุน แบบว่าไม่เคยนอนเอียงซ้ายมันก็จะหมุนนอนหงายก็หมุน
0: เห็นไหม
1: แต่นอนเอียงขวาไม่หมุนค่ะ
0: ที่โรงพยาบาลเขาไม่แน่เขาไม่ซักละเอียดในขนาดนี้ใช่ไหมครับ
1: ว่าไงนะ
0: เขาไม่ซักละเอียดเอียงซ้ายเอียงขวากับหลังหันซ้ายหันขวาหันเขาซักไม่ละเอียดขนาดนี้ใช่ไหมครับที่ซักละเอียดเพราะมันเป็นวิชาการครับไม่มีส่วนในการแก้ไขโรคนะครับผมไม่ได้จู้จี้หรอกไม่ใช่ตลกนะครับแล้วก็พอตื่นขึ้นมาเนี่ยถ้าลุกขึ้นเร็วๆมันจะเวียนหัวใช่ไหมครับบ้านหมุนเลย
1: ใช่มันเป็นค
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวหมอชำนาญจะเสกให้ว่าอย่างไรที่จะหายเชิญอาจารย์หมอชำนาญครับเชิญเลยครับ
2: ต้องมีโรคประจำตัวอะไรบ้างคร
0: ับไม่มีเลยมาหวานความดันใช่มันไม่มีเลยครับ
2: ต้องคืนนอนหลับไหม
0: หลับสบายไหมครับ
1: แต่หลับมั่งไม่หลับมั่งค่ะ
0: เราเริ่มเป็นมากี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณ3เดือนเนี่ยค่ะ
0: 3เดือนนะฮะแล้วไปหาหมอก็ให้ยานอนหลับมายากล่อมประสาทมาใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วก็ให้ยานอนหลับยามึนเวียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่หาย
0: ก็ไม่ดีขึ้นมันมีทางเดียวนะครับนี่พูดตรงๆนะครับเกิดจากความเสื่อมของประสาทเกิดจากเลือดน้ำเลือดคุณกินแปะกล้วยเช้า4เม็ดเย็น4เม็ดเล่า4ทิศโทรมารายงาน
1: มันเช้า3เย็น3
0: ไม่ได้ไม่พอครับไม่พอต้องกินเช้า4เที่ยง4เย็น4ทุกซ้ำไปสังเกตดูในช่วงที่น้องยาเรากินแปะกล้วยอาการก็ดีขึ้นจริงป่ะ
1: ค่ะ
0: ดีขึ้นดีขึ้นแต่ยังกินไม่พอครับต้องกินดับเบิ้ลเช้า4เที่ยง4เย็น4ครับ
1: ค่ะ
0: แล้ว4ทิศโทรมารายงานนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: แค่นี้เองพอบอกปั๊บพยาบาลสารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เราพูดด้วยเหตุด้วยผลนะครับเอียงซ้ายเอียงขวามันก็เหมือนกันแหละครับมันจะเอียงท่านไหนมันก็เกิดจากเส้นประสาทของคุณนะครับมันขาดอาหารขาดน้ำเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์เกี่ยวกับการทรงตัวอันนี้เนื้อชนเนื้อนะครับการให้เซอร์ให้ซิลิเลียมยานอนดับจากกรมประสาทเนี่ยเราไม่โทษกันหรอกครับเพราะมันไม่มีแปะกล้วยอ่ะแล้วมันจะหายได้ยังไงนะครับอย่างคนเป็นเส้นเลือดขอดเนี่ยคุณมัวแต่ผ่าตัดถุงน่องรัดหรือเฉดพวกเคนเดคอร์ดเสียรอยน้ำแค่ปลายเหตุนะครับคุณรักษาโดยการกินแปะกล้วยเช้าสี่เย็นสี่เนี่ยนะครับมันจะช่วยสร้างระบบภูมิทำให้ลิ้นวาวมันปิดเปิดได้เป็นปกติยังไม่เท่าไหร่ทำให้ท่อเลือดของคุณเนี่ยนะครับมีอีลาสติกที่ดีแรงยืดหยุ่นทำให้น้ำเลือดเนี่ยมีความใสไม่หนืดแล้วคุณยกขาสูงหน่อย กินเช้า4เย็น4แล้วก็4ที่โทรมาระบายรายงานนะครับหรือคนที่หยอดตาเนี่ยมา10 20ปีเนี่ยคุณจะมองตัวเองว่ามันถูกหรือผิดยาหยอดมันช่วยได้ไหมแค่2ปีมันก็ควรจะหากรรมวิธีที่ดีกว่านี้ก็ลองกินดูนะครับเช้า4เย็น4อย่างดีมันก็ไม่หายแล้วโทรมาใหม่จะได้แก้ไขได้นะครับก็ลองดูนะครับมันแก้ไขโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมอ่ะต้องถามด้วยทำไมถึงเกิดเหตุคุณผมใช้หลักพระพุทธเจ้าอ่ะต้นเหตุเกิดจากอะไรคุณต้องแก้ไขต้นเหตุตามไม่ไหลเขาแสดงว่ามันผลิตน้ำตาแท้ออกมาไม่ได้ใช่ไหมแล้วทำไมถึงผลิตน้ำตาแท้ออกมาไม่ได้มันเกิดจากเซลล์ที่มันเสื่อมไม่สามารถที่จะทำให้ผลิตน้ำตาออกมาเพียงพอน้ำตามันจึงแห้งคนแก้ไขโดยการหยอดของเหลวลงไปผมไม่เรียกว่ายาแล้วครับมันไม่แห้งก็หยอดใหม่ยอดใหม่เหมือนคุณปลูกต้นไม้บนทรายอ่ะคุณรดน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มแล้วมันก็ตายลูกเดียวแล้วครับต้องแก้ไขที่ต้นเหตุแห่งทุกข์คือแปะกล้วยแล้วครับลองกินดูหรือคนที่เป็นภูมิแพ้การสร้างระบบภูมิไอคนพิซซิลเลอร์คอร์ดทำไมถึงปิดเปิดได้ร่างกายของมันตัวเองมันซ่อมระบบภูมิได้ครับทำให้วาล์วเนี่ยหรือลิ้นเนี่ยที่เหมือนกับกรวยก้นแหลมๆเวลาไปชงน้ำดื่มน่ะมันคว่ำลงแล้วก็เวลามันกระตกเอาเลือดดำจากร่างสู่บนเนี่ยมันรั่วครับร่างกายมันซ่อมตัวเองได้โดยการทำให้ลิมโฟไซต์ก็เรียนมาพอๆกันแล้วครับมันเกิดจากปลาเซลล์เกิดจากต้นเหตุก็คือบอนแมโรคุณต้องซ่อมตั้งแต่บรรพบุรุษน่ะให้มันสร้างระบบภูมิดีขึ้นร่างกายมันซ่อมตัวเองได้โดยใช้ลิมโฟไซต์ไปปราบนะครับทำให้ลิ้นมันดีขึ้นปิดเปิดได้ปกติเหมือนคนที่เป็นคนไข้เมื่อรายหนึ่งก็นั่งร้องไห้กับผมแล้วช่วงทำรายการเนี่ยเขาลิ้นหัวใจรั่วนะครับโอ้โหมันปวดสะบัดหายใจแทนที่ไม่ออกมันรั่วบีบออกไปบีบออกไปมันก็รั่วลงแต่เขากินสมุนไพรตัวนี้นะครับเช้า4เย็น4เนี่ยเขาหายเหนื่อยไม่ต้องผ่าตัดผมก็เถียงว่าน่าจะทำให้ลิ้นมันปกติซ่อมตัวเองได้อีกทฤษฎีหนึ่งนะครับคุณลองฉีดสีใหม่หรือ MRI คาร์ดิโอใหม่สิครับคุณไม่ต้องเขาไม่อยากผ่าเขาร้องไห้อายุ40กว่าแล้วเกิดเขาไม่เหนื่อยก็แสดงว่าวาล์วของเขาน่าจะดีขึ้นรั่วน้อยลงหรือไม่รั่วเลยก็ลองฉีดสีหรือMRI คาร์ดิโอดูก็ได้ครับบังเอิญลูกสาวผมก็อยู่ที่รามา MRI คาร์ดิโอหมอหัวใจเนี่ยผมก็ปรึกษาเขาก็นับบึ้งๆเขาไม่เชื่อแบบกล้วยเนี่ยเขาลูกตัวเองยังไม่เชื่อเลยแต่เหตุการณ์มันเป็นอย่างนั้นน่ะก็แค่เอาถ้าไม่มีตังค์เดี๋ยวจะเรียรายคนเขากำลังจะไป MRI ผลสุดท้ายกริ้งโทรศัพท์มาไอ้คิวคนที่รอผ่าหัวใจเขาตายไปก่อนคิวโดดพรุ่งนี้ต้องไปผ่าเขาถามผมกัดลิ้นตัวเองว่าคุณรีบไปเลยครับไปผ่าโดยด่วนที่สุดคุณอย่าไปเชื่อไอ้กิ๊กก๊อกคนนี้จบข่าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี
3: สวัสดีครับ
0: ฟังรายการนี้สนุกไหม
3: สนุกครับผมติดตามมานานแล้วแล้วก็ทำไอเอฟสำเร็จไปแล้วครับสุขภาพไปเมื่อวันจันทร์นี้ผ่านฉลุยครับ112โลเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้วเหลือประมาณ 81-82 ครับผม
0: แล้วพอทำไอเอฟอย่างนี้นะอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นจริงป่ะ
3: ครับไม่มีครับ
0: ไม่มีเลยแล้วอาการเบาหวานจาก A1C จาก10กว่าๆหรือไม่เกิน 6.5 จริงป่ะ
3: น้ำตาลนี่มันน่าจะอยู่ประมาณ108เพราะว่าก่อนที่ผมจะไปตรวจเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกินเยอะไปหน่อยแล้วก็น้ำตาลสะสม A1C ผมอยู่ที่
0: 6.7 ประมาณพระที่บาจูก้านะฮะ คืออย่างเงี้ยA1C ผมคิดว่ายังฟอลนิเกติฟเลยครับเพราะไงรู้ป่ะคุณถูกหล่อเลี้ยงด้วยยานะฮะมันร่างกายก็บันทึกความจำไว้ความจำไว้นะครับคุณลองงดยาสินั่นแหละคือตัวเลขที่แท้จริงอ่ะ
3: ยาผมไม่ได้กินฮะผมกินแต่แปะกล้วยอย่างเดียวครับตอนนี
0: ้โอ้โหนี่คุณไปเก่งอย่างเงี้ยฉลาดเป็นบ้าเลยรู้ป่ะ
3: กินแปะกล้วยอย่างเดียวแล้วก็ทำไอ
0: เ
3: อฟแล้วก็ออกกำลังกายเดินสควอท
0: โอ้
3: ตอนนี้มีซิกแพครู้สึกว่าเข่าเข่าอะไรมันกลับมันหนุ่มมากเพื่อนผม52
0: คุณนะเมียคุณจะให้จ้างคนมาติดตามคุณเนี่ยเมื่อเราจะกลับบ้านจริงหรือเปล่า
3: ก็ประมาณนั้น
0: นั่นนะเขาจะหึงคุณเป็นบ้า
3: ตอนนี้เดี๋ยวผมมีคำถามหน่อยคือ
0: เชิญเลยครับ
3: ลูกชายเนี่ย
0: เดี๋ยวของคุณเอาต่อนะคุณลดน้ำหนักยังไงครับทำไมมันลดได้เยี่ยมขนาดนี้ครับ
3: ก็ที่หมอพูดนี่นะคู่พักรักชำไปก็กินผัก 50% ตามด้วยโปรตีนตามด้วยข้าวสุดท้าย
0: โอ้โหเอาปรบมือทั้งประเทศปรบมือหน่อย
3: ครับผม
0: คืออย่างนี้นะการทำ IF เนี่ยเขาถือว่าเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับแต่ผมว่าไม่ใช่นะครับแพทย์ต้องเลือก
3: ใช่ถูกต้องครับ
0: จริงหรือเปล่า
3: ครับ
0: ไม่ใช่แพทย์ทางเลือก
3: ใครที่ว่าสุขภาพไม่ดีเนี่ยต้องทำไม่ทำไม่ได้ไม่ทำตายแน
0: ่แล้วเห็นด้วยหรือเปล่าว่าเป็นแพทย์ท่องเลือกจริงหรือเปล่า
3: จริงๆมันน่าจะมีการพูดแบบนี้ออกสื่อกันทุกวันนะว่า
0: โอ้ยคุณ
3: รายการทีวีต้องพูดกันทุกวันเรื่องนี้แบบพูดย้ำพูดย้ำทำย้ำพูดย้ำทำไปเรื่อยๆแล้วก็มีการเอาคนที่หายที่อะไรเนี่ยคือเอาไปโชว์เลยคุณเป็นโรคอะไรมั่งอะไรมั่งหายนั่นมันคนจะได้ดูว่าพูดต่อๆกันไปต่อๆไปแต่มันไม่มีนี่ครับอย่างนี้ผมว่า
0: คืออย่างนี้มัน
3: มีอย่างนี้หมอตกงานหนึ่งที่อาจารย์บอกนะหมอตกงานแน
0: ่คืออย่างนี้เขาไปทำอย่างอื่นมันได้มากกว่าไปฉีดปุ๊บโบท็อกมันได้มากกว่านะครับ ไม่คืออย่างนี้นะมูแต่แย่งกันนะร้านขายยากูจะเอาไอ้พวกโรคพวกนี้มาสั่งยาลิเมดิซินน่ะร้านคลินิกเล็กๆก็เอาโรคพวกนี้มามันง่ายเนี่ยฮะจ่ายยาก็จบ
3: คร
0: ับ แล้วเกิดฟอกไตเกิดตาบอดต้องตัดขาเป็นเบาหวานเนี่ย
3: หมอ
0: แล้วใครรับผิดชอบครับ
3: ผมจะเล่าไอ้นี่สำคัญมากผมเมื่อก่อนหน้าประมาณ2ปีเนี่ยผมมีภาวะที่จะเป็นต้อหินต้อกระจกอยู่ล่าสุดเนี่ยผมก็ไปตรวจหมอบอกไม่มีนะ
0: ไม่มีไงคุณลดน้ำหนักขนาดนั้นน่ะ
3: เพราะผมกินแปะกล้วยมาตลอดเลยผมกินมาโอ้ยผมกินมาเป็นปีนะ
0: ใช่
3: ผมกินมาเป็นปีแล้ว
0: แรก
3: อะเช้าสี่เย็นสี่พอมาตลาดก็เช้า 2 เย็น 2เช้า 2 เย็น 2เป็นอะไรเงี้ยก็อย่างน้อยก็ต้องกินทุกวันนะหมออ
0: ืม
3: ต้องกินทุกวัน
0: กล่องสีเขียวเองนะตาไปจริงเนี่ยเน
3: า
0: ะ
3: ตาก็ชัดขึ้นอะไรขึ้นไหนแสงที่แวบที่มันเคยเป็นก็หายไป
0: วุ้นในตาเสื่อม
3: ครับ
0: ไม่มีจะรักษา
3: ไม่มีนะไม่มีแล้วไม่มีอาการพวกนั้นแล้วหมอก็ตรวจกลับไปตรวจดีหมอก็ผมว่าคุณไม่เป็นหรอกเพราะว่าน่าจะเกิดจากที่ว่าคุณตัวโตมากกว่าเซนต์ตอประสาทตาคุณเลยโตขึ้นมานิดแต่ผมดูแล้วมันก็ปกติเหมือนเดิมผมตรวจที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะโรงพยาบาล
0: โรงเรียนแพทย์ด้วยหมอก็ตกใจนะว่าคุณหายจากเบาหวานหายจากความดันไขมันสูงหายจากโรคทั้งหลายแหล่ได้ยังไงเพราะว่าคุณเชื่อในพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่า
3: ครับผมก็บอกหมอนะที่ผมไปตรวจเนี่ยว่าผมทำไอเอฟหมอบอกว่าคุณกลับไปทำต่อเหมือนเดิมอ่ะดีแล้วคุณทำอย่างนั้นนะหมอคนนี้ดีนะเขาก็ส่งเสริมนะดี
0: อายุประมาณเท่าไหร่ฮะหมอที่นั่น
3: อะไรนะฮะ
0: ที่บอกคุณว่าทำอย่างนี้ต่ออายุเท่าไหร่ครับ
3: ผมว่าเขาน่าจะรุ่นราวคราวเดียวผมนะน่าจะมี50
0: นึงฮะ
3: เขารุ่นราวคราวเดียวผมว่าคุณทำดีแล้วกลับไปทำต่อแล้วผมว่ามันไม่ค่อยมีผลล็อกไอแค่108เนี่ยเพราะไขมัน LDL คุณ120มันก็ต่ำอยู่แล้วคุณไปออกกำลังกายทำเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวคุณก็กลับดีทั้งหมด
0: โอ้โหคนนี้จีเนียสฉลาดมากๆเลยครับคืออย่างนี้นะบางทีผมน้ำตาซึมเลยรู้ป่ะคนไข้เป็นแสนเป็นล้านที่เขาไม่พูดเนี่ยนะโทรศัพท์เข้ามาไม่ได้เนี่ยเขาหายจากโรคนี้โดยไม่ต้องใช้ยา
3: ก็แล้วผมก็อยากจะให้คนที่ฟังอ่ะอย่าฟังประเดี๋ยวประดาวฟังก็ฟังให้มันแบบให้มันรู้ให้มันอะไรไม่ใช่ฟังผ่านไปว่าฟังอย่างน้อยคุณฟังสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยถ้ามันไม่เข้าหัวคุณเนี่ย ็ไม่รู้จะพูดยังไงถ้าฟังแล้วมันเข้าเนี่ยผมว่าคนตาสีตาสาผมว่าเขาก็ต้องรู้เรื่องนะเพราะผมฟังจากคนที่เขาโทรมาเนี่ยเขาก็รู้เรื่องเยอะนะทั้งที่ว่าผมจะเป็นคนอายุเยอะที่ว่าถามย้ำพูดย้ำทำหน่อยแต่ก็ยังดียังรู้แต่ไอ้คนที่ไม่ฟังเลยเนี่ยผมว่าก็วิบากใครวิบากมันแล้วมันได้แค่นั้นนะครับผมดูแล้ว
0: เอาละ
3: ลูกผมนะหม
0: อ
3: ลูกผมเนี่ยนั่งรถไปโรงเรียนทุกวันอยู่หมอสองฟังกับผมไปเรื่อยเรื่อยฟังไปเลยกำลังนั่งเล่นเกมอยู่ดีๆป้าอยากกินแปะกล้วยมั่งบอกจริงอยากกินแปะกล้วยเพราะว่าลูกชายเป็นภูมิแพ้ที่จะถามที่จะถามอาจารย์เนี่ย
0: อายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่
3: ตอนนี้ผมก็เลยทดลองให้เขากินไปมีอยู่ช่วงนึงอาทิตย์นึงให้กิน4 เม็ดก่อนนอน
0: ต
3: อนนี้มันก็ดีขึ้นป้ารู้สึกว่าโล่งโปร่งผมก็เอาแล้วเรามาทางถูกแล้วเว้ยเอาไงดีวะเนี่ยโดสมันจะได้หรือเปล่า
0: ได้เลยนะครับได้เลยครับได้ดีแล้ว
3: อาจารย์มันเพิ่งอายุ14นะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
3: 185นะหนักประมาณ70กว่าโล
0: โ
3: อ้เป็นนักกีฬาด้วยแต่เป็นภูมิแพ้
0: เราคืออย่างนี้นะภูมิแพ้มันหายได้ครับ
3: ครับ
0: โดยการสร้างระบบภูมิโดยการกินแปะกล้วย
3: เดี๋ยวผมขอขั้นเราเคยพลาดโดยที่เราไปให้เขาหมอผ่าตัดเอาต่อมอะทีนอยอะไรออกจากคอเพราะตอนนั้นเขานอนกลและหยุดหายใจเขาแคกอะไรเงี้ยเราก็กลัวพอหมอพูดก็กลัวว่าลูกจะหยุดหายใจเพราะลูกมันคนพาปื้อป้าเหมือนคนโตเลยเด็กยังเด็กอยู่ตอนนี้ก็ต้องไปรับการผ่าตัดเอาต่อมพวกนั้นออกตอนนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยลูกจะไม่มีภูมิป้องกันเนี่ยถ้ากินแปะกล้วยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสร้างภูมิสร้างอะไรมันจะเกี่ยว
0: มันทำให้ลิมโฟไซต์แข็งแรงครับเม็ดเลือดขาวลิมโฟไซต์มันเรียนมาจากตำราเดิมเดิมมาจากลิมโฟบลาสต์ลิมโฟบลาสต์มาจากบนแมโลมาจากไขกระดูกนะครับคุณซ่อมตั้งแต่คุณปู่เขาอะแหล่งผลิตเลยโรงงานเลยบนแมโลแล้วก็ผลิตแล้วก็ทำเป็นตัวอ่อนก็ซ่อมต่อไปโดยให้เลือดไปซับพลายนะฮะทำให้เกิดระบบภูมิอันยิ่งใหญ่นี่คือการแก้ไขที่ต้นเหตุครับ
3: ตอนนี้ประเด็นนะครับพอโดนแอร์โดนเย็นโดนอะไรเนี่ยจะมีน้ำมูกไหลตลอดเพราะเขาเป็นเรียนโรงเรียนเหมือนโรงเรียนแบบโรงเรียนภาษาเนี่ยมันจะเรียนห้องแอร์ตลอดมีอะไรต่ออะไรเงี้ย
0: คุณต้องใส่เสื้อกันหนาวไปเลยครับ
3: หลังจากยี่กินแปะกล้วยไปนะ
0: เ
3: ขาบอกมันมีน้อยลง
0: มันต้องหายครับมันต้องหายครับการส
3: าร
0: บุญ
3: การโดสเนี่ยจะเอายังไงผมจะให้กินเช้าเย็นสักเดือนนึงก่อนไหมอย่างที่
0: ถูกต้องเขาน้ำหนักตัวนี้เขาไซส์ผู้ใหญ่เรากินเช้า4 เย็น 4ก็ได้ครับ
3: เช้า4 เย็น 4ไปก่อน
0: โอเคครับอาจจะเพิ่มแค่นี้พอแล้ว4ที่ต้องมารายงานครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญอาจารย์สรุปเลยครับวันนี้ผมแฮปปี้เอนดิ้งที่สุดเลยฮะได้คำตอบสุดท้ายครับเชิญสรุปเลยครับเชิญเลยครับ
4: ก็ดีทุกอย่างนะแนะนำคนไข้แล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็เดี๋ยวก็ออกไปทานข้าวซะจานทำไมคนไม่ต้องขับรถเองมีคนขับให
0: ้เอา
4: พอแล้วก็มีนั่งอยู่ข้างหลังอีกคนนึงมันก็เป็นความสุขนะ
0: เอาพอแล้วสวัสดีครับพอแล้วเอาสวัสดีครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับคุณเชื่อเถอะว่าโรคเบาหวานหายได้ภูมิแพ้หายได้เชื่อเถอะใช้หลักพระพุทธเจ้าใครกล้าเถียงใช้หลักฮิปโปครติสบิดาแห่งการแพทย์อาหารเป็นยาใช้หลักของฮิปโปครติสมันซ่อมแม้กระทั่งมะเร็งการอดอาหารเนี่ยซ่อมมะเร็งแก้ไขมะเร็งแก้ไขเบาหวานความดันไขมันสูงเชื่อเถอะไอ้พวกนี้ไม่ต้องเสียสักตังค์เลยเหมือนเมื่อกี้ที่รายงานเนี่ยสั่งซื้อไปกุ้ยกับไปกุ้ยก็พี่โทรไปนะครับ02-5100-560 02-5100-560-9
5: การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่มีการเชื่อมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
0: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
1: ่1ซองมีแปะกล้วยบดถึง2เม็ดซึ่งกาแฟ1กล่องมี15ซองเท่ากับได้แปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวฟรีอีก1กล่อง
2: ค่ะคุณฟังนะคะติดตามรายการสุขภาพกับเสียงเพลงนะคะมีแจ๋วแววดำเนินรายการทางวบท. AM 792พบกันทุกค่ำคืนเที่ยงคืนถึง6โมงเช้าทุกวันมีท่านอาจารย์ในแพทย์ชำนาญบำเหน็จพันธ์และท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงเดี๋ยวท่านขยับไป 89.0 เป็นแม่ข่ายลิงก์สัญญาณออกอากาศที่ 91.5กองทัพไทย101นะคะรับฟังได้จะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0813346666จะสั่งแปะกล้วยมาซ่อมเซลล์จะดื่มกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่สั่งซื้อไวเฮิร์บสารสกัดจากผักหลากหลายชนิดมีมะระขี้นกไปชะลอการดูดซึมน้ำตาลสำหรับคนเป็นเบาหวานนะคะสั่งซื้อ0625100560-569อาฟังชมดงค่ะพรพิวรมล่องใต้จากเสียงชัยชนะบุญโชติแล้ววันนี้จะแววดำเนินรายการดูแลสุขภาพนะคะจากท่านอาจารย์เกรียงศักดิ์ประคองวงศ์สวัสดีค่ะ

การมีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจจะช่วยให้ท่านผู้ฟังมีความสุขกับการใช้ชีวิตท่านผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะกล้วยตราไวกิ้งกล่องสีเขียวหมายเลขโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้0625100560-9อีกหมายเลขหนึ่งครับ0625100566-9ไม่ติดขยับหมายเลขครับหรือท่านผู้ฟังจะขยับหมายเลขลงก็ได้564-563-562ด้วยความปรารถนาดีจากรายการสุขภาพกับเสียงเพลง.net ครับ

0: คนมากกว่า6ล้านคนมีปัญหาเกี่ยวกับโรคกระดูกและข้อเสื่อมลองสำรวจตัวท่านเองนะครับท่านมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่โรคข้อเข่าเสื่อมปวดข้อเข่างอเข่าไม่ได้กระดูกทับเส้นประสาทกระดูกพรุนเส้นเอ็นอักเสบโรคเกาต์รูมาตอยกระดูกคอเสื่อมให้ท่านโทรมาปรึกษาเราที่ศูนย์คาตามินศูนย์คาตามินเปิดบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกระดูกและข้อเสื่อมทุกวันแบบครบวงจรคาตามินเปิดบริการส่งตรงถึงประตูบ้านฟรีทุกจังหวัดภายใน1วันโทรปรึกษาหรือสั่งซื้อที่เบอร์084-385-6644 084-385-6644คาตามินเรื่องกระดูกและข้อให้เราดูแลคุณ
1: 7โมงตื่นเช้า7โมงครึ่งเข้าห้องน้ำ8โมงยังอยู่ในห้องน้ำ9โมงก็ยังอยู่ในห้องน้ำนั่งนานและฤทธิ์สีดวงทวารหนักบรรเทาด้วยยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านจากขาวละอ่อขับถ่ายสะดวกและเป็นยาระบายอ่อนๆยาเม็ดเพชรสังฆาตราดอกว่านของขาวละอ่อเภสัชสูตรตำรับสมุนไพรที่คุณวางใจเลือกคุณภาพเลือกขาวละอ่อคำเตือนผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารจำกัดผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
2: ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งลื่นลมสมบูรณ์ดีเป็นสิ่งที่สตรีปรารถนาเป็นที่มาแห่งความงามตามธรรมชาติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำบำรุงโลหิตแก้ประจำเดือนไม่ปกติยาสตรีเบนโลชนิดน้ำเพื่อสุขภาพของสตรี
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมและมิสคลีนซีนป้องกันการขาดวิตามินบีรวมเช่นโรคเม็ดชาโรคโลหิตจางโรคขาดวิตามินบี New Favit Plus ความห่วงใยจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111โฉมใหม่ขวดสี่เหลี่ยมขวดละ25บาทยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111ขวดสี่เหลี่ยมเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งระย่อมโตตงกำลังงัวเถลิงโกดเชียงตาลเสียมและตัวยาอื่นๆเป็นยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาน้ำตราเสือ11ตัวสูตร111บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
2: าน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร AM 792กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยอาจารย์หมอไนท์ใจดีค่ะ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ดำเนินรายการโดยหมอไนท์ใจดี

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์นะคะข่าวดีสำหรับแฟนๆรายการค่ะตอนนี้รายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์เรามีออกอากาศทุกเช้าเวลา6ถึง7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยที่สถานีวิทยุ AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกท่านที่เคยฟังรายการนะคะวิทยุคลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารทุกวันเสาร์และอาทิตย์ตอนนี้เรามีออกอากาศทุกวัน6ถึง7โมงเช้าไม่มีวันที่เราจะพากจากกันแล้วนะคะจันทร์ถึงอาทิตย์7วัน6ถึง7โมงเช้าตื่นนอนตอนเช้ามารับฟังรายการสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ค่ะที่คลื่น AM 792วิทยุคลื่นพลังงานทหารมาถึง10ถึงเที่ยง10โมงเช้าถึงเที่ยง2ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะหมุนคลื่นไปอีกนิดนึงก็เจอกันที่สถานีวิทยุ AM 1269วิทยุของคลื่นคสทบนะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์4ถึง5โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 594วิทยุคลื่นปตอ4ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ AM 675วิทยุคลื่นสทรบางนาและช่องทางในการติดต่อจะมีเพจสุขภาพดีอารมณ์ดีกับหมอไนท์ LINE @นะคะชื่อ E1EONE1 และมี A นำหน้าด้วยนะคะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดทั้งรับสอบถามมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วก็ต้องการที่จะคุยอะไรก็เข้าไปในไลน์นี้เลยนะคะและCall Center เราเป็นรายการสุขภาพรายการเดียวนะคะที่เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์นะคะที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในทุกแผนกเลยแม้แต่ ICU CCU นะคะไม่น้อยกว่า20ปีโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0813538734 0985506174085086150481 0865506171และอีกหนึ่งช่องทาง YouTube คุณสามารถเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube สุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะเข้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคการออกกำลังกายเทคนิคการทำโยคะตาในส่วนของท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตานะคะหลายๆท่านบังเอิญว่าช่วงที่ผ่านมาหมอไนท์ไม่ได้ตอบคำถามแล้วก็มีหลายๆท่านที่ประสบปัญหาค่ะก็คืออาจจะมีน้ำกระเด็นเข้าตาช่วงนี้น้ำไม่สะอาดแน่นอนนะคะแล้วก็มีบางหลายๆท่านก็มีปัญหาสุขภาพไปหาคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเดียวกันนะคะเดี๋ยวช่วงที่2หมอไหนจะมาเล่าให้ฟังเป็นเคสที่แปลกก็ไม่แปลกอะค่ะก็คือว่าเป็นเคสที่มีด็อกเตอร์โอปิเนียนที่แตกต่างกันนะคะแต่ว่าอาจารย์หมออยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันมีคำถามนะคะมาจากคุณเดี๋ยวนะชื่อคุณจอยนะคะมาจากจังหวัดเดี๋ยวนะคุณจอยมาจากจังหวัดฉะเชิงเทราสอบถามมานะคะว่ามีอาการมองภาพไม่ชัดมีอาการมองภาพไม่ชัดมัวค่อนข้างมัวแล้วก็เหมือนกับมีหมอกอยู่ตลอดเวลา
มีความรู้สึกว่าหนักๆเหมือนกับมีอะไรเคลือบอยู่ตรงดวงตาบริเวณข้างบนนะคะแล้วก็ อยากจะสอบถามค่ะว่าตกลงเนี่ยน่าจะเป็นอะไรวันนี้สอบถามไปว่าอาการแค่นี้นะคะก็เลยให้คุณจอยเนี่ยมีการทดสอบดวงตาเพิ่มเติมแล้วก็ถามคำถามนะคะอันนี้เคสของคุณจอยนี่มาจากทาง LINE แอดนะคะเข้ามาทาง LINE แอดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการพูดคุยโทรศัพท์กันแต่ตอนนี้เคสนี้เนี่ยนะคะก็คืออย่างนี้ค่ะคุณจอยปัจจุบันเนี่ยอายุ59ปีนะคะแล้วก็มีช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพักผ่อนน้อยนะพักผ่อนน้อยแล้วก็อาจจะมีความเครียดเนื่องจากว่าใกล้จะเกษียณนะคะก็เลยทำให้มีปัญหานอนไม่หลับด้วยเครียดด้วยนอนน้อยด้วยนะคะประกอบกับนะคะในเคสของคุณจอยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมาระยะประมาณ2ปีเนี่ยมีเริ่มมีปัญหาสุขภาพก็คือเป็นโรคความดันนะคะประมาณช่วง2ปีที่ผ่านมาเริ่มโรคแรกเลยก็คือเป็นความดันแล้วก็เป็นไขมันแต่ทั้ง2โรคเนี่ยเท่าที่หมอไหนดูก็คือไม่ได้ถึงกับสูงมากจนกระทั่งคุมไม่ได้แล้วได้ยานะคะได้ทานยาแล้วคุมอาการอยู่ก็คือในอยู่ในเลทที่ว่าเขาเรียกว่าทำให้ไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพนะคะก็คืออยู่ในเกณฑ์ของเริ่มกับพอกินยาแล้วเข้ามาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแต่ว่าช่วง1ปีที่ผ่านมาคือ2ปีแรกนะคะใน2ปีก่อนน่ะเป็นความดันกับไขมันพร้อมกันเมื่อปีที่แล้วนะคะปลายปี68ก็ตรวจพบว่าตัวเองเป็นเบาหวานนะคะก็อยู่ดีๆก็มีอาการเวียนหัวมึนงงนะคะแล้วก็เหมือนกับทานจุกทานจิก

่วงเนี้ยค่ะประมาณ1 เดือนที่ผ่านมามาได้แล้วเนี่ยปรากฏว่าคุณจอยอ่ะบอกว่ามีอาการตาพร่ามัวนะคะข้อแรกเลยหมอนัทก็เลยถามกลับไปว่าเป็นคนสายตาสั้นสวมแว่นสายตาสั้นหรือสายตายาวก็บอกเนี่ยตอนนี้มีทั้งสั้นทั้งยาวทั้งเอียงเลยนะคะใส่แว่นมาตั้งแต่เด็กนะคะสั้นเนี่ยอยู่ที่750ซึ่งเกิน600นะคะเกิน600เพราะฉะนั้นอาการของคุณจอยเนี่ยก็คืออาการของโรคต้อกระจกในระยะเริ่มต้นจนถึงระยะประมาณระยะที่2ต้อกระจกเนี่ยมีอยู่ประมาณ5ระยะก็คือระยะแรกเนี่ยเพิ่งจะเป็นก็มัวนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้เริ่มเห็นเป็นหมอกเริ่มเห็นเป็นหมอกเนี่ยก็คือจะเริ่มเป็นระยะที่2นะคะหมอไนก็เลยบอกให้คุณจอยเนี่ยลองเปิดโคมไฟดูนะคะเพื่อที่จะเช็คถ้าเปิดโคมไฟดูอ่ะถ้าเห็นเป็นลำแสงสีขาวนะคะเป็นลำแสงสีขาวนะคะปกติเราเนี่ยจะมองเห็นเป็นแสงสีขาวนวลถ้าเป็นคนที่สายตาปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นเป็นลำแสงแล้วเป็นลำแสงสีขาวๆแล้วก็แสงเนี่ยมันพร่ากระจายจนกระทั่งมันแสบตานะคะมีอาการตาสู้แสงไม่ได้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็คืออาการต้อกระจกก็เลยแนะนำว่าให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตา E1 นะคะวันละ2 ครั้งก่อนนอน1 เม็ดแล้วก็หลังอาหารเช้า1 เม็ดสำหรับคนที่เริ่มมีอาการต้อกระจกในระยะเริ่มต้นอะระยะ1ระยะ2ระยะ3เนี่ยเข้าตัว E1 เนี่ยมีสารสกัดจากธรรมชาติเข้าไปช่วยซ่อมแซมเสริมสร้างฟื้นฟูได้นะคะคำถามก็คือว่ามันฟื้นฟูได้ยังไงคะอาการต้อกระจกเล่าให้ฟังนิดนึงอาการต้อกระจกต้องพูดถึงจะบอกว่า E1 เข้าไปทำงานยังไงเนี่ยต้องรู้ก่อนกลไกในแง่ของการเกิดโรคต้อกระจกมันเกิดได้อย่างไรนะคะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นต้อกระจกนะคะ1อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปโดยส่วนใหญ่นะคะ50ปีขึ้นไปแล้วก็จะมีอาการตาพร่ามัวแบบมัวทั้งภาพเหมือนกับมองผ่านม่านหมอกหรือมองผ่านกระจกที่มันฝ้าๆมัวทั้งหมดแล้วก็จะมีอาการมองแล้วทั้งมัวแล้วก็มืดลงไม่สว่างเท่าเก่าเราจะสังเกตว่ามีความรู้สึกเหมือนไฟที่บ้านอะไฟมันตกอะค่ะมองอะไรเนี่ยมันมืดไปหมดและต้องใช้แสงในการมองหรืออ่านหนังสือเนี่ยใช้แสงที่มันสว่างขึ้นนะคะแล้วมีอาการตาสู้แสงไม่ได้นะคะมีอาการตาสู้แสงไม่ได้อาจจะเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือเห็นภาพซ้อนได้นะคะวิธีการเช็คสำหรับคนที่ถ้าขับรถนะคะถ้าคนที่เริ่มเป็นต้อกระจกหมอไหนใช้คำว่าเริ่มเป็นในช่วงประมาณแบบ1 ถึง 2 เดือนแรกถ้าเพิ่งเริ่มเป็นแบบหมาดเลยเป็นใหม่ๆเลยช่วงแรกๆเราจะรู้สึกว่าเราขับรถตอนกลางคืนเนี่ยทำไมแสงมันจ้ามันโพลนมันแสบตาไปหมดนะคือแสงเนี่ยมันเป็นแบบคือแสงมันพร่านะคะให้ลองเอาแว่นดำมาใส่รู้สึกสบายตาขึ้นไหมอันนั้นคืออาการเริ่มต้นของต้อกระจกนะถ้าใครที่เวลาขับรถจากที่แต่เดิมอ่ะขับรถตามปกติก็ไม่ได้มีปัญหาเอ๊ะแต่ถนนสายเดิมอ่ะทำไมแสงมันพร่าจนกระทั่งแสบตาอันนี้คือจุดเริ่มต้นของต้อกระจกคุณสามารถทานตัว E1 ได้เลยนะคะแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยอาการจะดีขึ้นแล้วค่อยๆหายไปทีนี้อาการของต้อกระจกเนี่ยในเป็นแค่ช่วงแรกเท่านั้นนะที่กลางคืนเนี่ยมองแล้วตาพร่าแต่หลังจากผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะตาเราเริ่มปรับตัวปุ๊บตอนกลางคืนเนี่ยแสงไฟจะไม่พร่าเท่ากับเพิ่งเริ่มเป็นแต่จะรู้สึกว่าตอนกลางวันเนี่ยขับรถแล้วมันตามันพร่าแสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยเราตาสู้แสงไม่ได้เลยนะคะแล้วกลางคืนจะเริ่มขับรถแล้วสบายตาขึ้นนะคะจุดต่อมาวิธีการสังเกตว่าเป็นต้อกระจกจะมีการเปลี่ยนแว่นบ่อยค่าสายตาเปลี่ยนบ่อยเช่นยาวขึ้นสั้นขึ้นเอียงขึ้นซึ่งเมื่อกี้เนี่ยทางคุณจอยก็บอกว่าใช่เพิ่งเปลี่ยนแว่นมาเมื่อปีที่แล้วคือปกติเนี่ยหลังจากอายุ50ปีแล้ว

สายตาของคนเราเมื่ออายุเกิน50ปีสายตาจะนิ่งค่ะสั้นก็อยู่เท่าเดิมยาวก็อยู่เท่าเดิมมันจะไม่เป็นมากไปกว่านี้อยู่แล้วนะคะมันจะไม่ยาวเพิ่มขึ้นไปกว่านี้ละสายตาจะคงที่แล้วดังนั้นถ้ามีการเปลี่ยนแว่นหลังจากอายุ50ปุ๊บเนี่ยเราจะให้ระมัดระวังเอาไว้ว่าแนวโน้มน่าจะเป็นต้อกระจกหลังอายุ50นะคะและถ้าเป็นเยอะจนถึงระยะที่4ถึงระยะที่5นะคะจะมองเห็นต้อกระจกได้ด้วยตาเปล่าแปลว่าอะไรถ้าคนไข้เองส่องกระจกลองส่องกระจกตรงบริเวณเราตาเราเนี่ยลูกตาดำจะอยู่ตรงกลางจะมีตาดำแล้วก็ตาขาวตรงกลางลูกตาดำมันจะมีรูที่เราเรียกว่ารูม่านตานะคะข้อแรกเลยคนที่เป็นต้อกระจกรูม่านตาจะขยายขึ้นแล้วตรงกลางลูกตาดำเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตะกอนขุ่นขาวซึ่งเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยถ้าคนไหนตรงกลางลูกตาดำเป็นตะกอนขุ่นขาวนั่นคือต้อกระจกนะคะก็แนะนำนะว่าถ้าเป็นตะกอนขุ่นขาวแล้วอันเนี้ยไม่ต้องรอนะคะให้ไปผ่าต้อกระจกได้เลยเพราะว่าเป็นระยะที่ต้อสุกแล้วก็คือระยะที่ปลาย4แล้วก็มา5แล้วนะคะอันนั้นเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยช่วยฟื้นฟูได้แต่เขาต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเนอะไหมคะซึ่งตรงเนี้ยถ้าคุณเป็นหนักขนาดนั้นแล้วจนกระทั่งเห็นเป็นตะกอนขุ่นขาวเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เลนตาของเราจากเดิมเป็นตะกอนเป็นโปรตีนใสๆเปลี่ยนเป็นตะกอนขุ่นขาวเมื่อไหร่เป็นเปลี่ยนเป็นตะกอนขุ่นขาว 100% แล้วเนี่ยแสงจะไม่สามารถผ่านเข้ามาในตาได้เลยดังนั้นเราจะอยู่ในโลกมืดการที่อยู่ในโลกมืดแปลว่าอะไรแปลว่าตาบอดนะคะดังนั้นแนะนำนะคะถ้าเรามองที่กระจกแล้วเราเห็นตรงกลางลูกตาดำเปลี่ยนเป็นตะกอนขุ่นขาวที่เราขาวข้นเลยอะนะคะอันนั้นก็ไปเปลี่ยนเลนตาเทียมได้เลยคือผ่าตัดต้อกระจกได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากทาผ่าตัดต้อกระจกแล้วค่อยมาทานตัว E1 เพื่อป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดต้อกระจกกันนะคะแต่ในเคสของคุณจอยเนี่ยเป็นระยะเริ่มต้นระยะที่1เองนะคะกลไกในแง่พูดถึงอาการไปแล้วกลไกในแง่ของการเกิดโรคต้อกระจกเนี่ยสาเหตุก็คือปกติแล้วเลนตาของเราจะทำหน้าที่นะมันเป็นเลนนูนนะคะมีคุณสมบัติเลนตาทำหน้าที่ในการหักเหแสงให้โฟกัสไปที่จุดเดียวซึ่งจุดที่เลนตาเนี่ยหักเหแสงให้ไปรวมอยู่ที่ศูนย์จุดเดียวเนี่ยจะไปรวมตรงบริเวณที่เราเรียกว่าจุดรับภาพชัดที่จอตาในจุดรับภาพชัดที่จอตาเขาจะมีเซลล์ที่เราเรียกว่า macula lutea ไอตัวเซลล์ macula ตัวนี้มีคุณสมบัติในการโฟกัสแล้วก็ปรับภาพให้คมชัดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเซลล์ตัวนี้นะคะทำงานมีประสิทธิภาพเราก็จะมองเห็นภาพชัดสว่างนะสีสดแล้วก็มองชัดนะคะแต่ทีนี้แล้วต้อกระจกเกิดได้อย่างไรมันเกิดจาก1เมื่ออายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปเลนตาของเราปกติประกอบไปด้วยโปรตีนจากใสๆที่จากคอลลาเจนอีลาสตินไฮยาลูโรนิกนะคะแล้วมีความยืดหยุ่นด้วยแต่พออายุตั้งแต่50ปีขึ้นไปได้รับสิ่งกระตุ้นที่มากระทบทำให้โปรตีนในเลนตาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติไอ้เจ้าตัวที่มาเป็นต้นเหตุทำให้เลนตาเนี่ยมันทำให้โปรตีนที่อยู่ในเลนตามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนคุณสมบัติเนี่ยนะคะจากโปรตีนใสๆเป็นตะกอนขุ่นขาวเนี่ยมีตัวอะไรบ้างอย่างแรกเลยคืออายุที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่50ปีขึ้นไปโปรตีนที่อยู่ในตาเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพก็คือเปลี่ยนจากโปรตีนใสเป็นตะกอนขุ่นขาวนะเกิดการเสื่อมตามอายุนะ2ความร้อนจากเตาไฟนะคะอย่างเช่นแม่ครัวเนี่ยที่อยู่หน้าเตาอ่ะก็จะมีความเสี่ยงที่จะเป็นต้อกระจกง่ายกว่าคนอื่นดังนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็จะต้องสวมแว่นตาที่ป้องกันเอาไว้นะคะแล้วก็แสงไฟสปอตไลท์เนี่ยค่ะที่แบบหลายคนอย่างเช่น
ดารานักแสดงที่อยู่กับสปอตไลท์หรือคนที่ถ่ายภาพเนี่ยค่ะถ่ายวิดีโอที่อยู่กับแสงจ้าๆนะคะคนที่อยู่ท่ามกลางแสงแดดจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะทำงานกลางแจ้งแล้วไม่ได้สวมแว่นกัน UV นะคะไอ้เจ้ารังสี UV เนี่ยมันก็ทำลายได้นะคะหรือแม้แต่การที่ตาเราอักเสบบ่อยๆนะคะเดี๋ยวๆก็ตาอักเสบเดี๋ยวๆก็ตาเจ็บเยื่อบุตาอักเสบตาแดงอย่างเงี้ยก็ทำให้เป็นกระตุ้นให้เป็นต้อกระจกเร็วขึ้นนะคะคนที่สายตาสั้นมากๆเกิน600ขึ้นไปก็จะทำให้เป็นต้อกระจกเร็วกว่าคนปกติทั่วไปนะคะสารพิษสารอนุมูลอิสระหรือการติดเชื้อต่างๆแล้วก็โรคNCD โรคเสื่อมที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลสูงอัมพฤกษ์อัมพาตโรคตับโรคไตโรคหัวใจอะไรก็ตามเนี่ยค่ะมันจะทำให้เสี่ยงเป็นต้อกระจกเร็วขึ้น2เท่านะคะคนสายตาสั้นมากๆเกิน600ขึ้นไปเป็นต้อกระจกไวขึ้นกว่าคนที่สายตาปกตินะคะ2เท่าขึ้นไปดังนั้นเนี่ยในเกณฑ์ของคุณจอยเนี่ยก็จะมีทั้งสายตาสั้นมากๆแถมเป็นความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็มีความเครียดตามมามีความเครียดนอนไม่หลับอย่างเงี้ยค่ะก็กระตุ้นทำให้เป็นต้อกระจกอันนี้ก็คือกลไกนะคะจากสิ่งกระตุ้นเหล่านี้นะมากระตุ้นทำให้โปรตีนที่อยู่ในเลนส์ตาเนี่ยมันเกิดการเสื่อมคุณภาพคือตัวโปรตีนเองเนี่ยจากใสๆเนี่ยมันมีการแยกตัวออกจากสารน้ำพอมันแยกตัวออกจากสารน้ำมันก็เปลี่ยนไปเป็นตะกอนขุ่นขาวทีนี้ตะกอนขุ่นขาวเนี่ยมันมีความทึบแสงเวลาแสงเนี่ยมันผ่านเข้ามาในเลนส์ตามันก็เลยทำให้แสงเนี่ยมันผ่านเข้าได้น้อยลงดังนั้นเนี่ยพอเวลาคนที่เป็นต้อกระจกเราจะมีความรู้สึกว่าเวลาเรามองอะไรเนี่ยทำไมมันมืดกว่าเดิมนะมันมืดกว่าเดิมแล้วต้องใช้แสงจ้าขึ้นแล้วมองแล้วก็ตาก็ผ้าก็มัวเพราะว่ามันเป็นตะกอนขุ่นขาวนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตะกอนขุ่นขาวเนี่ยมันโปรตีนสายเปลี่ยนไปตะกอนขุ่นขาวเนี่ย 100% แสดงว่าแสงเนี่ยมันไม่สามารถผ่านเข้าไปในตาได้แล้วเมื่อนั้นก็คือตาบอดนะคะดังนั้นเนี่ยแนะนำนะคะถ้าคนไหนอายุ50ปีขึ้นไปต้องไปตรวจว่าเป็นต้อกระจกหรือเปล่าแต่ในเคสของคุณจอยเนี่ยเป็นระยะเริ่มต้นเนี่ยสามารถทานตัว E1 ได้เลยแล้ว E1 เนี่ยช่วยฟื้นฟูอย่างไรนะคะกลไกในแง่ของการทำงานของผลิตภัณฑ์ตัว E1 เนี่ยกลไกข้อแรกเลยใน E1 เขาจะมีตัวสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีแอนโทไซนินไบโอฟลาโนไนด์แทนนินในบิวเวอรี่เอ็กซ์แท็กเนี่ยตัวสารสกัดเหล่านี้มันกระตุ้นให้มีการสร้างตัวคอลลาเจนอิลาซินนะคะเป็นโปรตีนใสๆเนี่ยไปแทนที่ไอ้เจ้าตรงตะกอนขุ่นขาวที่อยู่ตรงเลนตานี่แหละนะคะซึ่งปกติเซลล์ทุกเซลล์จะมีอายุไขนะคะพอเวลาหมดอายุไขร่างกายเนี่ยจะมีกระบวนการในการกำจัดเซลล์เก่าทิ้งและมีการสร้างเซลล์ใหม่ไปแทนที่เซลล์เก่าทุกครั้งยกเว้นเซลล์ประสาทที่ตายแล้วตายเลยนะคะไม่มีการสร้างใหม่นอกนั้นทุกเซลล์ในร่างกายสร้างใหม่ได้ทีนี้เนี่ยในเซลล์ของในเซลล์ประสาทในของถ้าเราเป็นต้อกระจกเนี่ยตอนนั้นถ้าเราทานตัว E1 นะตอนเนี้ยมีการเปลี่ยนเซลล์นะคะที่ตายแล้วนะคะตรงเลนตาที่มันเป็นตะกอนขุ่นขาวเนี่ยเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยนะคะกำจัดเซลล์เก่าทิ้งแล้วถ้าตอนนั้นเราทานตัว E1 ใน E1 เขาก็จะให้ตัวโปรตีนใสๆไปแทนที่ตรงตะกอนขุ่นขาวแทนไปทีละนิดวันละนิดวันละหน่อยดังนั้นตรงบริเวณเลนตาจากที่ขุ่นๆขาวๆเนี่ยจะค่อยๆใสขึ้นทีละนิดทีละนิดคนที่เป็นต้อกระจกจากที่อาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนตาสู้แสงไม่ได้มองภาพแล้วก็มืดนะคะต้องในที่แบบแสงน้อยๆมองอะไรไม่เห็นเลยอันนี้คนที่เป็นต้อกระจกนะคะเมื่อทานตัว E1 แล้วเนี่ยจะสังเกตว่าอาการตาพร่ามัวจะค่อยๆมัวน้อยลงจะค่อยๆมองเห็นภาพชัดขึ้นที่ซ้อนก็ซ้อนน้อยลงที่เห็นภาพบิดเบี้ยวก็เบี้ยวน้อยลงแล้วก็ตามองภาพแล้วจะสว่างขึ้นสว่างขึ้นมองเห็นภาพชัดขึ้นนะคะสำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาไม่ว่าจะเป็นอาการต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อแดดต้อเนื้อจอประสาทตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดรอกเบาหวานขึ้นจอตามีอาการจอตาบวมเส้นเลือดงอกใหม่ที่จอตาเส้นเลือดแดงที่จอประสาทตา
ตีบหรืออุดตันนะหรือมีอาการเบาหวานขึ้นจอตาอีวันถือเป็นสูตรตำรับที่ได้ผลดีมากในแง่ของการตัดเบาหวานขึ้นตาและดูแลเบาหวานขึ้นตาได้ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาการตาพร่าตามัวเห็นภาพซ้อนเห็นภาพบิดเบี้ยวเห็นจุดดำรอยเต็มลูกตาเห็นแสงฟ้าแรบแป๊บในตาหรือกล้ามเนื้อตาอ่อนร้าตาแห้งแสบตาเคืองตาตาสู้แสงไม่ได้เป็นภูมิแพ้ที่ตาใช้อีวันบำรุงสุขภาพดวงตาค่ะ0813537 3408635507610868535507611พักฟังเพลงค่ะ

0863550761 0863550761 0813538734 0813538734มีคำถามเคสนี้บอกว่ามีความเครียดมากมากเลยค่ะรบกวนคุณหมอไหนช่วยเร่งตอบให้ได้ไหมคะนะคะแต่เคสเนี้ยหมอไหนเข้าไปพูดคุยหลังใหม่เพราะว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าคอมพลีเคทคอมพลีเคทก็คือมันมีความซับซ้อนคืออย่างนี้ค่ะทางคุณกาญจนาจากจังหวัดปทุมธานีนะคะบอกว่ามีความดันตาความดันลูกตาเนี่ยอยู่ที่18-21ฟังดูเนี่ยไม่สูงถูกไหมคะความดันลูกตาอยู่ที่18-21คุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดเพื่อที่จะลดความดันลูกตาเพื่อป้องกันนะคะตอนแรกๆคุณกาญจนาตัดสินใจบอกว่าไม่ผ่านะคะไม่ผ่าเพราะว่าก็ยังมองเห็นภาพเป็นปกติดีนี่นะคะแต่คุณหมอบอกว่ายังไงก็ต้องผ่าแต่สุดท้ายเนี่ยคุณกาญจนาก็เลยตัดสินใจนะคะผ่าตามที่คุณหมอบอกผลปรากฏว่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยตามัวขึ้นมากแล้วตาขาวเนี่ยมันโป่งแล้วมันก็พองออกมาค่ะคุณหมอไนท์อ่านเขียนตอนนี้คืออ่านเขียนไม่ได้แต่ผ่านมาแล้ว11 เดือนนะคะผ่านมาแล้ว11 เดือนมีอาการเคืองตาแล้วก็แสบตาพอไปตรวจกับคุณหมอคนเดิมคุณหมอบอกว่าต้องผ่าต้อกระจกอีกซึ่งของเดิมก็ยังไม่หายเลยแต่ให้ผ่าต้อกระจกอีกก็เลยกังวลมากทุกวันนี้เนี่ยใช้ชีวิตไม่ปกติแล้วกลัวตาบอดมากๆเลยค่ะนะคะอาการเนี้ยคือตอนเนี้ยทางคุณกาญจนาบอกว่าใช้ชีวิตไม่ปกติเลยกลัวตาบอดสุดๆแล้วที่สำคัญคือไม่อยากผ่าตัดต้อกระจกอีกแล้วอ่ะโอเค เคสเนี้ยหมอไหนเร่งนะคะขออนุญาตคือเป็นเคสที่โทรมาเมื่อวานนี้เองนะคะเมื่อวานตอนแบบช่วงค่ำๆแล้วด้วยนะคะตอนต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนวิธีการในการรักษาโดยทั่วๆไปในเกณฑ์ของทางการแพทย์แล้วกันนะคะอันนี้หมอไหนจะเล่าถึงผลจากการที่ผ่าตัดคือข้อแรกขออนุญาตอธิบาย เรื่องของความดันลูกตาปกติหมอไหนจะพูดให้ฟังว่าความดันปกติจะอยู่ที่8-20มิลลิเมตรประหลอดถูกไหมคะความดันลูกตาจะอยู่ที่8-20มิลลิเมตรประหลอดเมื่อไหร่ก็ตามที่ความดันตั้งแต่21มิลลิเมตรประหลอดขึ้นไปจะถือว่าเป็นค่าความดันความดันจะสูงนั่นก็คือเขาจะมีเกณฑ์ว่าแนวโน้มก็คือจะเป็นต้อหินแต่ในเคสของคุณกาญจนาเนี่ยความดันลูกตาไม่ได้ถึงกับสูงมากคือเป็นความดันที่18-21มิลลิเมตรประหลอดนะคะแต่ทำไมคุณหมอยืนยันว่าให้ผ่าตัดเราคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆหมอไหนจะค่อยๆคลายปมคลายความคลายความเครียดนะคะให้กับคุณกาญจนาแล้วก็แฟนๆรายการฟังว่าเอ๊ะแล้วทำไม18-21แล้วต้องผ่าเนื่องจากว่าในเคสของคุณกาญจนาเนี่ยเป็นเคสของต้อหินมุมปิดนะคะต้อหินมุมปิดแล้วก็มุมจอตานะคะมุมจอตาของคุณกาญจนาเนี่ยค่อนข้างแคบนะคะค่อนข้างแคบแล้วก็คุณกาญจนาเป็นคนที่อาจจะแบบเดี๋ยวก็ตาอักเสบบ่อยแล้วก็ใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็นบิ๊กไอเขาเรียกบิ๊กไอใช่ไหมคะที่เป็นบิ๊กไอก็จะมีอาการบางครั้งเนี่ยก็จะเคืองตาเดี๋ยวก็ตาอักเสบนะคะพอการที่ตาอักเสบบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดการสร้างพังผืดตรงบริเวณ
มุมจอตาเนี่ยตรงบริเวณรูระบายตรงบริเวณรูระบายนะคะมันก็เลยทำให้จากที่มุมมันแคบอยู่แล้วก็ทำให้ตีบแคบขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้นะคะคือการอักเสบเนี่ยมันเป็นมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะเป็นบ่อยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้มีพังผืดสร้างแล้วก็ช่องรูระบายน้ำหล่อเลี้ยงในตาเนี่ยนะคะตรงระหว่างตาขาวกับตาดำเนี่ยมันก็เลยตีบแคบลงนะแล้วยิ่งคุณกาญจนาเป็นคนที่มุมตาเนี่ยแคบอยู่แล้วมันก็เลยเป็นผลว่าถึงแม้ความดันลูกตาเนี่ยจะแค่21มิลลิเมตรประหลอดแต่จำเป็นคืออาจจะใช้อันนี้ในมุมในหมอไหนอธิบายในมุมของอาจารย์หมอที่เขาทำการรักษานะคะหมอไหนไม่ได้เห็นว่าไม่ได้เห็นในจุดที่ทางคุณกาญจนาไม่ได้ส่งรายละเอียดตรงนี้มาให้ดูแต่ว่ากำลังอธิบายว่าเอ๊ะทำไมความดัน21ทำไมต้องโดนให้ผ่าตัดหมอไหนเชื่อว่าการที่คุณหมอเนี่ยพยายามตอกย้ำว่าจะต้องผ่าแสดงว่าเป็นคนที่น่าจะมีปัญหาเรื่องของมุมจอตาที่แคบหมอไหนก็เลยถามกลับไปว่าใส่บิ๊กพอรู้เนี่ยก็คือ1ใส่บิ๊กอายนะคะแล้วก็ตาอักเสบบ่อยนะคะหมอไหนก็เลยบอกว่าเป็นขอได้ไหมถ้าไม่อยากให้ตาบอดอย่างที่คุณกาญจนากลัวจริงๆเลิกใส่บิ๊กอายเลยนะคะเลิกใส่บิ๊กอายนะคะแล้วก็เลิกใส่คอนแทคเลนส์ด้วยเพราะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะทำให้อักเสบซ้ำอีกการผ่าตัดต้อหิน1ครั้งไม่ใช่รักษาต้อหินให้หายขาดเลยถ้าเมื่อไหร่มันแคบอีกก็ต้องผ่าอีกค่ะดังนั้นเนี่ยการผ่าตัดครั้งนี้ไม่ใช่เป็นคำตอบที่ว่ารักษาต้อหินหายไม่ใช่นะคะวันนี้ก็เลยบอกว่าอย่างแรกเลยคือตัดต้นเหตุการเกิดโรคเสียก่อนให้เลิกใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็บิ๊กอายแล้วเปลี่ยนมาใส่แว่นไปหาแว่นสายตาที่สวยๆทรงสวยๆใส่แล้วแบบดูเฉียวดูแบบวัยรุ่นอะแว่นวัยรุ่นมีค่ะใส่แล้วบุกเสริมบุคลิกมีเยอะมากแต่คุณจะต้องอาจจะต้องราคาสูงนิดนึงนะคะเพราะแว่นที่แบบมีเป็นแบรนด์เนี่ยค่ะจะแบบเป็นแว่นที่ทำให้เสริมบุคลิกภาพได้เชื่อหมอไหนนะคะอันแรกเลยเนี่ยเอาเรื่องนี้ก่อนตัดต้นเหตุที่ทำให้ก่อโรคมาทั้งหมดเนี่ยตัดให้ออกนะคะอย่างต่อมาหมอได้อธิบายแล้วนะว่าทำไมคุณหมอถึงได้ตอกย้ำว่า10ความดันลูกตาแค่21ทำไมใช้ยาลดความยาหยอดตาที่เป็นยาลดความดันอย่างเดียวมันเอาไม่อยู่นะอธิบายแล้วนะคะต่อมาเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยแสดงว่าคุณหมอน่ะตรวจดูความรุนแรงของโรคแล้วแล้วก็หมอได้เชื่อว่าลานสายตาน่าจะถูกทำลายนะคะแล้วมุมจอตาเนี่ยมันตีบแคบลงหลังจากนั้นเนี่ยคำตอบต่อมานะคะที่ทางคุณกาญจนาเนี่ยนะสอบถามหมอไหนเข้ามาบอกว่าพอหลังจากผ่าแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าหลังผ่าตัดตามัวมากตาขาวโป่งพองนะคะอ่านเขียนไม่ได้11เดือนแล้วทั้งเคืองทั้งแสบถ้าตาขาวโป่งพองนะคะทั้งเคืองทั้งแสบนี่คือเป็นอาการของที่ตาขาวโป่งพองเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วพอไปตรวจคุณหมอบอกต้องผ่าตัดต้อกระจกเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะก็เลยกังวลคือตรงบริเวณมุมจอตาเนี่ยตรงบริเวณรูระบายที่ตาเนี่ยที่มีการผ่าตัดเนี่ยตรงเนี้ยเพราะว่าคุณหมอเขาเปิดยิงเลเซอร์เพื่อเปิดรูระบายพอเวลาเปิดรูระบายพอหลังผ่าตัดปุ๊บเนี่ยในอันนี้หมอในอธิบายในทางการแพทย์นะทางการแพทย์นะคะในกรณีหลังผ่าตัดมันจะมีถุงน้ำนะที่ตรงบริเวณตาขาวมันพองขึ้นมานะคะจะมีถุงน้ำที่ตรงบริเวณตาขาวมันพองขึ้นมาบ่งบอกว่าการผ่าตัดต้อหินเนี่ยสำเร็จนะคะคือจะมีเปิดรูระบายได้นะคะเป็นลักษณะเนี่ยที่เราเรียกว่าถุงน้ำนะคะ
เพราะฉะนั้นการที่มีถุงน้ำเนี่ยมันก็เลยทำให้เคืองแล้วจะต้องใช้น้ำตาเทียมเนี่ยช่วยนะคะส่วนการมองเห็นเนี่ยหลังจากผ่าตัดต้อหินแล้วโดยส่วนใหญ่อันนี้หมอไหนพูดถึงโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นต้อกระจกตามมาจำได้ไหมคะคือหลังผ่าตัดต้อกระจกแล้วก็มักจะเป็นต้อหินตามมาหลังผ่าตัดต้อหินแล้วก็มักจะเป็นต้อกระจกตามมานะคะซึ่งหมอไหนอันนี้อธิบายในเชิงของทางการแพทย์นะในทางการแพทย์เขาจะมองว่าให้ลองสวมแว่นตาดูก่อนปรับแว่นตาคือลองไปตรวจค่าสายตาแล้วเราก็ลองตัดแว่นดูถ้าเราไปวัดแว่นตาดูแล้วถ้าใส่แล้วเรารู้สึกว่าดีขึ้นนะคะถ้าใส่แล้วดีขึ้นก็โอเคแต่ถ้าใส่แล้วไม่ดีขึ้นอันนี้ทางการแพทย์บอกว่าให้ผ่าตัดต้อกระจกคือมันมีการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตานะคะหลังจากที่เป็นผ่าตัดต้อหินแล้วแล้วมีถุงน้ำเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความดันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของบริเวณเลนตานะคะก็อาจจะทำให้เกิดค่าสายตาเปลี่ยนนะคะแล้วถ้าสมมติว่าแล้วก็ทำให้โปรตีนที่อยู่ในวุ้นตาตรงบริเวณต้อกระจกเนี่ยนะคะก็เกิดการเสื่อมนะเพราะอย่าลืมนะคะเวลาที่มีการยิงเลเซอร์เนี่ยมันคือความร้อนการที่ได้รับความร้อนในจุดใกล้ๆตาเนี่ยมันก็ไปทำให้โปรตีนมันไปกระตุ้นทำให้โปรตีนที่อยู่ในเลนตาเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพได้ก็เลยทำให้อาการตาพร่ามัวแล้วเป็นต้อกระจกนะคะแล้วเป็นต้อกระจกคำถามก็คือว่าแล้วจะต้องทำยังไงบอกอย่างนึงก่อนนะคะต้อหินผ่าตัดแล้วไม่ใช่ว่าหายขาดมันเป็นการไปเปิดรูระบายให้ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรายังมีพฤติกรรมซ้ำๆเส้นยังมีใส่คอนแทคเลนส์แล้วมีตาอักเสบบ่อยๆมันเดี๋ยวมันก็กลับมาตีบอีกนะคะดังนั้นหมอในแก้ปัญหาในเรื่องของการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำเนี่ยแล้วก็ลดโอกาสเกิดซ้ำและแทรกซ้อนใส่แว่นซะนะคะแล้วต้องหยอดยาหยอดตาลดความดันตลอดในเคสของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยสรีระของตาเนี่ยมันมีมุมจอตาที่มันแคบกว่าปกติเพราะฉะนั้นจะต้องระมัดระวังเรื่องความดันลูกตาเพราะฉะนั้นหมอไหนแนะนำก็คือว่าต้องหยอดตาที่คุณหมอให้มาตลอดชีวิตแล้วก็ให้ทานตัวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพดวงตาอีวันเนี่ยเพิ่มขึ้นไปได้ตัวผลิตภัณฑ์ตัวอีวันเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติในแง่ของการลดความดันลูกตาด้วยนะคะในอีวันเนี่ยมันจะมีตัวสารสกัดจากตัวทอรีนแล้วก็ตัวกูโคควินินเนี่ยตัวคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีคุณสมบัติในการลดความดันในลูกตาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดของคุณเนี่ยจะการที่อักเสบบ่อยๆอ่ะมันจะมีการสร้างพังผืดอยู่นะคะตรงเนี้ยรอยเดิมเนี่ยเวลาที่มีพังผืดรอยเดิมถึงแม้ว่าคุณหมอจะได้ยิงเลเซอร์ตัดผ่าตัดไปเรียบร้อยแล้วมันก็ยังสร้างใหม่ได้ดังนั้นเนี่ยใน E1 เนี่ยมันจะมีสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์อยู่หลายตัวเลยที่เข้าไปต่อต้านการเกิดเขาเรียกว่าการอักเสบดีกว่าเข้าไปต่อต้านการอักเสบลดโอกาสการเกิดการอักเสบไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแอนโทไซนินไบโอฟาวานอยด์นะคะตัวจิงโกบิโลบาเหล่านี้เขาจะเป็นตัวสารซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ลดการเกิดการอักเสบพอไม่มีการอักเสบมันก็จะไม่ทำให้เกิดการสร้างพังผืดหรือรอยแผลเป็นไปทำให้รูมันตีบแคบนึกออกปะมันก็ช่วยทำให้รูระบายได้ดีขึ้นนะคะกลไกข้อที่3การที่ยิงเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยมันมีถุงน้ำจริงๆหมอไหนต้องแนะนำนะคะให้ไปถ้าสมมติว่าคุณหมอไหนแนะนำว่าให้ไปพบกับแพทย์อีกโรงพยาบาลหนึ่งอีกที่หนึ่งนะคะให้ถ้าเป็นไปได้ให้คุณหมอกำจัดถุงน้ำที่ตรงบริเวณตาขาวออกน่าจะมีถุงน้ำเกิดขึ้นเพราะว่าคุณมีอาการตาเคืองตลอดเวลาแล้วตาขาวมันโป่งพองออกมานะคะแต่ถ้าในกรณีตัดผ่าตัดไม่ได้ไม่เป็นไร อาจจะต้องหยอดน้ำตาเทียมเวลาที่เคืองตามากๆแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยถ้าถามในมุมของหมอไหนนะคะไม่แนะนำว่าให้ผ่าตัดต้อกระจก
พราะตอนนี้ดวงตาตรงบริเวณตรงบริเวณรอยต่อระหว่างตาดำกับตาขาวเนี่ยนะคะมันมีในเรื่องของรอยแผลเป็นนะคะแล้วอาจจะมีถุงน้ำเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเลนตาที่หลังจากทำเลเซอร์แล้วยิงเลเซอร์ความร้อนจากเลเซอร์มันไปทำให้โปรตีนในเลนตาเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพถ้าไปผ่าตัดอีกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมันเป็นอีกนะคะให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 ไปเลยนะคะฟื้นฟูไปช่วยลดความดันในลูกตาไปป้องกันไม่ให้รูระบายเนี่ยมันตีบแคบลงนะคะลดการอักเสบลดการสร้างพังผืดแล้วก็ไปทำให้เลนตาตรงบริเวณต้อกระจกเนี่ยมันค่อยๆใสขึ้นทีละนิดนะคะให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ตัว E1 ได้เลยแล้วก็ลองเปลี่ยนคุณหมอดูนะคะอันนี้หมอไหนแนะนำนะคะแต่ถ้าถามว่าให้ผ่าตัดต้อกระจกไหมช่วงนี้ยังไม่ควรเพราะว่าตาเรายังไม่เข้าที่เข้าทางเลยนะคะเดี๋ยวก็จะไปเพิ่มเขาเรียกว่าทรอมาเพิ่มความพังผืดในตรงบริเวณกระจกตาอีกนะคะไม่แนะนำนะช่วงนี้ก็คือให้ทานตัวผลิตภัณฑ์ E1 ควบคู่ไปด้วยนะคะท่านที่มีปัญหาสุขภาพดวงตาก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัว E1 นะคะสำหรับท่านที่มีอาการปวดข้อปวดเข่าข้อเข่าเสื่อมข้ออักเสบปวดเก้าปวดรูมาตอยนะคะหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นนะคะแล้วก็กระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทนะคะโพรงกระดูกตีบแคบเบียดกดทับเส้นประสาทหรือว่าอาจจะเป็นกล้ามเนื้อสะโพกหนีบเส้นประสาทหรือปวดสะโพกร้าวรงเขาหลายหลายคนก็บอกว่าจะเป็นสลักเพชรนะอาการปวดเหล่านี้อาการจะมีความคล้ายคล้ายคลึงกันเช่นมีอาการปวดต้นข้อปวดหลังปวดเอวปวดไหล่ชาปลายมือปลายเท้าเจ็บร้าวไปแขนไปขากล้ามเนื้อขาไม่มีแรงขาหนักก้าวขาไม่ออกยกขาไม่ขึ้นหรือว่าทรงตัวไม่ค่อยอยู่ก็ให้ทานตัวผลิตภัณฑ์นะคะตัวโกรทฮอร์โมนตาวิทถ้าหลายๆท่านเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมขาเราเริ่มเหลวเริ่มรีบเริ่มมีขาเริ่มอ่อนแรงเดินไป29-59แล้วปวดน่องเมื่อยน่องเป็นตะคริวบ้างแล้วต้องนั่งพักนะคะก็เริ่มใช้วอล์กเกอร์บางท่านนั่งรถเข็นแล้วหรือบางท่านป่วยติดเตียงแล้วถ้าหากว่าเพิ่งเริ่มป่วยติดเตียงแนะนำว่าให้ทานชุดฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหมอไหนจัดเป็นชุดไว้ให้ก็โทรศัพท์เข้าไปพูดคุยปรึกษาและสั่งซื้อกับทางทีมผู้เชี่ยวชาญของหมอไหนได้เลยนะคะแล้วก็ท่านที่มีปัญหาปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเส้นตึงเส้นยึดนิ้วล็อกกดไหลย้อนไวทองมึนงงวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนเดินเซนอนไม่หลับชอบตื่นกลางดึกมาฉี่บ่อยๆก็ให้ทานตัวโกรทฮอร์โมนตาวิวิทค่ะ0816081353734086355507610866355507611พักฟังเพลงเพราะๆสักครู่ค่ะ